0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: นางสาวสามีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์และการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
4: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
3: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัด จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความท้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที
5: ่นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลาง ปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซาวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทริโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21หยุดเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพยู17โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ลมสัก FC ชนะชาติตราการซิตี้ 6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Share the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Court HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย มอบเงิน 1.5 ล้านบาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1 นาทีกับกปท. กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประ

0: ชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
9: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
10: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
9: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
10: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับ

0: จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมจะก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพนักงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกรรมได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงการคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
1: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะ
0: ซึ่งคือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่ง ทําความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทําให้เกิดความปลอดภัยสําหรับยวดยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ํารอยนะครับกรณีที่กระบะดํายกแล้วก็ไปทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดําทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ Public Hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทเจ้าของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ม
0: ่คร
1: ส
0: ับ
1: ่วนที่ออก
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ป
0: ่
1: ก่
0: ค
1: อ
0: ร
1: น
0: ับ
1: หน้านี้ก็คือขอความกรุณาคือตรง
0: ต้
1: น
0: อ
1: ี
0: ง
1: ้
0: มาติดตั้งเพิ่มเติมครับ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับใช่ครับใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าตร
0: ใช
1: ง
0: ่
1: นี
0: ค
1: ้
0: รับ
1: เพื่อจะให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
1: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสําคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
0: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับอยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คําแนะนํากับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดําเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสับสนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: เช่นไรในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ํามันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดําเนินการกําหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด 100% โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสารกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสารก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสารบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: กิจกรรมของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลโทนิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟิลโทนิเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชลาไสยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการGLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นใน6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีคิดต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจลโอมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กๆสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำและในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ไอ้เรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง fast track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะมันเป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษค่ะ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่า super license ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของ super license แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะแล้วในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก็คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อสส.ที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย 60-40 ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลเนี่ยเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูป
1: ครับ
2: และมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดกนะครับส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่นั้นก็ไปว่ากันตามกฎหมายซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายก็จะกำหนดไว้ประมาณ6อันดับนะครับก็คือ1ลูก2พ่อแม่3พี่น้อง4ปู่ย่าตายาย5ลูกป้าน้าอาและ6คู่สมรสส่วนใครจะได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันว่ามีใครเหลือในขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับถ้ามีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะครับบวกคู่สมรสด้วยทุกคนก็จะได้โดยส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระของหนี้สินของกองมรดกครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตาที่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

สัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากริตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์ผู้ชลิดครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลก

0: ออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AI คลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันเนี้ยมันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าลายนี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความรำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นๆเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมคิยะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 พื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภาณะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: ไม่นานเทพนักขัตตะทั้งสองก็มาถึงบ้านของอัศนีซึ่งมีลักษณะเป็นวิมานแก้ว5หลังเรียงกันอย่างมีระเบียบ
2: วิมานของเจ้านี่มันสวยจริงๆนะจะดูกี่ทีกี่ทีก็ตระการตาแถมยังมีตั้ง5หลังของข้าสิมีแค่หลังเดียวเทียบกับของเจ้าแล้ววิมานของข้ากระจอกลงไปทันตาเห็นเลย
1: แลกกันไหมล่ะอัศนีสรรพยอกเพื่อนพลางเปิดประตูวิมานของตนเองอย่างนิ่มนวล
2: จะบ้าเหรอวิมานประจำตำแหน่งนะเว้ยแลกกันง่ายๆได้ไง
1: เทพดาวมังกรแหวกลับมาทันทีซึ่งอัศนีก็แย้มสวนให้ก่อนจะเอ่ยปากเชิญชวนเข้ามาข้างในก่อนสิสตาพิสัตทำตามอย่างว่าง่ายอัศนีจึงเดินนำเพื่อนไปที่ห้องส่วนตัวของตนเองตามปกติแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกเทพนักขัตตะทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับร่างในชุดอุปราชสีขาวสลับน้ำเงินของปุษยะซึ่งเป็นเทพนักขัตตะรุ่นน้องยืนรออยู่ในห้อง
2: พี่อัศวิน
1: เทพนักขัตตะผู้มีร่างเป็นเด็กวัยแรกแตกหนุ่มเอ่ยขานนามของอัศนีด้วยกระแสเสียงแผ่วเบาอันฉายชัดถึงความลำบากใจปุษยะอัศนีขานตอบอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงดุจเดียวกันในขณะที่สตาพิสัตเองก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศการสนทนาระหว่างเพื่อนรักของตนกับปุษยะว่าส่อแววไม่ค่อยดี
2: คิดว่าพี่คงทราบดีอยู่แล้วว่าน้องมาดักรอพี่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใด
1: ปุษยะกล่าวเสียงเรียบหากแฝงแววเด็ดขาดเธอรู้เรื่องเมื่อครู่นี้แล้วใช่ไหมอัศนีถามด้วยท่าทีและน้ำเสียงปกติซึ่งปุษยะก็พยักหน้ารับก่อนจะกล่าวต่อไป
2: น้องเองก็ใช้จินดานุญาณเฝ้าดูพี่มาตลอดน้องรู้ดีว่าพี่เองก็พยายามเต็มที่แล้วแต่พี่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหากมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อๆไปอีกจนได้ดังนั้นถ้าพี่หยุดตัวเองไม่ได้น้องก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากการปิดผนึกพี่ณวันนี้ด้วยมือของน้องเอง เฮ้ยพูดอะไรบ้าๆน่ะปุษยะ
1: สถาพิสัตตวาเทพรุ่นน้องอย่างมีอารมณ์ทันทีในขณะที่อัศนีกลับยิ้มรับคำกล่าวโทษของปุษยะและตอบด้วยถ้อยเสียงอันอ่อนโยนเราต่างก็มีเหตุผลที่ถูกต้องพี่ก็ทำตามความรู้สึกซึ่งมาจากปณิธานเดิมของพี่ส่วนเธอก็กำลังพยายามรักษาหน้าที่ของเธอเพื่อรักษากฎระเบียบของเรานักขัตตะไว้ดังนั้นเราทั้งสองจงร่วมกันทำตามหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดเถิด
2: พี่อัศวิน
1: คราวนี้ปุษยะกลับเป็นฝ่ายเสียงอ่อนซะเองทำในสิ่งที่ถูกต้องปุษยะอัศนีสำทับด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนปุษยะจึงหันฝ่ามือไปทางอัศนีก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงดังอย่างฝืนใจว่า
2: ชำชน
1: แล้วสายน้ำที่ใสดังแก้วมณีก็สาดลงเต็มร่างของอัศนีที่ยืนอยู่นั้นจนร่างของเทพหนุ่มเปียกชุ่มไปด้วยหยาดน้ำ
2: เฮ้ยจะมากไปแล้วนะเจ้าปุษยะคิดว่าข้าจะยอมให้แกทำง่ายๆเหรอ
1: สตาพิสัตตวาดพร้อมกับพ่นไฟใส่ปุษยะทันทีทว่าก่อนที่เปลวไฟจากปากของสตาพิสัตจะเข้าถึงตัวเทพบุตรน้อยก็หันกลับมาพร้อมกับใช้ฝ่ามืออีกข้างรับเปลวไฟของเทพดาวมังกรแล้วตะโกนว่า
2: สิสีระ
1: จากนั้นพายุหิมะและพลังแห่งความหนาวเย็นของเหมันฤดูก็ออกมาจากฝ่ามือข้างดังกล่าวของปุษยะ และสกัดเพลิงของสตพิสัตได้อย่างง่ายดายแต่สตพิสัตก็ไม่ยอมแพ้เทพแห่งดาวมังกรตั้งท่าจะทยานเข้าไปเล่นงานปุษยะด้วยกำลังแต่แล้วเสียงของบุรุษเพศอีกผู้หนึ่งก็ดังขึ้นมาจากทางหน้าประตูซึ่งอยู่เบื้องหลังว่า
2: ชาญ
1: สตพิสัตอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อร่างของตนถูกกลุ่มใยแมงมุมที่เหนียวพอๆกับความใสปานหยาดน้ำค้างยามเช้าเข้าพันธนาการโดยฉับพลัน
2: ทำอะไรน่ะอารัธราปล่อยนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้
1: เทพดาวมังกรหันไปตะโกนใส่เทพบุตรผิวขาวร่างสูงโย่งผู้มีผมสีน้ำตาลที่ทั้งฟูและชูชันซึ่งเข้ามาขัดขวางการจู่โจมของตนด้วยความโกรธก่อนที่เทพนักขัตตะผู้มีนามว่าอารัธราจะเอ่ยตอบว่า
2: โกรม
1: และเพียงชั่วอึดใจหลังจากที่อัธระเอ่ยอาคมดังกล่าวสตพิสัตก็สูญสิ้นเรี่ยวแรงและฤทธานุภาพที่มีทั้งหมดลงชั่วคราวทันที
2: โอ้ยอารัธราแก
1: เทพดาวมังกรคำรามพร้อมกับเงยหน้าขึ้นจ้องมองอาราธราด้วยความโกรธอัศนีสตพิสัตเสียงของสตรีเพศที่เอ่ยขึ้นข้างหลังอาราธราทำให้เทพดาวมังกรมีความหวังขึ้นมาทันทีเพราะเจ้าของเสียงดังกล่าวคือเทพธิดาแห่งดาวดวงตาจระเข้ซึ่งเป็นคนรักของอัศนี
2: มณีทันตะมาพอดีเลยรีบจัดการเจ้าปุษยะกับอาราธราทีสิพวกมันจะจับอัศนีผนึกแล้ว
1: สตาพิสัตรวบรวมพลังเท่าที่มีตะโกนบอกเทพธิดาผิวขาวร่างโปร่งในพัสตราพรสีเขียวซึ่งเข้ามาสมทบทันทีหากมณีทันตะกลับสายหน้าเศร้าๆอันเป็นความหมายแห่งการปฏิเสธ
2: ทำไมล่ะมณีทันตะหรือว่าเจ้าไม่รักอัศนีแล้ว
1: เทพดาวมังกรถามอย่างไม่เข้าใจแต่ผู้ที่ตอบคำถามนั้นกลับเป็นอัศนีเพราะนางรักเราน่ะสินางถึงได้ทำเช่นนั้น
2: ทำไมล่ะอัศนี
1: สตพิสัตหันไปถามเพื่อนรักอย่างอ่อนแรงก่อนจะได้รับคำตอบจากปากอัศนีว่าสตพิสัตแม้เวลาจะผ่านไปตั้งหนึ่งยุคแล้วเธอก็ยังใจร้อนวู่วามเหมือนเดิมนะสอนอะไรไปก็ไม่ค่อยจะจำเลยเธอลองดูเอาสิว่าระหว่างเรากับปุษยะในตอนนี้ใครลำบากใจยิ่งกว่ากันสตพิสัตมองไปที่ปุษยะตามที่เพื่อนรักบอกก็เห็นแววแห่งความอึดอัดใจปรากฏจากดวงตาของเทพบุตรน้อยดังที่อัศนีว่าจริงจากนั้นกังวานเสียงของอัศนีก็ดังมากระทบโสตประสาทและแก่นจิตของเทพดาวมังกรพร้อมๆกันอีกครั้งเธอลืมไปแล้วหรือว่าเราทั้งหมดต่างผูกพันกับหน้าที่อันแต่ละคนมีและแต่ละคนต่างก็พยายามรักษาหน้าที่และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้ว่าหน้าที่ของพวกเราจะทำให้เราต้องปะทะกันเองบ้างแต่ในใจแท้จริงพวกเรายังคงรักกันไม่เปลี่ยนแปลงปณิธานของเราอาจจะไม่เหมาะกับทวาบรยุกและกะลียุกแต่เมื่อใดก็ตามที่โลกเปลี่ยนกันใหม่และเข้าสู่ไตรดายุกอีกครั้งเราก็จะกลับมาทำในสิ่งที่เราอยากทำได้อีกปุษยะไม่ได้คิดร้ายกับเราเขาแค่รักษาหน้าที่ของเขาโดยการช่วยกล่อมเราให้หลับไปจนถึงเวลานั้นเท่านั้นใช่ไหมปุษยะประโยคสุดท้ายเทพหนุ่มหันไปกล่าวกับปุษยะด้วยกังวานเสียงเป็นมิตรพี่อัศนีเทพบุตรน้อยกล่าวตอบกลับมาด้วยกระแสเสียงสั่นเครือพี่พร้อมแล้วลงมือเถิดพี่เองก็ไม่ได้หลับยาวเป็นกับมานานแล้ว
2: นับแต่ละจากภาวะอรูปพรหมมาว่าแล้วอัศนีก็ปล่อยร่างที่เปียกโชกไปด้วยหยาดน้ำของตนให้ลอยตัวขึ้นเหนือพื้นห้องอันเป็นความหมายว่ายินยอมให้ปุสยะผนึกตนโดยไม่ขัดขืน
1: อัศนีแกจะบ้าเหรอ
2: เทพดาวมังกรเอ่ยแย้งอีกครั้งด้วยเสียงที่พยายามตะโกนให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่ากังวลใจไปเลยสัตว์พิศาจเราแค่หลับไปเท่านั้นเดิมตอนเราเป็นพรหมและอรูปพรหมก็มีหลายครั้งที่เราเหนื่อยจนต้องหลับไปนานๆเป็นกับๆไม่ต้องห่วงเราไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งนั้นเพราะปุสยะเองก็ไม่ได้ต้องการเช่นนั้นใช่ไหมปุสยะไม่นานเทพนักขัตตะทั้งสองก็มาถึงบ้านของอัศนีซึ่งมีลักษณะเป็นวิมานแก้ว5 หลังเรียงกันอย่างมีระเบียบ
3: วิมานของเจ้านี่มันสวยจริงๆนะจะดูกี่ทีกี่ทีก็ตระการตาแถมยังมีตั้ง5 หลังของข้าสิมีแค่หลังเดียวเทียบกับของเจ้าแล้ววิมานของข้ากระจอกลงไปทันตาเห็นเลย
2: แลกกันไหมล่ะอัศนีสรรพยอกเพื่อนพลางเปิดประตูวิมานของตนเองอย่างนิ่มนวล
3: จะบ้าเหรอวิมานประจำตำแหน่งนะเว้ยแลกกันง่ายๆได้ไง
2: เทพดาวมังกรแหวกลับมาทันทีซึ่งอัศนีก็แย้มสวนให้ก่อนจะเอ่ยปากเชิญชวนเขามาข้างในก่อนสิสตาพิสัตทำตามอย่างว่าง่ายอัศนีจึงเดินนำเพื่อนไปที่ห้องส่วนตัวของตนเองตามปกติแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกเทพนักขัตตะทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับร่างในชุดอุปราชสีขาวสลับน้ำเงินของปุสยะซึ่งเป็นเทพนักขัตตะรุ่นน้องยืนรออยู่ในห้อง
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
4: นราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
3: วิมานของเจ้านี่มันสวยจริงๆนะจะดูกี่ทีกี่ทีก็ตระการตาแถมยังมีตั้ง5 หลังของข้าสิมีแค่หลังเดียวเทียบกับของเจ้าแล้ววิมานของข้ากระจอกลงไปทันตาเห็นเลย
2: แลกกันไหมล่ะอัศนีสรรพยอกเพื่อนพลางเปิดประตูวิมานของตนเองอย่างนิ่มนวล
3: จะบ้าเหรอวิมานประจำตำแหน่งนะเว้ยแลกกันง่ายๆได้ไง
2: เทพดาวมังกรแหวกลับมาทันทีซึ่งอัศนีก็แย้มสวนให้ก่อนจะเอ่ยปากเชิญชวนเขามาข้างในก่อนสิสตาพิสัตทำตามอย่างว่าง่ายอัศนีจึงเดินนำเพื่อนไปที่ห้องส่วนตัวของตนเองตามปกติแต่เมื่อประตูถูกเปิดออกเทพนักขัตตะทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับร่างในชุดอุปราชสีขาวสลับน้ำเงินของปุสยะซึ่งเป็นเทพนักขัตตะรุ่นน้องยืนรออยู่ในห้องขอรับเทพบุตรน้อยผู้ถูกเรียกตอบกลับมาเพียงเบาๆลงมือสิอัศนีออกคำสั่ง
1: พลางแย้มสวนอย่างเป็นมิตรราวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันเพื่อนหรือคนรักกันจะทำให้แก่กันและคำสั่งของเทพหนุ่มทำให้ปุษยะต้องกัดฟันและหลับตาลงเพื่อร่ายอาคมต่อไปว่าฉลัมภุจากนั้นหยาดน้ำที่เปียกอยู่ทั่วตัวของอัศนีก็แปรสภาพไปเป็นม่านอาโปธาตุสีฟ้าใสดุจท้องฟ้าริมทะเลม่านน้ำนั้นขยายตัวและเพิ่มมวลความหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็วและห่อหุ้มร่างของอัศนีไว้ภายในได้ในเวลาเพียงชั่วอึดใจซึ่งโดยปกติแล้วหากปุษยะกระทำการมาได้จนถึงจังหวะนี้เทพบุตรน้อยจะสามารถร่ายอาคมท่อนต่อไปเพื่อปิดผนึกเหยื่อของตนได้ในทันทีโดยไม่ลังเลหากในคราวนี้ปุษยะกลับไม่อาจเอ่ยอาคมท่อนสุดท้ายออกมาได้เพราะความรู้สึกแท้จริงที่เขามีต่ออัศนีกำลังขัดแย้งกับสิ่งที่เขากำลังจะทำอย่างยิ่งยวดเทพบุตรน้อยจึงทำได้เพียงยืนหลับตาตั้งท่าค้างอยู่เช่นนั้นริมฝีปากของปุษยะกำลังเมมแน่นด้วยความอึดอัดใจจนรู้สึกได้ชัดถึงการขบกรามตนเองตราบจนกังวานเสียงที่ทั้งอ่อนโยนและนิ่มนวลของอัศนีจะดังมากระทบแก่นจิตว่ามองหน้าพี่สิมองตาพี่มองให้รู้ว่าพี่รู้สึกยังไงกับเจ้าเมื่อปุษยะลืมตาขึ้นมองหน้าอัศนีตามที่อีกฝ่ายบอกก็พบว่าดวงหน้านวลผ่องแผ้วที่เปี่ยมด้วยความใจดีและมิตรภาพที่จริงใจนั้นยังคงมองตนด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความรักความเข้าใจและความเป็นมิตรที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเป็นความหมายแทนคำปลอบประโลมว่าลงมือเถิดพี่ไม่ได้โกรธเคืองเจ้าเลยแม้แต่น้อยพี่ยังรักเจ้าอย่างน้องชายเหมือนเดิมและตลอดไปปุษยะชั่วอึดใจต่อมาริมฝีปากสีชมพูที่อิ่มเอิบนั้นก็ขานชื่อเขาเพื่อเตือนสติอีกครั้งขอรับผลิกะปุษยะขานตอบเสียงเรียกของอีกฝ่ายพร้อมกับหักใจปล่อยอาคมท่อนสุดท้ายไปในทันทีแล้วปราการแห่งอาโปธาตุสีฟ้าใสที่เกิดจากอาคมฉลัมภุซึ่งกำลังห่อหุ้มร่างของอัศนีอยู่ก็เริ่มแปรสภาพกลายเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วอัศนีแย้มยิ้มรับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับหลับตาลงช้าๆและกำหนดจิตให้เข้าสู่ภวังค์แห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญทว่าก่อนที่จิตของอัศนีจะละซึ่งความรู้สึกทั้งหมดลงในภวังค์แห่งฌานขั้นที่8นั้นแววเสียงของอรัธราก็เอ่ยดังขึ้นในมโนทวารของเขาว่าพี่อัศนีน้องต้องขอโทษด้วยที่ใช้เจโตปริยญาณตามดูวาระจิตของพี่โดยพละการแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือน้องอยากจะแนะนำพี่ว่าหากพี่คิดจะช่วยปุษยะด้วยการสะกดตัวเองให้อยู่ในสภาพหลับไหลก่อนที่จะถูกอาคมของเขาผนึกโดยสมบูรณ์แล้วก็ขอให้พี่อย่าใช้การเข้าอรูปฌานซึ่งกินพลังงานมหาศาลนี้เลยเพราะพลังของพี่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่พี่จะได้ใช้ช่วยเหลือบุคคลทั้งหลายซึ่งมีใจเป็นสัมมาทิฏฐิในการถัดไปน้องจึงอยากขอให้พี่ถอนจิตออกจากฌาน8แล้วถอยจิตไปเข้าภวังค์ที่ฌาน4ซึ่งนอกจากจะไม่กินพลังงานแล้วยังช่วยเสริมสร้างพลังจิตแทนจะดีกว่านะขอรับเพราะว่าณเวลานี้พี่ไม่ใช่อรูปพรหมอีกต่อไปแล้วหากเป็นเพียงเทพนักขัตตะน้องจึงไม่อยากให้พลังอันมีค่าของพี่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ในการเข้าอรูปฌานขั้นสูงติดต่อกันเป็นกับๆอัศนีแย้มสวนพลางพยักหน้ารับคำชี้แนะของอรัธราก่อนจะปฏิบัติตามที่อีกฝ่ายแนะนำ ด้วยเวลาเพียงเสี้ยวอึดใจจากนั้นม่านอโปธาตบริสุทธิ์สีฟ้าที่ห่อหุ้มร่างของเขาอยู่ก็เปลี่ยนเป็นผลึกที่สมบูรณ์และผนึกเขาให้หลับไหลอยู่ภายในนั้นไปจนกว่าจะถึงเวลาที่จะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเสียงดัง

0: ห้องดังกล่าวด้วยกันก็คือร่างอันงดงามสมส่วนของอัศนีซึ่งถูกผนึกอยู่ในก้อนผลึกใหญ่สีฟ้าอ่อนที่ลอยคว้างอยู่กลางห้องในอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยฤทธานุภาพของปุษยะแก่นแห่งดวงจิตของอัศนีนั้นได้หลับสนิทไปแล้วหากใบหน้าของร่างที่ยืนนิ่งอยู่ในผลึกนั้นยังคงยิ้มอย่างเปี่ยมสุขแม้จะจิตวิญญาณจะถูกปิดผนึกให้หลับไหลไปแล้วรอยยิ้มของอัศนีก็ยังคงแสดงไมตรีที่จริงใจต่อนักขัตตะทุกองค์ไม่เปลี่ยนแปลงใบหน้ายามหลับที่เจือด้วยรอยยิ้มสดใสนั้นราวกับว่าอัศนีกำลังอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่สวยงามและเป็นสุขยิ่งนักพี่อัศนีปุษยะขานชื่อบุรุษที่ตนลงมือผนึกด้วยตนเองอีกครั้งด้วยกระแสเสียงเศร้าซึมก่อนจะก้มศีรษะลงทำความเคารพร่างของบุรุษผู้นั้นเทพบุตรซึ่งเขาทั้งรักและนับถือดุจพี่ชายอารัธราเองก็ก้มศีรษะลงแสดงความเคารพอัศนีเช่นกันส่วนมณีทันตะก็เดินเข้าไปนั่งคุกเข่าลงต่อหน้าร่างที่ถูกปิดผนึกของอัศนีแล้วยกมือขึ้นอัญชลีไหว้บุรุษที่เธอรักอย่างถึงที่สุดนั้นก่อนจะกล่าวว่าอัศนีที่รักข้าจะคอยอารักขาดูแลท่านตราบจนกว่าจะถึงวันที่ท่านจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งครู่ต่อมาอารัธราก็สลายอาคมโกรมที่ใช้ปิดผนึกอำนาจของสตพิสัตลงซึ่งแม้จะยังคงรู้สึกไม่พอใจในการกระทำของอารัธราและปุษยะแต่สตพิสัตก็ไม่คิดจะตอบโต้เทพรุ่นน้องทั้งสองแต่อย่างใดเพราะทราบดีแล้วว่าแท้จริงแล้วทั้งปุษยะและอารัธรานั้นรู้สึกกับอัศนีเช่นไรเทพดาวมังกรจึงปลีกตัวออกมาจากห้องนั้นและเหาะลงไปยังแดนมนุษย์ณทะเลสาบอันเป็นสถานที่แห่งความทรงจำระหว่างเขากับอัศนีเพื่อนรักสายลมยามค่ำคืนพัดผ่านยอดหญ้าริมทะเลสาบเป็นเสียงหวีดหวิวให้บรรยากาศวังเวงรับกับเสียงนกกลางคืนที่ออกหากินอยู่ทั่วไปสตพิสัตนั่งอยู่ที่ริมตลิ่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวตราบจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าของวันใหม
1: ่ราตรีสุดท้ายของทวาบรยุกผ่านไปแล้วอัศนี
0: เทพแห่งดาวมังกรรำพึงออกมาราวกับกำลังคุยกับเพื่อนรักที่ณเวลาปกติต้องยืนอยู่เคียงข้างเขาณที่แห่งนั้นทว่าเสียงที่ตอบกลับมาคือเสียงจามของสตรีเพศซึ่งลอยมากระทบโสตประสาทของสตพิสัตเทพดาวมังกรหันขวับไปทางต้นเสียงทันทีซึ่งเทพดาวมังกรก็พบสาวน้อยแรกรุ่นนางหนึ่งกำลังยืนอยู่ในคลองจักษุของตนด้วยอาการคล้ายเขินอาย
2: ขอโทษค่ะที่เสียมารยาท
0: เด็กสาวคนนั้นกล่าวเบาๆพลางหลบสายตาอย่างขุ่ยเขิน
1: นี่เธอมองเห็นเราด้วยหรือสาวน้อย
0: สตพิสัตถามกลับอย่างพิศวงใจเพราะปกติมนุษย์จะไม่สามารถเห็นเทพอย่างเขาได้หากเขาไม่ปรารถนาจะสำแดงกายให้เห็น
2: ก็เห็นสิคะพี่พูดอะไรแปลกจัง
0: เด็กสาวตอบกลับมาด้วยความงุนงงก่อนจะกล่าวต่อไปว่า
2: หนูผ่านมาเห็นพี่ยืนมองทะเลสาบนี่ตั้งแต่ก่อนฟ้าเปิดแล้วก็เลยแอบดูพี่จนกระทั่งละอองเกสรต้นหญ้ามันปลิวเข้าจมูกนะคะ
1: แล้วทำไมเธอถึงมายืนมองพี่ล่ะ
0: เทพดาวมังกรถามกลับโดยใช้สรรพนามแทนตัวดังที่อีกฝ่ายใช้เรียกตน
2: ก็แค่สงสัยว่าพี่มีความหลังอะไรกับทะเลสาบนี่หรือเปล่าก็เท่านั้นนะคะ
1: ถ้าพี่เล่าให้ฟังแล้วเธอจะเชื่อไหมล่ะ
0: สตพิสัตถามกลับพลางทอดสายตาพิจารณาสาวน้อยตรงหน้าอย่างละเอียดซึ่งเทพดาวมังกรก็พบว่าเด็กสาวมีใบหน้าและรูปร่าง ที่ละไม้ก

0: เจ้าหญิงซึ่งตนเคยปรารถนาเมื่อหลายพันปีก่อนก็ลองเล่ามาสิคะเด็กสาวตอบพลางเดินเข้ามานั่งลงข้างๆเทพดาวมังกรโดยที่ยังไม่ละจากอาการขวยเขินใต้ทะเลสาบนี่เคยมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งแต่ในอดีตพี่กับเพื่อนรักได้ลงไปนำสมบัตินั้นขึ้นมาทะเลสาบนี้ก็เลยเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของเราสองคนแล้วตอนนี้เพื่อนของพี่คนนั้นเขาเด็กสาวถามเบาๆโดยไม่แน่ใจว่าตนเองจะไปสะกิดแผลใจของคู่สนทนาไหมหากสตัดพิสัตก็รีบตอบว่ายังอยู่แต่เขามาที่นี่ไม่ได้แล้วทำไมล่ะคะเธออยากเจอเขาไหมล่ะสตาพิสัตอย่างเสียงถามพี่จะพาหนูไปเยี่ยมเขาเด็กสาวหันมาสบตาเทพดาวมังกรอย่างลืมตัวก่อนจะหลบสายตาอีกฝ่ายยังเขินอายอีกครั้งที่ได้สติซึ่งสตาพิสัตเองก็เข้าใจความหมายของอากัปกิริยาดังกล่าวใช่เขารับรู้ได้ว่าเด็กคนนี้กำลังสนใจในตัวเขาแบบที่เขาเคยรู้สึกแบบนั้นกับสตรีอีกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ที่แคว้นแห่งนี้เมื่อหลายพันปีก่อนแน่ใจนะว่าอยากไปสตาพิสัตอย่างเสียงถามย้ำอีกครั้งและเมื่อเด็กสาวพยักหน้ารับเทพดาวมังกรก็บอกว่าหลับตาลงสิจะทำอะไรคะเด็กสาวถามงงๆแต่ก็หลับตาลงอย่างว่าง่ายและในชั่วพริบตาที่อีกฝ่ายหลับตาลงสตาพิสัตก็อุ้มร่างบอบบางนั้นพาไปยังที่อยู่ของอัศนีทันที
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
0: ฤดูที่แตกต่างประตูห้องของอัศนีถูกเปิดออกอย่างแผ่วเบาสตาพิสัตขออนุญาตมณีทันตะด้วยกระแสจิตก่อนจะจูงเด็กสาวซึ่งยังคงหลับตาอยู่ให้เดินเข้ามาอย่างระมัดระวังมณีทันตะเดินเลี่ยงออกไปจากห้องอย่างเข้าใจและเมื่อได้ความเป็นส่วนตัวแล้วเทพดาวมังกรก็บอกให้สาวน้อยลืมตาขึ้นได้ทันทีที่ได้เห็นบรรยากาศภายในวิมานอันทำด้วยแก้วมณีใสที่ทอประกายสีรุ้งอยู่เป็นนิจของอัศนีเด็กสาวก็ตื่นตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกเพราะทุกๆอย่างล้วนเป็นสิ่งเหลือเชื่อและเกินกว่าภาพฝัน
3: ไม่ต้องกลัวหรอก
0: เทพดาวมังกรกระซิบที่ข้างหูพลางลูบต้นแขนเด็กสาวเชิงปลอบประโลมก่อนจะเอ่ยว่า
3: จะว่าไปพี่ยังไม่ได้ถามชื่อเธอเลย
4: เลเซเรเซ่ค่ะ
0: เด็กสาวตอบระรัว
3: พี่ชื่อสตัพพิสัตนะส่วนที่หลับอยู่ในผนึกนั่นก็คืออัศนีเพื่อนรักของพี
0: ่เด็กสาวไม่ตอบอะไรกลับมานอกจากยืนนิ่งอึ้งอยู่กับที่เทพดาวมังกรเห็นดังนั้นจึงลอบถอนใจก่อนจะกล่าวว่า
3: ถึงตอนนี้เธอก็คงรู้แล้วว่าพวกพี่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเธออาจจะรังเกียจหรือกลัวก็ได้
4: ไม่รังเกียจค่ะแค่ตกใจแค่นั้น
0: เด็กสาวรีบตอบทันทีซึ่งสตัพพิสัตก็รับรู้ได้ถึงความจริงใจที่แฝงมากับคำตอบนั้น
3: อยากกลับบ้านหรือยังล่ะ
0: เทพดาวมังกรถามเสียงอ่อนโยนพอเรเซ่พยักหน้าตอบสตัพพิสัตก็อุ้มอีกฝ่ายขึ้นอีกครั้งพร้อมกับบอกว่า
3: คราวนี้ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะ
0: สตาพิสัตวางร่างของเรเซ่ลงบนผืนหญ้าริมทะเลสาบอย่างนิ่มนวลก่อนจะเอ่ยว่า
3: ถ้าอยากขึ้นไปเที่ยวอีกให้นึกหน้าพี่แล้วเรียกพี่จะได้ยินแล้วจะมารับทุกเวลา
4: พี่เองถ้าไม่รังเกียจก็ลงมาเยี่ยมหนูบ้างนะคะ
0: เด็กสาวตอบพลางประสานแววตากับเทพดาวมังกรซึ่งอากัปกิริยาดังกล่าวก็พาให้สตัพพิสัตหวนคิดไปถึงเพลงที่อัศนีเคยร้องให้ฟังว่าอย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจอดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ
3: นั่นสินะน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจ
0: เทพดาวมังกรยิ้มพลางเอ่ยกับตัวเองในใจเมื่อเข้าใจถึงความจริงที่แฝงมากับบทเพลงดังกล่าวได้ว่าแม้ความทุกข์เองก็ต้องมีวันและเวลาที่มันจะต้องตายจากไปดังคำที่อัศนีเคยสอนไว้เหมือนกับในวันนี้ที่เขาเจอสตรีที่มีใจให้กับเขาดังที่เขาเคยปรารถนามาตลอดตั้งแต่ตอนยังเป็นมังกรซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่ามูลเหตุแห่งทุกข์ในอดีตของเขาอย่างหนึ่งได้ตายจากไปแล้วดังนั้นความทุกข์ความเสียใจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็จะต้องตายจากไปสักวันอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาอัศนีเพื่อนรักของเขาจะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วเทพดาวมังกรก็ยิ้มพลางเอ่ยปากรับคำขอของสาวน้อยที่อยู่ต่อหน้าก่อนจะทะยานขึ้นฟ้ากลับไปยังที่อยู่ของตัวเองอีกครั้งโดยมีเด็กสาวมองตามไปทุกขณะจิตอย่างไม่วางตาไม่นานนักสตัพพิสัตก็กลับมาที่ห้องของอัศนีอีกครั้งเทพดาวมังกรแง้มมองร่างของเพื่อนรักที่หลับอยู่ในผนึกด้วยความผูกพันก่อนจะกล่าวกับอัศนีที่หลับไหลอยู่ในผนึกนั้นว่า
3: อัศนีวันนี้ข้าเชื่อแล้วว่าทุกข์มันก็มีวันตายเหมือนกันดังนั้นข้าจะไม่ยอมให้ตัวทุกข์เกิดขึ้นกับข้าอีกแล้วข้าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่อให้เจ้าสบายใจด้วยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างนะเพื่อนรัก
0: ว่าแล้วเทพแห่งดาวมังกรก็ก้มศีรษะให้กับสหายรักของตนก่อนจะเดินออกไปจากห้องของอัศนีขณะเดียวกันณวังของปุษยะอ อันมีลักษณะเป็นวิมานแก้ว5หลังเรียงกันอย่างมีระเบียบอยู่บนฐานรูปเรือเทพบุตรน้อยผู้เป็นเจ้าของวังกำลังนั่งจับเจ้าอยู่บนกราบเรือขวาของวิมานด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย
3: มานั่งซึมอะไรอยู่คนเดียวฮึเจ้าชาย
0: เสียงของเทพบุตรอีกผู้หนึ่งดังขึ้นก่อนที่ร่างสูงโย่งในชุดเกราะหนังอันเต็มไปด้วยขนปุกปุยสีน้ำตาลแดงของอราธราจะปรากฏขึ้นข้างๆปุษยาตอบรับการมาเยือนของอีกฝ่ายด้วยการหันมามองเงียบๆอราธราจึงขยับเข้าไปใกล้ๆก่อนจะกล่าวปลอบประโลมเพื่อนว่า
3: พี่อัศวินจะเสียใจนะถ้ารู้ว่าท่านมัวแต่มาจมปลักกับกองทุกข์แบบนี้แล้วจะยิ่งเสียใจมากขึ้นด้วยหากรู้ว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ที่เขารักเหมือนน้องชายคือตัวเขาเอง
0: เรามีเรื่องอยากจะถามท่านพอดีอรัธราปุษยาตอบพลางหันกลับไปยังทิศเดิมอีกครั้งในขณะที่อรัธราตอบรับว่า
3: ลองว่ามาสิ
0: ในหมู่พวกเรานอกจากองค์โรหินีกับพี่อัศนีและหัสตะแล้วผู้ที่ทั้งช่ำชองและเชี่ยวชาญในเรื่องฌานและพลังจิตมากที่สุดก็คือท่านเราจึงอยากถามท่านว่าพี่อัศนีเข้าถึงภวังค์ก่อนที่เราจะผนึกเขาสมบูรณ์ใช่หรือเปล่า
3: ที่แท้ต้นเหตุแห่งเรื่องทุกข์ใจของท่านก็คือสิ่งนี้นี่เอง
0: อารัธราตอบพลางแย้มสวนก่อนจะกล่าวต่อไปว่า
3: อย่าห่วงไปเลยองค์ชายข้าน่ะตามวาระจิตของพี่อัศวินตลอดตั้งแต่เขาตั้งใจจะเข้าฌาน8ด้วยซ้ำและผู้ที่ห้ามไม่ให้เขาเข้าไปลึกถึงฌาน8ก็คือตัวข้าเองดังนั้นข้าบอกท่านได้เต็มปากว่าพี่อัศนีเข้าผวังและหลับสนิทในฌาน4ก่อนที่ท่านจะทันได้ผนึกเขาเสียอีก
0: ขอบคุณมากอรัธราปุษยาตอบรับพลางลอบถอนใจเบาๆเป็นความหมายว่าเรื่องอึดอัดใจของเขาได้ตายจากไปแล้ว
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: วรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรมขณะเดียวกันในห้องส่วนตัวของอิติฮาสะเทพแห่งความจริงค่อยๆบรรจงปิดคำพีสุดรักของตนลงก่อนจะเอนกายลงกับบัลลังก์ส่วนตัวอย่างผ่อนคลายแล้วจึงหันไปทางเทพบุตรหนุ่มผิวอ่อนในชุดมหาดเล็กสีน้ำตาลผู้กำลังถวายการอารักขาอยู่ใกล้ๆและกล่าวว่า
2: อัศนีถูกปุษยผนึกไปแล้วเมื่อวานนี
1: ้ขอรับเทพหนุ่มผู้ประดับกันซ้ายด้วยต่างหูทองคำนั้นเงยหน้าขึ้นตอบด้วยรอยยิ้มอันใสบริสุทธิ์ดุจเด็กไร้เดียงสาซึ่งเทพบุตรหนุ่มผู้มีใบหน้าอันผ่องใสเกรียงเกราผู้นี้ก็คือหนึ่งในเทพนักขัตตะผู้มีลักษณะพิเศษเป็นมานพหนุ่มที่เปี่ยมด้วยความปิติสุขอยู่ตลอดเวลาอันเป็นคุณลักษณะอันละไมคล้ายอัศนีซึ่งโรหินีได้ส่งให้มาทำหน้าที่เป็นคนสนิทของอิติฮาสะตามสัญญาที่เคยตกลงกันไว
2: ้ดูเจ้าไม่หวั่นไหวเลยนะหัสตะ
1: เทพแห่งความจริงปรารภเมื่อเห็นหัสตะยังคงยิ้มเป็นปิติสุขอยู่กระผมเข้าใจความรู้สึกของพี่อัศนีดีขอรับองค์อิติฮาสะเทพบุตรหนุ่มแย้มสวนตอบด้วยกังวานเสียงละมุนอิติฮาสะจึงถามว่า
2: เราจะไปเยี่ยมอัศนีกันหน่อยดีไหม
1: ขอรับด้วยอำนาจลิขิตความจริงของอิติฮาสะเพียงชั่วพริบตาเทพแห่งความจริงและหัสตะก็มาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าร่างที่หลับไหลอยู่ในผนึกของอัศนีและเมื่อมณีทันตะหลบออกไปตามมารยาทแล้วเทพบุตรไร้พ่ายก็เดินไปหยุดตรงหน้าอัศนีแล้วกล่าวว่า
2: อัศนีข้าไม่เคยยอมรับใครที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลขั้นต่ำคือโสดาบันจนถึงขั้นค้อมหัวให้ง่ายๆมาก่อนแต่สำหรับท่านนั้นเป็นข้อยกเว้นดังนั้นขอให้ท่านรับการคารวะจากข้าด้วย
1: ว่าแล้วอิติฮาสะก็ก้มศีรษะให้เทพหนุ่มซึ่งหลับอยู่ในผนึกตรงหน้าหนึ่งครั้งก่อนจะถอยออกมาอย่างสง่างามเพื่อเปิดโอกาสให้บริวารของตนได้เข้าเยี่ยมอัศนีบ้างเมื่อได้จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมหัสตะก็ก้าวเข้ามาคุกเข่าลงตรงหน้าอัศนีด้วยท่าเทพบุตรก่อนจะพนมมือขึ้นและเอ่ยกับเทพนักขัตตะรุ่นพี่ซึ่งอยู่ตรงหน้าว่าพี่อัศนีพี่เป็นยอดบุรุษที่ประเสริฐจริงๆหัวใจของพี่จับใจน้องยิ่งนักน้องจึงตั้งปณิธานไว้ว่าสักวันน้องจะเป็นแบบพี่ให้ได้คำกล่าวของหัสตะนั้นอัศนีจะได้ยินหรือไม่อิติฮาสะไม่สนใจเพราะเทพแห่งความจริงสนแต่เพียงว่าณเวลานี้เขากำลังปลาบปลื้มใจยิ่งนักที่ได้ยินคำพูดนั้นจากปากของหัสตะเพราะนั่นหมายถึงว่าหากหัสตะสามารถทำได้จริงเขาก็เหมือนได้อัศนีไว้ในครอบครองสมใจ
2: กลับกันเถอะ หัสตะ
1: เทพบุตรไร้พ่ายออกคำสั่งเรียบๆขอรับหัสตะรับคำก่อนจะกล่าวลาอัศนีด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนว่าพี่อัศนีไว้ถึงกันหน้าเราค่อยคุยกันอีกนะจากนั้นหัสตะก็ยกมือไหว้อัศนีและถอยกลับไปยืนเคียงข้างอิติหาสะผู้เป็นนายแล้วอันตรธานหายกลับไปยังวังของอิติหาสะด้วยกันบทส่งท้ายอิติหาสะและหัสตะจากไปแล้วทว่าก่อนที่มณีทันตะจะทันได้กลับเข้ามาอารักขาสามีของเธอร่างในชุดพราหมณีสีขาวนวลดังแสงจันทร์ของโรหินีก็ปรากฏกายขึ้นณเบื้องหน้าร่างที่หลับไหลอยู่ในผนึกของอัศนีจากนั้นเทพีผู้เป็นประมุขของเหล่านักขัตตะก็กล่าวกับเทพบุตรหนุ่มตรงหน้าว่าอัศนีท่านคือผู้เป็นเอกในหมู่คณะแห่งเราและท่านคือผู้เดียวที่โรหินีคนนี้ยอมให้อยู่สูงกว่าและเหนือกว่าดังนั้นขอให้ท่านโปรดรับการถวายความเคารพจากเราด้วยเถิดเพราะณเวลานี้ท่านคือผู้ที่เลิศที่สุดในหมู่พวกเราว่าแล้วโรหินีก็ค้อมศีรษะให้กับเทพบุตรหนุ่มผู้เป็นบริวารซึ่งเป็นผู้เดียวที่เธอยอมให้เหนือกว่าเธออย่างจริงใจขณะเดียวกันณวิมานของอิติหาสะเทพแห่งความจริงซึ่งกำลังทำงานอยู่กับพัทรการผู้เป็นเสมือนพี่น้องร่วมอุทธรก็ปรารภในใจว่า
2: แปลกจริงหนอทั้งที่ข้าเองก็ได้หัสตะซึ่งเปรียบเสมือนเงาร่างของอัศนีมาอยู่ข้างกายได้สมใจนานเป็นกับกับแล้วทำไมข้าถึงยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรสักอย่างไปทั้งที่หัสตะเองก็ประกาศให้ข้าทราบแล้วว่าสักวันเขาจะเป็นอย่างอัศนีให้ได
1: ้คิดได้เพียงแค่นั้นอิติหาสเทพก็พลันนึกถึงดวงหน้าของเทพบุตรผู้งดงามพร้อมทั้งกายและจิตวิญญาณผู้นั้นขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ
2: อัศนี
1: อิติหาสะขานชื่อของอัศนีออกมาเบาๆก่อนจะเอนกายลงกับบัลลังก์เชิงผ่อนอิริยาบถอีกครั้งในขณะที่พัทรการยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานของตนต่อไปอย่างขมักเขม้นเช้าวันต่อมาขณะที่หัสตะกำลังตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ในอุทยานของอิติหาสะพัทรการก็ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าของเทพหนุ่มซึ่งหัสตะก็คุกเข่าลงถวายความเคารพอีกฝ่ายอย่างรู้งานทันที
2: หัสตะ
1: เทพแห่งการเวลาเอ่ยเรียกอีกฝ่ายอย่างอ่อนโยนก่อนจะบอกกับเทพหนุ่มซึ่งนั่งพนมมือยิ้มรอรับคำสั่งอยู่ตรงหน้าว่า
2: ฟังข้านะหัสตะเมื่อประตูแห่งห้องหัวใจที่ถูกปิดตายถูกสั่นคลอนด้วยกระแสแห่งอารมณ์บางอย่างที่เข้ามากระทบจิตกลอนที่ลั่นดานอย่างแน่นหนาไว้นั้นก็อาจจะถูกสะเดาะจนหลุดออกเองได้ซึ่งข้าก็ไม่รู้หรอกว่าระหว่างตัวเจ้ากับอัศนีผู้ใดคือบุคคลที่อยู่ภายในประตูบานนั้นและผู้ใดกันที่อยู่ข้างนอกแต่สำหรับข้าแล้วใครจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะข้าเพียงแค่ปรารถนาว่าสักวันหนึ่งไม่เจ้าก็อัศนีหรือผู้ใดสักคนที่เป็นเช่นพวกเจ้าจะสามารถช่วยเปิดประตูนั้นให้กับอิติหาสะเพื่อนรักของข้าได้
1: ขอรับเทพหนุ่มตอบรับด้วยกังวานเสียงละมุนและรอยยิ้มอันสดใสดุจเข้าใจในความหมายแห่งปริศนาธรรมของเทพแห่งกาลเวลาฝากดูแลเขาด้วยก็แล้วกันจงช่วยเหลือเขาเท่าที่เจ้าจะสามารถช่วยได้ข้ามั่นใจว่าเทพนักขัตตะที่มีอำนาจดูแลในเรื่องความสุขอย่างเจ้าน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าสิ่งที่อิติหาสะต้องการคืออะไรพัทรการกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะจากไปเงียบๆก่อนที่หัสตะจะหลับตากำหนดจิตนึกถึงอัศนีและเอ่ยกับเทพบุตรรุ่นพี่ในใจด้วยรอยยิ้มว่าพี่อัศนีสักวันหนึ่งเราทั้งสองคงจะช่วยกันเปิดประตูนั้นให้องค์อิติหาสะได้นะขอรับ
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: รายการที่เล่นที่จริง
6: คิดแบบเด็กวะ
5: คุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
6: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97 FM
6: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้ สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
9: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichoythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านอยู่นอกสถานที่นะครับนอกสถานที่นอกคือนอกสถานที่นอกห้องส่งที่จัดเป็นประจำนะครับห้องส่งที่จัดเป็นประจำก็ไม่ใช่ห้องส่งที่สถานีอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตั้งแต่นู้นเลยครับจริงๆต้องบอกว่าทําไปทํามานะครับถ้านับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เกิดวิกฤตเหตุการณ์เหตุการณ์โควิดตั้งแต่นู้นมานะครับยังไม่ได้ไปจัดรายการที่สถานีเลยนะครับแต่ก็มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือทําให้เกิดความสะดวกนะครับเกิดความสะดวกในการจัดรายการหรือว่าในการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าวันเสาร์เนี้ยสะดวกแน่นอนเพราะว่าไปจัดเช้านะครับแต่ว่าทีนี้พอไปจัดเช้านะครับบางทีจะไปไหนมันก็จะไปไม่ได้เพราะว่าในช่วงของไปจัดรายการ10 โมงถึง11 โมงนะครับแต่อย่างเงี้ยผมก็รู้แล้วว่าเสร็จปั๊บผมก็จะมีนัดต่อหรืออะไรต่อจากที่ไหนนะครับก็จะเป็นความคล่องตัวนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังติดตามรายการนะครับ ช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็ในรายการนะครับในการจัดรายการก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงนะครับพูดคุยกันนะครับก็คุณสุวิชาก็จะเข้าสายมาคุยกันเป็นเขาเรียกว่าครั้งคราวหรือช่วงจังหวะที่ผมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะครับก็สลับการจัดรายการอยู่ด้วยกันนะครับก็สําหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการนะครับกันได้นะครับ1 ชั่วโมงครับ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับที่สามารถติดตามฟังแล้วก็ชมนะครับท่านฟังทางวิทยุนะครับทางวิทยุนั้นท่านจะฟังได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะได้ฟังทั้งเสียงพร้อมภาพพร้อมเสียงนะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับหรือเข้าใจรายละเอียดในการพูดคุยกันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับหรือจะเป็นทางYouTube นะครับช่างรู้คู่บ้านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับในช่วงเวลาที่จัดรายการแบบนี้นะครับถ้าผมได้จัดสดผ่านซูมนะครับผ่านซูมผ่านออนไลน์เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ส่งเสียงตามสายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับภาพนะครับรายละเอียดที่เราพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ชั่วโมงนี้นะครับก็จะพาไปดู นะครับการทำงานประสบการณ์จากหน้างานนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าประสบการณ์จากหน้างานนะครับจะนำมาซึ่งการแชร์ให้กับทุกท่านนะครับได้เห็นการทำงานหรือได้เห็นว่าการใช้วัสดุที่เราพูดถึงนั้นนะครับเป็นการทำได้จริงแก้ปัญหาได้จริงนะครับใช้งานได้จริงอยู่ได้ยาวนานนะครับอันไหนอยู่ได้นานก็คือนานอันไหนอยู่ได้ไม่นานก็คือไม่นานนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับท่านที่ติดตามนั้นก็สามารถที่จะติดตามได้นะครับติดตามย้อนหลังได้นะครับหรือว่าชมผลงานต่างๆได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับที่ผมตั้งใจทำมานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็20ปีนะครับ20ปีเต็มของรายการนะครับช่างรู้คู่บ้านที่ทำมาตั้งแต่วิทยุชุมชนนะครับสู่สถานีวิทยุหลักนะครับแล้วก็จากทีวีนะครับจากวิทยุชุมชนสู่วิทยุหลักนะครับสู่ทีวีดาวเทียมนะครับแล้วก็ทีวีดิจิตอลนะครับจนค่อยๆหยุดไปนะครับเพราะว่าด้วยระยะเวลานะครับด้วยค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับบางครั้งนะครับการจัดรายการแบบผมเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของก็ต้องบอกตรงๆนะว่าการจัดรายการในสไตล์ผมเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักของผู้สนับสนุนรายการนะครับเป้าหมายหลักของผู้สนับสนุนรายการนะครับเขาอาจจะมุ่งเน้นเรื่องของการโฆษณามุ่งเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการขายเพื่อยอดขายนะครับแต่ว่าการจัดรายการผมนะครับผมเน้นเรื่องของการความเข้าใจการใช้งานการรับรู้นะครับแล้วก็การใช้วัสดุนะครับวัสดุบางอย่างเราอาจจะพูดซ้ําเพราะในบางอย่างนะครับมันเป็นการใช้ซ้ําจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น
นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งถ้าผมได้ศึกษาแล้วผมก็รู้ว่าวัสดุตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ใช้คงทนยาวนานจริงนะครับเราก็เลือกที่จะไม่พูดพอไม่พูดนะครับมันก็อาจจะไม่สามารถช่วยผลักดันให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณภาพมีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาสู่การใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีนะครับข้อดีข้ออ้อยข้อดีข้อด้อยนะครับจุดเด่นจุดอ่อนจุดต่างๆนะครับมันก็จะผสมกันไปนะครับไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะครับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวถ้าเราใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีมันก็สามารถที่จะทําให้เราได้วัสดุที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้ผลิตภัณฑ์ใดนะครับที่ท่านมีอยากเจาะลึกแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุคลื่น FM 97ได้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีได้หรือจะติดต่อมาที่ผมนะครับก็จะประสานงานให้ท่านก็สามารถที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของท่านผ่านเครือข่ายของสถานีวิทยุนะครับFM 97นะครับหรือ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะผ่านช่องทางของช่างรู้คู่บ้านนั้นก็สามารถติดต่อมาได้ครับวันนี้ครับท่านที่ฟังรายการนะครับฟังแล้วมีข้อคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการได้นะครับโทรมาได้ที่022763632นะครับ022763632และ022763633นะครับ2 เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าโทรเข้ามาแชร์กันในรายการนะครับ022763632และ022763633นะครับ2 เบอร์นะครับแล้วก็หรือท่านจะส่งรูปภาพมาทางไลน์นะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ไลน์ผมนะครับที่ ID Line สันชัยนะครับอย่าลืมนะครับใส่แอดด้วยนะครับต้องใส่แอดไซน์ด้วยนะครับมีเครื่องหมายแอดไซน์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย SUNCHAI นะครับแอดสันชัยครับแอดไซน์ SUNCHAI นะครับเผื่อท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะครับท่านอาจจะไม่เห็นภาพนะครับไม่เห็นตัวหนังสือนะครับอัน ID Line นะครับท่านจดไว้ได้นะครับ ID Line มีต้องมีเครื่องหมายแอสไซน์อยู่ข้างหน้านะครับก็คือ ID Line ก็คือ @ SUNCHAI @สันชัยนะครับอันนี้จำง่ายๆ @สันชัย sunshine บางคนก็เรียกว่า sunshine บางคนก็สันชัยนะครับแต่แน่ๆครับสันชัยภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษก็ sun sun นะครับ sun พระอาทิตย์ sun นะครับแสงสว่างของพระอาทิตย์ชัยชนะแบบแสงสว่างของชัยชนะเนี่ยคิดไปมาได้ยังไงเนี่ยนะครับ sunshine สันชัยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะวันนี้นะครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามได้ที่เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ฝากท่านที่ชื่นชอบนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับแชร์นะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่การมานั่งบอกว่าพระนี้แท้ไม่แท้เทียมแท้ไม่แท้เทียมไม่เทียมนะครับก็เมื่อวานท่านไปดูนะครับเอาท่านอาจจะไม่เห็นผมไม่ได้โพสต์นะครับผมก็เรียกว่าผมเพิ่งล่าสุดนะครับก็มีเบี้ยแก้ของพระอาจารย์เกิ้งที่ออกมาและผมก็เขาเรียกว่าจองผ่านออนไลน์แต่ก่อนหน้านี้นะครับก็ตามหาเบี้ยแก้รุ่นแรกของพระอาจารย์นะครับก็ได้มาปรากฏว่าเบี้ยแก้รุ่น2เป็นเหตุนะครับพอหลังจากที่เราจองรุ่น2นะครับก็ส่งภาพแชร์ไปถามผู้รู้กันนะครับส่งมาให้ดูเท่านั้นเลยผู้รู้บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของอาจารย์เกิ้งนะครับก็เลยยาวไกลเลยนะครับสุดท้ายสรุปคือที่จ่ายเงินไปนะครับไม่ใช่เบี้ยแก้ของอาจารย์เกิ้งจริงๆนะครับเป็นเบี้ยแก้ของพระอาจารย์ท่านอื่นนะครับซึ่งผู้ให้ผมเช่าบูชามานะครับเขาก็ดีนะครับก็บอกโอเคถ้าไม่ใช่นะครับก็ยินดีที่จะรับคืนอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเพราะว่าเราตั้งใจเช่าบูชาคืออันนี้ไม่ใช่ของเก๋นะครับเป็นของจริงของแท้แน่นอนเพียงแต่เป็นเบี้ยแก้จากพระอาจารย์หรือจากสถานที่นะครับคนละที่กัน
นะครับของอาจารย์เกื้องนั้นจะเป็นจากที่พักสงฆ์ควรไม่บ้องแต่เบี้ยแก้นี้จะเป็นที่วัดอื่นจากพระอาจารย์อื่นนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ท่านจะบูชากันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเนื่องจากผมไม่ใช่คนที่มานั่งดูศึกษาว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นะครับถ้าท่านมั่นใจว่าใช่แล้วผมชอบนะครับหรือนะครับนั่นเราก็ก็เรียกว่าความต้องการตรงกันนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมือกันได้นะครับก็เลยตั้งเพจนะครับอมูเลตบายสัญชัยขึ้นมานะครับอมูเลตบายสัญชัยขนานตอนนี้ผมย่อชื่อสั้นลงแล้วนะครับนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานอมูเลตบายสัญชัยขนานแต่บางครับช่างรู้คู่บ้านก็รู้แล้วว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับช่างอะไรสารพัดนะครับสารพัดเรื่องอมูเลตบายสัญชัยขนานนี่ก็จะเป็นเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราชื่นชอบแล้วก็มาแชร์นะครับผมก็เปิดดูไปเจอของที่ผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วผมก็ถ่ายรูปอย่าถามว่าอันเนี้ยรุ่นไหนอย่างไรนะครับถ้าข้างเหรียญไม่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเช่าเก็บบูชาอย่างเดียวนะครับส่วนช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับชื่อหลักนั้นนะครับก็จะทาง YouTube ทางเพจทาง Facebook นะครับก็จะพยายามปรับให้มันสั้นกระชับลงนะครับแล้วก็ในบล็อกดิทผมเองก็ไปย่อเหลือแค่ชื่อช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับเนื่องจากมีท่านถามผมมาทางไลน์หลายท่านแล้วนะครับว่าดินไหลรอบบ้านเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรนะครับจะป้องกันอย่างไรเคยทําแล้วอ้าวยังไหลเข้าไปอีกยังซุดอีกการซุดกับดินไหลรอบบ้านมันจะแยกกัน2เรื่องนะครับดินที่ไหลเข้าใต้บ้านอาจจะทําให้เกิดการซุดตัวของดินรอบบ้านแต่ดินรอบบ้านที่เกิดการซุดตัวอาจจะไม่ได้มาจากการที่ดินไหลเข้าใต้บ้านงงไหมครับส่วนนะครับดินไหลเข้าใต้บ้านอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักของการที่จะทำให้ดินรอบบ้านทรุดตัวหรืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินข้างบ้านทรุดตัวแต่ดินข้างบ้านทรุดตัวอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ดินไหลเข้าใต้บ้านนะครับมันจะมีความเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดและเชื่อมโยงกันหรือต่างคนต่างเกิดก็ได้เช่นนะครับดินที่มันถมมานานดินที่ถมมาใหม่ขออภัยครับดินที่ถมมาใหม่ๆนะครับอาจทำให้เกิดการยุบตัวหรือเกิดการซุดตัวได้นะครับดินที่เพิ่งถมเนี่ยนะครับเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับมันจะมีฐานรากที่เราเรียกว่าเสาเข็มนะครับเสาเข็มนั้นเป็นฐานรากสำคัญของบ้านนะครับพอเสาเข็มเป็นฐานรากสำคัญของบ้านแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่านะครับดินที่มันเพิ่งถมเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการซุดหรือยุบลงตามธรรมชาตินะครับเมื่อมันเกิดการยุบนะครับยุบตัวหรือลดลงตามธรรมชาติแล้วนะครับมันก็จะทำให้นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการยุบตัวหรือการซุดตัวของมันนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ดินนะครับรอบบ้านนั้นยุบตัวลงแล้วถ้ายิ่งเมื่อไหร่นะครับที่มีการเทพื้นมีการปรับพื้นนะครับหรือมีการถมพื้นนั้นก็จะยิ่งทำให้ดินนั้นนะครับมันจะถูกกดทับด้วยนะครับน้ำหนักของพื้นหรือสิ่งของที่เราไปวางมันก็จะทำให้เกิดการยุบตัวลงไปได้อีกนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ดินที่ไหลรอบบ้านเนี่ยครับเราจะแก้ไขหรือเราจะป้องกันอย่างไรการแก้ไขหรือป้องกันดินไหลรอบบ้านนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับวันนี้ครับผมจะพาท่านมาดูกันว่าการป้องกันหรือการใช้วัสดุในการป้องกันดินไหลรอบบ้านนั้นนะครับจะใช้อะไรได้บ้างเมื่อไหร่ที่ดินมันไหลเข้าใต้บ้านนะครับเราจะทําผนังกันดินรอบบ้านเนี่ยนะครับเราต้องขุดลงไปเพิ่มขุดให้มันมีความลึกลงไปเพิ่มนะครับขุดให้ดินที่มันเป็นโพรงอยู่ใต้บ้านนะครับจุดที่เราขุดนั้นจะต้องลงลึกลงไปกว่าเพราะอะไรครับเพื่อเราทำเป็นคันนาเป็นผนังเป็นจุดกั้นที่ให้ดินที่มันไหลลงไปนั้นนะครับมันจะมีแผ่นนะครับที่เราจะกั้นเนี้ยไปอยู่ตรงกลางระหว่างดินใต้บ้านกับดินที่อยู่นอกบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้มันไหลเข้าไปเพิ่มนะครับแต่จะขุดลึกประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับความแน่นนะครับและความต้องการของเจ้าของบ้านการขุดลึกลงไปเยอะๆดีไหมดี
นะครับการขุดลึกลงไปเยอะๆนะครับดีแต่การที่ขุดลึกลงไปเยอะๆมันก็จะต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่เราอาจจะขุดแค่พอประมาณเช่นอาจจะลงไปสัก20 เซน30 เซนเพราะอะไรครับเพราะการที่เราขุดลงไปประมาณนี้นะครับไอ้ดินที่มันไหลก็ไหลไปครับแต่ณวันนี้นะครับการที่เรามาทําผนังกันดินเนี่ยครับดินไม่ใช่เพิ่งเริ่มไหลแต่เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันหรือเป็นการบล็อกนะครับดินที่มันมีการไหลและมันมีการยุบตัวไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับดินที่ไหลหรือการยุบตัวนั้นก็คือดินที่มันไหลนะครับมันก็จะยุบตัวจากใต้บ้านเนื่องจากใต้บ้านนั้นนะครับเวลาเราใช้งานมันอาจจะมีน้ํามีอะไรเข้าไปอยู่ข้างใต้นะครับมันก็อาจจะเกิดการยุบตัวหรือเกิดการไหลเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับที่ใต้บ้านนะครับพอมันไหลเข้าไปส่วนหนึ่งที่ใต้บ้านแล้วนะครับมันก็จะทําให้การยุบตัวหรือการทรุดตัวนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดินรอบบ้านที่อยู่ข้างๆนะครับมันไหลเข้าไปเพราะจากผนังบ้านกับตัวดินออกไปสักประมาณ1 เมตรหรือ1.5 เมตรนะครับมันก็จะเกิดการยุบตัวเท่ากันไม่เท่ากันหรืออาจจะมีการเอ็นเอียงเข้าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของปัญหานั้นนะครับมันคือการที่ดินนั้นนะครับอาจจะเป็นโพรงน้อยมากที่จะไม่เท่ากันวันนี้เราก็จะมาหาวิธีการว่าเราจะวัดเราจะกั้นกันอย่างไรนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูในส่วนของกันนะครับเราพูดคุยกันก่อนว่าในการทำผนังกันดินไหลนั้นนะครับมันจะมีวัสดุได้หลายประเภทนะครับเช่นนะครับในอดีตที่ผมกับคุณสุวิชาเราเคยพูดคุยกันแล้วก็คุณสุวิชาเองนะครับในอดีตนะครับช่วงจังหวะระยะเวลาหนึ่งนะครับท่านก็เคยทำงานด้านนี้นะครับที่รับนะครับในการทําผนังกันดินไหลในช่วงเวลานั้นนะครับก็นู่นแหละครับตั้งแต่ปีอะไรอะหลังปี49ครับแต่ปีไหนจำไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่คุณสุวิชานะครับก็ทำพวกนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านที่ถามมากันเยอะๆนะครับและสมัยนั้นปี49นั้นผมยังทำงานเป็นพนักงานประจำนะครับทำงานประจำอยู่นะครับสมัยนั้นถ้าบอกก็ตอนนี้ออกมาแล้วไม่เป็นไรนะครับตอนนั้นนะครับก็ทำงานอยู่ที่ SCG นะครับบริษัท SCG นะครับหรือว่าปูนซีเมนต์ไทยนะครับแต่ผมไม่ได้อยู่บริษัทหลักนะครับผมอยู่บริษัทในเครือเป็นบริษัทในเครือเล็กๆนะครับที่ในเครือของ SCG แต่เป็นบริษัทที่ดูแลผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่ใช่สินค้าของ SCG ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ SCG ไม่ได้ผลิตเองเป็นผลิตภัณฑ์ก็เรียกว่า non SCG นะครับพวกสีเคมีประตูลูกบิดบานพับนะครับหลายๆวัสดุนะครับที่ไม่ใช่สินค้าที่เป็นสินค้าที่ SCG ไม่ได้ผลิตนะครับก็นำมาจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของ SCG นั่นเองมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะของการที่ทำให้ผมนั้นได้ศึกษาและทำความเข้าใจวัสดุเหล่านี้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับมันจะเป็นทั้งวัสดุก่อสร้างเป็นทั้งเคมีก่อสร้างเป็นทั้งเรื่องเครื่องมือไฟฟ้าประปามันคือสิ่งที่เราผสมปนเปกันในส่วนหนึ่งของการใช้กับงานบ้านทั้งหลังเพราะฉะนั้น

ถ้าเราเทียบกับเรื่องของน้ำหนักก็ถือว่าน้ำหนักเยอะนะครับจริงๆผมมีรูปอยู่ผมลืมนึกไปนะครับผมมีรูปที่ตอนนั้นนะครับคุณสุวิชาทำเนี่ยสวยมากนะครับแกทำสวยนะครับทำผนังกันดินไหลเนี่ยสวยงามเลยนะครับสวยงามเรียบร้อยประณีตมากเลยนะครับตอนที่คุณสุวิชาทำนะครับก็เสียดายลืมเอารูปนั้นมาแนบนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้ดูรูปกันที่เราจะทำกันไปก่อนนะครับตอนยุคนั้นก็คือใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับพอจากแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับทำไปนะครับการทํางานคือมันหนักนะครับแต่ในบางที่ในบางสถานที่นะครับอาจจะไม่ได้ใช้แผ่นพื้นแต่ใช้วิธีการเทคานถ้าท่านเห็นรูปเนี่ยนะครับขุดลงไปนะครับเขาก็จะขุดลงไปลึกนะครับแล้วก็เข้าแบบแล้วก็เทเป็นคานคอนกรีตแล้วก็เอาอิฐมาก่อนะครับซึ่งอันเนี้ยน้ําหนักก็จะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสว่าเมื่อไหร่ที่ดินมันทรุดลงนะครับไอ้ที่เราก่อคอนกรีตนะครับมันก็จะทรุดตามแล้วมันก็จะเกิดการแตกระหว่างคอนกรีตที่เราก่อกับในส่วนของตัวคานเดิมนะครับยังไงมันก็มีโอกาสเกิดการทรุดตัวเพิ่มการใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปก็เหมือนกันนะครับการใช้แผ่นพื้นสําเร็จรูปนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องขุดนะครับขุดนะครับขุดในส่วนของดินลงไปนะครับแล้วก็เสียบแผ่นพื้นลงไปนะครับแต่แผ่นพื้นนั้นมันจะมาพิงฝากใช้คําว่าพิงฝากอยู่กับคานนะครับไม่ยึดเพราะถ้าเรายึดแผ่นพื้นไปฝากไว้กับคานนี่นะครับน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับนะครับแผ่นพื้นมันจะเป็นน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ฝากไว้นะครับอ่ะอันนั้นใช้แผ่นพื้นจะใช้แผ่นพื้นก็มาใช้เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บางคนก็หาวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็กไปปิดนะครับใช้ได้หมดนะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับหรือปัจจุบันก็จะมีหลายวัสดุที่นํามาใช้แต่วันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นวัสดุที่หนึ่งน้ำหนักเบาเน้นนะครับเราเน้นว่าทําอย่างไรที่ให้น้ําหนักเบาอันที่สองสามารถนําแผ่นเนี้ยมาฝากไว้กับตัวโครงสร้างของคานโดยที่วัสดุไม่เป็นภาระให้กับโครงสร้างอันที่สามนะครับทําอย่างไรที่ให้มันลงไปอยู่ในดินแล้วมันอยู่ได้ยาวนานนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานคงทนยาวนาน5ปี10ปี20ปี30ปีนะครับหรืออยู่ไปพร้อมกับบ้านได้เป็นยิ่งดีนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่นะครับเราพยายามคัดสรรออกมานะครับแผ่นพื้นสําเร็จนั้นอยู่ได้ยาวนานแน่นอนแต่น้ําหนักสูงและไม่สามารถไปฝากกับคานได้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้อัดซีเมนต์ก็เป็นวัสดุที่มีน้ําหนักลดลงจากแผ่นพื้นสําเร็จนะครับการนําไปฝากกับคานนะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์นะครับก็สามารถไปฝากไว้กับคานได้แต่นะครับวัสดุส่วนเนี้ยนะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์นะครับส่วนหนึ่งมันจะถูกฝังลงไปในดินที่เราขุดนะครับเพราะฉะนั้นครับการที่เราฝังไปในดินแล้วขุดลงไปนะครับถ้าเกิดข้างบ้านมันมีน้ําความชื้นที่มันถูกสะสมอยู่ในดินนะครับมันจะเยอะความชื้นนั้นเมื่อมันไปสัมผัสกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์นะครับคําถามคือวัสดุเหล่านี้จะทนอยู่กับความชื้นได้มากน้อยแค่ไหน5ปี10ปี15ปี20ปีอันเนี้ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะนะครับมันจะทดสอบด้วยทฤษฎีนะครับเราก็จะบอกได้ว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นั้นคงทนยาวนานนะครับแต่วัสดุที่เราผิดนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบส่วนประกอบหลายๆอย่างเมื่อมันอยู่กับความชื้นตลอดเวลามันจะเปราะไหมมันจะแตกไหมมันจะหักไหมมันจะนิ่มลงไหมอันเนี้ยมันจะมองไม่เห็นแล้วครับเพราะมันอยู่ใต้ดินซึ่งสามารถนํามาใช้ได้ไหมครับก็หลายคนที่นํามาใช้ครับส่วนวัสดุอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมนํามาให้ท่านได้เห็นกันตอนนี้นะครับเราเรียกว่าแผ่น EPD โฟมหรือ EPD บอนเบา EPD โฟมหรือ EPD บอนเบานะครับก็เป็นวัสดุนะครับที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกก็เป็นโฟมชนิดหนึ่งเพียงแต่โฟมนั้นมีหลายชั้นคุณภาพมีหลายชั้นคุณภาพมีหลายเกรดนะครับที่เรานํามาใช้นะครับการแตกต่างความแตกต่างเป็นยังไงครับ1น้ําหนักเบานะครับอันที่2นะครับน้ําหนักเบาแล้วเมื่อเราไปฝากไว้กับคานไว้กับโครงสร้างมันจะไม่เป็นภาระนะครับให้กับโครงสร้างเพราะด้วยน้ําหนักมันเบานะครับแผ่น

0: EPD มวลเบา1แผ่นหนา3นิ้วเทียบกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์น้ำหนักต่างกันเยอะครับ1แผ่นหนา3นิ้วหนักประมาณ6กิโลแผ่นไฟเบอร์1แผ่นนะครับหนักกี่กิโลนะครับอันนั้นแหละครับคือน้ำหนักของวัสดุที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะความแตกต่างกันนะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันอาจจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่สูงนั้นนะครับแล้วก็ความหนาความหนาของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เราจะนำไปใช้นะครับถามว่าต้องหนาเท่าไหร่ถ้าจะเอาแบบแข็งแรงทนทานนะครับถ้าผมคิดผมก็ต้องใช้หนาประมาณสัก20มิลนะครับ20มิลเนี้ยไปใช้ทำพื้นชั้นหนึ่งได้แล้วเราจะทำผนังกั้นนะครับหรือเราจะใช้หนาสักประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่ใช้20มิลนะครับสัก18มิลสมมติถ้าเราใช้สัก18มิลนะครับ18มิลมีไหมนะครับ18มิลถ้าเราใช้แผ่นไฟเบอร์หนาสัก18มิลนะครับ18มิลนะครับ18มิลเนี่ยมันจะหนักสักเท่าไหร่ได้นะครับ18มิลน้ำหนักของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผมก็ไม่เคยชั่งเหมือนกันนะครับว่าน้ำหนักของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์18มิลเนี่ยครับมันจะหนักสักกี่กิโลนะครับน้ำหนักของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันจะหนักประมาณ70นะครับอ่ะแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ถ้าหนา18มิลนะครับมันจะหนักประมาณ78กิโลแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์น้ำหนัก18กิโลนะครับ18กิโลนี่คือหนักหนา18มิลแต่ถ้าเราลดความหนาลงเหลือ12มิลก็จะหนักประมาณ45กิโลนะครับ45ถึง50กิโลนะครับวัน45กิโลนะครับขนาดของมันเนี่ยนะครับขนาดของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นี่คือกว้าง1.20ยาว2.40หนา12มิลหนัก45กิโลแผ่น EPD มวลเบากว้าง1.20เท่ากันแต่ความยาว3เมตรหนัก6กิโลเห็นไหมครับความแตกต่างของมันมีความแตกต่างกันแล้วครับ6ถึง7กิโลนะครับประมาณ6.5ประมาณ6.5กิโลหรือไม่เกิน7กิโลนะครับอันนี้ความต่างไหมครับขนาดแผ่นกว้างเท่ากันความยาวต่างกันน้ำหนักก็ต่างกันนะครับในการที่จะนำมาใช้นะครับน้ำหนักเบาไม่เป็นภาระโครงสร้างอายุการใช้งานครับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หรือไม้อัดซีเมนต์นะครับอยู่กับความชื้นอาจจะมีการเสื่อมสภาพแต่แผ่น EPD มวลเบาหรือแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอยู่กับความชื้นไม่ส่งผลนะครับต่ออายุการใช้งานหรือความคงทนนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือความแตกต่างที่เราเห็นกันชัดๆก่อนนะครับว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เมื่ออยู่กับความชื้นหรือแผ่นไม้อัดซีเมนต์เมื่ออยู่กับความชื้นนะครับมันมีโอกาสเสื่อมสภาพตามอายุของการใช้งานและความชื้นแต่แผ่นพื้นสําเร็จรูปมันคือคอนกรีตสําเร็จรูปเสริมเหล็กหรือแผ่นอีบีดีมอนเบามันอยู่กับความชื้นนะครับที่อยู่ในดินที่ความชื้นมันไม่มีผลเหมือนเหล็กนะครับเหล็กถ้าอยู่ในดินลึกๆลงไปเกิน1เมตรไม่มีผลต่อเรื่องของการเกิดสนิมแต่เหล็กที่จะมีผลต่อการเกิดสนิมคือเหล็กที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมานะครับหรืออยู่พื้นดินกับความชื้นสลับกันอ่ะนะครับนั่นคือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูการใช้แผ่น EPD บนเบาที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำไปใช้ในการทำผนังกันดินไหลรอบบ้านนะครับวัสดุที่เราใช้ก็จะมีแผ่น EPD บนเบานะครับกาวต่อนะครับแล้วก็รีบาร์ไฟเบอร์นะครับแล้วก็น้ำยาประสานแล้วก็ตะข่ายไฟเบอร์รีบาร์ไฟเบอร์คืออะไรทำไมใช้รีบาร์ไฟเบอร์เดี๋ยวช่วงที่2ครับเราจะมาลงรายละเอียดในการพูดคุยกันนะครับวันนี้ครับ1ชั่วโมงที่เราคุยกันในรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับผมจะนำจากการที่ไปอยู่หน้างาน1วันนะครับที่ไปอยู่หน้างานมารวมให้ท่านเห็นภายใน1ชั่วโมงนะครับถ้าวันนี้ไม่หมดพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะครับแต่แน่ๆครับตอนนี้เราไปพักขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนานและก็คุณสุวิชาภารักษาไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุด
4: ๆฟังสดๆ
3: ประเด็นฮอต
4: หุ้น
3: เศรษฐกิจการเงินการลงทุน
4: บ่าย 2-4 โมงเย็น
3: ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97
4: นำทีมโดย
3: เซียนข่าวรุ่นเก่าร
4: ัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร
3: หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุล
4: กระทิงอ้วน
3: สมพงษ์เบญจเทพานันท์
4: ชลชาติวรวุฒิจงสถิต
3: เสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ฝากท่านติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับในช่วงของการออกอากาศแบบนี้นะครับที่ผมจัดรายการนะครับไม่ว่าจะอยู่ห้องส่งของผมเองนะครับหรือนอกสถานที่ที่ผมสามารถใช้ระบบ Zoomภาพพร้อมเสียงได้ในห้องที่จะเก็บเสียงได้นะครับเมื่อกี้นะครับเนื่องจากวันนี้อยู่ข้างนอกท่านอาจจะได้ยินเสียงนะครับอาจจะได้ยินเสียงส่งเสียงนะครับบางส่วนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมีบ้างเสียงรอบข้างถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องที่เก็บมิดชิดนะครับก็ฝากติดตามนะครับทั้งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับ3ช่องทางหลักทุกครั้งที่ออกอากาศผ่านระบบซูมแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าข้อดีคือ1มันสามารถที่จะออกอากาศพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวผมสัญชัยขนานแล้วก็ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านรวมทั้ง YouTube ช่างรู้คู่บ้านอันนี้เป็น4ช่องทางหลักเลยนะครับFacebook ส่วนตัวสัญชัยขนานเพจช่างรู้คู่บ้านเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ YouTube นะครับที่ท่านสามารถเห็นภาพและเสียงพร้อมในภาพแบบเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถฟังทางวิทยุกันสดๆได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่อยากฝากท่านไว้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจช่างรู้คู่บ้านไว้ด้วยนะครับเรามาต่อกันนะครับในส่วนที่ผมคุยกันเมื่อกี้ว่าอ่ะนะครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องของการใช้แผ่นอิปิดีมอนเบาทำผนังกันดินไหลนะครับไปดูนะครับผมให้ท่านได้ดูผลงานกันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าที่เราทำกันจริงๆนะครับให้เห็นว่าทำได้จริงอย่างไรนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนะครับผลงานของทีมช่างอำนาจนะครับช่างอำนาจนั้นแกก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ารับงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ใช้นะครับใช้วัสดุนะครับใหม่ๆในการทำงานนะครับแล้วก็วันก่อนนะครับแกก็มีโอกาสนู่นทำครั้งแรกแถว อยู่ทางลำลูกกานะครับแล้ววันหนึ่งนะครับก็มีเจ้าของบ้านนะครับก็อยากให้ท่านทำผนังกันดินไหลนะครับก็ใช้อิปิดีมอนเบานี่ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลงานจริงที่ผมอยู่หน้างานกับช่างอำนาจนะครับแล้วก็พาท่านไปดูนะครับให้เห็นนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เรานำเรื่องราวแบบนี้มาแชร์มาพูดคุยนะครับเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าขายพร้อมสอนการขายพร้อมสอนนั้นมันจะทำให้1เราสามารถที่จะใช้เทคนิคการแก้ปัญหาหน้างานจริงๆนะครับสู่การใช้วัสดุที่ถูกต้องและก็สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับนี่คือประสบการณ์จากหน้างานที่ผมนำมาให้ท่านดูกันนะครับไปดูครับวันนี้แล้วก็ผลงานของช่างอำนาจนะครับที่แกทำกันนะครับอันนี้ก็วัสดุอย่างที่บอกนะครับเราจะมีไม่เยอะนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับแกก็ขุดไว้ก่อนนะครับขุดดินรอบบ้านไว้ก่อนแล้วนะครับว่าจากที่มันเป็นโพรงอยู่นะครับมันมีความลึกของที่จะติดตั้ง นะครับพอขุดลงลึกไปนะครับเจ้าของบ้านก็จะบอกได้แล้วว่าโอเคแค่นี้พอไหมมันก็จะกลับมาตัดสินใจได้ว่าแล้ววัสดุแบบนี้นะครับมันจะใช้ความหนาความลึกเท่าไหร่นะครับของพี่อำนาจนั้นที่แกทำเนี่ยเนื่องจากว่าแกทําอย่างนี้ได้เพราะว่า1นะครับแกจะทําในลักษณะข้อหนึ่งรับเฉพาะค่าแรงนะครับวัสดุเจ้าของบ้านเป็นคนซื้อนะครับแล้วก็สัญชัยขนานเป็นคนสอนนะครับพอขุดลงไปเจ้าของบ้านก็ตัดสินใจได้โอเคใช้ความหนาที่3นิ้ว4นิ้วนะครับที่จะฝังลึกลงไปนะครับบางส่วนใช้3นิ้วบางส่วนใช้4นิ้วผสมได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะความลึกมันจะเป็นตัวตัดสินใจในการใช้นะครับความหนาของแผ่นนะครับถ้าแผ่นถ้าความหนาความลึกของความลึกของขอบคานด้านใต้นะครับผมให้ดูอย่างนี้นะครับนี่ครับนะนี่ครับความลึกนี่ครับระหว่างขอบคานด้านใต้เราขุดลงไปกับช่องว่างของเดิมที่มันเป็นโพรงอยู่นะครับถ้านะครับเราคิดว่าจากโพรงตรงนี้10เซนแล้วเราจะขุดลงไปอีก20เซนมันก็จะกลายเป็น30เซนถ้าความลึกของนะครับแผ่นที่มันจะรองรับในการกั้นนะครับ30เซนนะครับเราจะใช้แผ่นหนา40เซนถ้าความลึกของมัน40เซนเราจะใช้แผ่นหนา50เซนนะครับเราจะใช้ความหนานะครับให้มากกว่าความลึกเพื่อที่จะรับแรงอัดของดินจากด้านข้างนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนำไปใช้นะครับพอเริ่มทำงานนะครับตามที่เขาขุดไว้แล้วนะครับแผ่นที่ใช้เนี่ยนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับพี่อำนาจก็คุยเจ้าของบ้านว่าให้ใช้แผ่นสั้นแผ่นเล็กก็คือกว้างไม่20ยาว3เมตรเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะกดความลึกลงไปนะครับแล้วก็นะครับแผ่นก็จะส่วนหนึ่งก็จะฝากไว้กับคานทำไมถึงสามารถเอาแผ่น EPDM บอลฝากกับคานได้เพราะอะไรครับเพราะแผ่น EPDM บอลน้ำหนักมันเบานะครับน้ำหนักเบานั่นหมายถึงว่าความหนา3นิ้วความกว้างเมตร20นะครับความยาว3เมตรมันจะหนักประมาณ6ถึง7กิโลพอเราตัดครึ่งเหลือ60เซนมันก็จะหนักประมาณ3ถึง 3.5 กิโลนะครับเห็นไหมครับต่อแผ่นนะครับต่อความยาว3เมตรเพราะ3กิโลกว่านะครับที่มันไปเป็นภาระให้กับโครงสร้างคานเนี่ยไม่เยอะนะครับซึ่งน้ำหนักจริงๆจะเพิ่มมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะหลังจากติดตั้งเสร็จจะมีการฉาบปูนนะครับเพราะความลึกความหนาบวกกับปูนฉาบนะครับมันก็จะลดลงจาก6กิโลก็จะไม่ถึงนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลนะครับต่อตารางเมตรนะครับอันนี้ครับก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วนะครับพอเริ่มต้นนะครับที่ขุดลงไปนะครับก็จะแผ่นที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปวางก่อนวางดูว่าแนวที่จะได้นะครับแล้วก็ตั้งระดับไว้ว่าเราจะอยู่แนวเนี้ยทั้งหมดนะครับหลังจากที่วางแล้วนะครับได้แนวแล้วก็ไปตัดแผ่นไปตัดGFRP rebar GFRP rebar ที่ท่านเห็นนะครับก็สามารถใช้ที่ขนาดประมาณ6มิลนะครับท่านจะใช้6มิลหรือ9มิลก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าใช้6มิลพอนะครับอันที่1ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปอันที่2นะครับตัดเขาเรียกว่าตัดง่ายอันที่3เคลื่อนย้ายขนสะดวกนะครับรีบาร์ไฟเบอร์นะครับมันคือวัสดุที่ใช้ทางเลือกแทนเหล็กนะครับรีบาร์ไฟเบอร์6มิลเทียบเท่ากับเหล็ก9มิลและที่สำคัญคือรีบาร์ไฟเบอร์นะครับมันจะไม่เป็นสนิมนะครับอยู่กับความชื้นได้อยู่กับน้ำได้อยู่กับไอทะเลอยู่กับความเค็มได้นะครับไม่เป็นสนิมพอเรามาอยู่กับในดินแบบนี้นะครับอาจจะมีความชื้นในอนาคตก็ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องของสนิมเห็นไหมครับนั่นคือการที่เราเลือกใช้ดีบาร์ไฟเบอร์เราก็มาตัดดีบาร์ไฟเบอร์ด้วยความที่แผ่นของ EPD นะครับมันหนา3นิ้วบ้าง4นิ้วบ้างเพราะเราจะทยอยตัดส่วนไหนที่เป็นหนา3นิ้วก็คือ7ซินครึ่งนะครับเราก็จะตัดให้มันยาวประมาณสัก10เซนโดยประมาณนะครับ10เซนหรือ12เซนโดยประมาณนะครับ7เซนครึ่งเหลืออีก2เซนครึ่งนะครับก็คือการที่เราจะเจาะรูฝากไว้กับคานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องวัดแล้วว่าแผ่นหนา3นิ้วคือ7เซนครึ่งเพราะฉะนั้นตัวรีบาร์ไฟเบอร์มันต้องตัดให้ยาวกว่า7เซนครึ่งเพราะอะไรครับเพราะส่วนที่เหลือมันจะต้องไปเสียบฝังไว้กับคานนะครับไม่ว่าท่านจะใช้6มิล9มิลหรือ12มิลแต่ความยาวตรงนี้นะครับจะต้องสัมพันธ์กับนะครับจะต้องสัมพันธ์กับความหนาของ EPD มวลเบาครับ EPD มวลเบาความหนา7เซนครึ่งเราต้องมีนะครับรีบาร์ไฟเบอร์อย่างน้อย10เซน ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็น4นิ้วมันก็จะกลายเป็นความหนาของแผ่น10เซนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดรีบาร์ไฟเบอร์ไม่น้อยกว่า13เซนโดยประมาณนะครับไม่น้อยกว่านะครับยาววันนี้ต้องเจาะลึกสั้นกว่านี้มันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะวิธีการติดตั้งเราก็ไปวางดูแล้วก็มาตัดนะครับในส่วนของGFRP รีบาร์ไฟเบอร์นะครับพอตัดเสร็จครับก็เอาไปลองวางเสร็จปั๊บก็ต้องไปวัดครับวัดเพราะอะไรครับเพราะตรงจุดนี้นะครับมันจะมีตัวฟุตติ้งอยู่นะครับมันจะมีฟุตติ้งอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดแผ่นนะครับให้มันฝากไว้บนบาร์ฟุตติ้งได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับของแผ่นนะครับไม่ได้ใช้พื้นเป็นตัวรับน้ำหนักแต่สามารถใช้คานเป็นตัวรับน้ำหนักแผ่นวางแผ่นวางบนฟุตติ้งเพราะน้ำหนักมันจะไม่มากพอหรือไม่มากที่จะทำให้เป็นภาระของโครงสร้างได้นะครับก็วัดเสร็จครับก็มาตัดตัดเสร็จก็มาวางเห็นไหมครับว่านะครับจุดที่มันเป็นเสาเข็มตรงนี้นะครับมันก็จะมีฟุตติ้งอยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถพาแผ่นนะครับนี่คือความสะดวกครับน้ำหนักเบาการติดตั้งง่ายความสะดวกในการทำงานนะครับการตัดทำได้รวดเร็วนะครับไปดูนะครับว่าวันเนี้ยวันเดียวเนี่ยนะครับช่างอำนาจสามารถติดตั้งแผ่นพวกเนี้ยนะครับรอบ้านได้ไม่นับการขุดการขุดนั้นนะครับมันจะใช้เวลากี่วันนั้นขึ้นอยู่กับความลึกและความยากง่ายนะครับในการที่จะขุดนะครับขุดแผ่นนะครับขุดแผ่น EPD นะครับนะครับอันนี้ก็ไปวางนะครับตัดมาพอดีก็ไปวางนะครับคราวนี้ครับพอตัดเสร็จเราก็จะเจาะแล้วครับเจาะรูใช่ไหมครับเจาะรูที่คานนะครับการเจาะรูที่คานนั้นนะครับผมเห็นหลายคลิปและเวลาเขาเจาะรูนะครับเขาจะเจาะพอดีสมมติเหล็ก6มิลหรือเหล็ก9มิลก็จะเจาะรูพอดีเลยครับกับเหล็กหรือกับรีบาร์ไฟเบอร์นะครับแต่ไม่ครับที่นี่ผมบอกว่าเวลาเจาะนะครับเจาะลงไปแล้วเนี่ยครับควานครับควานให้มันมีความลึกให้มันมีความกว้างควานให้มันกว้าง6มิลเราจะเจาะรูให้มันกว้างกว่า6มิลนะครับไอ้รูไอ้รอบข้างๆของมันไม่เป็นไรครับเพราะเราต้องการรอบๆนี่แหละครับให้มันมีความกว้างกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเจาะและให้มันหลวมความลึกเราก็รู้แล้วว่าถ้าแผ่นหนา7เซนครึ่งเราตัดมา10เซนนะครับมันจะมีอยู่3เซน7เซนครึ่งที่อยู่ในแผ่นนะครับเพราะมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2เซนครึ่งที่อยู่ในรูนั้นเราจะเจาะเข้าไปสัก2เซนครึ่งหรือประมาณ3เซนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเจาะ3เซนเวลาเราเสียบลงไปนะครับมันก็จะหายไปหน่อยนึงนะครับเวลาเสียบแผ่นนะครับตัวรีบาร์ไฟเบอร์ก็จะไม่ยื่นหรือไม่โผล่ออกมาจากข้างนอกเห็นไหมครับนี่คือนะครับส่วนหนึ่งนะครับของการที่เราจะใช้แผ่น EPD มวลเบานะครับพอหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จนะครับเห็นไหมครับทาบเสร็จเจาะรูแล้วก็นะครับลองใส่เข้าไปดูก่อนว่าพอดีไหมหลวมไหมถ้าคับควานเพิ่มถ้าหลวมโอเคนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาผสมในส่วนของผสมในส่วนของกาวนะครับเราจะใช้กาวในการยึดแล้วก็การติดตั้งนะครับเราใช้กาวในการยึดแล้วก็การติดตั้งนะครับเพราะกาวเนี่ยนะครับมันจะเป็นกาวสำหรับงาน EPD มวลเบานะครับหรืองานโฟมนะครับสามารถใช้กาวอีพ็อกซี่ซีเมนต์ได้ไหมได้ครับแต่กาวอีพ็อกซี่ซีเมนต์นั้นถ้าเราใช้สำหรับยึดรีบาร์ไฟเบอร์อย่างเดียวนะครับจะมาใช้กับแผ่น EPD มวลเบาไม่ได้แต่ถ้าเราใช้กาวของ EPD มวลเบานะครับข้อดีคือ1มันสามารถยึดเกาะแข็งแรงนะครับใช้งานได้แล้วก็มาใช้กับแผ่น EPD มวลเบาได้ด้วยนะครับใช้ได้2ต่อนะครับซื้อตัวเดียวใช้ได้2งานนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่เราใช้เพราะการผสมกาวนะครับเราก็จะผสมในสัดส่วนคือ2ต่อ1ส่วนสี่ต่อ1ส่วนขอไปครับ4ต่อ1หรือ1ต่อ4 1ต่อ4ก็คือน้ำยาที่เป็นน้ำยา A นะครับใสๆเนี่ยนะครับ1ส่วนแล้วก็เนื้อครีมอีก4ส่วนครับแล้วก็กวนแบบนี้กวนมือได้เพราะผสมทีละน้อยๆกาวเราไม่ผสมเยอะนะครับเราผสมทีละน้อยๆเพราะอะไรครับเพราะเราจะติดตั้งไปนะครับยึดไปติดตั้งไปยึดไปจะไม่ติดล่วงหน้าประสบการณ์จากหน้างานนะครับคือจุดเรียนรู้เราเคยเจาะนะครับเสียบไว้ล่วงหน้าเลยครับแต่พอถึงเวลาจังหวะของแผ่นนะครับบางทีมันไม่ลงตัว บางทีกลายเป็นว่าไอ้หนึ่งอันนะครับมันอยู่ที่แผ่นเดียวสุดท้ายก็ต้องเจาะเพิ่มเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประหยัดและควบคุมได้เราก็จะทำไปเจาะไปนะครับเพราะแผ่นกว้างแผ่นยาวเม็ด20เราก็จะเจาะแค่2รูนะครับพอหัวท้ายนะครับเพื่อให้ตัวแผ่นเนี่ยครับมันจะถูกแขวนอยู่กับโครงสร้างคานนั่นเองนะครับพอผสมเสร็จนะครับเราก็จะนำกาวเนี่ยนะครับไปหยอดที่รูธรรมชาตินี่ต้องบอกก่อนธรรมชาติคือการใช้เหล็กเสียบไปในรูนะครับส่วนใหญ่เขาเจาะรูเสร็จก็จะเอาตัวเหล็กนะครับไปชุบที่อีพ็อกซี่แล้วก็ไปเสียบซึ่งอันนี้คือวิธีช่างเพราะฉะนั้นบางครั้งผมก็จะผสมประสานกับวิธีช่างวิธีที่ถูกต้องก่อนนะครับการที่เราจะเสียบเหล็กแบบนี้นะครับวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเราผสมอีพ็อกซี่แล้วนะครับเราต้องเอาอีพ็อกซี่หยอดลงไปในรูแล้วถึงจะเอาเหล็กเสียบอันนั้นคือวิธีการที่ถูกต้องแต่หลายครั้งครับความคุ้นเคยคือเจาะรูนะครับผสมอีพ็อกซี่เอาเหล็กจุ่มอีพ็อกซี่แล้วก็เสียบลงไปอีพ็อกซี่ก็จะล้นออกด้านข้างเพราะอะไรครับเพราะรูที่เจาะมันพอดีแต่ที่นี่ผมเลือกที่จะเจาะรูให้กว้างขึ้นนะครับเจาะแล้วก็ให้เขาคว้านครับคว้านเพื่อให้รอบๆข้างนะครับมันมีพื้นที่แล้วก็เป่าฝุ่นออกนะครับพอเป่าฝุ่นออกเสร็จปั๊บนะครับเราเอาอีพ็อกซี่ที่เราผสมนะครับก็เขาก็ใช้รีบาร์ไฟเบอร์นะครับจุ่มแต่พอจุ่มเสร็จปั๊บนะครับมันก็เสียบลงไปด้วยความที่รูมันใหญ่มันก็เลยทำให้เนื้ออีพ็อกซี่มันเข้าไปพร้อมกับรีบาร์ไฟเบอร์แล้วมันก็จะค่อยๆล้นออกมาทีละนิดนะครับแต่วิธีการที่ถูกต้องจริงๆนะครับพอเจาะรูเสร็จนะครับเราจะเอาอีพ็อกซี่นะครับหยอดลงไปรูการหยอดแบบนี้นะครับเราไม่ต้องใส่ถุงใส่เลยเลยครับเราสามารถใช้ตัวหัวมันเนี่ยนะครับตัวรีบาร์ไฟเบอร์นะครับไปตักอีพ็อกซี่แล้วก็ไปปาดอยู่ที่รอบรูเพื่ออะไรครับเพื่อปาดเพื่อมันไหลลงเพราะเนื่องจากอีพ็อกซี่มันมีความเหลวและรูที่เราเจาะนั้นเราไม่ได้เจาะแนวนอนแต่เราเจาะแนวเฉียงเพราะมันจะเป็นวัสดุเป็นจุดที่ทำให้วัสดุที่มันพอมีความเหลวนะครับหรือมีความหนืดไหลลงไปได้เราใช้วิธีเสียบแบบนี้เพราะวิธีช่างไม่เปลี่ยนการทำงานของช่างก็จะมีความคุ้นเคยมากขึ้นนะครับในการทำงานก็เจาะแบบนี้ครับเพราะจะเห็นว่านะครับแล้วเราค่อยๆปรับว่าถ้าเกิดมันดูอย่างนี้นะพี่ก็สามารถเอาเนี่ยครับตักแล้วก็หยอดเข้าไปในรูก่อนหยอดเพื่อให้มันอีพ็อกซี่เข้าไปข้างในแล้วเวลาเสียบปั๊บมันก็จะล้นออกข้างๆนะครับเพราะการทำหน้างานนะครับมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมเราจะเสียบแนวเฉียงนะครับเพื่ออะไรครับต่อให้อีพ็อกซี่มันอยู่ไม่ครบไม่เต็มแต่ด้วยความที่เราปักไว้แนวเฉียงแบบนี้มันก็สามารถจะเป็นตัวรั้งคันยังไงก็ไม่หลุดอันนี้เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคหน้างานที่ท่านติดตามรายการนะครับวันนี้ครับรายการสดที่เราพูดคุยกันแล้วผมนำเรื่องราวเหล่านี้มาแชร์กันนะครับคิดว่าการนำประสบการณ์จาก1วันของการอยู่หน้างานมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ได้ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะ 0.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีข่าวคุณภาพนะครับนำไปใช้ครับไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของบ้านเป็นช่างนะครับเป็นพี่ๆวิศวกรนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าการใช้แผ่น EPD มอนเบาควบคู่กับรีบาร์ไฟเบอร์กาวต่อน้ำยาประสานและตาข่ายในการทำผนังกันดินไหลนั้นสามารถทำได้เพราะเราสามารถใช้แผ่น EPD มอนเบาในการทำผนังบ้านได้ทั้งหลังใช้ตั้งแต่การทำเป็นฐานรากลานซักล้างที่จอดรถนะครับลานหนุนพื้นนะครับเทคอนกรีตทำผนังฉาบปูนเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคานะครับเป็นเสาสำหรับงานตกแต่งทำได้หมดด้วย EPD มอนเบานะครับอันนี้คือการประยุกต์มาใช้ในการทำผนังกันดินไหลนะครับพอเสียบไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนำแผ่นนะครับที่เราเตรียมไว้มาหยอดกาวนะครับในตำแหน่งที่มันจะติดอยู่กับคานนะครับหยอดกาวเป็นกองๆเป็นจุดๆไม่ต้องหยอดเยอะเน้นว่าหยอดให้มันเป็นกองให้ได้อย่าหยอดแล้วปาดเพราะถ้าหยอดแล้วปาดไม่มีประโยชน์เพราะมันบางหยอดเป็นกองเพราะเมื่อหยอดเป็นกองเสร็จนะครับเราก็จะนำแผ่นนี้ครับไปดันติดเข้ากับคานนะครับไปติดเข้ากับคานซึ่งคานนั้นนะครับเราก็จะมีการเจาะแล้วก็เสียบรีบาร์ไฟเบอร์ยึดด้วยกาวไว้อยู่แล้วทั้งหมดนี้ยังไม่แห้งแต่สามารถทำงานต่อเนื่องได้เพื่ออะไรครับเดี๋ยวกาวมันจะค่อยๆแห้งตามหลังแล้วก็ยึดติดอยู่ระหว่างรีบาร์ไฟเบอร์กับรูด้วยกาวนะครับแผ่นอีพีดีมอนเบาแฝงอยู่กับคานด้วยรีบาร์ไฟเบอร์และกาวที่ประกบ นะครับหรือถ้ามันห่างมากเราก็หาอะไรค้ำเพื่อให้แผ่นนั้นมันติดอยู่กับคานส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นการติดตั้งนะครับวันนี้ครับให้เห็นการติดตั้งแผ่น EPD มวลเบากับคานนะครับวันนี้ผมไปช้าๆให้ท่านเห็นเหมือนกับ1วันที่อยู่หน้างานนำมาแชร์ครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับพรุ่งนี้ครับบ่ายโมงช่างรู้คู่บ้านนำเรื่องนี้มาแชร์ให้กับทุกท่านเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านตัดสินใจได้ว่าวันนี้ท่านจะเลือกใช้วัสดุแบบไหนในการทำผนังกันดินไหลรอบบ้านมีข้อสงสัยมีคำถามครับจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ได้เลยครับ0917893563ครับ0917893563หรือ LINE @sanchay นะครับสามารถติดตามสอบถามพูดคุยกันได้นะครับกับ LINE @sunchai@sunchai หรือโทร0917893563วันนี้เวลาหมดเวลาครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยโฆษกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆโฆษกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
12: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบัน โดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยันเทียนรายงาน
6: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใยสามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่มีความร้อนแรงในหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องฮือฮาและได้รับความสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่โดยนำกระทรวงการท่องเที่ยวไปแปะต่อท้ายกระทรวงวัฒนธรรมและเตรียมที่จะแยกกระทรวงกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเดียวๆนะคะก็มีความสนใจว่าแล้วโครงสร้างใหม่จะเดินหน้าทำพันธกิจกันอย่างไรบ้างก็ต้องรอในช่วงสิ้นปีนี้นะคะเพราะว่าทีมงานที่รับผิดชอบการดูแลเสนอขั้นตอนตามกฎหมายก็จะเป็นทีมงานของคุณสุภจีสุพันธ์ธรรมรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงนี้อยู่นะคะและรัฐมนตรีที่ดูแลก็จะเป็นรัฐมนตรีที่ถ้าแยกเสร็จเรียบร้อยก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็จะไปดูกีฬาและคุณซาบินาไทยเศษก็จะมาดูกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะในช่วงปลายปีนี้เราก็จะเห็นถ้ายังไม่มีการปรับครม.ส่วนในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีนายทินชาญวิรุฬเองก็ไปจีนอยู่ก็น่าสนใจว่ามีการไปจับมือใน2เวทีก็จะมีการเจรจาแบบกับกลุ่มธุรกิจด้วยนะคะเป็น one on one กับทางด้านของแพลตฟอร์มของเหมยถวนแล้วก็ยังมีการคุยกับทางด้านของ China Airlines แล้วก็จะมีการทำลงบันทึกข้อตกลงเป็น LOIกับอีก5พันธมิตรในจีนที่จะโปรโมท Missing Thailand นี่ก็จับตาดูด้วยเช่นกันส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในช่วงนี้เป็นช่วงครึ่งปีหลังอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงคืออุตสาหกรรมไม้ที่มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะก็คือเรื่องการทำรายได้แล้วก็มีงานใหญ่ๆที่จะจัดในประเทศไทยอย่างงานประชุม World Bank งานแก๊สเทคต่างๆแล้วก็ยังมีงานอีกมากมายเดี๋ยววันนี้ดร.สุภวรรณตรีละลัดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนจะมา ให้สัมภาษณ์พิเศษนะคะว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะมีงานใหญ่ๆที่เราจะไปบิดดิ้งเป็น National บิดดิ้งเนี่ยมีงานอะไรบ้างในโลกนี้และจะทำเงินให้กับประเทศได้มากน้อยขนาดไหนส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงก็มีข่าวที่น่าสนใจของกลุ่มบริษัท King Power นั่นก็คือเรื่องกลุ่ม King Power เขาตอนนี้เขามีการเสนอทำเป็นกิฟต์เซตให้กับพิเศษนำเสนอขายในช่วงวันแม่แต่ก็เปิดจองตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มขายในช่วงวันที่1ถึง12สิงหาคมก็มีให้จอง2แบบนะคะเป็นแบบพรีเมียมกับแบบเจอร์นัลเซตเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดนะคะว่าจองยังไงส่วน King Power ออนไลน์เขาก็ได้อัพคอลเลกชันใหม่มอบส่วนลดให้กับนักช้อปทั้งหมดเนี่ย 30% ด้วยกันลองเข้าไปช้อปได้ในออนไลน์และก็ยังมีทางด้านของสมาชิก Power Pass นะคะห้ามพลาดเลยกับ5ของฟรีที่มีความหลายแบรนด์ดังมาร่วมกันออฟเฟอร์ให้กับนักช้อปที่เป็นแฟนคลับของแต่ละแบรนด์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางผู้ว่าถาปนีเกียรติไพบูลย์ก็นำทีมจับมือกับทางด้านของ Private Luxury Event ดึงงานที่จะเป็นตลาดที่เรียกว่า Ultra Luxury มาจัดในเมืองไทยก็คือเป็นงาน Ultra 2027นะคะจัดในปี2570ก็ดูว่าไทยก็จะเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นระดับ Ultra นี่คือถือว่าก็ต้องเป็นระดับ Millionaire นะคะ Billionaire คือซุปเปอร์มหาเศรษฐีของโลกที่เดินทางมาร่วมนะคะและก็มีของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็จับมือกับการบินไทยเปิดเรียบร้อยแล้วก็คือการนำร่องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนในชื่อของ HEPFA SPK SAF นะคะก็ทดลองทำให้น่านฟ้าของไทยเป็นน่านฟ้าโลคาร์บอนและก็มีส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปส่วนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือTCEPเองก็เน้นและกำชับในเรื่องการจัดอีเวนต์ให้เป็นมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยแนะนำมีทั้ง6มี6เรื่องด้วยกันนะคะหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นก็ต้องหันมาใส่ใจในเรื่องการจัดงานอีเวนต์ต่างๆให้มากขึ้นสำหรับในช่วงนี้เราไปฟังสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเร่งไหมชิงประมูลสิทธิ์งานระดับโลกใหม่ๆเลือกมาจัดในไทยเพิ่มอีก3งานนะคะก็จะมีงานครบ30ปี2571มีงาน SXSW เทศกาลนานาชาติมีงาน World Pride 2030และงานที่ได้สิทธิ์มาแล้วทยอยจัดต่อเนื่องมีทั้งหมด7อีเวนต์ด้วยกันนะคะก็เป็นการจับมือกับอาเซียนต่อยอดใช้มาตรฐานอาเซียนไมซ์เวนูสแตนดาร์ดล่าสุดทางอาเซียนก็ไว้ใจให้T10ของประเทศไทยรับผิดชอบดูแลมาตรฐานการจัดประชุมที่ยั่งยืนโดยมีการผนึกกับองค์การก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ลุยกระตุ้นทั่วไทยในการจัดงานให้ได้ตามคอนเซปต์ Net Zero Event เพื่อที่จะลดคาร์บอนเป็น0ทุกอีเวนต์และงานที่ T-SEP ตั้งเองจัด3ปีหน้าก็จะลดคาร์บอนให้ได้ถึง 20,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่าและล่าสุด T-SEP ยังได้เปิดแพลตฟอร์ม Sustainability ให้เอกชนได้ใช้บริการทุกเรื่องเป็นการรณรงค์ไมซ์ในต่างจังหวัดตื่นตัวที่จะเข้าสู่คาร์บอนเป็น0นำร่องใน10เมืองไหมรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากดร.สุภวรรณตรีละลัดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือT-SEPได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
4: สวัสดีค่ะดร.สุภวรรณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่โขค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะเรามาพบกันทุกเดือนนะคะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็อยากให้คุณต้นเล่าให้ฟังค่ะว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569เองทางT-SEPเนี่ยเรามีพันธกิจที่จะไปเป็นบิดเดอร์เอเจนซี่งานไมซ์ใหม
5: ่
4: ๆระหว่างประเทศที่น่าสนใจมีงานอะไรบ้างที่จะนำเข้ามาที่จะไปบิดนะคะ
5: ค่ะตอนนี้ที่ทำการศึกษาอยู่ก็มีเพิ่มมาอีก2งานนะคะคือเราคุยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเรื่องของงานคอปนะคะคอป33แต่จัดในปี2028นี้นะคะก็มีเรื่องของการเตรียมการการดูไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขออนุมัติในการไปบิดงานนี้จากครม.ก่อนยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนนั้นก็เลยอยู่ในขั้นตอนของการทำการศึกษาอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะดึงเข้ามาก็คือชื่อว่างานเซาไบเซาเวสค่ะเขาเคยจัดที่อเมริกาแล้วก็มาโคลนนิ่งมาที่เอเชียโดยไปจัดที่ออสเตรเลียเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะดึงมาที่ประเทศไทยเพราะงานนี้เป็นกลุ่มของทางด้านดิจิทัลอินโนเวชันนะคะที่คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ในช่วงปลายปี Fiscal Year นี้ก็จะมีงานในกลุ่มของหลากหลายเลยค่ะงาน Convention ทางด้านคุณหมอก็มีอ๋อแล้วก็มีอีกงานนึงค่ะที่ถือว่าเป็นงานระดับโลกอีกงานนึงที่เราเพิ่งดึงมาได้ก็คืองานทางด้าน IEEE Robotics เป็นงานโรบอทของโลกนะคะที่เป็นกลุ่มของคอนเวนชั่นน่าจะมาในปี2030แต่มากันหลายหมื่นคนเหมือนกันค่ะนี้ก็เพิ่งบิดได้ทำงานร่วมกันกับกระทรวงอวแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพไปบิดงานนี้แล้วก็มีงาน Global Women Summit อันนี้เราเคยดึงมาได้ประมาณเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะก็ในภูมิภาคเอเชียหรืออาเซียนเราเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างเยอะมากแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมทางด้านวูแมนหรือความเป็นวูแมนลีดเดอร์ชิพเนี่ยก็มีในการขับเคลื่อนมากในภูมิภาคเราเขาก็เลยมองดูประเทศที่อยากจะเป็นเจ้าภาพเราก็เลยไปบิดแล้วก็นำเสนอประเทศไทยก็ได้ที่กทม.นะคะกรุงเทพที่จะมาในปีหน้าแล้วก็สำหรับวูแมนลีดเดอร์ต่างๆในแต่ละภาคอุตสาหกรรมก็น่าจะเตรียมตัวไว้เพราะว่าจะมีมากันพันกว่าคนค่ะแล้วก็งานใหม่ๆก็มีนะคะกูก็จะมีการจัดงานชื่อว่า Grand Harrow Bangkok ซึ่งเป็นงานใหญ่มากค่ะเป็นงานทางด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านฮาลาลที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็แฟชั่นเวลเนสท่องเที่ยวทุกเรื่องเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลจะมามี international อยู่ในงานด้วยนะคะแล้วก็มีงานทางด้านที่เราบิดได้อีกงานหนึ่งก็คือชื่องาน IDA อันนี้เกี่ยวกับทางด้านอินชัวรันของประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะซึ่งคนก็จะมาหมื่นกว่าคนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ incentive ที่ให้รางวัลกับนักขายทางด้านประกันนะคะมากันค่อนข้างเยอะประเทศไทยก็ได้เป็นประเทศเจ้าภาพซึ่งกลุ่มนี้ก็ spending ค่อนข้างเยอะมากกับงาน Global Wellness Summit นะคะที่จะมีในปลายปีนี้เดือนตุลาคมที่ภูเก็ตนะคะมีงานทุกท่านทราบดีเรารองาน World Bank หรือ IMF อยู่นะคะเดือนตุลาคมแล้วก็มีงานระดับโลกทางด้านพลังงานนะคะในเดือนกันยายนงานระดับโลกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะปลายปีงานอินเตอร์ไพรส์ตอนนี้เรากำลังจะบิดงาน LGBTQ+ นะคะของโลกมาซึ่งผลเนี่ยจะมีการรณยกมือสมาชิกจะยกมือว่าจะเลือกเมืองไหนตอนนี้ประเทศไทยโดยกทม.แข่งขันกับบาร์เซโลนาที่สเปนอยู่นะคะซึ่งก็จะรู้กันในปลายเดือนตุลาคมเข้าพฤศจิกายนค่ะแต่เราประเทศไทยเป็นโอกาสดีที่เราบิดงานของการประชุมสมาคม LGBTQ นะคะชื่อว่า Enterprise ซึ่งเป็นไลเซนเป็นผู้ถือไลเซนของงาน World Pride อีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่ามาได้ที่ภูเก็ตเหมือนกันนะคะปลายปีนี้ก็จะมากัน 500-600 คนอันนี้ก็จะเป็นผู้นำทางด้านคนทำ activist นะคะทางด้านรัฐบาลที่ออกนโยบายนโยบายหรือกลุ่มผู้นำทางด้านความเท่าเทียมจะมารวมตัวกันที่ภูเก็ตประมาณนี้ค่ะก็มีงานหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะค่ะ
4: งานไหนที่มีความท้าทายค่อนข้างมากถ้าดูในแง่ของการที่เราจะต้องไปบิดแข่งนะคะ
5: โอเคงานที่ยังไม่มาซึ่งกำลังเตรียมตัวอยู่ก็คืองานคอปนะคะอันนี้จะเป็นงานทางด้าน climate change ของโลกซึ่งใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นงานระดับ UN มีรัฐมนตรีมาแบบร้อยกว่าประเทศค่ะใหญ่กว่างานคนละประเภทเนาะเราบอกว่าใหญ่กว่าไม่ได้มีความสำคัญทางด้าน climate change เพราะว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศกับเรื่องโลกร้อนและทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งมีความสำคัญในทุกๆอุตสาหกรรมนะคะแบบนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่นะคะแล้วก็การเตรียมการภายใน2ปีกว่านี้ต้องดูว่าเราไหวไหมตอนนี้ทำการศึกษาอยู่ถ้าดึงมาได้นะคะแล้วก็งาน South by Southwest อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะตัวงานโรบอติกนี้เราก็ที่บอกว่าเป็นระดับโลกทางด้านการประชุมทางด้านโรบอทของโลกเนี่ยอันนี้ก็บิดครั้งแรกก็ไม่ชนะนะคะเรามาบิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งจะได้มาล่าสุดแต่จะมาในปี2030ค่ะอันนี้ก็ยากอยู่ก็จะต้องมีผู้ประกอบการหรือคนที่เข้าใจในธุรกิจนั้นบินไปด้วยกันแล้วก็ให้ประเทศไทยซึ่งเขาเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยยกมืออย่างงาน World Pride นี่ก็ถือว่าเป็น ็นงานที่ถึงแม้จะแข่งกับบาร์เซโลนาแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่ลงแข่งนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าในโลกของการแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ ถ้าเรามองดีๆเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่เปิดมากสำหรับกลุ่มนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าคนสนใจอยากจะเดินทางมาแต่บาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญระดับโลกทางด้านท่องเที่ยวเหมือนกันก็มีความน่าสนใจในภูมิภาคยุโรปด้วยเหมือนกันค่ะเราก็ต้องมาดูว่าแคมเปญนี้ที่เราจะรณรงค์นั้นนะเข้าถึงคนที่เป็นสมาชิก500กว่ารายมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเขาจะมาประชุมกันที่ภูเก็ตจากการประชุมอินเตอร์ไพรส์ที่เราบิดได้เผอิญเลยค่ะปีปลายปีเหมือนกันหลังจากที่จบงานประชุมชื่อว่าอินเตอร์ไพรส์แล้วอีก2อาทิตย์เขาก็จะยกมือโหวตแล้วจะให้ประเทศไหนประเทศไทยเราเลยได้อานิสงส์ด้วยเพราะว่าเราแข่งขันที่จะเป็นเจ้าภาพงานเวิลด์ไพรส์ด้วยแล้วก็เผอิญการประชุมทางด้านสมาชิกอินเตอร์ไพรส์มาตกที่ประเทศไทยพอดีค
4: ่ะก็เป็นเรื่องของงานนะคะคราวนี้ถ้ามาต่อเนื่องถึงเรื่องของการขยายความร่วมมือในเรื่องของมาตรฐานไม้ซึ่งคุณต้นทำมาตลอดตอนนี้เราจะยกระดับต่อยังไงที่จะให้เราเป็นตัวฮับของไม้ของอาเซียนและเอเชียต่อเนื่องได้ในเรื่องของมาตรฐานไม้
5: ค่ะตอนนี้มาตรฐานทางด้านไม้เนี่ยเราทำมาตรฐานสถานที่จัดประชุมนะเขาเรียกว่า Thailand Mice Venue Standard แล้วก็เรายกระดับเป็นอาเซียนโดยที่เราเป็นเจ้าภาพค่ะที่ทำเรื่องของการเอามาตรฐานทางด้านเวนูสแตนดาร์ดเนี่ยมาจับนะคะซึ่งทาง10ประเทศเขาให้ความการสนับสนุนนะคะก็ตอนนี้ก็มีการเพิ่มในเรื่องของการทำทางด้านโปรเฟชชั่นอลความเป็นมืออาชีพในธุรกิจไม้โดยที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในเรื่องของการทำอีเวนต์โปรเฟชชั่นอลก็คือการเป็นมืออาชีพทางด้านอีเวนต์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายจากอาเซียนนะคะให้ทำเรื่องของตำแหน่งงานอยู่นะคะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่ซึ่งเพิ่งได้รับการรับรองเมื่อการประชุมอาเซียนที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาเดือนต้นเดือนนะคะก็คือตัวมาตรฐานที่เราเรียกว่าอาเซมนะคะก็คือตัวอาเซียนSustainability Event Management ซึ่งประเทศไทยเราทำเรื่องของการจัดการความยั่งยืนในการจัดงานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติเวลาการจัดงานเนี้ยจะทำให้เกิดเวสค่อนข้างเยอะมากเราเลยเอามาตรฐานตรงเนี้ยไปเชิญชวนให้ทางอาเซียนอ่ะมาทำมาตรฐานตัวนี้ด้วยกันแล้วก็ได้รับการรับรองว่าโอเคอาเซียน10ประเทศขอร่วมกับประเทศไทยในการสนับสนุนเรื่องการจัดการเรื่องความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไม้นะคะก็เป็นอันนี้เป็นตัวใหม่ที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปซึ่งเดี๋ยวเขาจะมารวมตัวกันเดือนหน้าที่สงขลาเพื่อที่จะคุยหาหรือเรื่องนี้แต่ภายใต้เรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะพอมาแตะเรื่องของความยั่งยืนแล้วอยากจะขอเพิ่มเติมเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ไหมคะ
4: ค่ะได้เลยค่ะ
5: ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของความยั่งยืนแล้วก็ใครก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตทางด้านมี product นะในการส่งออกหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวแล้วก็ไม้เนี่ยก็คอนเซิร์นในเรื่องของการทำให้โลกเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ลดมลพิษมากขึ้นเพราะฉะนั้นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็เลยมีความสำคัญปัจจุบันนี้ค่ะทีเซปสสวนเองเนี่ยได้ทำเครื่องมือเป็นผ่านมือถือเป็นแอปพลิเคชันนะคะเราชื่อว่า Carbon Footprint Avoidance ก็คือการที่ให้ผู้จัดงานเนี่ยสามารถที่จะมาคำนวณว่าแต่ละงานที่ตัวเองจัดขึ้นมาเนี่ยลดคาร์บอนไปได้เท่าไหร่สามารถคำนวณได้เลยจะเป็นลดไปกี่ตันอันนี้ก็เท่ากับเราเป็นคนดีแล้วแต่ถ้าเผื่องานไหนอยากจะให้เป็น Net Zero เลยหรือเป็น Net Carbon Neutral เนี่ยเราก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกันกับทางอบก.องค์การก๊าซเรือนกระจกซึ่งเขาทำเครื่องมือในการวัดตัวคาร์บอนที่ออกมาในสู่บรรยากาศแล้วก็วัดเป็นตันได้แต่ละจะทำให้เป็นซีโร่ได้นะคะที่เราเรียกว่าNet Zero Event เนี่ยคือต้องเอาการคำนวณคาร์บอนที่ใช้เครื่องมือของอบก.โดยทีเซฟร่วมมือด้วยเนี่ยเอามาคำนวณคาร์บอนแล้วก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตโดยเฉพาะถ้าจะเป็น Net Zero เนี่ยก็จะต้องเป็นภาคที่เป็นป่าการปลูกป่านะคะแต่ถ้าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะให้เป็นศูนย์นี่ก็สามารถที่จะใช้โครงการทางด้านเขื่อนทางด้านชุมชนทางด้านลดสิ่งแวดล้อมมาเป็นคาร์บอนเครดิตได้ค่ะตัวนี้ก็ เราก็รณรงค์เรื่องของการเป็นคาร์บอนฟูดพริ้นอะวอยแดนซ์นะซึ่งอันนี้เราคิดว่าก่อนที่เราจะเป็นผู้ร้ายทำให้การจัดงานปล่อยคาร์บอนได้เยอะเราต้องมาเข้าใจการลดนะการจัดงานที่ลดตัวคาร์บอนให้มากขึ้นก่อนนะคะอันนี้เราก็ทำเรื่องนี้แล้วก็นโยบายของ TCEP ตอนนี้ก็พยายามจะทำให้งานทุกๆงานที่เราให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานประชุมกลุ่มงานแสดงสินค้างานเฟสติวัลหรือแม้กระทั่งงานที่ TCEP จัดเองเนี่ยเป็น Net Zero Carbon Event นะคะคือเราคำนวณแล้วเราก็ใช้ซื้อคาร์บอนเครดิตออฟเซตให้เป็นสูตรเลยค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราคิดว่าเราต้องรณรงค์แล้วค่ะเพราะว่าในปี2050เนี่ยประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์แล้วว่าเราจะเป็นประเทศที่เป็นเน็ตซีโร่ให้ได้ในตอนนั้นตอนนี้เราก็เลยเป็นพาร์ทนึงในการสอดรับนโยบายแล้วก็กระตุ้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็หลายๆท่านสามารถที่จะเข้าเชื่อมโยงนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งท่องเที่ยวและไมซ์เองเนี่ยสนใจในเรื่องของการเข้าถึงตัวคาร์บอนเครดิตได้ง่ายขึ้นมีวิธีการไหนในการที่เราทำธุรกิจแล้วจะลดคาร์บอนต่างๆได้หรือต้องการที่จะชดเชยตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราจะมีแพลตฟอร์มในเว็บไซต์ชื่อว่า MySustainability Hub นะคะซึ่งจะไว้อยู่เป็นหนึ่งในอินเด็กซ์หรือในเมนูของ TCEP นี่แหละค่ะก็จะประกอบไปด้วยบริการต่างๆเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมการได้เซอร์ติฟิเคทนะคะหรือการใช้เครื่องมือในการวัดตัวคาร์บอนอิมิชันจากการจัดงานหรือแม้กระทั่งจะมีลิสต์ของ Carbon Credit Trading Agent รองรับได้เลยนะคะบริษัทไหนหรือการจัดงานใดๆก็ตามอยากจะทำให้งานตัวเองเนี่ยเป็นการชดเชยตัวการปล่อยคาร์บอนก็สามารถมาดูเอเจนต์ที่ขาย Carbon Credit ตรงนี้ได้และที่สำคัญก็ตอนนี้เรามีกลุ่มงานที่เป็นทางด้านการอบรมค่อนข้างเยอะมากทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้ง Certificate ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะก็มีรายการนี้อยู่ในMy Sustainability Hub จะสามารถเข้าดูด้วยนะคะแล้วสุดท้ายเลยนี่ก็อาจจะเป็นที่เพิ่งกลับมาจากเยอรมนีงาน IMEX ซึ่งเป็นงานเทรดโชว์ทางด้านไมซ์ใหญ่ที่สุดนะคะพี่ขู
4: ่
5: ตัวนี้เนี่ยเขามี Academy นะคะเขาทำหลักสูตรเน็ต Carbon Net Zero Academy แล้วเพราะว่าในโลกของอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะการจัดการประชุมจัดงานแสดงสินค้าเนี่ยในฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาก็ต่อต้านแล้วเขาก็รณรงค์งานที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นมี

0: เรื่องที่จะทำให้ไมเป็นไมซ์อีเวนต์เนสซิโลของทีเซปเองอะค่ะอันนี้เรามีแผนที่จะทำต่อเนื่องต่อไปตั้งแต่ปี2569ถึงปี2570ไปด้วยเลยเรา
1: ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้งานที่เราให้การเราแบ่งเป็นเฟสนะคะก็อาจจะกระเถิบจากเฟสของการจัดงานแล้วลดคาร์บอนฟุตปรินต์ก็เรามองเป้าหมายไว้ที่ประมาณ250งานนะคะที่เราตั้ง KPI ไว้กับตัวเราเองแล้วก็ถ้าเผื่อจะมาวัดเป็นตันนะคะเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าปลายปีนี้น่าจะลดคาร์บอนได้มากกว่า 2,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่านะคะซึ่งปีที่แล้วเรารู้สึกเราทำได้ 1,500 ปีนี้ก็มองเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ภายในอีก3ปีเนี่ยค่ะเราจะต้องลดให้ได้ประมาณ 20,000 กว่าตันนะคะแล้วก็เอามาออฟเซตด้วยคาร์บอนเครดิตเพื่อที่จะให้เป็น Net Zero ก็คือชดเชยโดยการปลูกป่านี่ก็เป็นหนึ่งในแผนงานแล้วก็เราจะทำงานร่วมกันกับทางอบก.มากขึ้นในการที่จะใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็อบรมองค์กรเอกชนที่จัดงานแล้วเราอยากจะรณรงค์ให้การจัดงานขององค์กรต่างๆเนี่ยเป็นการจัดงานที่เป็น Net Zero Carbon Event นะคะหรือเป็น Net Carbon Neutral ให้ได้ค่ะ
0: อันนี้แล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วยไหมคะหรือเราจะสร้างตัวแรงจูงใจยังไงให้เขาอยากมาร่วมในโครงการที่เราต้องการรณรงค์บ้างนะคะ
1: ได้เลยค่ะตอนนี้เทรนด์ของความยั่งยืนโดยเฉพาะ environment เนี่ยมาแรงมากปัจจุบันนี้นะคะงานส่วนใหญ่ที่เป็นงานประชุมนานาชาติจากสมาคมนานาชาติอะเวลาเข้ามาประเทศไทยหรือเป็นประเทศไหนก็ตามเขาจะสอบถามก่อนเลยว่าโรงแรมที่เขาจะเลือกเนี่ยมีนโยบายทางด้าน sustainability คือสนับสนุนชุมชนแล้วก็มีนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ไปถึงไม่ใช่แค่สถานที่จัดงานแต่ไปถึงผู้ให้บริการด้วยไม่ว่าจะเป็นคนให้บริการทางด้านโลจิสติกหรือคนที่มารับงานเป็น local organizer เหมือนกันเลยแล้วก็งานทุกงานก็มุ่งสู่ถนนที่เรียกว่า net zero ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราพูดอย่างเดียวไม่ได้เพราะเวลาเขามาสอบถามทีเซปเองเนี่ยนอกจากจะขอลิสต์รายชื่อแล้วเนี่ยก็ขอดู certificate ด้วยว่าบุคคลที่เราแนะนำในลิสต์เราเนี่ยเช็คมาเหมือนกับให้เรา endorse ว่าได้ certificate อันใดอย่างใดอย่างหนึ่งทางด้าน sustainability ด้วยมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาบ่มเพาะแล้วก็กระตุ้นผลักดันผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ค่ะในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะสอดรับนโยบายตรงนี้แล้วเกือบทุกโรงแรมรวมทั้งผู้ให้บริการ Service Provider ต่างๆแล้วตอนนี้ก็ต้องมาขับเคลื่อนต่างจังหวัดอย่างจริงจังและโดยเฉพาะเราเริ่มจากเมืองที่เป็นไมซิตี้ก่อนนะคะว่า the road to net zero event เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เมืองเขาได้งานนานาชาติด้วยโดยเฉพาะเมืองไมซิตี้ที่เรามีการบ่มเพาะอบรมแล้วก็สร้างมาตรฐานตรงนี้ค่ะ
0: แล้วก็ทำต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะพี่โฮค่ะ
0: ค่ะในส่วนสุดท้ายอยากฝากอะไรไว้ด้วยไหมคะสำหรับการเข้าสู่ขบวนเทรนด์ของโลกหรือการต้องปรับพฤติกรรมหมดเพื่อไปสู่ sustainable ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการทาง SME นะคะ medium size แล้วก็ขนาดใหญ่ว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากพฤติกรรมของลูกค้าเราอ่ะก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคนรุ่นใหม่ก็เริ่มที่จะเข้ามาบริหารงานเป็นเจ้าของงานหรือเป็นผู้ที่เป็นลูกค้าเรามากขึ้นตอนนี้ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้ก็คืออย่ามองแค่ว่าเราเป็นผู้ให้บริการจัดงานให้เสร็จเพราะมันไม่เพียงพอแล้วอ่ะการจัดงานปัจจุบันนี้ลูกค้าไม่ได้มองแค่ว่าจัดงานแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ลูกค้ามองลึกไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนที่เข้าร่วมงานนะว่าแล้วคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะนึกใช่ไหมคะพี่ขู่ว่าเอ้ยมาแล้วเป็นเลเชอร์คือมาบิสเนสด้วยแล้วก็มาเลเชอร์ด้วยคือท่องเที่ยวด้วยปัจจุบันนี้เขาแทบไม่หาแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วนะคะในพื้นที่ต่างๆแต่เขาอยากจะให้ผู้จัดงานเนี่ยสร้างโปรแกรมที่เข้าชุมชนสามารถที่จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตทางด้านเวลเนสทางด้านอาหารภูมิปัญญาหรืออะไรที่เป็นซิกเนเจอร์หรือ DNA ของพื้นที่มากกว่านะคะอันนี้ก็เลยต้องทำให้เมืองต่างๆหรือผู้จัดงานเนี่ยต้องเข้าใจการสร้างประสบการณ์ที่จะ return on experience เพิ่มเติมจาก return on investment ที่เขาเสียเงินค่าเข้างานนะคะหรือเสียเวลาในการเดินทางข้ามประเทศเข้ามาอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทีเซปเองเนี่ยต้องเข้ามาสร้างความเข้าใจและการรับรู้เพราะหลายๆที่ยังนึกถึงแต่เสนอ attraction ให้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เองค่ะ
0: ค่ะในการนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร. รสุภวรรณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี

0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าภารกิจของทีเซปเองก็พยายามที่จะโชว์พลังความสามารถในการนำงานระดับโลกมาจัดในประเทศไทยและงานใหม่ๆที่จ่อรออยู่ก็รอเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาอย่างเช่นงานCOP 30เป็นงานทางด้านการประชุมของกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีงานต่างๆที่เตรียมทยอยจัดแต่ละงานก็สร้างรายได้และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศก็เป็นหนึ่งในอีกพลังนึงหรืออีกเสาเศรษฐกิจนึงที่จะช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยเติบโตได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเน้นในเรื่องของการก้าวเข้าสู่โลคาร์บอนหรือคาร์บอนเป็นศูนย์นะคะทุกอีเวนต์ก็หันมาตระหนักในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะตลาดโลกมีความต้องการในเรื่องนี้ต่อไปถ้าใครไม่เข้าสู่ขบวนนี้ก็ถือว่าอาจจะตกขบวนและก็ทำธุรกิจได้ยากขึ้นนะคะก็ต้องตื่นตัวกันพอสมควรมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power จัดของฝันให้เซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยกิฟต์เซตพิเศษ2สไตล์2ราคาโดยได้คัดสินค้าคุณภาพมาให้ส่งต่อความรักความห่วงใยและความจำดีๆในวันแม่ก็เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดประกอบไปด้วยเซตที่1เป็นพรีเมียมบาสเกตฟอร์มมัมนะคะก็ราคาอยู่ที่ 2,799 บาทในเซตนี้ก็จะมีกระเป๋าของจิมทอมสันมีเป็นเอเลเฟนอะมัวเอลมูสแคนวาสนะคะในสไตล์ที่เป็นรูปช้างของจิมทอมสันแล้วก็จะมีน้ำหอมของดอนน่าช้างวาโรสนะคะ EDP 30มิลลิลิตรนะคะแล้วก็มีภูตะวันเรดดิฟฟูเซอร์เป็นกลิ่นซากุระซื้อได้ที่ King Power รางน้ำหรือจะซื้อผ่านช่องทาง Chat to Shop Line Application หรือ Gap Mart ก็ได้นะคะเซตที่2เป็น Journal Soft Embrace Duo นะคะราคาอยู่ที่999บาทในเซตนี้ก็จะมี Body Mist 50มิลลิลิตรมี Body Oil มีครีมกันแดด50มิลลิลิตรเหมือนกันเลือกได้2กลิ่นก็คือกลิ่น First Love กับกลิ่น The Legacy นะคะนี่ก็ซื้อได้ที่ King Power รางน้ำ City Boutique แล้วก็ Chat to Shop หรือจะซื้อในเว็บไซต์ของ King Power Online ก็ได้หรือจะซื้อผ่าน Grab Mart ก็ได้ก็รับจองล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่31กรกฎาคมแล้วก็จะเริ่มเปิดจำหน่ายในทุกช่องทางในวันที่1ถึง12สิงหาคมเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัดก็ให้เปิดให้จองไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็เริ่มขายจริงก็จะนำมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ถึง12สิงหาคมส่วนอีกข่าวนึง King Power Online เขาได้อัปเดตสินค้าต้อนรับเดือนกรกฎาคมด้วย New Arrival for July 2026เป็นคอลเลคชั่นใหม่มาแรงพร้อมเสิร์ฟทุกไอเทมที่ต้องให้รีบมาช็อปวันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมก็จะมีทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์แว่นตานาฬิกาก็อย่ารอช้านะคะเพราะว่าสินค้านี้ช็อปออนไลน์ส่งถึงบ้านลด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทก็ใส่รหัสส่วนลด 20SM July นะคะ JUL และลด 30% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทด้วยรหัสส่วนลด 30JUL 26นะคะนี่ก็ช็อปได้เลยออนไลน์นี่ช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ PowerPass แจกคูปองฟรีเพียบเพียงทำแบบทดสอบ Happy Power เมื่อซื้อความสุขแบบไหนเพียงทำแบบทดสอบสั้นๆ2นาทีก็จะได้รับลุ้นสิทธิ์จุ่มรับของรางวัลหลายแบรนด์ฟรีไม่ว่าจะเป็นกาก้าที่ให้ส่วนลด50บาทหรือจะเป็นเวอร์ยี่นะคะสแตนดาร์ด VIP 1เดือนหรือจะเป็นไลน์แมน VIP 6เดือนหรือเป็น Power Pass ส่วนลดเป็นคูปองส่วนลดอีก200บาทก็นำไปช็อปได้หรือจะเป็นส่วนลดของ7 Sen ก็รีบมาสนุกกับการกับกิจกรรมของ King Power ได้นะคะก็จะได้รับของดีๆกลับไปมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้เป็นประธานร่วมหารือกับผู้บริหารของบริษัท Private Luxury Event หรือ PLE จำกัดนะคะก็มีผู้บริหารของททร่วมอยู่ด้วยในกลุ่มที่เป็นดูแลตลาดระยะไกลก็คือคุณธีรวดีคุณทรัพย์เป็นรองผู้ว่าด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกาและก็ยังมีผู้อำนวยการในเกี่ยวที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะการหารือกับทาง Private Luxury Event แถวหน้าของโลกนี่ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำงาน Alta 2027มาจัดในประเทศไทยในปี2570ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของผู้ซื้อระดับที่เป็น Alta Luxury นะคะจากทั่วโลกก็จะได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางคุณภาพสูงที่พร้อมจะมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นดังกล่าวได้ตามเป้าหมายของททที่พร้อมเดินหน้ายกระดับไทยก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางให้ประเทศเป็นศูนย์รวมของนักเดินทางที่กลุ่มที่เป็นอัลต้าลักชัวรี่ที่มอบมากกว่าความหรูหราแต่จะเพิ่มประสบการณ์ที่มีความหมายได้สัมผัสทั้งกายและใจสอดคล้องกับแคมเปญตลาดของ Hearing is the new luxury สำหรับ Private Luxury Event เป็นผู้จัดกิจกรรมธุรกิจแบบเฉพาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมท ท่องเที่ยวระดับอัลต้าลักชูรี่ที่มีการเชื่อมโยงนักออกแบบการเดินทางกับผู้ซื้อระดับชั้นนำของโลกเข้าไปยังโรงแรมรีสอร์ทไปตามแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นผู้ให้บริการประสบการณ์ระดับพิเศษผ่านงานประชุมการสร้างกิจกรรมเครือข่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมที่ได้รับเชิญโดยเฉพาะก็คือกลุ่มที่ได้เป็นที่เรียกว่า invitation only เท่านั้นและเป็นตลาดกลุ่มที่เรียกว่าซุปเปอร์มหาเศรษฐีจริงๆนะคะสำหรับตลาดนี้ถ้าไทยทำได้ก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศเราด้วยมาที่กลุ่มบริษัทบางจากและบริษัทการบินไทยเขาได้ประกาศร่วมสร้างความสำคัญในอุตสาหกรรมการบินและพลังงานของประเทศเดินหน้าให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานหรือ HEFA SSPKSAF นะคะที่ผลิตครั้งแรกในประเทศไทยโดยกลุ่มบริษัทบางจากเขาได้นำร่องใช้กับเที่ยวบิน TG409 เส้นทางกรุงเทพสิงคโปร์จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ปลายทาง2ทั้ง2องค์กรของไทยก็ได้ร่วมกันสนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการบินและมีการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนเป็น0หรือ Net Zero สำหรับ HEFA SPKSAF ก็คือเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนที่ใช้กับเที่ยวบิน TG409 โดยเป็นการผลิตจากหน่วยผลิตของ HEFA SPKSAF 100% แบบ Stand Alone แห่งแรกของไทยในโรงกลั่นมันบางจากพระโขนงผลิตโดยบริษัทBSGF จำกัดในเครือของบางจากก็ได้เริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านลิตรต่อวันวิธีก็คือนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบผลิตภายใต้ระบบที่ได้การรับรองตามมาตรฐานสากลของ ISCC คอเซียและ ISCC EU นั่นเองคุณชัยวัฒน์ควายวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าขณะนี้อุตสาหกรรมการบินของโลกกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญโดยมีแซฟหรือน้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการช่วยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งมีข้อกำหนดการใช้แซฟเริ่มทยอยบังคับใช้ในหลายประเทศด้วยวิธีการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 80% ตลอดวัฏจักรของชีวิตในการเมื่อเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยักษ์ดั้งเดิมนะคะสำหรับความร่วมมือของกลุ่มบริษัทบางจากกับการบินไทยในการนำมาใช้ในเที่ยวบิน TG409 ครั้งนี้ก็ไม่เพียงแต่เป็นไม่เฉพาะการนำ HEFA SPKSAF ที่ผลิตครั้งแรกมาในเมืองไทยมาใช้กับสายการบินแห่งชาติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมการบินโลคาร์บอนนะคะหรือคาร์บอนต่ำสอดคล้องกับอุตสาหกรรมการบินของโลกคุณชัยวัฒน์ก็ย้ำว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหลายประเทศในฐานะสมาชิกของ World Economic Forum แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีความพร้อมและแนวทางที่แตกต่างกันแต่ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันก็คือ SAF นี่ก็จะเติบโตได้เมื่อเอกชนลงทุนดำเนินไปพร้อมกับทิศทางและนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนในการทำให้ผู้ผลิตเนี่ยมองเห็นความต้องการของตลาดอย่างชัดเจนส่วนผู้ใช้เองก็ต้องมีความมั่นใจในเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาเรื่องของเงื่อนไขการใช้ SAF ซึ่งเป้าหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจนก็จะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถวางแผนไปในทิศทางเดียวกันได้สำหรับประเทศไทยหากมีเป้าหมายและกรอบเวลานำมาใช้ชัดเจนก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งผู้ผลิตและผู้ที่ส่งเสริมการผลิต SAF ในประเทศดังเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งจะเดินหน้าพัฒนาระบบนิเวศของน้ำมันอากาศยานเชื้อชีวภาพที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินต่อไปโดยร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศสนับสนุนการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนนะคะและก็ใช้ทรัพยากรชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของไทยตอบโจทย์ GDP ของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมีการจ้างงานสร้างความยั่งยืนเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานขยายธุรกิจและขยายโอกาสและธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวให้กับประเทศและโลกได้ด้วยมาต่อที่ดร.สุภวรรณตีละรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเปิดเผยว่าขณะนี้ทีเซฟได้ตระหนักถึงการจัดงานไม้และอีเวนต์ต่างๆให้สมบูรณ์แบบต้องมีมาตรฐานเน้นคือเรื่องของความปลอดภัยก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันเหตุไม่คาดฝันทุกรูปแบบไว้เสมอก็ทีเซฟก็ขอรณรงค์ให้ผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบการจัดงานสถานที่จัดและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์ก็ควรจะทำให้มากกว่าการสร้างสรรค์หรือการผลิตเนื้อหาที่น่าประทับใจแต่จะต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานที่ต้องพร้อมรองรับเหตุที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทางทีเซฟก็แนะนำการวางแผนจัดงานไม้อย่างปลอดภัยหรือที่เรียกว่าอีเวนต์เซฟตี้โดย6 เรื่องดังนี้เรื่องที่1ก็คือประเมินความเสี่ยงของสถานที่จัดงานโดยวิเคราะห์จุดที่อาจจะเกิดปัญหาเพื่อเตรียมแผนรับมือและป้องกันเบื้องต้นเช่นจุดเสี่ยงเพลิงไหม้จุดที่ฝูงชนหนาแน่นและจุดที่มีสภาพอากาศในวันจัดงานเรื่องที่2ก็คือควบคุมการเข้าออกอย่างรัดกุมโดยการใช้ระบบยืนยันตัวตนหรือจำกัดจำนวนผู้เข้าต่อรอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้อย่างทั่วถึงลดความเสี่ยงจากผู้ไม่ประสงค์ดีเรื่องที่3ก็คือเตรียมมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินโดยมีการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นแผนการอพยพแผนรับมือภัยพิบัติและเหตุความไม่สงบเรื่องที่4ก็คือตั้งจุดปฐมพยาบาลไม่เพียงแต่จะช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ร่วมงานรู้สึกอุ่นใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ปลอดภัยให้กับงานอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ด้วยเรื่องที่5ก็คือแสดงผังทางออกอย่างชัดเจนติดตั้งแผนผังสถานที่พร้อมระบุเส้นทางเข้าออกให้เข้าใจง่ายลดความสับสนและช่วยให้การอพยพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรื่องที่6ก็คือใช้ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระบบสื่อสารออนไลน์อาจจะใช้ไม่ได้หรือไม่เสถียรเพราะฉะนั้นก็ควรจะเลือกระบบการสื่อสารแบบออฟไลน์เช่นวิทยุสื่อสารก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทีมจัดอีเวนต์ควรจะเตรียมไว้และเลือกใช้ได้เพื่อความปลอดภัยนี่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะสำหรับมาตรการเรื่องของเซฟตี้อีเวนต์เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นไมค์หรืองานต่างๆก็ตามนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แล้วช่วงที่2นะคะจะเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเราจะชวนไปเช็คอินเที่ยวทริปดีๆสำหรับกรีนซีซั่นที่เขาใหญ่กับชุมชนบ้านกลางและคลองเพลนนะคะเขามีกิจกรรมมาชวนไปเที่ยวแบบโลคาร์บอนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพปลูกผักที่ช่วยลดไขมันได้และข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
0: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รู้ เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์ The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อปคิงพาวเวอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงหน้าฝนเขียวขจีช่วงนี้ทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือในพื้นที่ที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างๆโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมานะคะเขาก็ชวนให้ลองปักหมุดไปเขาใหญ่ในช่วงหน้าฝนกันเย็นฉ่ำเขียวขจีเดินทางสะดวกเพราะตอนนี้มอเตอร์เวย์เนี่ยเปิดทดลองวิ่งแล้วและในเดือนสิงหาคมนี้เขาจะเปิดทดลองให้วิ่งได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยเข้าถึงเขาใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นชาวเขาใหญ่เองเขาก็ปักหมุดชวนไปพักผ่อนแบบฮิวกายฮิวใจใกล้ชิดธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในวิถีชุมชนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะปรางกับบ้านคลองเพลนที่เป็นโอท็อปของเขาใหญ่สำหรับพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ก็เป็นอีกหมุดหมายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการเรียนรู้วิถีชีวิตริมลำตะคองและก็เสน่ห์ของเขาใหญ่ที่ผสมผสานที่เปลี่ยนไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมความอบอุ่นจากผู้คนรุ่นสู่รุ่นในช่วงตลอดครึ่งปีหลังนี้เขามีแนะนำกิจกรรมไฮไลท์รอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะมี2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกชวนไปเล่นน้ำลำตะคองนะคะไปสัมผัสน้ำใสๆสะอาดๆอันนี้ก็จะเป็นลำธารน้ำเล็กๆนะคะไม่ได้ลึกมากและสามารถที่จะไปตั้งแคมป์หรือว่าตั้งโต๊ะรับประทานกับจิบชากาแฟได้ในกลางลำน้ำนี้เลยนะคะเป็นคลองเล็กๆอยู่ที่บ้านคลองเพลนตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบริเวณนี้ก็จะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า100ปีตั้งอยู่ในรอยต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้คนเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองอุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของป่าน้ำและผืนดินก็ค่อยๆพัฒนาเป็นชุมชนเกษตรกรรมจนกระทั่งปัจจุบันมากลายมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนและก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตกับธรรมชาติไว้ได้อย่างลงตัวแล้วก็ต้อนเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมที่2ชวนไปปั่นจักรยานชมวิถีชุมชนรอบเขาใหญ่นะคะก็ไปรับลมเย็นๆแวะไหว้พระทำบุญที่วัดและไปชมทิวทัศน์ของเขาลูกช้างเขามีโปรแกรมดีท็อกปอดกอดเขาใหญ่ด้วยนะคะราคาอยู่ที่950บาทต่อ3ชั่วโมงเขาก็จะมีไกด์พาเที่ยวพร้อมกับมีจักรยานให้ปั่นฟรีชวนนักท่องเที่ยวสายสโลไลฟ์ออกไปปั่นรับโอโซนบริสุทธิ์ตามเส้นทางติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปเที่ยวกับคนท้องถิ่นแบบโลคาร์บอนก็เส้นทางการปั่นก็คือปั่นลัดเลาะไปชมวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นแวะไปกราบหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปั้นโบราณอายุกว่า100ปีที่วัดท่ามะปรางนะคะและก็ชวนไปเข้าสวนผลไม้ปลอดสารไปชมแปลงออร์แกนิกแล้วก็ลองไปชิมทุเรียนปากช่องแท้ๆจากต้นได้หรือจะไปร่วมเวิร์กช็อปแบบฮิวใจไปทำโปสการ์ดจากวัสดุธรรมชาติบริเวณริมน้ำรำตะคองไปทำกิจกรรมรักโลกที่ทำในลักษณะของเรียกว่าวอลันเทียร์ทัวริซึมนั่นเองนะคะแล้วก็ไปทำโป่งเทียมก็ได้ไปยิงกระสุนเมล็ดมะค่าโมงก็ได้หรือจะไปติดตั้งบ้านนกที่ TAT Eco Park ก็ได้นักท่องเที่ยวที่จะร่วมโปรแกรมถ้าสนใจร่องเรือคายักหรือทำเวิร์กช็อปเนี่ยทางชุมชนเขาแนะนำให้โทรสำรองคิวไว้ล่วงหน้ากับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะปรางคลองเพลนนะคะเพื่อที่จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเมื่อไปถึงก็สามารถทำกิจกรรมได้เลยส่วนในเรื่องของสุขภาพมาดูว่าหกผักลดคอเลสเตอรอลและช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ดีผักใกล้บ้านใกล้ตัวเรานี่เองนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นวงการแพทย์นำเสนอมาเลยนะคะว่าหกผักนี้ช่วยในเรื่องของโรคหัวใจและภาวะไขมันในเลือดสูงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและมีความกังวลเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีไฟเบอร์และก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างหลอดเลือดให้แข็งแรงก็สามารถที่จะเลือกรับประทานได้สลับกันรับประทานในแต่ละช่วงก็ได้นะคะประกอบไปด้วย1กระเจี๊ยบเขียวช่วยลดการดูดซึมของไขมันและคอเลสเตอรอลตัวที่2ก็คืออะโวคาโดมีวิตามินกับแร่ธาตุที่จะช่วยลดไขมันชนิดที่ไม่ดีหรื ือ LDL ในหลอดเลือดแล้วก็ทำให้คอเลสเตอรอลเลวเนี่ยลดน้อยลงไปได้ตัวที่3ก็คือต้นทานตะวันอ่อนที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์สามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหรือไขมันไม่ดีได้นะคะตัวที่4ก็คือพริกหวานช่วยในการเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ก็จะไปลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ด้วยตัวที่5ก็คือขึ้นช่ายฝรั่งนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดกับร่างกายและช่วยลดระดับน้ำตาลชนิดไตรกลีเซอไรด์ลงได้อีกด้วยปิดท้ายตัวที่6ก็คือต้นหอมมีสรรพคุณที่ดีต่อหัวใจป้องกันไขมันไม่ให้ไปเกาะตามหนังหลอดเลือดและก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจของแต่ละคนด้วยนี้เราสลับกันรับประทานก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นอาหารในชีวิตประจำวันที่รับประทานได้ง่ายและก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยมาต่อในช่วงข่าวท้ายชั่วโมงกันบ้างนะคะข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยก็เปิดเผยว่าได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารราชการด้านการท่องเที่ยวภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชดำรัสปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็มีนั่นก็คือมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติให้แยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและก็ตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมาแต่ขั้นตอนก็จะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างขององค์กรและระบบราชการรวมไปถึงการยกระดับงานท่องเที่ยวกับงานบริการของประเทศให้โดดเด่นและก็จะเพิ่มความคล่องตัวสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในที่ประชุมนี้คุณสุภจีก็ได้มีมติก็ได้รับทราบถึงมติของครม.ในเรื่องของการเร่งให้เดินหน้าทำร่างพระราชบัญญัติปรับกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะภายใต้โครงสร้างใหม่ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะปรับใหม่เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแยกกระทรวงกีฬาออกไปตามภารกิจที่จะมีการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปลายปี2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มประกาศใช้โครงสร้างใหม่ไปด้วยกันนะคะก็รอดูเพราะว่ารัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีที่ดูแลรับผิดชอบเมื่อแยกกระทรวงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคุณสาบิดาไทยเศรษฐ์ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวส่วนปัจจุบันคือคุณสุรศักดิ์เจริญพันธ์วรกุลนะคะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬากระทรวงเดียวนะคะนี่ก็ดูส่วนโครงสร้างอื่นๆก็ยังต้องมีความสิ่งที่น่าจับตาก็คือเรื่องการปรับโครงสร้างระดับการทำงานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้งหมด76จังหวัดนะคะทั่วประเทศแล้วก็ยังมีเรื่องของภารกิจใหม่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะคะมาอีกข่าวมาดูข่าวที่ทางด้านบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือ AWC ก็ได้ประกาศความร่วมมือพัฒนาโครงการแลนด์มาร์คแห่งใหม่คือเอเชียทิก The Riverfront Destination เขาปรับใหม่เป็น World First Sustainable Cross River Dream Cable Car นะคะเขาจะมีการทำเมกะโปรเจกต์เป็นเคเบิลคาร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของโลกโดยใช้เงินทุนประมาณ 2,000 ล้านเขาจะใช้เคเบิลคาร์รักโลกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครแห่งแรกที่มีการรับรองมาตรฐานระดับโลกโดยได้ทำร่วมได้ทำเพื่อที่จะเชื่อมกับอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการโมนาแบงคอกอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์อิมเมอร์ซีฟของโลกนะคะก็มีต้นแบบมาจากโมนามิวเซียมออฟโอนิวอาร์ตที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยเราก็จะได้เห็นในปี2570ว่ากระเช้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของสองโครงการนี้จะหน้าตาเป็นยังไงและจะเป็นตัวเร่งและผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่เรื่องของจุดเปลี่ยนการเป็นเมืองมหานครแห่งการท่องเที่ยวโลกด้วยแมนเมดแนวใหม่แล้ว AWC ก็ยังได้กู้เงินสินเชื่ออย่างยั่งยืนจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB เนี่ยประมาณ 4,500 ล้านมาทำโครงการต่อเนื่องนั่นก็คือเวิ้งมหานครเวิ้งนครเกษมกับทางด้านของไชน่าทาวน์หรือเยาวราชด้วยนะคะก็รอดูว่าในส่วนโครงการที่2เนี่ยจะเสร็จในปี2572ก็จะพลิกโฉมโซนการท่องเที่ยวในย่านนั้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มารอดูกันสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันที่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 ในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยในออนไลน์ Facebook ของเพนลุงยายสามเสนและในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่าในเพจ Facebookต่างๆของรวยด้วยเขา 97.0 แล้วก็เตรียมตัวฟังข้อมูลต่อเนื่องได้เลยนะคะในวันอาทิตย์เราจะมีข้อมูลมาสนับสนุนต่อเนื่องสำหรับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
0: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งไยสามเสน สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มีได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะส่งเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานด้วยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างมิรู้ลืมเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: และนะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วและแต่ถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสานพระปณิธานความพอเพียงเปิดจาร์ตเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิริยกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการคล้องจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสานพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของพระศกนิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง ดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินจนมาเป็นอำเภอศรีนครินในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2 ประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวราลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2 ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรม

0: การขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีรถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายส ซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

0: ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนักข่าวไกลสีสวทตรังรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทั้งนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง SEA Games 2025ทำเวลาไป4นาที

0: 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาร์เพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป3-1เซต 25-15 25-19 17-25 และ25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา3-1เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาวิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ้
1: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9MCOT HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมระหว่างวันที่16-17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาด เทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เดือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้ไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงาม เอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: Car for Life
0: โดยผู้ค้ำบอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life ทาง97 FM แห่งนี้นะครับ Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97นะครับก็เป็นประจำทุกวันเสาร์ทุกบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะครับก็หลังข่าวภาคเที่ยงของสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์ก็อยู่กับผมอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชและอาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์ก็เยอะพอสมควรนะพี่ต้น
3: ดูเดือด
2: พี่ต้นก็มีโอกาสได้ไปทดสอบรถใหม่ด้วยรุ่นใหม่ที่ขายดีด้วยตอนนี้พี่ต้นก็คือยอดส่งมอบนี้ก็พอสมควรและเพิ่งส่งมอบไปเมื่อไม่นานมานี้พี่ต้นเล่าให้ฟังหน่อยไปทดสอบมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ครับผมว่าถ้าใช้คําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยผมว่าผิดนะคําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าการคาดไม่ถึงการตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าคำว่าเซอร์ไพรส์นะแต่ผมใช้คำว่าเกินคำบรรยายภาษาไทยนะฮะเราคนไทยเนี่ยใช้คำว่าเกินคำบรรยายเลยแปลว่าอะไรคำว่าเกินคำบรรยายเนี่ยเรามองไปที่รถไฟฟ้าก่อนดับแรกนะ
2: เดี๋ยวพี่ต้นเรายังไม่บอกรุ่นเลยที่กำลังพูดถึงเนี่ยก็คือ
3: ก็ยังไม่เฉลยไงก็ยังไม่เฉลยไงผมกำลังให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะฮะนึกตามไปถึงว่าถ้ามองรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับจีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตส่งออกอยู่แล้วแล้วก็มาตั้งโรงงานการลงทุนที่ไทยเมื่อครั้งก่อนที่BOI เนาะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยชื่อเต็มเขานะ BOI เนี่ยก็บอกว่าวันนี้ทั้งโรงงานทุกโรงงานเนี่ยลงมาทั้งหมดเนี่ย 135,000 กว่าล้านบาทเราก็โอ้โหแต่ความเป็นจริงเนี่ยเพิ่งจะ 10% ของญี่ปุ่นลงเองเห็นมั้ย
2: ครับ
3: เข้าแสนล้านอันนู้นก็โอ้โหเป็นล้านๆแล้วแต่ทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าจีนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยเขาแยกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่ม performance เลยกลุ่ม performance แน่นอนครับก็ต้องเป็นรถยุโรปแล้วก็อย่างเจ้าหลักก็คือ Tesla BMW Mercedes-Benz เนี่ยเขามีไฟฟ้าหลักอยู่แล้วกลุ่มพวกเนี้ย 5-600 แรงม้าแล้วกลุ่มพวกเนี้ยสวยสปอร์ตคันนึง5เมตรอยู่แล้วนะครับนั้นกลุ่มเนี้ยมัน performance มันดีมากราคาก็จะสูงมากอยู่แล้วนะครับซึ่งขายในประเทศไทยหรือว่าขายในโลกเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ใครที่มีครอบครองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ต่างจากพวก Ferrari Lamborghini เลยนะครับครั้งก่อนที่ผมบอกว่า iM6 เนี่ย iM6 เนี่ยโอ้โห800ม้าในราคาร้านกลางๆอ่ะใช่ไหมเราก็สัมผัสได้ลักษณะของว่าจีนเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีไปขนาดนั้นอันนั้นกลุ่มแรกนะกลุ่มที่2ก็คือรถไฟฟ้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ MG BYD นะครับ GWM นะฮะแล้วก็มี Elon บ้างอะไรบ้างนะครับ Chery นะครับเจคู่โอ้โหอันนี้เยอะแยะในกลุ่มตลาดล่างเลยล่ะตลาดกลางๆล่างๆนี้แหละกลุ่มก็ 500,000 600,000 800,000 นะครับกลุ่มนี้ก็ทำประชาสัมพันธ์โฆษณากันมากพอสมควรเรามองเห็นอยู่แล้วนะครับยอดจดทะเบียนเยอะสุดก็เป็น NG4 วันนี้ NG Urban ใหม่ใช่ไหมก็ออกแบบมาให้เป็นน้องเล็กราคา 500,000 กว่าบาทไว้สำหรับผู้หญิงไว้สำหรับแม่บ้านใช้ธุรกิจปรับปังอยู่ในเมืองนะต่างจังหวัดก็วิ่งได้นะครับแบตเตอรี่ก็400บวกลบใช้คำนี้แต่ทีเนี้ยคำที่ผมเฉลยก็คือตัว Mazda 6e เราเองเนี่ยเราก็คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงว่า Mazda ใครญี่ปุ่นน่ะจะลงมาเล่นในตลาดรถไฟฟ้าเต็มตัวนะครับก่อนหน้า Mazda มาเล่นเนี่ยเรามองเห็น Honda EN1 เนี่ยก็1199แล้วพอมา EN2 เนี่ยเมดินจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับก็ไป 1,400,000 เลยนะครับแล้วก็ของ Toyota เองนะครับ B4Z เนี่ยก็นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยภาษีใหม่เดิมอ่ะ 1,800,000 บาทภาษีใหม่ก็ 1,500,000 บาทหายไป 300,000
2: ครับ
3: นะครับของตัว Nissan เองเนี่ยก็มี Nissan Leaf เคยขาย 2,400,000 ลงมาเหลือ1.8 ล้านแล้วตอนหลังลงมาเหลือ1.2 ล้านแล้ววันนี้นิสสันลีฟก็ยังไม่ได้เดินต่อคือหายไปเลยคือมันหมดรุ่นนี่แหละมันหมดโมเดลไปแล้วนั่นคือรถญี่ปุ่นในโมเดลยี่ห้อนั้นๆน่ะก็จะมีแตะแค่บางรุ่นแต่วันดีคืนดีเนี่ยมาสด้านะฮะมีโรงงานในโลกเนี่ยหลายโรงงานนะครับก็หนึ่งในโรงงานทั้งหมดก็คือมี AT ตัว Alliance อยู่ในเมืองไทยนั่นคือระยองระยองก็ผลิตรถสันดาปก็มี CX2 CX3 CX มาสด้า2มาสด้า3 CX30 นะครับส่วน CX5 กับ CX8 นั้นนำเข้าจากมาเลเซียแต่วันดีคืนดีเนี่ยมาสด้าเอามาคันหนึ่งเรียกว่ามาสด้า 6E นั้น 6E นะฮะในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยเอามาแล้วก็เปิดให้จองแล้วก็เปิดราคา1199กับ1169
2: ครับ
3: ใช่ไหมอาจารย์ปุ๊กก็ไปดูอาจารย์ปุ๊กก็หูสีไอ้บอลบอลน้ำตาลน้ำตาลอ่ะสีต้องแดงอ่ะสีคอปเปอร์อาจารย์ปุ๊กบอกโอ้โหมันสวยจริงๆใช่ไหมอาจารย์ปุ๊กเปิดฝากระโปรงหน้ามาเฮ้ยหลุมมันเริ่มเทิมเลยเอ้าแล้วมอเตอร์อินเวอร์เตอร์มันไปไหนกันหมดล่ะมันหายไปไหนหมดล่ะใช่ไหมพอเปิดฝากระโปรงหลังไอ้แบนเรียบเลยนะฮะพับเบาะหลังได้ก็แบนเรียบเลยนั่นแปลว่าคันนี้มันต้องมีอะไรดีอยู่ข้างล่างซึ่งเดี๋ยวคิวถัดไปเนี่ยเราต้องเอารถมายกทำส่องใต้ท้องเอ็กซเรย์ของเราแต่พอเราได้เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็วันก่อนเนี่ยไปทดสอบรถเนี่ยวันนี้วันเสาร์เนาะผมก็มีโอกาสได้เจอกับประธานเลยประธานมาสด้าไทยแลนด์เลยกลับมาโอบกอดกันจับไม้จับมือกันคือแบบคิดถึงกันนะไม่ได้เจอกันมานานนะครับแต่ก่อนกันจิบกาแฟกันบ่อยในรายการวิทยุผมใช้ว่ากาแฟนะอย่าไปเปลี่ยนเป็นโซดานะก็บอกว่าเฮ้ยผมเรียกว่าพิธีเนี่ยเห็นส่งมอบไปตั้ง500 กว่าคันแล้วแล้วไปทำยังไงเนี่ยยอดจอง 3,000 คันเนี่ยทำยังไงจะส่งมอบหมดเนี่ยเขาบอกโหอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของ Mazda เพิ่งจะผลิตพวงมาลัยขวาครั้งแรกในโลกโอ้ผมเนี่ยประชุมต่างประเทศตลอดเวลาประชุมมาเนี่ยผมต้องไปดีเลย์ออสเตรเลียดีเลย์อังกฤษคนอังกฤษกับคนออสเตรเลียเนี่ยมันรถMazda 6Eเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันแต่จอดที่ประเทศไทยแล้วเอาลงหมดเลยไม่ต้องไปต่อนั้นรถเนี่ยพอมา500 คันเนี่ยส่งมอบแล้วลูกค้าได้รับแล้วอยู่ในชูรูมครบแล้วแล้วก็มีรถทดลองขับสำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็มีรถที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้สื่อได้ขับเมื่อวาน7-8 คันนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งนี่ผมมองว่าอ้าวแล้วที่เหลือคุณทีบอกว่าพี่ทีบอกว่ารถที่จองทั้งหมดอ่ะ4,000 คันแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยเวลาจองรถเนี่ยไม่ชอบรอนาน
2: ครับ
3: วันที่วางเงินจองกันเนี่ยนะมีจองสิทธิ์เปล่าตอนนั้นด้วยนะตอนที่จองกันเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนมีนาถูกไหมกับเดือนเมษาปลายมีนาเมษาในงานมอเตอร์โชว์ที่เราเดินด้วยกันมาวันเนี้ยกลางเดือนกรกฎาคมรอกัน3-4 เดือนนี่รอกัน3-4 เดือนถึงปรากฏว่าคนที่เปลี่ยนใจไม่รอหรืออาจจะเป็นค่ายอื่นหรือแบบไม่รับรถเนี่ยนะก็มีอยู่ประมาณ 1,000 คน 1,000 คันรถตอนนี้พร้อมส่งมอบก็คือพร้อมส่งมอบไปแล้ว500สิ้นเดือนนี้เรืออีกลำหนึ่งก็จะเข้ามาอีก 1,000 รวมเป็น 1,500 นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเข้ามาอีก 2,500 นั้น 2,500 เนี่ยก็รวมทั้งหมดจะพร้อมส่งมอบได้แล้ว 3,000 คันพอ 3,000 คันเราก็โอ้โหมัน 3,000 ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเปิดประตูมานี่นะเราได้ขับมานี่นะออฟฟิศ Mazda เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่เอกมัยนะครับผมเนี่ยลงทะเบียนไปกับอาจารย์ปุ๊กพอดีอาจารย์ปุ๊กติดภารกิจด่วนผมเลยบินเดี่ยวคนเดียวเลยทีนี้ทานคงทานข้าวคนเดียวหมดเลย
4: ครับก็เสียดาย
3: ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีนี้พี่อุทัยเรืองศักดิ์เนี่ยเขาเป็นผอ.สื่อสารผมก็กวาดมือเลยพี่ไทยมานั่งคู่กับผมหน่อยมันจะได้ไม่เหงาไม่งั้นคนอื่นเขา2-3 คนอะไรเงี้ยพี่ไทยก็มาก็แปลว่าผู้บริหารมาสด้ามานั่งอยู่ผมก็ได้คุยเรื่องโปรดักต์เป็นแบบไหนยังไงนี่ผมก็จะเล่าให้ฟังต่อว่าทีเนี้ยเอาเรื่องผลิตภัณฑ์ก่อนว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรในราคา1199เนี่ยราคาเนี่ยมันไปเทียบแบบ Tesla ไม่ได้ที่เอ่ยเมื่อกี้นะนะครับในความเป็น performance เนี่ยเทียบรถยุโรปเนี่ยราคาเนี่ย Mazda ถูกกว่าแต่ performance ไม่ต่างจากรถยุโรปที่เป็นไฟฟ้าเลยi30 i40 ของ BMW เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดา EQS ของ Mercedes-Benz คันเนี้ยเทียบเท่ากับมาตรฐานยุโรปเลยแล้วก็เทียบกับรถจีนทั่วไปโอ้โหคันนี้ดีกว่าเยอะคำนี้เลยนะดีกว่าเยอะอย่างที่บอกเปิดหน้าเปิดหลังไม่เจออะไรนี่นะแล้วรถเนี่ยมันยาว5 เมตรโอ้โห5 เมตรนี่น้องๆแรปเตอร์นะอาจารย์ปุ๊ก
4: ครับ
3: รถแรปเตอร์นี่นะกับรถตู้หน้ายาวรุ่นใหม่เนี่ย5 เมตร 40 เซนเสมอกันถ้าจอดในช่องเนี่ยคันเนี่ย5 เมตรก็ห่างกัน40 เซนก็ฟุตหนึ่งก็ถือว่ายาวมากนะรถทั่วไปเนี่ย4 เมตรแต่คันนี้5 เมตรเลยนะ5 เมตรแล้วล้อเนี่ยถ่าง2.80 เมตรกว่าเซน2.90 เมตร ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยเท่ากับ Ford Ranger เราที่เรากำลังทำคู่แข่งอยู่นะอาจารย์
4: ครับ
3: มันแปลว่าอะไรนั่งเบาะหลังโอ้โหขายันเลยอ่ะก็ขนาดแท็กซี่ว่าใหญ่ๆ Limousine Camry Accord ใหญ่กว่านั่งหลังอ่ะเมื่อมันใหญ่กว่ามันทางกว่าโอ้โหแล้วมันก็แบนแล้วมันก็สวยเปิดฝาท้ายกระจกยกขึ้นทั้งแผ่นเปิดประตูเฟรมเลสก็คือไร้ขอบกระจกไร้ขอบมันก็มีความหนาของกระจกมันกระจกที่เก็บเสียงพอเข้ามานี่นะกดรถเนี่ยไม่มีผู้สตาร์ทคุณยายอยู่กับเราเดินมาเนี่ยปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาในตรงประตูเปิดได้ไหมพอเราเปิดเราเข้ามานั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเงียบสงัดปุ๊บเนี่ยพอเราก็แตะเบรกปุ๊บเครื่องออนระบบเลยเห็นไห
4: ม
3: แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยรวมไว้อยู่ในจอตรงกลางหมดเหมือนกับที่คุยกับพี่ก๊อตน่ะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บปรับเบาะรู้แล้วไฟฟ้าเขาอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเหมือนกันในโลกอ่ะแต่กระจกไฟฟ้าปรับตรงไหนเนี่ยกระจกข้างพี่อุทัยก็แตะหน้าจอนี่ไงอ๋อเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็ซิงคันนี้เป็นรถที่พี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันดูดบลูทูธมือถือเราเลยนะ
2: ไม่ต้องมากดเชื่อมต่อใช่ไหม
3: ถ้าเราเปิดบลูทูธครั้งแรกมันจะขึ้นเลยของเราตั้งชื่อผมว่าจีรศักดิ์ปุ๊บก็ขึ้นเลยแตะตึ้งจับคู่ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งใช้คำว่าวินาทีก็โหคุณรุ่นใหม่นี่เหมาะมากเลยเด็กๆรุ่นใหม่นี่ไอโฟน15 16 17เสร็จเลยนะครับคันนี้พอมาขับคันนี้นะนะครับแล้วมาขับจอเนี่ยคมชัดเหมือน iPad เนี่ยไอจอ14 15นิ้วมีจุดเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้อ่านสคริปต์แต่ก็รู้ว่ามันมาตรฐานแล้วมันก็ดีเครื่องเสียงก็บอก Sony 16 17ตัวอะไรเนี่ยเราก็เปิดเสียงไม่ได้เพราะเสียงมันจะเข้าใน YouTube พอเดี๋ยวส่งเสียงให้พี่ก็มาตัดต่อเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ
4: ์ครับ
3: ใช่มั้ยแล้วผมมาดูรอบคันปุ๊บโอ้โหล้อขอบ19ยาง245 45ผมก็คิดตะหงิดตะหงิดในใจแล้วว่าผมขับไอ้เจ้า Sirion 6เนี่ยสิงโตทะเล6เนี่ยจากสภาวะการคอสมอในแบงคอกไปเบนจิงเนี่ยปักกิ่งเนี่ยโอ้โหยางไม่มียางอะไหล่ไงแล้วคนจีนก็คิดเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะไอโรงงานเนี่ยไม่มียางอะไหล่เพราะไม่มียางอะไหล่มีชุดปะแล้วแก้มยางขนาดซีรีส์45อาจารย์ปุ๊กคิดว่ามันจะโล่แล้วมันจะแตก
4: คร
3: ับ แตกก็ถึงผมได้ใช้สิทธิ์ได้ไงก่อนถึงเมืองจีน20กิโลไงแตกเลยนะฮะรถไป13ใครมียางอะไหล่เส้นเดียวเนี่ยก็ต้องใช้ยางอะไหล่เส้นนั้นอันนี้เดี๋ยวเราให้ฟังตอนขึ้นบนเขาใหญ่ทีนี้พอเราได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยอินโฟเมชันทุกอย่างมันอยู่ในหน้าจอเนี่ยไอ้พวกแอร์หนาวซาวก็คือเดี๋ยวเป็นเรื่องปกติอัตราการเร่งเนี่ยมันดีแบบรถไฟฟ้าทั่วไปแต่ผมชมในเรื่องของการจัดการเรื่องของบริหารพลังงานได้ดีเขาเนี่ยเคลมว่า650วิ่งได้ไกลไอ้มาตรฐาน NCDC เขาเนี่ยผมว่าเฉยๆเพราะเราก็ยังสื่อสารว่าไอ้เลขอย่างเป็นเลขเคลมใช่รถก็ยังใช้เลขเคลมแต่ความจริงเนี่ยเปิดแอร์ก็หายไปร้อยแล้วใช่ไหมก็เหลือ550แล้วเราก็ต้องส่งสำรองไว้อีกอย่างน้อยอีก100นึง550ลบอีก100นึงก็เหลือ400ถูกมั้ย450โดยประมาณปรากฏว่า450มันวิ่งได้จริงจังปุ๊บ
4: ครับ
3: ผมก็ออกมาเลยออกจากเอกมัยขึ้นทางด่วนมาหลังบ้านผมเนี่ยรามอินทราวิ่งองคลักษ์ไปนครนายกไปจิบกาแฟเอ๊ะมันยุบไปนิดเดียวแบตมันยุบไป 2-3% เองก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ไปต่อพอไปต่อเสร็จก็ไปทานมื้อเที่ยงที่โรงแรมก่อนขึ้นเขาใหญ่ปราจีนบุรีฝั่งทางเนินหอมอันนี้เขาเรียกว่าบ้านเนินหอมแต่ลิ้วกว่าก็เข้าบ้านผมแล้วใจจูจังหวัดปราจีนบุรีถ้าลิ้วซ้ายก็ขึ้นเขาใหญ
4: ่
3: ใช่ไหมพอขึ้นมาเอ๊ะมันก็ไม่ยุบนี่มันวิ่งมา130 140กิโลแล้วนะจากเอกมัยอ่ะจาก BTS เอกมัยเอาง่ายๆนะครับมันก็ไม่ยุบมันก็บริหารแบตดีนะแล้วก็ขับสปีดปกติเลยนะ120บวกลบใช้คำนี้ไม่ได้แบบจะไปทะลึ่งตึงตังขับ167แต่คันนี้มันล็อกสปีดไว้ที่175แล้วแบตจะเป็นแบตรุ่นใหม่นะครับก็คือเร็วนี่แหละแต่เราก็ไม่ได้หลงเสน่ห์ความเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับพอเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นเจนหนักๆเลยนะฮะมันก็มีโหมดที่เรียกว่าเป็น normal มี sport นะฮะแล้วก็มี individual อันนี้ก็จะเจนเหมือนยกเร่งก็จะหน่วงหน่อยเร่งหน่อยผมก็ขึ้นไปบนเขาใหญ่พอขึ้นใจค่าธรรมเนียมเขาใหญ่นะครับผมเพิ่งเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่เนี่ยค่าผ่านทางขึ้นอุทยานแต่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นอุทยานที่มีค่าใช้จ่ายอย่าเรียกว่าแพงเลยเก็บเยอะสุดต่างชาติเก็บ400บาทถ้าเกิดต่างชาติเป็นเด็กเนี่ยก็เก็บ200บาทแต่เขาใช้เลขไทยผมรู้อยู่แล้วล่ะอันนี้กล่าวเสริมนิดนึงว่าทำไมต้องเก็บแบบนั้นเนื่องจากฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ภาษีเสียภาษีแบบคนไทยเขาไม่ได้มาเสียแบบคนไทยเขาไม่ได้โดนหักหน้าที่จ่ายเหมือนพี่ก๊อตเหมือนจันปุ๊ก 3% แบบคนไทยถูกไหม
4: ครับ
3: เราเสียภาษีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เคยมีครั้งนึงเหมือนกับเป็นคนมาเลเซียหน้าตาเหมือนคนไทยพอคนไทยมาซื้อบัตรปุ๊บก็ซื้อในราคาของคนไทยเช่น50บาทพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็พอเอิญไปพูดภาษาอังกฤษเนี่ยพูดภาษาอังกฤษปุ๊บเจ้าที่เขาก็เห็นปุ๊บเขาก็ได้ยินมาเขาก็บอกอ้าว อันนี้ขอดูบัตรบัตรคนไทยหมดเลย5คนพอดูบัตรอ้าวแล้วต่างชาติแล้วทำไมพี่เสียซื้อแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะหน้าตามค่ะโอ้ไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องไปเสียค่าเพิ่มนะคะต้องไปซื้อเพิ่มอันนี้เลยแต่อันเนี้ย50 บาทเนี่ยก็จ่ายเพิ่มเท่านี้เขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับไม่ได้ค่ะโอ้โหเขายืนยันอันนี้ไม่ใช่เคสนี้นะเคสก่อนนี้เล่าให้ฟังเข
2: ค
3: าร
2: ั
3: ก็
2: บ
3: บอกว่าเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเสียภาษีมาตลอดชีวิตนะคะแต่เขาเพิ่งมาเนี่ยเขาอยู่3 วัน 7 วันเนี่ยวีซ่าได้1 เดือนเนี่ยเขาไม่เคยเสียภาษีให้กับคนไทยเลยนะคะดังนั้นเขาต้องเสียในอัตราของต่างชาติโอ้เจ้าที่ป่าไม้เล่าให้ฟังนี่ผมขนลุกเลยนะเออแต่อันนั้นเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนอุทยานแห่งชาติถ้ำที่เป็นเกล็ดอะถ้ำอะไรสักอย่างนึงอะครับ
4: ครับ
3: จำนึกไม่ออกแหละจำไม่ได้อันนี้เล่าให้ฟังพอเข้าไปเขตอุทยานปุ๊บก็ธรรมดาทีนี้ก็มีรอยช้างมีลิงมีอะไรแต่มันมีอยู่โค้งหนึ่งทางก็จะแคบมันก็มีโค้งซ้ายโค้งขวาไปปกติผมก็ใส่โค้งไปด้วยความสปีดปกติมีมอไซค์ฝรั่งสวนมาแบบล้นขอบอะไรผมก็ดึงกลับคือถ้าเกิดไม่ดึงเนี่ยนะไม่ดึงกลับมันก็จะถลายไปชนกันใช่ไหมแล้วทางออกกันไหนเขานำหน้าเขาบอกโอ้ยังดีพี่ต้นครั้งก่อนมาเนี่ยฝนตกแล้วมันลื่นรถเนี่ยสไลด์ล้มตั้งแต่ตรงนู้นเลยแล้วก็มาหาผมก็แอบซ้ายเกี่ยวรถผมไปนิดเดียวเองแต่เขาไม่โดนนั่นก็แปลว่าการใช้รถใช้ถนนนะบนทางสูงชันอะไรแบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังแต่สิ่งที่ผมกำลังโยกซ้ายออกมาเนี่ยล้อหลังเนี่ยมันไปเหมือนโค้งซ้ายมันเบียดฟุตบาทแต่มันไม่ใช่ฟุตบาทมันเป็นหลุม
2: ครับ
3: หลังซ้ายหลังซ้ายเป็นหลุมก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ไปก็ไม่ได้คิดอะไรไปดูหน้าจออ่าหมายแล้วไฟเตือนแล้วผมบอกพี่ไทยยางรั่วแล้วผมวิ่งไปฟืดฟืดปุ๊บสองกิโลก็วอลบอกแล้วอ่าเบิร์ดศูนย์ศูนย์คัน07ตามหลังมาเนี่ยยางด้านหน้าหลังซ้ายโอเคได้จอดเลยครับรถเซอร์วิสอยู่ข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนยางก็มาก็เปลี่ยนยางเดี๋ยววอร์มาอีกแล้วตึกตึกโดนอีกคันหนึ่งแล้วไม่ได้บอกว่าผมประมาทไม่ได้บอกว่าอีกคันหนึ่งประมาทสีแดงเหมือนกันด้วยโดนหลังซ้ายเหมือนกันด้วยยางที่เป็นซีรีส์บาง45เนี่ยมันจะโดนฝั่งในไม่ใช่โดนฝั่งนอกนะครับฝั่งนอกเนี่ยเราชิดฟุตบาทเนี่ยเราระมัดระวังได้แต่ฝั่งในเนี่ยเวลาล้อมันลงไปด้านซ้ายแล้วมันตวัดขึ้นมาคือมันเป็นโค้งเหมือนตกหลุมธรรมดาเนี่ยน้ำหนักรถเนี่ย2 ตันรถไฟฟ้าแต่ละคันเนี่ย2 ตันทั้งนั้นถึงแม้เปิดฝากระโปรงหน้าไม่มีแต่โครงสร้างกับแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องรถเนี่ยเฉพาะแบตอย่างเดียวก็500 กิโลกรัมบวกกระตุกแล้วก็2 ตันแต่น้ำหนักยางเนี่ยไม่ได้บอกบาลานซ์นะเขาออกแบบมาให้เป็นสปอร์ตอยู่แล้วนั้นการที่ลักษณะไม่มียางอะไรเนี่ยแต่เอากันให้เขารู้แล้วก็ต้องเตรียมทั้งวงมาก็สลับเปลี่ยนแป๊บนึงก็ไปต่อใช่ไหมแล้วพอช่วงระหว่างเบรกเนี่ยทางทีมเทคนิคก็มาเสียบปลั๊กป้อนข้อมูลแล้วก็ตั้งเรื่องของลมยางใหม่เขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่จุ๊บยางอ่ะเรียกว่าผิดยางเนี่ยเขาตั้งก็วิ่งแต่ปกติก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่กำลังบอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือในความยาว5 เมตรเนี่ยผู้ชายขับอย่างผมเนี่ยก็ยังโดนเลยเพื่อนขับเนี่ยก็คือ7 คันโดน2 คันอ่ะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ลักษณะของการขึ้นตึกลงตึกไม่ว่าจะเป็นขึ้นตึกมาบนคลองผมไม่รู้ว่ามันคลองไม่ได้ไปหลายสิบปีแล้วแต่ก็นานมันคือมันขึ้นยากเนี่ยวงซ้ายเนี่ยเราวิ่งอยู่บนถนนจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเราก็จะสังเกตว่ารถกระบะคนไม่คุ้นเนี่ยล้อหลังก็จะเกยปากซอยฟุตบาท
2: ครับ
3: ออกจากซอยมาจะเลี้ยวซ้ายบนถนนเนี่ยแล้วเห็นรถทางขวามาเร็วๆมอเตอร์ไซค์มาเราก็จะเบี่ยงซ้ายไปเรื่อยจนกระทั่งล้อซ้ายเบียดไอ้ลักษณะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับรถ5 เมตรง่ายมาก
2: ใช
3: ่ไหมแล้วก็กลับมามื้อค่ำผมก็บอกกับพี่ทีไม่ได้ไปด้วยคุณทีบอกคุณทีอาการผมเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับผมมันจะเกิดกับลูกค้าของ Mazda 6e อ๋อครับบอกเห็นไหมยางมันมีแผลอยู่เห็นไหมมันเหมือนเอาช้อนเนี่ยเรากำลังทานข้าวเนี่ยเหมือนช้อนตักข้าวแต่นี่เหมือนช้อนตักขนมครกอ่ะพี่มันจะเป็นหลุมเลยอันนี้เคลมประกันได้ใช่ไหมก็มีเจ้าหน้าที่อันนี้ก็บอกเอ้ยพี่ต้นมันเคลมประกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ในหลักการของกรมธรรม์ประกันภัยอ่ะเคลมยาง50%แต่รถเรามันเพิ่งจะ1,000 กิโลเองก็แจ้งบอกเข้าไปรถเพิ่ง1,000 กิโลนั่นการเค็มอัตราส่วนที่จะได้หมักมากกว่า 50% เนี่ยขึ้นการพิจารณาของฝ่ายสินไหมใช่ไหมเราซื้อยางมาวันนี้ใบเสร็จมีวันนี้ขับ7 วันเนี่ยเขาอาจจะให้เรา 100% ก็ได้ก็ให้ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพยางเขาว่าคุณภาพไม่ถึงว่าไม่เรียกคุณภาพขึ้นว่าแผลยางถ้าแผลอยู่ด้านหน้าเนี่ยอันนี้เคลมไม่ได้เกิดการใช้งานปกติแต่แผลที่เกิดจากแก้มยางถือว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นแก้มในหรือว่าแก้มนอกนะครับนั้นสิ่งที่กำลังสื่อสารว่ารถหนักๆแบบนี้การขับเนี่ยบางทีก็ต้องระวังแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แหวกมาหาผมไม่ได้หลบมันก็เกิดการชนกันแหละไม่รู้ว่าจะเฉี่ยวชนจะอะไรก็ต้องเกิดขึ้นแต่พอเราหลบแล้วกลับกลายเป็นว่าเราก็เจ็บนิดหน่อยจะไม่เป็นไรแล้วก็เขาว่าเจ็บนี่คือมันมีแผลอยู่ที่แก้มยางอ่ะนะอย่างอื่นไม่ได้เป็นไรก็เปลี่ยนยางจันรถที่ขับยาวๆแบบนี้คนที่มีความยาวขนาด5 เมตรการใช้งานเนี่ยก็ต้องระวังยางซีซีรีส์บางด้วยแผลเดียวกับที่ขับ BYD ไปจริงก็แผลเหมือนกันล้อหลังซ้ายเหมือนกัน ประมาณนี้เลยเออเวลามันเบี่ยงเนี่ยเราขับเมืองไทยจะชิดซ้ายแต่บางทีเราเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยล้อหลังมันก็จะเป็นล้อที่ตามอ่ะอันนี้คือความยาวการขับดีรถดีแล้วก็คุณภาพของแบตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้พอขับลงมาที่ปากช่องตอนก่อนขึ้นไปเนี่ยแบต 72% นะครับลงมาจากเขาใหญ่วิ่งไปอีก100กิโลแล้วนะเหลือ 60% ให้แบตไป 12% 60% เนี่ยโหผมว่าขับมากรุงเทพยังเหลืออีกเป็น100กิโลอ่ะนั่นแปลว่าในรูปเนี่ยผมวิ่งทั้งหมด400กิโลยังเหลือในแบตอีกมากกว่า100กิโลอาจจะเหลือประมาณ150นั่นผมก็เลยบอกว่าคันเนี้ยพี่ก๊อตเนี่ยขับไปยังตลาดเป็นกาลสินไม่ต้องชาร์จแบตเลย
2: สี่ร้อย
3: ปุ๊บเนี่ย400ได้สบายแต่ปุ๊บเนี่ยขับไปกำแพงเพชรกับไปชุมพรได้สบาย400แล้วพอไปถึงบ้านก็ไปเสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านเอาเอออันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาคือแบตมันได้ยาวไงแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยแบตเขาไม่ได้แบบถึงแม้ว่าจะเป็นสัก280แรงม้า290ม้าเขาไม่ได้ใส่แบบ400ม้า500ม้าเร่งกระชาก3วิ4วิที่เค็มขนาดนั้นเขาไม่ได้บริหารจัดการให้มันแบบนั้นเนื่องจากว่าการกดคันเร่งเนี่ยมันไม่ได้ดึงแบบรถไฟฟ้ามันเป็นเหมือนขับสกายเหมือนขับซีข้าผมปกติเลยจันปุ๊ก
4: ครับ
3: เจนหน้าก็ไม่ทิ่มไปถึงเจนน่ะแตะเบรกมันก็มีความฝืดมันเล็กน้อยไม่ได้แบบเยอะนั้นไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องการออกแบบปีกนกการออกแบบเหล็กกันโครงการออกแบบเรื่องของความบาลานซ์เนี่ยเรื่องของพวงมาลัยเรื่องของน้ำหนักอันเนี้ยเรามีความลาดชันเนี่ยมันเตือนด้วยนะว่ารถมีความลาดชันจากหน้าจอเนี่ยจาก Google Map เขาก็เปลี่ยนมาเป็นกล้อง360องศา
2: ครับ
3: นั้นลูกค้าคันเนี่ยทุกคนเวลาขึ้นห้างลงห้างก็จะรู้ว่ากล้องมันปรับให้หมดเลยมันอ่านความชันให้เราได้ด้วยก็มันอ่านสปีดมันก็ดูข้างหน้ามีโปรเทคซ้ายขวามก็ดูให้เราหมดนั่นแหละแต่ทีเนี้ยในความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันแน่นอนญี่ปุ่นเนี่ยระหว่าง Mazda Honda กับ Toyota ผมใช้คำนี้ไม่ต่างกันเขาว่าไม่ต่างกันก่อนเขาจะขายเนี่ยอะไหล่เยอะนะฮะอะไหล่ต้องเตรียมมาผมก็บอกเขาว่าอะไหล่เนี่ยเมนเทนแนนซ์รถคันนี้เข้าศูนย์บริการทุกๆ 20,000 กิโลแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษาทั้งหมดเนี่ย8ปี
2: โอ้โห
3: 8ปีหรือ 160,000 กิโลนั้นคันนี้ก่อน8ปีเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทถึงเข้าศูนย์
2: อ
3: ่ะแต่ทั้งหมดคือการศึกหล่อเทปกตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบต12โวลต์เป็นใบปัดน้ำฝนเป็นผ้าเบรกเป็นยางศึกนะครับอันนี้ก็คือเราก็จ่ายปกติเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ศึกหล่อแต่เรื่องค่าลงค่าแรงเรื่องคูลลงคูลแลนด์อะไรเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลย
2: ม
3: ันก็เลยทำให้ลูกค้าของ Mazda เนี่ยที่จองไป 3,000 คันเนี่ยมั่นใจถึงแม้ว่าจะรอมากกว่า3เดือนเพราะรถแรกได้ไปแล้วเนา
2: ะ
3: ครับแล้วรถที่2เนี่ยก็คือจะเนี่ยเริ่มทยอยมาแล้วเราก็เลยบอกว่าอ๋อนั้นความสำคัญของทาง Mazda เองเนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้เป็นตัวเปิดตลาดแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยก็ต้องปรับรายการผลิตว่าคือคาดไม่ถึงแหละว่ารถมันจะได้รับการตอบรับขนาดนี
2: ้แต่จริงๆพี่ต้นตอนเปิดตัวตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์แล้วที่เราไปดูที่เปิดราคามาก็ได้เสียงฮือฮามาพอสมควรนะตามหน้าสื่อต่างๆรุ่นเนี้ย
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ก็บอกว่าทำให้อีกแบรนด์หนึ่งที่กำลังจะเปิดพร้อมกันหน่อยพอสมควรคือคนเป็นลุมมาซ
3: า
2: ด้าหมดแล้วสวยด้วยนะพี่ต้นนะ
3: สวยสวย
2: พี่ต้นไปรีวิววันงานโอ้โหเข้า
3: สวยสวยทุกมุมเลยล่ะนะแล้วก็สีคอปเปอร์คอปเปอร์แปลว่าทองแดงสีทองแดงอะน้ำตาลทองแดงสีนั้นขายดีสุดนะครับสีแดงก็ขายดีรองลงมานะครับแต่สีบรอนซ์ก็สวยคือดูแล้วสว่างอ่ะดูแล้วแบบเดินมายังไงก็ต้องมองหักคอมองเดี๋ยวหลังนะครับมันเหมือน BMW ตัว8อ่ะ X8 อ่ะคล้ายๆอย่างนั้นมันตู้เบนๆเตี้ยๆอ่ะยังไงแล้วกระจกมันเงาตั้งแต่หน้ารถยันท้ายอะไรเงี้ยครับขนาดขับมองกระจกหลังเห็นไฟลงไฟเลี้ยวก็ดูแตกต่างเยอะนะครับมันให้ความเป็นสปอร์ตแต่จริงๆต้องยอมรับว่าตลาดซีดานเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับตลาด SUV นั้นในช่วงของไตรมาสที่4ปลายปีนี้เนี่ย Mazda เองก็ยังยืนยันว่า CX6 มาแน่แล้ว CX6 เนี่ยผมก็เลยวางแผนอยู่กับพี่อุทัยว่าเขาบอกว่า CX6 ไม่ว่าพี่ต้นไปไหนดีอะไรดีเราจะขับจากกรุงเทพมาขอนแก่นไม้หนึ่งไม่400โลขอนแก่นมาพิโลกอีกร่วม400แล้วพิโลกกลับกรุงเทพผมก็เลยบอกว่าเออมันก็ได้นะอะไรเงี้ยทั้ง2เมืองมันก็มีที่ชาร์จใช่ไหม3กรุ๊ปนะระหว่างขอนแก่นกับพี่เราเอ๊ะหรือว่าจะไปเชียงใหม่ดีไหมบินลงเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่เนี่ยขับไปนอนที่เชียงแสนเชียงของเลยใช่ไหมหรืออาจจะวิ่งไปจิบกาแฟแล้วก็ไปนอนนู่นที่น่านเลยใช่ไหม400กิโลอ่ะเชียงใหม่ไปน่านวิ่งได้อยู่แล้วบนภูเขาด้วยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็บินไปลงน่านแล้วก็ขับไปเชียงใหม่ก็ได้ก็ไปกลับน่านเชียงใหม่มันก็เราฝั่งเนา อะไรเงี้ยก็คืออาณาจักรล้านช้างอาณาจักรล้านนานี่แหละน่านก็จะติดกับล้านช้างนั่นหลวงบางเชียงใหม่ก็เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น่าสนใจหรือจะเอาเชียงรายไปวงกลมเส้นวิ่งเส้นนี้ก็เลยคุยกันก็วางทางว่าฉะนั้นแปลว่าช่วงปลายปีเนี่ยตลาด SUV มันใหญ่แล้วก็เมื่อมันใหญ่เนี่ยแล้วก็แข่งขันกันเยอะนั้นผมก็เลยเชื่อมั่นว่าในราคาของ CX6 ใหม่ 6e ใหม่เนี่ยราคาก็จะไม่ได้แพงไปกว่าคันนี้คันนี้1199การตอบรับก็ยังเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ต้องรออีกปลายปีแต่ตัวสันดาปก็ยังขายปกตินะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะนั้นพระเอกก็ยังคงเป็นมาสด้า2มาสด้า3น้อยแล้วก็ยังมีรถขายอยู่ปกติก็ยังมี CX3 อยู่ยังมี CX5 อยู่ CX8 ก็ยังขายอยู่แต่ทางมาสด้าก็ต้องกลับลำอ่ะต้องเปลี่ยนตัวเองที่สู้กับตลาดจีนให้ได้ด้วยการที่ลักษณะของเอาไฟฟ้ามาแต่ของมาสด้าเองเนี่ยถามว่ามีไฮบริดมั้ยก็มีในต่างประเทศแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาของประเทศไทยนั้นบางทีต้องรอให้หมดอนุกรมก่อนอนุกรมก็คือให้หมดรุ่นอย่างเช่นวันนี้ CX5 ยังขับรุ่นใหม่ไปแดง CX5 ก็ยังหน้าตาเหมือนรถผมอยู่เลยขณะที่ตรวจตลอดแล้วนะมันเกิน7ปีแล้วก็ยังแบบก็ยังสดใหม่อยู่อันนี้ก็คือในภาพรวมครับมารวมของ Mazda 6e นะครับที่ลูกค้าได้ขับแล้วก็แฮปปี้นะครับของเซลล์ชูรูมได้ขายรถลูกค้าก็แฮปปี้นะครับทั้งสื่อเนี่ยนะฮะในภาพรวมผมเนี่ยไปขับเป็นกลุ่มที่3แล้วกลุ่มที่4ก็จะขับวันจันทร์นี้นะครับแต่ทุกอย่างก็โดนเช็คใหม่หมดแล้วยางที่มีปัญหา2เส้นก็เปลี่ยนทั้งล้อเลยนะไม่ได้เปลี่ยนยางน็อตเนิร์ดก็มีการตรวจดูแลอย่างดีนะฮะจุ๊บลมยางก็เป็นมาตรฐานขึ้นเดิมซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าการขับเดี๋ยวมันน่าจะเกิดจากอะไรเป็นแบบไหนยังไงนะฮะแต่ก็เอิญว่าในกลุ่มเราเนี่ยได้ใช้ได้ใช้เลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะบอกว่าดีทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอีกนะมีคนพูดบอกว่ามีคนพูดอีกว่าเอ้ย 6e เนี่ยมันดีทั้งหมดยกเว้นช่วงล่างผมเข้าไปดูเอ้าอันนี้มันพ่อค้าร้านยางร้านช็อคอัพนี่หว่า จะขายของมันยังค่ำเลย คือพาดหัวเนี่ยโอ้ถ้าเกิดรถหน้า 6e มาเปลี่ยนช่วงล่างยี่ห้อ ABC ตามนี้มันจะหนุบขึ้นแน่นขึ้นอะไรขึ้นอันนี้ไม่ว่ากันแต่การจะขายก็ควรจะใช้คำว่าอัปเกรดหรือจะใช้คำว่าเหมือนกับเพิ่มพรีเมียมมากขึ้นเพิ่มเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรก็ว่าไปแต่มาบอกว่าโอ้ช่วงล่างไม่ดีเลยต้องเปลี่ยนวันนี้มันเหมือนกับคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเลยเนี่ยที่ไหนได้พ่อค้าร้านขายช่วงล่างแม
1: ่ต้องถามพี่ต้นอย่างนี้ในกลุ่มซีดานเนี่ยมาสด้าว่าไอ้ที่เขาเรียกอะไรในกลุ่มซีดานเนี่ยจะแข่งกับรุ่นไหนบ้างพี่ต้นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้แยกเป็นจะได้จะเกิดตัดสินใจเลือกประมาณนี้ครับ
3: ในราคา1,200,000 บาทเนี่ยกำเงินเนี่ยใส่กระเป๋าไว้เลย1,200,000เนี่ยไปชูรูมก็จะเจอแคมรี่ครับเจอแอคคอร์ดแต่คัมรี่แอคคอร์ดเนี่ย1,800,000ทั้งคู่เลย1,800,000ทั้งคู่เลยแต่ซื้อมาสด้าเองเนี่ยก็เงินก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่600,000
1: ครับ
3: นั้นใน600,000เนี่ยที่เหลืออยู่1,200,000เนี่ยหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเนี่ยรถ1,200,000เนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะแล้วครับมันคันนี้ก็เลยเป็นดาวเด่นไอ้กระบะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว1,200,000ก็ซื้อเทสแท้งน่ะใช่มั้ยแล้วก็ซื้อ FJ 1,200,000นั้นคันนี้ได้คันเริ่มเทิมเลยนะครับคันใหญ่จริงนะครับมันจอดที่บ้านนี่ก็เหมือนกับ E-class ที่อาจารย์พุกขับอ่ะมันใหญ่นั่นเลยแต่เพียงหลังคามันไม่ได้สูงมันแบนไงแล้วรถมันแบนตั้งแต่หน้ายันหลังเลยนั้นขับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะก็เรียกอะไรเขาใหญ่มันมีลูกระนาดเยอะเราไม่สามารถที่จะส่วนกระแทกมันได้ผมพยายามลองแล้วแต่ก็สงสารยางกับช่วงล่างหรือยางจะแตกซ้ำอีกนะครับหรือลูกระนาดในหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะไปโดดข้ามมันได้ต้องเบาแล้วก็เบรกก็ค่อยตึ๊บๆไปแต่มันไม่ถึงขนาดต้องไปเอียงล้อไอ้อะไรนะเวลาไต่คอสะพานเหมือนรถซิ่งไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นแต่ก็เป็นความสูงมาตรฐานแต่เราไม่สามารถที่จะไปเห็นหลุมแล้วไม่เบรกอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่รถครอสคันที่นะครับเมื่อไหร่ที่เจอหลุมเจอเนินเจอสะดุดที่อยู่ในห้างอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเบรกเบาทั้งหมดเพราะว่าต้องเซฟแก้มยางยางนี่ดีด้วยนะยางมิชลินไพแมนซี่ด้วยนะครับยางตัวท็อปเลยยางแพงเลยแต่บางทีอย่างว่าผมก็มานั่งคิดบอกเองตัวเองด้วยนะว่าไอ้หน้าตาอย่างเราเนี่ยมันขับรถสูงมาทั้งชีวิตเนี่ยรถเตี้ยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเกยลูกล้านหน้าในรถตัดแมคโครเขาอีกนึกออกไ
1: หมนึกออกเดี๋ยว
3: ครับแล้วก็ความเป็นมาสด้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับยี่ห้ออื่นถ้าอาจารย์พุกสังเกตนะมันเป็นรถที่ฝากระโปรงอะยาวมากตำแหน่งคนขับแบบเบาะนั่งของคนขับคนที่ระวังเนี่ยหันไปข้างหน้าเนี่ย 50% หลังอีก 50% นั่นการจะเลี้ยวเข้าซอยออกซอยเนี่ยมันเป็นรถที่มันมีหน้ายาวมันต้องเผื่อระยะไม่เหมือนคันอื่นรถญี่ปุ่นด้วยกันนะไม่มีใครหน้ายาวเท่ามาสด้าเหมือนเรายืนอยู่ตรงทะเบียนเนี่ยเราเอื้อมชิดเนี่ยมือเนี่ยสุดเนี่ยก็ยังเอื้อมไม่ถึงใบปัดน้ำฝนเลยจริงยี่ห้ออื่นเอื้อมได้หมดนะถ้าไม่นับกระบะสูงนะคันเนี้ยเตี้ยก็เอื้อมไม่ถึงครับเพราะว่าฝากระโปรงมันยาว แล้วกระจกหน้ามันใหญ่กระจกหน้าใหญ่ก็แปลว่าฟิล์มเนี่ยหน้ากว้างของฟิล์มเนี่ยเต็มหน้าหมดเลย
1: ครับ
3: นั่นเป็นบุคลิกมันเป็นการออกแบบของเขาแบบนั้นนั่นก็แปลว่าการวางล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยบางทีเราขับใหม่ๆเนี่ยก็ต้องดูล้อหลังดีๆว่าพ้นนั้นแล้วค่อยเลี้ยวเราจะเห็นมาจะเลี้ยวฟอบแฟบฟอบแฟบที่ไหนได้ล้อหลังไปยังไม่พ้นเลยไปแล้วกินขอบฟุตบาทไปแล้วอันนี้ก็เตือนไว้สำหรับคนที่ยังไม่เคยชิน
1: ครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกในตลาดพอสมควรนะพี่ต้นแต่ว่าสวยจริงคันนี้ตั้งแต่งานเปิดตัวมา
3: ภายในเนี่ยว้าวอ่ะซึ่งมานั่งเบาะหลังเนี่ยโอ้โหขาเขอวาง

0: ค่ายจีนแต่ไอของมาสด้าเนี่ยทรงหรูเลยแหละทรงหรูหราแบบโอ้โห
1: ครับปีกหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ดูนะส่งภาพไปให้มันมีกระดกได้ภาพได้มันตั้งค่าได้ปีกหลังเนี่ยพอ90ก็จะยกขึ้นแล้วก็จะให้ไม่ยกก็ได้จะให้ออโต้ก็ได้เร็วยกแล้วก็เวลาผ่อนเบามาก็จะพับลงมาข้างล่างเอออันเนี้ยทริคเล็กๆน้อยเขาก็ดีนะฮะแล้วก็กระจกเนี่ยเวลาเอากระจกข้างลงเนี่ยมันไม่มีขอบเนี่ยก็เรียกว่าเฟรมเรทนะมันไม่มีขอบหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วเวลาปิดเปิดเนี่ยปุ๊บกระจกก็จะสไลด์ลงมาตึ๊กนิดนึงเวลาปิดก็จะเด้งขึ้นไปฟึ๊บอีกนิดนึงนั่นเลยเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยอย่างที่บอกพอมาสด้าเขารับประกัน5ปีก็แปลว่าเอ้ย8ปีนั่นแปลว่าเจ้าของเวลาซื้อเนี่ยผมว่า10ปีมีบวก10ปีบวก
0: ฮะ
1: จะได้คร
0: ก
1: อบ
0: ็
1: ครองแล้วก็ดูแลกันยาวไปเลย
0: ก็รุ่นนี้เข้ามาก็ทําให้ตลาดไอ้ทำให้แฟนมาสด้าก็ดูคึกคักขึ้นนะพี่ต้น
1: อ๋อ
0: แต่ก่อน
1: ครับ
0: เงียบๆหายไปเลยเงียบหายไปนาน
1: ต่
0: แ
1: อ
0: ต่
1: อี
0: ม
1: ก
0: าน ส
1: ิด
0: ด้
1: น
0: า
1: ึงเดี๋ยวจะลืม
0: ได้ครับ
1: ผมก็บอกว่าโอ้โหแล้วลูกค้า3,000 คันเนี่ยมันรถไฟฟ้ามันจัดไปนั้นมันง่ายกว่าจริงเหรอโอ้ยลูกค้ามาด้าไม่มีดาว5% 10%หรอกมีแต่ดาว25-50ซื้อสดก็เยอะมากเห็นไหมนะลูกค้ามาด้าเนี่ยไม่ได้ว่าฮอนด้าโตต้าไม่ดีบางทีเนี่ยอยากจะดาว50,000แสนหนึ่งก็ขับแล้วแต่คันนี้มันไม่ใช่ไงมีไว้เพื่อครอบครองอ่าสมมติอย่างแฟนพันธุ์แท้อย่างคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบอย่างเงี้ยโคราชเนี่ยเขาก็เป็นมาด้าเอฟซีมาด้า
0: ค
1: ก็
0: รั
1: เป
0: บ
1: ็นเอฟซีเขาด้วยก็เลยเกิดทีมสวัสด์แคทของนครราชสีมาเห็นไหมอ่าแล้วก็คุณสุวัสดิ์เนี่ยมีรถนะตัว MX5 มีตั้งแต่เจนแรกอย่ายันเจนปัจจุบันผมว่า5-6 คันนะเก็บไว้หมดเลยอ่าแล้วก็โทรสั่งพี่อุทัยพี่อุทัย MX เนี่ยคันนี้ผมจองนะอ่าได้แล้วครับท่านมาเนี่ยก็ให้ลูกน้องมาส่งแล้วลูกน้องเปิดท้ายกลับไปเลยเขาก็ขับกลับเองครับอ่าทั้งสองท่านนี่นะเก็บเนี่ยคนละคันเก็บแข่งกันเลยทั้งคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบกับคุณอะไรนะน้องเขาอีกคนหนึ่งอะเทอะไรเทเว่นหรือเปล่าประมาณเนี่ยฮะลิตาพันลบเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างว่าเป็นมาด้าเอฟซีนั้นคนที่เก็บ MX5 เนี่ยมันจะมีความบางอย่างที่มันดีไซน์แล้วก็ยิ่งเก่ายิ่งแพงอ่ะอ่าเป็นประมาณนั้นครับเหมือนรถสะสมครับครับ
0: นั่นก็ทำให้ตลาดคึกคักพอสมควรนะของ
1: ครับ
0: มาสด้าก็ถือว่ายอดขายดีนะพี่ต้นพอ
1: ข
0: ร
1: า
0: ุ
1: ย
0: ่น
1: ด
0: เ
1: ี
0: นี้ย
1: ขาย
0: ม
1: ด
0: า
1: ี
0: ถือ
1: ม
0: ว
1: ั
0: ่
1: น
0: า
1: ใจ
0: ยอด
1: ศู
0: ข
1: นย
0: า
1: ์
0: ย
1: บ
0: ด
1: ร
0: ี
1: ิการ
0: ฮะ
1: ที่คุยเนี่ยไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนั่นต้องมาถามลูกค้าตัวจริงเนี่ยเขามาตรงนี้เลย
0: ฮะ
1: ครับผม
0: ถามคนใช้มาสด้าพี่ต้นเองก็ใช้มาสด้าด้วยแล้วก็ถามแฟนๆของมาสด้าเนี่ยก็บอกว่าคนก็บอกมาสด้าใช้รถกลุ่มมาสด้าก็ใช้เป็นกลุ่มของมาสด้าแต่จริง
1: ค
0: ๆ
1: ร
0: แล้
1: ั
0: ว
1: บ
0: รุ่นนี้ออกมามันเป็นตลาดของรถไฟฟ้าด้วยที่ทําให้ตลาดคึกคักสุดแล้วอะไรเขาเรียกอะไรทำให้ตลาดมีทางเลือกมากเพิ่มมากขึ้นใน
1: ถูก
0: กลุ่ม
1: ต
0: ร
1: ้อ
0: ถ
1: ง
0: ไฟฟ้า
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะครับ
1: ใช่ใช่ใน
0: แล
1: เ
0: ้
1: ง
0: ว
1: ิน
0: ก็
1: หนึ่งล้านเนี่ยเราบริหารได้ไงใช่ไหมในเงินหนึ่งล้านเนี่ยไม่งั้นถ้าสมมุติว่าจะไปเปอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่บอกอ่ะ800 มาเอ็มซีก็ดูนะ1,600,000หรือจะ
0: คร
1: ไป
0: ับ
1: IM5ก็1,400,000อย่างเงี้ยวันนั้นเราก็เดินดูอยู่ใช่ไหม
0: อ่า
1: แต่ถ้าเกิด
0: ใช
1: ใจ
0: ่
1: รั
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ฮอนด้าไม่เปลี่ยนใจก็ต้องมี1,400,000ไอตัว
0: คร
1: e
0: ับ
1: n 2อ่ะครับน
0: ค
1: ะ
0: ร
1: แต
0: ั
1: ่
0: บ
1: คันเนี้ยพอมาดูโอ้โห1,200,000มันได้อะไรตั้งเยอะแล้วคันมันใหญ่แล้วมันก็ดูสวยมันดูแบบเห็นแล้วต้องหันหน้ากลับเลยครับอืม
0: อันนี้พูดถึงรถไฟฟ้าไปแล้วก็มาพูดถึงรถสันดาปแรงๆอย่างอาจารย์ปุ๊กที่กำลังทำอยู่ก็คือรถแข่งคาร์ฟอร์ไลฟ์ของเรา
1: อ่า
0: ต้อง
1: ค
0: ม
1: รา ับ
0: ถามความคืบหน้าขออาจารย์เห็นอาจารย์ไปจูนแล้วใช่ไหมอาจารย์จูนกล่องจูนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมที่ส่งกราฟมาให้ดู
1: อันนั้นคือเป็นเบื้องต้นคำว่า
0: เอ
1: ไป
0: าเบื้
1: จ
0: อง
1: ู
0: ต
1: น
0: ้น
1: เนี
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ย
0: ่ไหม
1: ไม่ได้ไปไหนครับจ
0: อ
1: ู
0: ๋อ
1: นเอง
0: อาจูนเอง
1: ใช่ครับคือเวลาทำร
0: บ
1: ถ
0: อก
1: แข
0: คว
1: ่
0: าง มคืบ
1: ค
0: หน้
1: รา ับ
0: หน่อยอาจารย์ตอนนี้รถประกอบร่างสร้างตัวไปถึงไหนแล้วพร้อม
1: ก
0: ถึ
1: ็
0: งขั้นตอ
1: พ
0: น
1: ร
0: ไหน
1: ้อ
0: แล้
1: ม
0: วใกล้ได้วิ่งทดสอบยัง
1: เอาวิ่งทดสอบแล้วครับก็คื
0: ออ ๋อ
1: พร้อมที่จะไปใส่วินใส่อะไรแล้วอุปกรณ์ไฟเบรกแล้วก็ตรวจตัดไฟใส่เข้าไปแล้วโรบาร์ติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยเบาะเนมาลองสวิตช์ที่ต้องการต่างๆระบบแตรหรือระบบต่างๆเสริมติดตั้งเข้าไปหมดวันนี้
0: ครั
1: ว
0: บ
1: ่าจะใส่ยางอะไรข้างหลังก็คือตัวยางเนี่ยเอาของเก่ามาก่อนแล้วก็ทําล็อกยางอะไรเพื่อให้รถเนี่ยมีอุปกรณ์ให้เหมือนตอนที่แข่งให้มากที่สุดสําหรับเดี๋ยวจันต้นจะได้ไปเทสทดสอบว่าจะต้องปรับโชว์ปรับอะไรแล้วก็แผ่นใต้ท้องน่าจะได้แผ่นใต้ท้องหน้าได้แล้วแผ่นใต้ท้องกลางได้แล้วเหลือกากถังน้ำมันอันนี้ยั ค
0: ง
1: ร
0: ไ
1: ั
0: ม
1: บ
0: ่ได้
1: ม
0: ท
1: ีแล้วครับอยู่ที่VVP ไกลหน่อยเพราะว่าจากบางใหญ่มาทางบางพลีคนละฝั่งเมืองกทมเลย
0: ส่วนคานใต้ท้องจากประสบการณ์ที่การดัดแปลงถ้าไม่มีความเข้าใจนะครับบางทีกากใต้ท้องเนี่ยเราทําเพื่อความปลอดภัยแต่กลับกลายเป็นวางยาตัวเองก็มีดังนั้นใต้ท้องคานเนี่ยผมจะทําให้โล่งที่สุดทำให้โล่งในกรณีที่รถเหินมาก็จะติดแผ่นใต้ท้องชนแบบตึ้งเลยจะเหิน

0: เทินมาน่าจะมีช่วงว่างน่าจะเป็นรู้สึกจะน่าจะเทิน5 นิ้วช่วงล่างที่กว่าจะถึงเครื่องถึงหม้อน้ําถึงอินเตอร์ก็ห่างมากก็น่าจะปลอดภัยครับแต่ก็ไม่อยากให้เหินชนขนาดนั้นนะครับ
1: ครับครับคร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วก็
1: คือใต้หม้อน้ําเนี่ยจะต้องโล่งโปร่งนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยเวลามันกระแทกอะไรใต้ท้องมาเนี่ยมันจะเป็นขอนไม้เป็นหินเป็นโขดเป็นเนินอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้รถเนี่ยลอยขึ้นแล้วก็ตัวกันแข็งเนี่ยมันจะลูดกับอุปสรรคบางทีเนี่ยผมมองเนี่ยมันเหมือนน้องหมาสีดำๆเนี่ยอยู่บนกลางถนนแต่จริงรู้ว่าไม่ใช่น้องหมามันเป็นหินแต่ด้วยอาการที่มันกำลังสไลด์อยู่เนี่ยมันแก้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้เอาล้อไปทับหินแล้วมันจะควิกว่างได้ง่ายแล้วก็คล่อมแต่การคล่อมกับกลายเป็นว่าแคร์เนี่ยรับน้ําหนักแทนรถตั้งคันมันก็ตึบพอตึบเสร็จมันก็ส่งรถให้ลอยทั้งลําไปเลยแล้วก็จะตึบลงข้างหน้าเนี่ยมันไหลวิ่งกว่าจะแตะพื้นหลังแล้วก็จอดปุ๊บมาก้มดูอ่ะไม่เป็นไรไอ้น็อตหัวน็อตต้นตะพู่ขาดไปแล้วเพราะว่ากันแข้งเริ่มอ้าแล้วก็รู้แล้วว่าทีนี้กันแข้งมันก็เริ่มบุบแล้วแต่ตัวที่ถ่ายกําลังเนี่ยก็จะไปผ่านหัวน็อตน็อตเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอาจารย์ปุ๊กจะมีวิธีการเลือกภาษาอังกฤษเรียกว่าสเต็งน็อตแต่ภาษาไทยคือความเหนียวของตัวน็อตเนี่ยที่มันจะขาดไม่ขาดแป้นเกลียวตัวเมียกับตัวผู้กับแป้นเนี่ยจะมีการออกแบบให้การมีการถ่ายน้ําหนักได้เป็นอย่างดีครับสําหรับเรื่องของรถแข่ง
2: ครับก็อย่างนี้เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือผ่านทาง Facebook ของ QFM นะครับ7 QFM นะครับรถแข่งคันนี้ของ Car for Life เองที่พี่ต้นกับอาจารย์กำลังทำอยู่เนี่ยคือทำเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วคือตอนเอามาก็คือรถน้ำท่วมและประกอบรูปร่างกลายเป็นรถแข่งอันนี้กลายเป็นรถแข่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินทุนเราไปลงทั้งหมดนะครับก็มีเพื่อนพี่น้องบ้างที่ช่วยสนับสนุนคนนี้ให้ยางบ้างคนนี้ให้ช่วงล่างบ้างคนนี้บางอันก็ยืมใช่ไหมพี่ต้น
1: ครับ
2: บางอย่างก็ย
1: แล
2: ื
1: ะ
2: ม
1: ก็ยืมไงยืมก็เงิน
2: บ
1: ย
2: าง
1: ก
2: อ
1: ก
2: ย
1: ็
2: ่า
1: ค
2: ง
1: ืนครับ
2: ก็ไปขอเขาเรียกอะไรของเก่าที่ไม่ได้ใช้ก็ของอ
1: ค
2: าร
1: ั
2: จ
1: บ
2: ารย์ปู
1: ขอ
2: กับ
1: ส
2: พ
1: น
2: ี
1: ั
2: ่
1: บ
2: ต
1: ส
2: ้น
1: น
2: ก
1: ุ
2: ็
1: น
2: มาเนี่ย
1: ครัก บ
2: ็เลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณผู้ที่ทําให้เป็นรถแข่งคันนี้เป็นรูปร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยมีใคร
1: ครับ
2: ช่วยบ้างพี่ต้นรถคันนี้ครับผม
1: รถแข่งเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของช่วงล่างเพราะมันไม่ได้แข่งทางเรียบแบบสนามช้างไม่ได้เรียบแบบบางแสนนั่นก็แปลว่ายางเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่หวีที่เอายางแบ็คแบรนด์เนี่ยยางเป็นแบรนด์อเมริกันแต่ตอนหลังคุณจีนก็ซื้อมานี่แอร์เฟดมาเลยนะสั่งจากจีนมาเลยผมก็ดูที่ยางรุ่นพีเดเตอร์นะเหมือนในตัวหุ่นยนต์เลยนะพีเดเตอร์เนี่ยก็คุยอยู่กับมิสเตอร์แฟรงค์แฟรงค์ก็เปิดมือถือให้ดูในสต็อกของที่เมืองจีนเนี่ยมีแบบเนี้ยอยู่ทั้งหมด61 เส้นผมก็ต้องการใช้แค่พอดีผมไม่ได้เอามาทําธุรกิจผมก็ใช้แค่อยู่แค่12 เส้นมิสเตอร์แฟรงค์ก็อิมพอร์ตมาเลยมาทาง DHL เนี่ยก็จะมาถึงหน้าบ้านเหมือนส่งหน้าบ้านจานปุ๊กเลยแล้วก็ล้อแม็กเลนโซนะครับพี่หวีเนี่ยของ VP ก็ขอทางเลนโซเลนโซก็เป็นผู้ผลิตล้อแม็กเจ้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยนั้นเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ผลิตล้อเนี่ยมาตรฐานโลกนะครับเลนโซก็ส่งออกออสเตรเลียค่อนข้างเยอะล้อแม็กที่ได้ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นมาตรฐานส่งออกออสเตรเลียมันก็จะไม่มีขายในเมืองไทยถามว่าทำไมไม่ขายเนี่ยล้อเนี่ยเวลามันยืดหุบกับตัวถังเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าออฟเซ็ตนะครับยิ่งบวกอ่ะมันก็จะเข้าไปซุกอยู่ข้างในยิ่งลบเนี่ยมันก็จะยืดออกข้างนอกแต่กติการถแข่งก็เหมือนกติการถบ้านปกติแนวดิ่งของตัวรถเนี่ยจะต้องมีไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกมานะครับนั่นกติการถแข่งกติกาจราจรทางบกทุกประเทศในโลกเนี่ยเหมือนกันเป๊ะล้อเนี่ยก็ใช้คําว่าออฟเซ็ตอ่ะบวก30ล้อเดิมของฟอร์ดเนี่ยจะบวก55นะงั้นแปลว่าล้อเนี่ยมันจะไม่ยื่นแล้วก็ยางเนี่ยเป็นของชื่อ Black Bear หรือว่าหมีดํา
2: ครับ
1: ยางหมีดำเนี่ยมีความหนาของชั้นผ้าใบแก้มยางเนี่ย10 ชั้นแล้วเบอร์ยางเนี่ยเป็นเบอร์275ซีรีส์คือแก้ม275 70 70 17มันก็จะไม่ได้ใหญ่แบบแรปเตอร์นั้น285แล้วก็ไม่ได้เล็กเหมือนเรนเจอร์ทั่วไปที่265คันนี้ก็จะสูงนะครับยางก็จะสูงแล้วก็ล้อที่มีริมกาดด้านนอกไว้สำหรับกระแทกขอนไม้กระแทกหินก็จะทำให้ล้อแม็กไม่แตกก็ออกแบบมาให้ของเรื่องของสนามแข่งแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอร์สฟอร์สก็คือเอาลูกตุ้มใหญ่ๆนะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับในการที่กระแทกฟอร์สเนี่ยล้อเนี่ยรับน้ําหนักได้มากกว่าฟอร์สเนี่ย1,500 กิโลมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าล้อปกติที่ขายทั่วไปนะครับลายแบบเนี้ยถ้าเราซื้อในตลาดเมืองไทยเนี่ยมันจะมีออฟเซ็ตแค่-12
2: ครับ
1: นะครับอันนี้ทางเรนโซ่เนี่ยก็เอาสเปครถเรานะครับแล้วก็ดูการใช้งานของเราว่าเราต้องผ่านดินโคลนทรายน้ําหินก็ออกแบบมาให้อันนี้ล้อกับยางแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเป็นโฮมเมดครับอยู่ใกล้บ้านจันทุกเป็นโรงงานแบบเหมือนโรงงาน DIY แต่มาตรฐานดีนะครับชื่อ DTS
0: ครับ
1: นะครับ DTS เนี่ยเขาก็ทํารถทั้งรถแข่งเราเรียกว่าแรลลี่คลอส นี่ยฮะแล้วก็แข่งออฟโรดด้วยออฟโรดที่ผ่านมาก็ได้อันดับดีรถออฟโรดที่กระโดดสูงโอ้โหจมน้ำมิดน้ำกระเด้งกระดอนอันนั้นน่ะเขาก็ทำโหดเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ของตัวช่างเนี่ยวิศวกรเนี่ยนะฮะช่างเบียร์เนี่ยก็มีการเซตติ้งแบบนี้แบบนี้นี่มาให้แล้ววันที่ผมไปวันนั้นอาจารย์พวกรออยู่ข้างหน้าโรงงานก็วิ่งเทสไปทางดีๆไม่วิ่งหรอกคอมมันอะไรนะ ชายถนนน่ะข้างๆอ่ะมันไม่มีฟุตบาทนะวิ่งเส้นสุพรรณน่ะนะอีกล้อขวาก็อยู่ริมถนนอยู่บนลาดยางซ้ายก็ฝนก็เพิ่งหายตกด้วยแฉบๆๆๆแล้วก็มีหินมีอะไรตึกตักตึกตักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถเนี่ยมันไม่ส่งผลมาที่รถยางเนี่ยมันสับช่วงล่างแต่รถอ่ะนิ่งแล้วก็ไปทางด้านขวาเอาล้อซ้ายเนี่ยหักค่อมอยู่ครึ่งเลนแล้วทางขวาเนี่ยลู่อยู่ไหลทางอ่ะไหลทางที่มันมีต้นไม้บ้างอะไรผมก็บอกระวังยางแตกเราไม่รู้จะมีหินอยู่ใต้หรือเปล่านะครับนั่นเกิดขึ้นเวลาเราแข่งจริงเนี่ยปัญหาคือยางอย่างเดียวมันเซนซิทีฟสุดแล้วนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันแตกหรอกโดยสปีดเร็วหรือว่ามันมีตอไม้มีหินอยู่ซ่อนใต้หญ้าใต้หลุมใต้น้ำมองไม่เห็นก็ตึ้งเข้าไปเนี่ยมันถูกรถเด้งลอยทั้งลำเลยอย่างเงี้ยเราก็ออกแบบช่วงล่างแต่ช่วงล่างช่วงอัพ4ต้นก็ไม่ได้หมายว่ามันจะแข่งจบ7วันก็เตรียมเซตสำรองไปอีก 2-3 ชุดเหมือนกันอันนี้หลักๆเนาะนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผ้าเบรกก็มีผ้าเบรกของเบนดิกส์นะครับที่กำลังออกแบบดีไซน์อยู่นะครับเบนดิกส์ก็บอกได้เลยพี่ต้นเดี๋ยวคุยกับผู้บริหารพี่เปียกก็จะมีน้องมีพิตตี้กลางร่มให้นะครับแล้วก็วันที่เราไปสตาร์ทอยู่ด้วยกันวันที่9วันอาทิตย์สิงหาคมเนี่ยลองพิธีกับผู้บริหารของบินดิกเนี่ยก็จะไปอยู่ที่พัทยาใต้ด้วยกันนะครับนั่นแปลว่ากล้องเนี่ยต้องบอกต้องระดับเอเชียเนาะนั้นทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตัวต้ากาสู้เองของเลดี้อาร์จากเจแปนทั้งหมดนะครับของอีซูตัวจังหวัดสุพรรณเดี๋ยวก็เก่งระดับเอเชียเหมือนกันหรือว่าอย่างฟอร์ดไทยแลนด์มีเมกันมาขับเองนะฮะยุโรปอาเซียนมาขับเองแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมาเปิดตัวครั้งแรกของรถจีนที่ลงในสนามนี้ก็คือแท้ง300
2: ครับ
1: นะครับพี่โทวันนะฮะหนุ่มเชียงรายขับแล้วก็โอรานก็หนุ่มเชียงใหม่นะฮะก็ขับกัน2คันแล้วก็อยู่ในรุ่นเดียวกับเราด้วยรุ่น T2 มาตรฐานสแตนดาร์ดโรงงานนั้นเราก็ต้องไปฟัดไปเวียงอยู่กับพวกพี่ๆเขาแต่ด้วยประสบการณ์อย่างที่บอกอ่ะปลายทางเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าต้องชนะที่1หรอกแต่เราเก็บข้อมูลนั้นเวลาเราขับรถไปคาราวานไปจีนไปเวียดนามออกช่วงล่างต้องเซตแบบนี้ไปมาเลเซียเป็นแบบนี้ด้านการช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ถอดล้อเป็นไม่ลงไม่แรงทั้งหลายเนี่ยเราเดินทางไกลเราไปเดือนๆเนี่ยเมื่อเรามีประสบการณ์เราชวนเพื่อนไปชวนสมาชิกไปนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้แล้วก็ไปช่วยสมาชิกที่เดินทางร่วมกับเราได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายปลายทางที่สำคัญมากกว่าชัยชนะครับ
2: ครับก็ต้องขอบคุณผู้เขาเรียกอะไรผู้สนับสนุนทำให้รถแข่งอันนี้เป็นรูปเป็นร่างนะเป็นต้นขับได้วิ่งได้แข่งได้อันนี้ต้องมาพูดถึงแนวทางที่อาจารย์เซตอัพแนวทางที่อาจารย์เซตอัพเนี่ยวางแนวทางไว้ยังไงบ้างครับอาจารย์สำหรับรถคันนี้ครับรถแข่งคันนี้ครับอาจารย
0: ์ก็วางแนวทางก็คือไม่ให้เกิดปัญหาเพราะว่าจุดอ่อนของฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าปัญหาหลักๆเลยคือเวลาวิ่งไปแล้วเกิดไฟเครื่องยนต์โชว์ไฟต่างๆโชว์แล้วปัญหาจากประสบการณ์ที่ทำแรปเตอร์วิ่งมาซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ผมไม่มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการเหล่านี้เลยหมายถึงว่าเป็นรถที่ใหม่มากนะเวลานั้นเมื่อมาสัมผัสก็เจอปัญหาเรื่องเซฟโหมดโชว์อันนี้นิดนึงก็ขับสีก็ไม่เข้ามีปัญหานิดหน่อยก็วิ่งไปแอร์ไม่เย็นอะไรเงี้ยคือจากประสบการณ์ที่เจอมาผมก็จะจำลองปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วระบบทุกอย่างจะต้องทำงานได้จึงเป็นที่มาของการเลือกรถเลือกรุ่นแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นเทคโนโลยีเหล่านี้บางครั้งเนี่ยการทำที่สมบูรณ์ 100% มันจะทำให้ระบบสมบูรณ์จริงไฟไม่โชว์แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทุกอย่างจะคอยสำรวจว่ารถมีปัญหาอย่างไรนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณว่าอันนี้มีปัญหานะขับ4เข้าไม่ได้โลเข้าไม่ได้แต่จริงคือหัวใจหลักก็คือเราจะต้องใช้ขับ2ขับ4นะครับทั้งโลทั้งไฮเนี่ยจะต้องให้ใช้ได้ตลอดดิฟล็อกจะต้องใช้ได้อันนี้ฟังก์ชันเหล่านี้ถ้าในกรณีเกิดปัญหาระบบเหล่านี้จะถูกตัดก็ได้ทำการแก้ไขในจากประสบการณ์ที่เจอแล้วก็แก้ไขเรียกว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ดีกว่าแต่ถามว่าจะให้เจาะลงลึกว่าทำแบบไหนอันนี้ก็ขอเป็นข้อมูลของทีมงานนะครับเรียกว่าผมว่าทีมบริษัทหรือว่าทีมหลายๆทีมก็เจอปัญหาในเรื่องของรถวิ่งไปแล้วไฟโชว์เซฟโหมดดรอปวิ่งไม่ออกมีหลายทีมที่เจอปัญหา แต่ว่าแต่ละทีมก็จะมีทีมช่างทีมวิศวกรเรียกว่าแก้ไขในหลากหลายแต่ในส่วนตัวของผมก็มีวิธีการในเรื่องของแก้ไขในเรื่องของซอฟต์แวร์การปรับจูน ECU ปรับจูนระบบเกียร์ต่างๆก็ทำเองทั้งหมดเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดดังนั้นก็คือว่ารถทั้งคันผมสามารถหลับตาแล้วบอกได้ว่าตรงไหนที่เกิดปัญหาตรงไหนจะเกิดปัญหาแล้วจะแก้ยังไงก็คือว่าเป็นข้อดีเรียกว่าทีมงานไม่ต้องใช้เยอะนะครับคือเราอยากใช้เยอะแต่งบประมาณเราไม่เยอะครับ ซึ่งหลายทีมเนี่ยก็เห็นทีมใหญ่ๆเขามาเนี่ยรถล้อมดี10กว่าคน30คนมองไม่เห็นรถเลยก็เรียกว่าอันนั้นเป็นทีมโรงงานนะครับแต่ว่า ของเรานี่ก็คือว่าผมพยายามทำรถให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเรื่องการปรับจูนก็คือว่าไม่ได้โอเวอร์มากเกินไปคือให้อยู่ในลิมิตของเครื่องยนต์ซึ่งการปรับจูน ECU เราจะเห็นในไฟล์ของ ECU เราจะควบคุมได้ว่ารถเนี่ยลิมิตอยู่เท่าไหร่เราก็จะอยู่ในกรอบเหล่านั้นเรียกว่ายังไงก็ไม่พังเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราจูนเอาไม่ดูอะไรเลยก็คือวิ่งได้นะครับวิ่งดีวิ่งมันจะวิ่งไปสักพักหนึ่งถ้าชะโบขาดเดี๋ยวเกียร์มีปัญหาเกียร์ลื่นเกียร์ไม่เกียร์ไม่เข้าโอเวอร์บูทอันเนี้ยคือปัญหาเรียกว่าการปรับจูนที่คาดหวังว่าเรียกว่าจะได้แรงม้าแรงบิดสูงสุดแต่ว่าการปรับจูนในลักษณะรถเอเชียครอสเอาให้เหมาะสมกับการใช้งานดีกว่าครับคำว่าเหมาะสมกับการใช้งานก็คือว่า1การชูตการออกตัวให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีไม่อย่างนั้นภาระจะตกไปที่ช่วงล่างจะตกไปที่เกียร์เครื่องแรงแต่ว่าการจ่ายแรงบิดออกมาในรอบที่ยังไม่เหมาะสมก็จะเกิดภาระไปที่ช่วงล่างก็ปัญหาก็จะเกิดจากทีมเซอร์วิสและการวิ่งก็อาจจะเกิดปัญหาได้เรียกว่าต้องมองโดยรวมนั้นในการทำรถแข่งคันหนึ่งจากเรียกว่าจากปัญหาที่เจอที่ประสบมาทำให้มีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีวันนี้กับวันที่ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วเทคโนโลยียังไม่สามารถเข้าไปแก้อะไรได้มากมายเนื่องจากว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใหม่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทำได้เยอะแยะมากมายจนเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ออกการสร้างรถคันนี้ไม่ได้สร้างมาจากความพร้อมนะครับมาจากรถที่ไม่พร้อมที่จะแข่งแต่ว่าสร้างขึ้นมาให้สามารถขับได้แล้วก็วิ่งได้สมบูรณ์ที่สุดครับ
2: ความภูมิใจของทีมช่างและทีมนักแข่งเองเนี่ยหนึ่งหลักความภูมิใจแน่นอนคือรถเข้าถึงวิ่งถึงจุดหมายปลายทางคือเข้าเส้นชัยได้ไม่รู้อันดับแหละแต่ทีมแต่ถ้าได้อันดับก็ดียิ่งดีนี่คือการแข่งขันนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหากลางทางก็แสดงว่าทีมช่างคนขับเนี่ยเซ็ตรถมาดีทำให้รถมาดีใช่ไหมต้นอันนี้คือความภูมิใจส่วนหนึ่งแหละข้อมูลต่างๆที่เก็บในการแข่งขันเนี่ยหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเอามาใช้ในของอาจารย์เองก็เป็นช่างในทางช่างวิธีเซตอัพรถวิธีจูนรถวิธีทำรถก็ประมาณนี้แต่เนี่ยสร้างขึ้นมาโดยรถที่ไม่มีความพร้อมก็คือรถที่อาจารย์บอกว่าไปเอามาในราคาที่ตลาดซื้อไม่ได้ถ้าเป็นรถการรถมือสองมันซื้อไม่ได้อะไรถ้าเป็นรถปกติมันซื้อไม่ได้แต่ของอาจารย์ก็มาจากศูนย์เลยมาเซตกันจากศูนย์เลยตั้งแต่มาล้างทำความสะอาดอะไรผมยังจำคลิปที่อาจารย์เปิดรถคันนี้บอกว่าโอ้โหเนี่ยเอาปลูกผักได้เลยที่เปิดออกมามีแต่ดินโคลนทั้งนั้นอย่างไรเห็นยังจำคลิปเนี่ยคือมันล้างทำความสะอาดจนกลายมาเป็นรถที่จะลงสนามแข่งทุกวันนี้ครับก็อยากให้พี่ต้นเล่าหน่อยพูดถึงทีมแข่งเราแล้วทีมที่น่าจับตามองที่เปิดตัวนักแข่งมาแต่ละคนผมดูชื่อแต่ละคนที่พี่ต้นเล่ามาเมื่อกี้ก็โอ้โหนี่คือสุดยอดในเมืองไทยแล้วพี่ต้นที่มารวมกันในรายการนี้ครับพี่ต้น
1: ครับพูดถึงทีมโรงงานนะก็มี5ทีมหลังที่บอกไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไทยโตโยต้าอินโดนีเซียโตโยต้าญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็โตโยต้าอินเดียด้วยอันนี้คือ3 4 12แล้ว12คันก็โตโยต้าก็โอ้โหเรียกว่าครบทีเดียวของเขาไปทิ้งเนี่ยรถเทเลอร์ไม่ใช่หางเดียวนะเวลาเขาเปิดปีกน้องรถเทเลอร์เนี่ยยางเขาเป็นร้อยๆเส้นนะครับของอีซูซูเองเนี่ยรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยของเขาเนี่ย4คันคันนึงเนี่ยใช้ยางอยู่ประมาณ40เส้นต่อ1อีเวนต์1ครั้งอ่ะนะ4คันก็เป็น100เส้นครับแล้วไม่ยางเปล่านะยางที่อยู่ในล้อแม็กทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็อย่างเรดี้อาร์ตเนี่ยแม้กระทั่งรถของผู้จัดการทีมรถของทีมงานทั้งหมดเนี่ยเขาอิมพอร์ตรถที่เป็นรถแบรนด์จากญี่ปุ่นมาหมดเลยนะรถแข่งเนี่ยเป็นรถตั้งในไทยแต่รถที่เป็นรถเซอร์วิสทั้งหมดอ่ะเป็นป้ายทะเบียนญี่ปุ่นเข้ามาหมดเลยใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาเปิดที่แหลมฉบังหมดเลยเขาแข่งเสร็จเขาก็จะกลับไปถึงเวลาเขาก็จะเข้ามานะครับหรืออย่างของฟอร์ดเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าออสเตรเลียมาขับเองอเมริกันมาขับเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาในความพร้อมของทีมเนี่ยเขาก็พร้อมมาก แล้วอย่างของตัวแท้ง300เนี่ยถึงแม้ว่าคนจีนไม่ได้ขับนะแต่เขาเนี่ยยืนกอดอกมองเนี่ยเรียกว่ามอนิเตอร์เนี่ยนั่นแปลว่าปีหน้าเนี่ยจีนมาเต็มแน
2: ่
1: แท้ง300เนี่ยเขาได้แชมป์ทรมการแต่ฟิลในการขับของเทเลซายอดทะเลทรายที่เรียกว่าดูนภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ขับไม่ง่ายมันก็ขับยากซึ่งมันไม่ใช่ทางโคลนแต่จีนเนี่ยเขาจะขับว่ามีโคลนไม่มีแต่เขาก็ต้องดูวิธีการเซตอัพของทางพี่โทวันของทางโอลานเนี่ยว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการเซตรถแบบนี้แล้วปีหน้าจีนที่เขาจะมาแท้ง300เนี่ยผมว่าไม่ได้แค่2คันแค่นี้เราผมว่าอย่างน้อยๆจะมี4หรือ6คันในปีหน้านะครับเขาก็จะใช้สนามในเมืองไทยเพราะรถแท้ง300เนี่ย Made in Thailand เป็นความภูมิใจที่เป็นรถจีนชาติแรกที่ Made Thailand แล้วก็ลงสนามชิงแชมป์เอเชียนั่นเป็นความภูมิใจของผู้บริหารที่เขาแถลงข่าวนะนะครับแต่กับของเราเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันเนี่ยครั้งเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเราเคยผ่านรถยนต์อินเดียตาทามาก่อนตาทาเนี่ยปีกนกพับเนี่ยเราต้องไปยืมไฟบ้านเชื่อมทูบเชื่อมเลยนะเชื่อมเสร็จน้ำลาดมันร้อนอ่ะนะครับแล้วก็เชื่อมปีกนกเสร็จเอาวิ่งต่อโปรแกรมไฟเนี่ย5 ทุ่มเที่ยงคืนอาจารย์ผู้ขับรถจากนนทบุรีไปเจอผมที่นครสวรรค์ไปใส่โปรแกรมไฟให้อะไรให้แล้วก็วิ่งต่อแล้วก็อันดับดีด้วยนะสมัยที่วิ่งตาทาครับพอมาเป็นนิสสันเองเนี่ยอาจารย์ปุ๊กก็ทำซอฟต์แวร์เราวิ่งข้ามน้ำท่วมคันนาครับยาวเป็นกิโลเนี่ยไม่ใช่500 เมตรแล้วก็มีเลี้ยวบนคันนาในใต้น้ำด้วยครับ
2: โอ้โห
1: แรงดันน้ำเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้กันชนหน้าเนี่ยปีเลยนะครับแล้วเผอิญว่าผมเนี่ยเป็นลูกชาวนามาก่อนผมก็เลยรู้ว่าวิ่งทางบนคันนาในน้ำเนี่ยมันต้องดูจากอะไรยอดข้าวอ่ะยอดข้าวที่มันพ้นน้ำที่มันพิวๆเราก็เจอน้ำมันไหลมาทางนี้เราก็ต้องไปแล้วก็ในใบนำทางเนี่ยคนวางทางเขาวางตอนที่น้ำไม่ได้ท่วมเนาะนะแต่เรามาเราวิ่งมาทางนี้มันมีรถวิ่งไปก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะแล้วก็หลังเราก็มีได้แต่หลังจากเราเนี่ยรถติดก็อีกเยอะเราไปเห็นเนี่ยกลุ่มหนึ่งสี่ห้าคันติดกันหมดเลยนะครับเขาอาจจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแต่ก็อย่างว่าเขาไม่ได้เป็นชาวนาอย่างเราเมื่อเราเป็นชาวนาเรารู้ว่าเราจะตกคณะด้วยทรงไหนเราก็ไม่ตกคณะเราก็ไปได้นั่นคือนิสสันนาวาร่านะครับแล้วพอเป็นแรปเตอร์ผมไปแข่งเป็นจบที่ในบีดอนะครับแรปเตอร์ก็ถือว่าโอเคแต่ท่อไอเสียขาดอย่างเงี้ยพอเข้าแม่สอดต้องไปเชื่อมคอท่อไอเสียบ้างอะไรบ้างโดนตะปูตำแก้มยางแล้วตำบอกเอิญว่ามันไม่ทะลุนะครับเราก็ไปเอาตะปูออกนะฮะแล้วก็สลับยางนะครับกันแข็งอย่างที่ว่าเนี่ยกระโดดมากันแข็งนี่บุบยืนเหยียบทุบยังไงก็ไม่ลงล้อทับมันก็ไม่ลงนะก็ต้องเราก็มีกันแข็งตัวชิ้นที่2สำรองไว้โอ้โหก็ถือว่ามันก็สุดมาทุกเอสอะเอสเอสมาจากสเปเชียลสเตทนะครับในของในบีดอแล้วก็ของประเทศไทยก็แข่งหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็น8ริ้วน้ำท่วมไฟหน้าครับน้ำลึกอ่ะแล้วรถก็ไปติดหล่มด้วยนะในใต้น้ำด้วยนะต้องเอามุดใต้น้ำอ่ะไปเอาเชือกปลายวินมาดึงเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่สุราษฎร์ธานีกันโครงขาดก็ไปได้เบรก ABS ถลายลื่นตึกตักตึกตักแล้วก็หยิบเอาถ้วยมาได้ทุกทีครับแล้วแต่สนามแต่ปลายทางอย่างที่บอกว่าการแข่งขันเนี่ยคือการเอาตัวรอดครับทำยังไงก็ได้ที่ตัวรอดเนี่ยออกมาหรืออย่างรถไปติดอย่างเงี้ยโอ้ช้างก็พอช้างอาจารย์ปุ๊กก็เปียกมอมแมมทั้งคนทั้งอะไรรถแข่งเนี่ยแป๊บหนึ่งพอออกมาได้ก็ไปแล้วด้วยทักษะของคนขับแต่ด้วยทีมสวีทเนี่ยโอ้โหกว่าจะผ่านวินแล้ววินอีกดึงแล้วดึงอีกอย่างเงี้ยครับพอจะดึงตัวเองออกมาได้แล้วออกมาจริงอาจารย์ก็งงว่าต้องลงอยู่จังหวัดไหนเนี่ยไปโผล่สระแก้วอะไรเงี้ยเงี้ยครับแล้วก็ยังกลับมานะฮะกลับมารับถ้วยทันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอุปสรรคของแต่ละสนามมันการแข่งขันเนี่ยมันก็ชาเลนจ์ตัวเองด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ของทีมเพื่อนๆด้วยนะครับเราก็มองว่านักแข่งเนี่ยอินโดนีเซียก็เพื่อนกันนะครับของไต้หวันก็หลายคันญี่ปุ่นนี่เยอะมากรถแข่งไทยที่เอ่ยมาเนี่ยน้อยกว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเยอะกว่านักแข่งไทยนะครับญี่ปุ่นนี่เยอะมากกว่าเยอะทั้งมอเตอร์ไซค์เขามีมอเตอร์ไซค์ขับอีก40 คันนะ
2: ค
1: ่ะสตาร์ทล่วงหน้ารถยนต์อีก1 ชั่วโมงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสตาร์ทประมาณ8 โมงเนี่ยแล้วก็9 โมงกว่ารถยนต์ถึงจะตามหลังอีกทีนึง
2: ครับ
1: ครับนั่นประสบการณ์ในหลายปีเนี่ยเราก็สะสมมาแล้วก็ปีนี้ในการทำเนี่ยเราไม่ได้แข่งแค่7 วันแล้วมันจบหลังจากเนี่ยรถก็จะคืนเดิมรถบ้านใส่พื้นพรมใส่เบาะแล้วก็วิ่งคาราวานวิ่งกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ได้โลโก้จากพี่เหน่งด้วยนะไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์เนี่ยส่งโลโก้มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะเอาไทยพัฒนาเนี่ยยังดูว่าจะวางตรงหน้าอกแล้วจะวางตรงไหล่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับได้รับโลโก้มาจากพี่เหน่งเรียบร้อยแล้วคุณฮอนส่งโลโก้มาเรียบร้อยคุณฮอนทำเองเลยนะเป็นผู้แหล่ที่น่ารักที่สุด
2: ก็ข ขอบคุณต้องขอบคุณผู้ที่เขาเรียกไม่ใช่สนับสนุนนะครับคือให้ความร่วมไม้ร่วมมือให้บางทีก็ให้ยืมอย่างที่บอกครับ
1: ค
2: แล
1: ร
2: ้
1: ั
2: ว
1: บ
2: ก็ทีมของคาร์ฟอร์ไลท์เองก็เป็นไม่ใช่ทีมน้องใหม่แต่ว่าก็หายไป3 ปีใช่ไหมต้น
1: ไม่หายหรอกครับก็เป็นภาคนี่แหละก็เกาะอยู่อาจารย์ปุ๊กก็ไปช่วยทีมเวียดนามที่ใต้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ไปทํารีวิวก็ไปนําเสนอข่าวนี่แหละเราก็เหมือนนักข่าวสายกีฬาครับก็ไปรายงานผลแต่ละวันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอาจารย์ปุ๊กก็พาทีมเวียดนามจบได้เหมือนกันนะอาจารย์ปุ๊กนี่ไม่ธรรมดานะเก่งมากคุยกันรู้เรื่องด้วยนะอาจารย์ปุ๊กอ่ะคุยภาษาไทยจนเวียดนามต้องทํามือตามครับ
2: ก็นี่คือบรรยากาศคือก็ใช้คำว่าตื่นเต้นนะพี่ต้นมันเลิกใกล้วันแล้วก็ถือว่าผมที่เต้นฟังบ่อยๆก็ถือว่าตื่นเต้นเพราะว่าที่มาแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ทีมแค่บ้านเราครับมันเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามืออาชีพโปรเฟสชั่นแนลเข้ามาแข่งขันและอย่างที่พี่ต้นบอกยาง12 เส้นที่พี่ต้นบอกแต่พี่ต้นบอกมีอีก3-4 คันเทนเนอร์ของทีมโรงงานที่เขา
1: ไม่
2: มา
1: ของเขาครับใช่ของเขา
2: พร้อมแม็กแต่ของเรา12 เส้นผมยังตื่นเต้นแล้วนะโอ้โหยาง12 เส้นพร้อมเปลี่ยนแต่ทางนู้นเป็นคอนเทนเนอร์พร้อมแม็กคือพอมีปัญหาปุ๊บถอดแบกเปลี่ยนล้อเลยอะไรมาเนี่ยไม่ต้องเสียเวลา
1: อย่างจานเบรกเนี่ยครับเราก็มี2 ชุดจานเบรกนะน็อตล้อน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียเนี่ยก็ต้องมีสำรองหลายชุดเพราะว่าเวลาถอดล้อทุกวันเนี่ยน้อมจะยืดตัวมันเองเกียร์มันจะห่างมาเรื่อยๆกรณีถ้าเกิดมันแม็กแตกเราคุยว่าแม็กดีเนี่ยมันไม่ตอบไม่ได้แล้วครับมันกระแทกหินพอแม็กแตกเนี่ยจานเบรกมันก็จะกรีดพื้นเราจะทำไงออกมาได้ก็อาจจะต้องใช้แซนเพจมัดเพจวางพื้นเข็มขัดรัดเพื่อจะต้องไถรถออกมาให้ได้อย่างเงี้ยครับมันก็มีเกิดเหตุการณ์นี้กับคันอื่นเนาะนะครับแล้วก็อย่างพระเบรกเนี่ยเห็นเราวิ่งอยู่แค่สัก200 กว่าโลเนี่ยพระเบรกหมดเกลี้ยงทุกวันในความเป็นทรายความเป็นโคลนที่มันเข้าไปเสียดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จานเราไม่ได้ไปต้องไปเจียจานทุกวันนี่แล้วก็ต้องมีจานสำรองพระเบรกนะฮะถึงแม้ว่ามันจะยังคุณเรียกอย่าเรียกคุณภาพเลยความหนายังพอได้แต่คุณภาพบางทีเรามีใหม่ก็สดกว่าแล้วก็เปลี่ยนทุกวันน็อตคาลิเปอร์หายบ้างน็อตพวงมาลัยหายบ้างน็อตคันส่งหลุดบ้างโอ้เจอหมดทุกอย่างครับครับ ตลอดทุกสนาม
2: ค่ะก็ต้องฝากติดตามนะครับทั้งเรื่องราวของแวดวงยานยนต์ที่เรามานำเสนอแม้กระทั่งรถใหม่ Mazda เนี่ยก็ใครเข้าไปหาข้อมูลเดี๋ยววันจันทร์10 โมง
1: นัดกันครับนัดกัน
2: วันจันทร์10 โมงท่านก็จะได้เห็นทุกมุมมองที่พี่ต้นเล่ามาที่บอกว่าสวยยังไงแล้วเวลาขับเป็นยังไงอันนี้ก็ฝากเข้าติดตามใน YouTube Car for Life ด้วยนะครับแล้วก็ของอาจารย์ของพี่ต้นเองก็จะมีอัปเดตใช่ไหมอัปเดตใน Facebook ในเรื่องราวต่างๆข้อเขียนต่างๆก็จะเขียนไว้ในนั้นของอาจารย์ปุ๊กเอง Facebook ได้นะพี่ต้นนะผมให้พี่ต้นบอก Facebook หน่อยอีกที
1: ต่ออาจารย์เนี่ยเป็นปุ๊กปอเอกครับภาษาอังกฤษ P W O K ครับ P O R A K E ครับจริงๆ P W O K ก็น่าจะเจอของอาจารย์นะเพราะคนติดตามอาจารย์เยอะอยู่ครับ
2: และของพี่ต้นเองเลยครับ
1: จีรศักดิ์นะครับชื่อนี่เลยครับ J W E R A S A K เลยนะครับสุวรรณพืชใส่แค่จีรศักดิ์กับ S U W A N นี่ก็จะเจอแล้วครับ2 สุวรรณครับผมมาสุวรรณพืชขออาจารย์ปุ๊กเนี่ยสุวรรณสั้นๆแว่นชายสุวรรณ
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามใน FM 97นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทุกวันเสาร์ครับ Car for Life ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์ให้ท่านได้รู้ก่อนใครนะครับแต่วันนี้เราทั้ง3 คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
4: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
7: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
14: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครจุนตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
8: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
8: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
10: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะอันนี้เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังก็รับฟังเราได้นะคะทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97นะคะก็ฟังได้ทั้งวิทยุออนไลน์นะคะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เพจ Facebook เซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะก็ SMS ค่ะ4838133นะคะใช้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับทางรายการเราได้นะคะส่งข้อความได้ฟังชัดไม่ชัดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นวันที่สำคัญนะแล้วก็คุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธนะคะพร้อมทีมงาน Thailand Smart Money ค่ะก็ตอนนี้กำลังปักหลักกันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นการจัดงาน Thailand Smart Money นะคะที่อุบลเป็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็วันนี้วันที่2นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะคะที่จะไปทำธุรกรรมทางการเงินนะคะในงาน Thailand Smart Money จัดที่เซ็นทรัลสาขาอุบลราชธานีนะคะที่บริเวณชั้น1นะคะคุณผู้ฟังก็ไปที่งานได้นะคะเพราะว่าสถาบันการเงินชั้นนำก็ไปเตรียมต้อนรับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีๆมาบริการให้คุณผู้ฟังแล้วล่ะนะคะคุณรัฐกรก็อยู่ที่นั่นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นับจากวันนี้นะคะก็เหลือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่19นะคะคุณผู้ฟังเป็นอีก1วันเต็มๆเลยแหละนะคะสามารถที่จะไปงานได้ Thailand Smart Money ที่อุบลราชธานีนะคะถ้าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเก่าแฟนประจำของงาน Thailand Smart Money เนี่ยนะคะที่อุบลราชธานีเนี่ยนะคะก็นำจดหมายคนพิเศษนะคะไปด้วยนะจะได้รับสิทธิพิเศษในการทำธุรกรรมนะแล้วก็ชิงโชคอะไรต่างๆเนี้ยดับเบิลเป็นคะแนนดับเบิลเป็น2เท่านะคะแล้วก็บัตรลุ้นโชคเป็น2เท่านะคะรวมทั้งอย่าลืมนะคะว่านำบัตรประชาชนถือไปด้วยนะคะแล้วก็เวลาทำธุรกรรมทางการเงินกับบุคคลต่างๆนะคะก็จะได้สะดวกง่ายดายขึ้นนะคะมีบัตรประชาชนเตรียมไปแล้วนะคะก็ที่อย่าลืมนะคะวันนี้นะคะอีกครึ่งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันเต็มๆเลยนะคะที่ชั้น1เซ็นทรัลอุบลราชธานีนะคะมีสถาบันการเงินไปจัดโปรเด็ดนะคะมีแคมเปญพิเศษดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านฝากนะคะแล้วก็สินเชื่อนะคะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันฝากก็ดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อก็ดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือคิดจะรีไฟแนนซ์นะคะจะกู้ซื้อบ้านแล้วนะคะอยากจะรีไฟแนนซ์นะคะจะได้อับเรื่องของงวดที่ส่งอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีไฟแนนซ์กันได้เหมือนกันในงานก็จะได้สิทธิพิเศษเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันกับถ้าหากจะออมก็เป็นสลากออมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะรวมทั้งออมด้วยรูปแบบการประกันชีวิตก็ได้แล้วก็ซื้อประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทั้งจะคิดที่จะลงทุนซื้อบ้านคอนโดที่ดินเปล่าที่ดินที่จะทำธุรกิจหรือจะปลูกบ้านเองอะไรเงี้ยนะคะก็มีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะในงาน Thailand Smart Money อย่างที่บอกแล้วค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยนะคะอะไรที่เป็นเรื่องดีนะคะก็อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะแต่ว่านับจากนี้นะคะก็ไปจนถึง4โมงเย็นนะคะก็มีข่าวดีอื่นๆก็อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะคุยนะคะกับเรื่องของทองคำนะคะด้วยว่าทองคำนอกเป็นยังไงหนานะคะหลังจากที่มีความตกอกตกใจกันนะคะเรื่องของสงครามอิหร่านนะคะอันเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเข้ามาบุกโจมตีเข้ามาที่อิหร่านนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของนิวเคลียร์อะไรต่างๆแบบว่าจะต้องทำตามสัญต้องจัดขจัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตั้งแต่28กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้นะคะเกือบ5เดือนละนะคะก็ดูเหมือนทำท่าจะดีนะคะในช่วง กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็เข้ามาต้นเดือนกรกฎาคมด้วยราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงแต่เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนะคะจนถึงแถวๆวันที่10กรกฎาคมเนี่ยนะคะก็มีการโจมตีกันไปมาเยอะเลยแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็พลิกกลับมาสูงปรับเหนือ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน WTI หรือน้ำมันเบรนท์นะคะก็มีการขยับปรับขึ้นนะคะหลายเปอร์เซ็นต์15-16%เลยทีเดียวนะคะก็เหนืออย่าง WTI เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ82-83เหรียญนะคะแล้วก็เบรนท์เนี่ยก็มาที่88เหรียญนะคะคุณผู้ฟังแต่แล้วก็อันนี้ค่ะก็มีแรงกดดันนะคะไปที่เรื่องของทองคำนะคะแต่ว่าดีหน่อยในเรื่องของการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐในเดือนมิถุนายนนะคะรักดัชนีประจำเดือนมิถุนายนแต่เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็บอกว่ามันไม่ถึง 4% นะคะก็ต่ำกว่าคาดหมายเพราะว่าครั้งเดือนก่อนหน้าของเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 4.2% นะคะก็เลยตกใจกันพอคราวนี้มันย่อไปหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาทองโอ้โหลงมาจนหลุด 4,000 ดอลลาร์นะคะด้วยซ้ำไปนะคะแต่วันศุกร์ก็ตีตื้นคือเอาคืนขึ้นมาหน่อยในที่สุดยืนเหนือ 4,000 ได้ทองจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิยงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจละค่ะสวัสดีคุณชลชาติค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิชาภาครับ
0: ค่ะ
1: ก็ทองคำสัปดาห์นี้นะครับก็แกว่งลงนะครับก็มีหลุด 4,000 ไปแวบนึงแล้วก็จากปีสัปดาห์เนี่ยปิดขึ้นมายืน 4,000 ได้นะครับนิดหน่อยนะครับสปอตทองสปอตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,017 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับตัวฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,018 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ตัวเลข CPI กับ PPI ประกาศออกมาพูดพฤหัสเนี่ยจริงออกมาก็ลดลงนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ควรจะซัพพอร์ตราคาทองแต่ว่าก็ซัพพอร์ตไว้อยู่นะครับก็โดนกดดันลงมานะครับหลักๆก็จริงๆก็เป็นเรื่อง2เรื่องนะครับเรื่องสงครามกับเรื่องดอกเบี้ย USนะครับก็สงครามเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือพอสงครามกลับมาอีกครั้งเนี่ยมันก็กดทองลงเพราะว่าก็คนก็หนึ่งคือคนวิ่
0: ง
1: ก็กังวลนะครับสองคือเอาเข้าจริงคือตั้งแต่สงครามครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่คนจะซื้อทองกลายเป็นคนขายทองไปซื้อแคชนะครับอันนี้ก็กลับมาคล้ายๆแพทเทิร์นเดิมแต่ยังไม่หนักมากนะครับอีกอย่างนึงคือพอสงครามกลับมาเขาก็คาดว่าน้ำมันจะขึ้นแล้วมันขึ้นอินเฟลชันมาก็คาดว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับทีนี้เนี่ยก็ดูทรงแบบนี้เนี่ยประกอบกับจริงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยมีนะครับจะมีก็มีลุ้นในอาทิตย์ต่อไปคือประชุมดอกเบี้ยนะครับประชุมเฟดนะครับของเดือนกรกฎาคมนะครับก็เอาตรงๆก็ค่อนข้างน่ากังวลนะครับปัจจัยซัพพอร์ตทองเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับดูแล้วเทคนิคเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีโอกาสหลุด 4,000 จริงจังสูงนะครับ อาทิตย์คือถ้าจะได้รีบาวกลับมาได้ผมว่าตามวิสัยเนี่ยถ้า 4,000 คืออันตอนนี้มี2ฝั่งฝั่งนึงบอกเออน่าจะหลุดอีกฝั่งนึงบอกเฮ้ยถ้าหลุดไปแล้วนี่เห็นไหมกลับมา ยืน 4,000 ได้ตั้งหลายวัน ทีเนี้ย ถ้าเอาตรงๆนิสัยทองนะครับถ้ามันหลุดไม่หลุด 4,000 จริงเนี่ยอยู่ได้อย่างเงี้ยอาทิตย์หน้ามันต้องกลับไป 4,200 ได้มันต้องเด้งกลับไปได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็น่ากังวลนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ามีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่สัปดาห์แล้วรอบนี้มีโอกาสหลุด 4,000 ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อาจจะลงไปสัก 3,800 ก่อนนะครับเราค่อยเด้งกลับขึ้นมาอีกทีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนเนี้ยปัจจัยบวกทองไม่ค่อยมีนะครับก็อาทิตย์หน้ายกเว้นลุ้นอาทิตย์หน้าคือสงครามจบน้ำมันลงอย่างเงี้ยทองอาจจะเด้งนะครับมีโอกาสเด้งแต่ว่าถ้ายังไม่ถ้ายังไม่จบเนี่ยก็ยากนะครับยิ่งประชุมเฟดออกมาเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยอันนี้ก็คนก็ยังกังวลอยู่ว่าเอ้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็คือไม่มีเรื่องลดละมีแค่ขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับก็ยังจะกดดันราคาทองต่อนะครับช่วงนี้ถ้าถามผมเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆมันเป็นจุดวัดใจส่วนหนึ่งด้านเทคนิคเนี่ยมันก็คือถ้ามันร่วงมันก็ร่วงเร็วถ้ามันขึ้นมันก็ขึ้นได้ผมว่าเดี๋ยวดูทรงไปสักอาทิตย์นึงก่อนนะครับราคาเนี้ยก็ คือก็แนะนำให้ดูทรงไปก่อนนะครับเพราะว่าเดายากคือถ้าถามผมเนี่ยถ้าอยากเล่นจริงเนี่ยหลุด4,000เราช็อตตามนะครับเพราะว่าถ้าหลุดรอบนี้น่าจะไปอย่างน้อย100-200 เหรียญก็คือ3,800นะครับแต่ว่าตั้งสต็อปลอสให้สัก4,000ต้น4,000บนนะครับ4,050 4,090อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าอยากเล่นนะครับแต่ถ้าถามผมตอนนี้ดูไปก่อนเพราะว่าก็ด้วยเทคนิคดูอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันแนวโน้มมันก็ดูลำบากนะครับนะครับก็มีโอกาสยังมีโอกาสไปได้2ทางแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแนวโน้มหลุดค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยบวกไม่ค่อยมีนะครับครับ
0: ค่ะก็คือตอบถ้าลงก็อย่าเพิ่งซื้อ
1: ผมว่าอย่างน้อย3,800แหละถ้าหลุดรูปงอบนี้นะอย่างน้อย3,800ครับ
0: ค่ะโอ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ค
1: บ
0: ได้ค่ะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ณโซลค่ะขอบคุณ
1: คร
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: กมากค่ะแล
1: ข
0: ้
1: อ
0: ว
1: บ
0: ยั
1: คุ
0: ง
1: ณ
0: มี
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเรามาดูกัน
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ช่องค่ะ
1: สวัสดีครับครั
0: ค
1: บ
0: ่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะคุณสุรชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะก็ให้คำแนะนำแหละนะคะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยรอดูทรงก่อนละกันนะคะรอดูทรงสัก1 สัปดาห์ดูทิศทางสงครามอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นปัจจัยโดยตรงเลยแหละที่ส่งผลกระทบโดยตรงเลยแหละนะคะต่อทิศทางของทองคำนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คุณชลชาติก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าหลุด4,000ให้ช็อตตามนะคะแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยนะคะเป้าหมายใต้หน้านะคะก็คือ 3,800 นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าในคนที่มองว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะคะแต่มันก็จะไปติดอยู่ที่4,050นะ4,050ดอลลาร์นะคะตรงนั้นแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำนะคะก็ยืนอยู่ประมาณ4,018ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลงมาแรงพอสมควรทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังในนับจากที่เกิดสงครามนี่แหละนะคะแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ราคาทองไทยเราเนี่ยนะคะก็ปรับลดลงกันไปพอสมควรเลยทีเดียวนะคะนี่ยังมีเงินบาทอ่อนค่านะคะทองไทยเราก็เลยปรับลงมานะคะประมาณ1,300 บาทต่อบาททองคำนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเนื่องจากว่าแรงดิ่งกลับสักนิดหนึ่งอ่ะนะคะจากผลที่มีเรื่องของการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนมิถุนายนของอเมริกาที่ออกมาที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าตัวเลขมันออกมาต่ำกว่าที่คาดหมายเอาไว้นะคะก็คืออยู่ที่ 3.5% ก็เลยดันทองตีตื้นกลับขึ้นมานิดนึงเมื่อคืนนี้ทองก็เลยขึ้นมายืนเหนือ 4,000เป็นได้นะคะก็เลยทำให้เมื่อเช้านี้นะคะสมาคมผู้ค้าทองคำนะคะก็มีการปรับราคาทองคำให้อีกบวกขึ้นให้อีก350 บาทต่อบาททองคำนะคะก็เท่ากับว่าจนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังราคาทองคำของไทยเราเนี่ยนะคะก็ยืนอยู่ที่64,000กับอีก50 บาทต่อบาททองคำนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ลงทุนอยู่สายทองคำนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าผลดอกเบี้ยนะคะเขาก็ทำนายไทยทักเอาไว้นะคะโดยใช้หลักสถิติศาสตร์นะคะตามหลักดวงดาวเนี่ยเขาก็บอกว่าใน1 เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะทองคำเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงแหละแต่มันจะขึ้นมากกว่าลงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของทองคำนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะผู้ฟังก็ได้รับผลพอสมควรนะคะจากเรื่องของความวิตกกังวลนี้แหละนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความตกใจในเรื่องของการขายหุ้น AI อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แม้ว่าผลดำเนินงานของบริษัททะเบียนจะออกมาดีแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั้งโลกทั่วโลกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอเมริกาแล้วก็ยุโรปปรับตัวลดลงพอสมควรนะคะแต่ว่าหุ้นไทยเราเนี้ยปรับขึ้นจะปรับขึ้นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการเนี่ยนะคะดร.ปิยศักดิ์มานสันนะคะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะก็จะมาคุยกับคุณผู้ฟังกับคุยกับเราเนี่ยนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์บรรยากาศนะคะเรื่องของเนี่ยสงครามนะที่มันปะทุขึ้นมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นเมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังประมาณ9โมงเสร็จเนี่ยนะคะก็มีข่าวมานะคะเป็นข่าวที่เป็นรายงานนะคะอ้างถึงนะคุณผู้ฟังรายงานข่าวจากสำนักข่าวของตุรกีนะคะชื่อสำนักข่าว AA นะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็อิงมาจากข่าวจากอิหร่านอีกทีหนึ่งนะคะก็อ้างบอกว่ามีเรือที่ถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะก็คือ17/18กรกฎาคมของบ้านเราเนี่ยนะคะโดนโจมตีแล้วก็บอกว่าเรือนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรือที่มีธงไทยอยู่ด้วยนะคะก็คือเรือไทยนั่นแหละนะคะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็โดนโจมตีแต่ว่าไม่ได้รายงานว่ามีความเสียหายแค่ไหนอย่างไรแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหรือไม่มีผู้เสียชีวิตหรือไม่มีรายงานอันนั้นนะคะแต่ว่ามีรายงานว่ามีการโจมตีเพราะว่าเรือลำนี้นะคะก็คือไม่ปฏิบัติตามที่กลุ่ม IRGC นะคะเขาบอกไว้ว่าถ้าจะผ่านต้องขออนุญาตจากเขาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อไม่ขออนุญาตเขาก็เลยโจมตีอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงใกล้ๆเที่ยงอะค่ะคุณผู้ฟังก็ทางด้านของกองทัพเรือนะคะก็ยืนยันออกมานะคะอย่างเป็นทางการว่าเรือที่ถูกโจมตีที่เป็นข่าวดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนะคะแล้วก็แม้ว่าสำนักข่าวต่างประเทศจะรายงานแบบนั้นนะคะว่าเรือติดธงไทยแต่กองทัพเรือไทยก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เรือไทยนะคะเพราะว่าแหมเราก็ตกอกตกใจนะคะเพราะว่าเราอ่ะเคยโดนไปแล้วนะคะตอนที่เกิดสงครามใหม่ๆคุณผู้ฟังก็จำได้เนาะเรือบรรทุกสินค้าชื่อมยุรีนารีนะคะติดธงไทยก็ถูกโจมตีไปตอนนั้นก็เสียหายไปเยอะแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เจ็บด้วยอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสงครามก็ยังเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอยู่นะคะคุณผู้ฟังขณะที่ในประเทศเราเองนะก็มีเรื่องที่จะต้องติดตามเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะที่แน่ๆก็คือว่าเรื่องของการส่งออกนะคะที่สำคัญมากเลยของไทยเราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยนะเกินดุลการค้าอเมริกาเนี่ยเยอะมากนะคะเมื่อไทยเกินดุลการค้ากับอเมริกาเยอะมากเนี่ยนะคะเราก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เมื่อปีตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเราโดนภาษีหนักๆไปเลย 36% จากภาษีที่เรียกว่าภาษีตอบโต้แต่ว่าเราก็เรียกกันง่ายๆว่าภาษีทรัมป์นะคะในวันที่ทรัมป์ประกาศวันปลดปล่อย2เมษายน68วันนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ว่าในที่สุดนะคะทางด้านของศาลของอเมริกาเองศาลสูงเองเนี่ยนะคะเขาก็ตัดสินเขาก็บอกว่าทรัมป์ทำแบบนี้นะคะซึ่งมันปั่นป่วนไปทั่วโลกเลยตลอดปี68ที่ผ่านมานั่นน่ะก็ทำให้เป็นการกระทําที่เกินกว่าหน้าที่ของประธานาธิบดีนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเก็บภาษีทรัมป์ที่ว่านั้นนะคะทำไม่ได้นะคะทำเกินหน้าที่นะคะก็เท่ากับว่าจะต้องมีการคืนภาษีนะคะสำหรับที่เก็บไปแล้วสำหรับผู้ส่งออกนะคะแล้วก็นำสินค้าเข้าไปที่อเมริกาแล้วก็โดนเก็บภาษีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการคืนทําก็ไม่อยากคืนแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยื้อกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรนะคะมีบางส่วนก็รายงานไม่ได้คืนนะคะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เมื่อศาลออกมาแบบนี้นะคะทางด้านของอเมริกาเองทรัมป์เองเนี่ยนะคะก็จะยอมได้ง่ายๆซะทีเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการประกาศนะคะคุณผู้ฟังก็ใช้เรื่องของภาษีนะคะเป็นภาษีที่เรียกว่าเป็นชั่วคราวแหละนะคะเป็นภาษีชั่วคราวนะคะที่เก็บนะคะตามมาตราที่ใช้ชั่วคราวนะคะก็คือ122ไปก่อนก็คือเก็บในอัตรา 10% นะคะซึ่งจะมีระยะเวลา150วันซึ่ง150วันนั้นนะคะก็จะสิ้นสุดวันที่24กรกฎาคมก็คือวันศุกร์หน้าเนี้ยที่จะถึงเนี้ยนะคะก็จะต้องมีการเก็บภาษีนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังและเมื่อเก็บภาษีเนี้ยนะคะก็คือ หมายถึงว่าสิ้นสุดอ่ะวันที่24นะคะก็คือมาตรา122ใช่ไหมคะก็เท่ากับว่า10

อันนี้นะคะก็จะต้องพอเป็นแบบนี้นะคะก็ไทยเรานะคะก็จะเป็นหนึ่งในจำนวนประเทศที่จะต้องถูกใช้มาตรา301อย่างแน่นอนเพราะว่าไทยเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยมาตลอดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีตัวเลขบอกว่าไทยเกินดุลการค้าสหรัฐเนี่ยมากกว่า50,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมานะคะก็จะต้องมีการเจรจานะคะเจรจาแล้วก็ขอว่าสหรัฐอย่าขึ้นเป็น 12.5 เลยนะเพราะว่าขอเป็น 10% เอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการเจรจาเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นผลอะไรที่ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็นำทีมนะคะทีมหอการค้าทีมข้อค้าอะไรต่างๆนะคะไปอเมริกาแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่15นะคะคุณผู้ฟัง15 16 17ก็จะไปเจรจานะคะกับทางฝั่งการค้าของอเมริกานะคะเพื่อที่จะขอให้อย่างที่บอกก็คือให้ลดภาษีถ้าหากจะเก็บ301นะคะขอเป็นลดลงมาอย่าเรียกเก็บ 12.5 เลยให้เอาเป็น 10% แหละนะคะเพราะว่าการค้าการส่งออกของไทยเราเนี่ยส่งไปอเมริกาเยอะนะคะเป็นปริมาณที่เยอะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ทางฝั่งไทยเนี่ยนะคะที่เท่าที่ถามแล้วก็พูดคุยเนี่ยก็ยังยืนยันบอกว่าจะไม่ให้ข้อแลกเปลี่ยนที่ทำให้ไทยเนี่ยนะคะเสียเปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่บอกว่าจะต้องเอาสินค้าแลกกันนะคะก็คือเอาสินค้าอเมริกาเข้าประเทศไทยเราซึ่งเป็นที่เรียกว่าหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้จะไม่ยอมนะแต่ว่าจะยอมสินค้าประเภทอื่นๆนะคะที่นำเข้าจากอเมริกาเข้ามาที่ไทยเพื่อที่จะทำให้ดุลการค้าของอเมริกาเนี่ยที่เขาขาดดุลไทยลดน้อยลงไปบ้างซึ่งก็จะทำให้เขาเนี่ยจะได้ยอมลดภาษีให้เราไม่ขึ้นเป็น 12.5 นะคะให้เป็นคงไว้ที่ 10% นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่าการเจรจาเนี่ยนะคะในที่สุดเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทางอเมริกาเองเขาก็บอกว่าเขาก็จะขอรับนะคะเงื่อนไขแล้วก็ข้อเสนอที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยนะคะส่งขอพิ้วกันไปเนี่ย15 ถึง 17 กรกฎาคมเนี่ยที่กำลังไปอยู่ตอนนี้ค่ะเขาขอเอาข้อมูลอันเนี้ยที่เสนอฝ่ายไทยเสนอเนี่ยไปพิจารณาก่อนแล้วเขาจะสรุปให้อีกทีนึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาบอกว่าจะสรุปให้อีกทีนึงเนี่ยมันจะก่อนหรือหลัง24 กรกฎาคมซึ่งวันนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับราคาสีขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะคะเพราะว่าการส่งออกของไทยนะก็เรียกว่าเป็นรายได้หลักนะของประเทศนะคะซึ่งนำมาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP นะคะซึ่งเราอยากให้ GDP ของเราเนี่ยนะคะมันตอนเนี้ยนะคะมันต่ำ 2% ให้มันเกิน 2% ขึ้นไปให้ได้ตามที่มีการประมาณการมีการประเมินกันอย่างที่IMF กันนะคะก็แล้วก็แม้แต่แบงก์ชาติไทยของเราเองนะคะก็พยายามประมาณการแล้วก็นำตัวเลขมาดูแล้วก็ไทยยังไงก็น่าจะถึง 2% แต่ก็ดูต้องดูอันนี้ด้วยว่าส่งออกอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีผลเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกด้านนึงที่จะต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องดูความเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือ ECB ด้วยนะคะซึ่งจะมีการประชุมในวันที่23 กรกฎาคมนี้นะคะรวมทั้งเฟดนะคะที่จะมีการประชุมในวันที่29 กรกฎาคมนะคะว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะของทางฝั่ง EU นะคะหรือเปล่าแล้วก็ทางฝั่งเฟดนะคะของอเมริกาเนี่ยคะจะเป็นอย่างไรน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีผลต่อเรื่องของค่าเงินดอลลาร์บวกสะท้อนมาที่ค่าเงินบาทแล้วก็เรื่องของราคาทองคำด้วยแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเงินเฟ้อสำคัญน้ำมันมันขึ้นมาอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะในเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะและขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีปัญหายังมีในเรื่องภายในประเทศเราเนี่ยนะเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าเราจะพูดว่าเศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของคือเศรษฐกิจ

0: พื้นฐานเดิมเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วเมื่อมาเจอเรื่องของสงครามนะคะเรื่องของต้นทุนพลังงานที่มันปรับขึ้นไปสูงขึ้นนะคะย่อลงมาแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะอัตราเงินเฟ้อก็ยังสูงค่าราคาสินค้านะคะก็มีการปรับขึ้นมาเยอะทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแม้แต่ข้าวแกงอาหารตามสั่งอะไรนะคะก็ขอประกาศขอปรับขึ้นราคากันเป็นคิวแถวเลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็แม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากรัฐบาลนะคะแล้วก็บอกว่ากู้เงินพรก. 400,000 ล้านเนาะซึ่งแบ่งเป็น 200,000 ล้านเนี่ยเอามาใช้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือแจกเงินให้คนนะคะคนละ 1,000 บาทนะคะเป็นเวลา4เดือนนะแล้วก็จะได้เอามาช่วยลดภาระจากค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่มันสูงขึ้นอย่างที่บอกนี่แหละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าความคึกคักของการใช้จ่ายเนี่ยนะคะมันจะมีแค่ช่วงสัปดาห์แรกนะของเดือนนะหลังจากที่มีการใช้เรื่องของไทยช่วยไทยพาสมาเดือนนี้เป็นเดือนที่สองนะคะเราก็จะเห็นว่ามันคึกคักแป๊บหนึ่งนะคะก็ดีใจกันแป๊บหนึ่งจากนั้นเนี่ยตลาดเงียบซบเซานะคะคุณผู้ฟังเราถามแม่ค้าดูได้ไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยทุกคนจะบ่นพูดแบบเดียวกันว่าคนเงียบนะคะไม่ค่อยจะเดินกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การค้าขายก็เหนื่อยแล้วก็ยากลำบากพอสมควรนะคะแล้วก็อีกก็อย่างที่บอกอ่ะมันจะคึกคักเฉพาะช่วงต้นๆ นะคะเพราะว่ายังมีเงินจากไทยช่วยไทยอยู่แต่พอครบแล้วเนี่ยมันก็คือเงินหมดที่สำคัญที่สุดคือมันต้องเติมเงินไงต่อให้เราจะมีเงิน 1,000 บาทนะคะจากรัฐที่เสริมเข้ามาแต่ว่าเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไป600กว่าบาทเนี่ยนะคะถึงจะใช้เงินเนี้ยได้นะคะเขาบอกว่าคนก็บ่นบอกว่าไม่มีเงินจะเติมแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้เรื่องของบรรยากาศเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะต้องจับตาดูเช่นเดียวกันซึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะว่าจะเอาอะไรมากระตุ้นล่ะนะเพราะว่าไอ้เงิน 400,000 ที่เป็นพรกองเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญเป็นให้กู้ได้ที่เอามาช่วยลดภาระประชาชนอย่างที่ว่าเนี้ยนะคะ 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะอ้าวแล้วในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจล่ะดีไหมเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อกังขาอยู่ว่าจะมากระตุ้นกันแบบไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะที่กำลังมีเป็นปมประเด็นกันอยู่ตอนนี้ดราม่า กันเลยแหละนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของบัตรคนจนนะคะหรือคือเราเรียกภาษาที่สุภาพตามที่รัฐบาลบอกนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราก็เป็นที่รู้กันเครื่องบัตรคนจนก็พูดง่ายๆแหละนะคะแต่ว่าบัตรคนจนมันก็คือออกมาแล้วนะคะกลายเป็นว่าลดสิทธิ์ลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะจากที่เคยได้รับกันมา13ล้านกว่าคนเนี่ยนะคะก็มาเหลือ9ล้านกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าลดลงน้อยแล้วก็ตอนที่ให้ลงทะเบียนเนี่ยลงทะเบียนไป18ล้านคนด้วยซ้ำก็กลายเป็นภาระวุ่นวายคุณพอสมควรสินค้าเกษตรเองของไทยนะคะซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ใช้ในการส่งออกต่างๆก็มีปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำตาลกุ้งนะคะมะพร้าวนะคะอะไรต่างๆเนี่ยนะคะล้วนแต่มีปัญหาหมดเลยมะพร้าวก็เป็นหนึ่งที่มีปัญหาแต่มีปัญหาอย่างไรแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ
1: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: คุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
2: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
6: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
7: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
6: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
7: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือ2ลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50 กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
9: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะคะว่าเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นนะคะคือเรื่องของมะพร้าวนะคะซึ่งมะพร้าวจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือมะพร้าวน้ําหอมกับมะพร้าวแกงนะคะส่วนของมะพร้าวน้ําหอมเขาก็ดีละดีขึ้นบ้างนะคะส่วนมะพร้าวแกงเนี่ยค่ะก็มีปัญหาแล้วก็มีการนัดชุมนุมกันด้วยนะคะวันนี้เราเชิญคุณพงศักดิ์บุตรรักนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพงศักดิ์ตอนนี้บรรยากาศสถานการณ์ชาวสวนมะพร้าวเป็นยังไงกันบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้นะครับก็รอความชัดเจนจากรัฐบาลนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมะพร้าวลูกณวันนี้เนี่ยขยับมาที่8 บาทนะครับซึ่งมะพร้าวขาวก็13 บาทซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่คุ้มทุนนะครับที่เกษตรกรต้องแบกรับภาระซึ่งก่อนหน้านี้ก็6 บาทนะครับ
0: ค่ะคือถ้าไม่มาชุมนุมนี่ก็ยังคง6 บาทอยู่เพราะงั้นเถอะใช่ไหมเนี่ยค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะทีนี้ที่มันขึ้นมาเป็น8 บาทเนี่ยเป็นผลจากอะไรคะจากมีการช่วยเข้ามารับซื้อหรือว่าอะไรยังไงคะ
1: คือเป็นผลมาจากการที่เราเรียกร้องนะครับแล้วก็มีการแทรกแซงราคาจากภาครัฐแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทางเครือข่ายนะครับอยากจะฝากถึงคุณสุภจีนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้มานั่งคุยกันปัญหามะพร้าวเนี่ยมันมีหนทางแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบกลาง
0: ค่ะยังไงคะ
1: อย่างเช่นเนี่ยคุณสุภจีเนี่ยควรจะเปิดเผยว่ามันมีการเซ็นสัญญานำเข้าเนี่ยให้ทั้งเอกชนทั้งโรงกะทิเนี่ยจำนวนกี่รายที่ต้องนำเข้าในเมื่ออนุญาตไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแต่หลังจากที่ไม่ได้มีการเซ็นเนี่ยคุณสุภจีนะครับก็ต้องประกาศให้ชัดว่าจะมีการชะลอนำเข้าผมยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่1 สิงหา69ไปจนถึง1 สิงหา 70ลงนามโดยรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยมันจะทำให้ราคามะพร้าวหรือความต้องการเนี่ยมันจะแสดงออกมาจริงจังเลยแล้วก็มีการวิ่งซื้อมะพร้าวมากกว่าการที่จะของบมาแทรกแซงหรือการขอร้องให้อุตสาหกรรมกะทิช่วยซื้อครับ
0: ค่ะก็คือปัญหามันอยู่ที่ว่าที่ราคามันตกต่ำเนี่ยเป็นเพราะว่าปริมาณมะพร้าวแกงกะทิอะไรต่างๆเนี่ยในไทยเนี่ยมันล้นตลาดอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการนำเข้าด้วยแต่ว่าแสดงว่าราคานำเข้ามันก็ถูกสิคะเขาถึงไปใช้การนำเข้าไม่ใช้ไอ้สิส่วนที่
1: การนำเข้านะครับการนำเข้าได้แพงกว่ามะพร้าวในประเทศมันมีสาเหตุมาจากนะครับคือความจงใจที่บิดเบือนข้อมูลนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยการคิดค่าเฉลี่ยที่สอนต่อต้นต่อครั้งเนี่ยก็คิดแค่3 ผลแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมากกว่า3 ลูกต่อต้นเนี่ยจริงๆมันมากกว่า5 ลูกถ้า5 ลูกไม่จำเป็นต้องนำเข้านะครับส่วนที่สองเนี่ยคือการบิดเบือนพื้นที่การเพาะปลูกโดยสำรวจดาวเทียมแล้วก็ลดลงส่วนที่3เนี่ยการพยากรณ์ว่ามะพร้าวเนี่ยมันมีความต้องการมากจึงเป็นเหตุผลที่ต้องนำเข้ามากนะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ความต้องการเยอะนะครับแล้วในปี68เนี่ยมันขาดการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนชาวสวนมะพร้าวคือปี67นี่ปริมาณน้ำฝนมากเพราะนั้นปี68เนี่ยจะทำให้มะพร้าวได้ออกมากเราก็เห็นว่าการนำเข้ามะพร้าวเนี่ยก็จะนำเข้ามากในปี68ทั้งที่ผลผลิตมากก็คือเขาเรียกว่าร่วมมือกันทุบนะครับการทุบเนี่ยไม่ใช่ทุบแค่มะพร้าวผลในประเทศที่เยอะนะครับก็ยังมีการนำเข้าที่เยอะไม่หนำซ้ำก็ยังทุบด้วยจำนวนตัวเลขน้ำกะทิสำเร็จรูปและน้ำกะทิแช่แข็งที่มาก
0: ค่ะ
1: ครับก็จึงเป็นปัญหาที่ทำให้มะพร้าวล้นนะครับในปี68เนี่ยจากการที่เราดูตัวเลขเนี่ยจะมีสต็อกผลผลิตมะพร้าวที่ค้างอยู่111 ล้านผลนะครับวันนั้นในปี69ก็ยังมีการนำเข้านะครับถึง61 ล้านลูกนะครับมันก็ยิ่งทำใ จำนวนมะพร้าวที่ล้นความต้องการมากขึ้นเมื่อมะพร้าวล้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทำให้อุตสาหกรรมกะทิเนี่ยสามารถซื้อมะพร้าวไทยซึ่งเป็นมะพร้าวดีคุณภาพราคาถูกแล้วก็ไปผลิตเป็นกะทิแล้วเก็บไว้ครับ
0: ตุนตุนไปจะได้กดทางนี้จะได้มีราคาได้ราคาถูกแล้วก็ตุนเอาไว
1: ้ทำอย่างไรถึงจะซื้อมะพร้าวไทยซึ่งเป็นมะพร้าวที่มีคุณภาพให้เป็นของดีราคาถูกก็จึงมีการทุบร่วมมือกันทุบนะครับเพราะนั้นก็ฝากถึงคุณสุภจีนะครับควรจะลองมานั่งคุยกับตัวแทนจากสวนมะพร้าวเราจะทำอะไรถึงให้ยั่งยืนและไม่ควรจะมองที่ของงบอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วชาวสวนไม่ได้ต้องการเงินอุดหนุนช่วยเหลือแต่ให้ดูแลเรื่องของการนำเข้าเพื่อที่จะได้ให้ราคาของมะพร้าวของไทยเนี่ยขายได้แล้วก็ขายได้ราคาดีตามกลไกตลาดของมันเอง
1: ถูกครับถูกครับเพราะนับวันนี้เนี่ยถ้าการที่รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศเมื่อวันที่5เนี่ยมาคุยที่อำเภอบางสะพานก็บอกว่ายังมีการนำเข้าอยู่แต่เข้าเรื่อยๆจะลดน้อยลงไม่ให้มีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรเพราะนั้นการที่บอกว่ายังมีการนำเข้าเนี่ยมันก็ทำให้ความต้องการมะพร้าวเนี่ยมันหดไปเพราะพ่อค้าเนี่ยก็รู้แล้วว่ามะพร้าวยังมีการนำเข้ายังไงเขาก็กดราคา
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทีนี้ราคาที่เป็นที่เราไม่ขาดทุนน่ะมันต้องเท่าไหร่คะ
1: คืออย่างน้อยๆอ่ะผมคิดว่า18บาทนะครับมะพร้าวขาว35บาทซึ่งมันเสี่ยงกับโรคระบาด ทั้งภัยแล้งเพราะโรคหนอนหัวดำมะเร็งหนอนหัวดำมันมาจากมะพร้าวที่นำเข้าซึ่งมากระทาะนอกโรงงานแล้วก็ไม่มีการควบคุม
0: ครับ
1: พี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลมะพร้าวที่หนักขึ้นและจากสภาพอากาศที่มันร้อนเนี่ยมันจะทำให้เราต้องดูแลรดน้ำหรือบำรุงมะพร้าวมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะคือมะพร้าวที่เราปลูกกันเนี่ยไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจทั่วไปว่าไม่ต้องไปใส่ใจมันมากมันออกลูกอะไรมันเองเนี่ยจริงๆมันต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: คือณขณะนี้นะครับการดูแลจัดการพืชเกษตรทั่วไปรวมทั้งมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างยากการติดดอกออกผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันค่อนข้างรุนแรงเราในฐานะที่เป็นชาวสวนซึ่งเรารักมะพร้าวเนี่ยทำไงถึงจะปกป้องเขาเพราะนั้นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องมาบริหารจัดการดูแลให้มันราคาที่เกษตรกรอยู่ได้แล้วก็ผู้บริโภคไม่เดือดร้อน
0: คือ
1: ต้องมีมาตรการควบคุมไม่ใช่เราบอกว่าไม่ให้นำเข้าคือการนำเข้าได้แต่ต้องไม่กระทบกับพี่น้องเกษตรกรและในช่วงที่มะพร้าวขาดแคลนหรือมีราคาสูงเนี่ยเราก็เปิดให้นำเข้าได
0: ้คือตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเกษตรเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวเนี่ยอยากให้การนำเข้าเป็นศูนย์ว่างั้นเป็นศูนย์เลยไม่ให้นำเข้า
1: คือณวันนี้ถ้าคุณสุภจีเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับพูดตรงไปตรงมาอะไรที่ผิดเราต้องยอมรับผิดและกลับมาแก้ไขนะครับเช่นเราเซ็นสัญญาไว้กี่เที่ยวกี่เดือนเราก็เปิดเผยและหลังจากนั้นเราก็จะไม่เซ็นมันก็จะทำให้มะพร้าวที่ตกค้างเนี่ยเข้าสู่ระบบเร็วมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คือมะพร้าวตกค้างก็ยังเยอะยังขนาดไหนคะ
1: เพราะการที่รัฐบาลบอกว่ามีตกค้างถึง10ล้านจะซื้ เพื่อเข้าระบบ5ล้านเนี่ยผมคิดว่ามะพร้าวตกค้างมากกว่า10ล้านจากการที่เราประเมินตัวเลข
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้มีเครือข่ายคิดมาค่ะเชิญค่ะ
1: ครับจากการที่เราประเมินตัวเลขจากการนำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวแห้งมะพร้าวผลแห้งนะครับน้ำมันมะพร้าวกะทิสำเร็จรูปกะทิแช่แข็งในปี68เนี่ยมันเกินจากยอดที่ความต้องการและก็ผลิตได้เนี่ย อยู่111ล้านผล
0: 111ล้าน
1: ผลตอนนั้นในปี69เนี่ยในปี69นั้นไม่จำเป็นต้องนำเข้านะครับอันนี้คิดแค่ค่าเฉลี่ยในประเทศแค่ต้นละ3ลูกในความเป็นจริงมันกว่า
0: ก็เยอะแล้ว
1: ก็เยอะแล้วเพราะนั้นมะพร้าวเนี่ยบริหารง่ายเพราะนั้นอยากฝากบอกคุณสุภจีว่าบริหารง่ายอย่างเช่นกรณีที่มะพร้าวผลใหญ่ทับตะแกรงเนี่ยมีราคาที่อยู่ที่15บาทต่อผลเราก็ชะลอการนำเข้าคือไม่มีการนำเข้าแต่ถ้ามะพร้าวผลใหญ่เนี่ยมันแตะไปที่20นะครับผลใหญ่ทับแกรงเราก็ค่อยๆทยอยเข้ามาบริหารง่ายครับเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่ไม่ผลิตไม่พอความต้องการ เพราะนั้นเราบริหารการนำเข้าให้ดีแล้วก็คำนึงถึงการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะทำให้ประเทศชาติไม่เสียงบประมาณนะครับ
0: ในเฉพาะเบื้องต้นเฉพาะหน้านี้เนี่ยเขาก็ทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ให้พันธมิตรโรงงานผลิตมะพร้าวกะทิอะไรต่างๆมารับซื้อแล้วนี่คะ
1: ไอ้นั่นมันเป็นเหมือนกับละครโรงหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาคือพูดง่ายๆเขาเล่นเป็นบทแล้วพี
0: ่
1: ทำยังไงถึงให้โรงกะทิได้ช่วยซื้อมะพร้าวราคาถูก
0: ค่ะ
1: ในขณะที่ล้นนะครับได้ของดีราคาถูกแล้วก็ได้บุญคุณด้วยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความผิดพลาดตรงนี้มันมาจากการบริหารการจัดการนำเข้าซ
0: ึ
1: ่งผมมองว่าคุณสุภาพีเนี่ยฟังแต่ภาคราชการมากเกินโดยลืมตัวแทนพี่น้องเกษตรกรหรือชาวสวนมะพร้าว
0: ค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะทีนี้เมื่อวันที่14เราก็มาชุมนุมกันละแล้วก็ดูเหมือนกับจะได้รับฟังมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือมากขึ้นแต่ทีนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะเราเป็นยังไงคะจะจัดการอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกไหมจะพูดอะไร
1: ต่อจากนี้ครับต่อจากนี้เราก็มาคุยเมื่อวันที่14นะครับเราก็เชิญรองเลขาธิการอย.ซ
0: ึ่
1: งพี่น้องมีความสงสัยมากว่าน้ำกะทิแก้แข็งน้ำกะทิสำเร็จรูปเนี่ยหน่วยงานไหนมันหน่วยงานไหนที่เป็นผู้อนุมัตินำเข้าในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าเป็นหน้าที่อย.ก็ได้รับจากคำชี้แจงจากรองเลขาอย.เขาบอกว่าอย.มีหน้าที่แค่ตรวจคุณภาพเพราะนั้นเราก็ต้องค้นหาว่าการนำเข้าน้ำกะทิแช่แข็งน้ำที่สำเร็จรูปเนี่ยไอแบบเสรีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ใครและกระทรวงพาณิชย์จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องมันไม่เกี่ยวกับราคามะพร้าวผลมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้ำกะทิที่เข้ามาเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็อยู่ในตลาดเพราะมะพร้าวลูกยังไงก็ต้องคั้นเป็นกะทิไม่ว่าจะบอกว่าการส่งออกจะมากโดยหลักการแล้วกระทรวงพาณิชย์หรือและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถ้ามีการอนุมัตินำเข้าน้ำกะทิก็ต้องไปคิดเป็นลูก1ตันมันกี่ลูกแล้วก็ต้องไปหักออกจากยอดที่ขาดที่ต้องนำเข้าคือไม่ใช่มะพร้าวในประเทศไทยขาดก็นำเข้าเป็นมะพร้าวลูกเป็นน้ำมันมะพร้าวแห้งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันน้ำกะทิแช่แข็งน้ำกะทิสำเร็จรูปเนี่ยเข้าแบบเสรีอันนี้ถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยมันมีปริมาณการนำเข้าที่มากขึ้นในช่วงจังหวะ6768นั่นหมายความว่าเขาจงใจที่จะทุบทั้งมะพร้าวผลทั้งน้ำกะทิฮะ
0: ค่ะก็คือเท่ากับว่าเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยก็คือต้องขอรอดูอีกนิดนึงว่าจะหลังจากที่มาคุยกันแล้วเนี่ยจะมีการจัดการอย่างไรกระบวนการจะอย่างไรแล้วก็ราคาจะปรับขึ้นไปอีกหรือเปล่าได้เท่ากับที่คุ้มทุนให้กับชาวเกษตรกรมะพร้าวชาวสวนมะพร้าวคือลืมตาอ้าปากได้เนี่ยนะคะก็ต้องว่าตอนนี้ต้องรอก่อนเนาะใช่ไหมคะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็คือเราก็ให้โอกาสรัฐบาลนะครับที่มีการชี้แจงว่าจะมีการแทรกแซงแต่ในขณะเดียวกันชาวสวนเราก็ไม่ได้เชื่อรับทั้งหมดนะครับเราก็ได้จัดทำความเข้าใจแต่ละชุมชนโดยเรามองว่าปัญหามะพร้าวเนี่ยซึ่งผมต่อสู้มาทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์รัฐบาลคุณเชษฐา
0: จ
1: ะมาถึงรัฐบาลของคุณอนุทินวันนี้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่โครงสร้างของมะพร้าวนะครับซึ่งมะพร้าวเนี่ยมันไม่มีตัวแทนเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมเลยและผู้ที่กำหนดอนาคตชาวสวนมะพร้าวนะครับก็จะเป็นที่เรียกว่าคณะกรรมการพืชน้ำมันพืชนะครับซึ่งมันไม่ใช่คณะที่เข้าใจเรื่องมะพร้าวอย่างเช่นผมถามว่าถั่วเหลืองไก่เนื้อเนี่ยหรือสมาคมปาล์มสมาคมรังข้าวเนี่ยเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับมะพร้าวไหมหรือแม้แต่รองนายก
0: ก็ต้องหาคนที่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการมีจะตั้งคณะกรรมการมะพร้าวแห่งชาติขึ้นมาแหละเนาะค่ะได้ค่ะ
1: จึงเป็นที่มาของการที่เรียกว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าพรบมะพร้าวซึ่งมันจะประกอบด้วยหลายๆส่วนในนั้นเพื่อความยั่งยืนแล้วก็เราก็จะต้องร่วมกันรักษามะพร้าวไทยซึ่งเป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดในโลก ให้ไว้ชั่วนาน
0: ให้ไว้เนาะมะพร้าวที่ดีที่สุดในโลกด้วยได้ค่ะคุณพงศักดิ์ยังไงอนุญาตว่าขออนุญาตว่าเราจะติดตามสถานการณ์กันต่อแล้วเดี๋ยวจะเชิญคุณพงศักดิ์มาพูดคุยกับเรา
1: อีกสักนิดได้ไหมครับ
0: ค่ะไม่แก่นี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้นะครับเรามีการนำเข้าน้ำมะพร้าวแช่แข็งมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบเวลาส่งออกดังนั้นทางอย.ก็จะบอกว่าต่อไปนี้ไอ้คำว่า product of Thailand จะต้องคัดต้องตัดออกเพราะว่าถ้าเราส่งออกไปน้ำมะพร้าวที่มาจากเพื่อนบ้านหรือว่าพระเพื่อนบ้านแล้วเกิดไปเจอสารตกค้างเนี่ยเขาก็จะตีกลับและทำให้เกิดมะพร้าวไทยเสียหาย
0: ได้ค่ะคุณพงศักดิ์ได้เวลาหมดละค่ะยังไงต้องขออนุญาตนะคะค่ะสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็เราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเลยนะคะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
7: เมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงาน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
8: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการซุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุสยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉื่อมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank เหรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ ดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงละค่ะกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราคุยกับคุณรัชกรด้วยนะคะตอนนี้คุณรัชกรเนี่ยปักหลักอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะคุณผู้ฟังนะกำลังจัดงาน Thailand Smart Money อยู่นะคะเพราะว่าเป็นงานใหญ่งานสำคัญด้วยคุณรัชกรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังนะครับไปปักหลักที่อื่นคงไม่ได้แล้วครับต้องอยู่บนราชธานีฮะนะครับเราจัดงาน Thailand Smart Money ครั้งที่12นะฮะคุณพิชภาท่านผู้ฟังครับเป็นงานเทศกาลการเงินการลงทุนแล้วก็สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับจัดมา12ปีต่อเนื่องนะครับปีนี้จากวันที่17 18 19 3วันนะครับถ้าก่องานผ่านไปแล้ว1วันวันนี้วันที่2นะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนะครับก็ที่นะเซ็นทรัลเมืองอุบลนี่แหละครับนะก็เรียกว่าประธานในพิธีเปิดก็ได้รับความกรุณากันแล้วกันนะครับจากคุณสรัสนันอันนพพรนะครับท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เดินทางจากกรุงเทพแล้วก็มาแล้วก็รีบกลับนะครับเพราะว่ามีนะครับต้องไปดูแลนะฮะน้องสาวของคิงชาวเดอะเติร์นนะคิงชาวที่สามพระเจ้าชาวที่สามนะฮะครับก็นอกจากคุณสรัสนันแล้วก็มีคุณปรีดาอุ่นอุดมนะฮะนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับที่ร่วมกันทำพิธีเปิดก็นะท่ามกลางแขกเรือแล้วก็ผู้ร่วมออกบูธอะไรต่างๆนะครับผู้จัดการห้างเซ็นทรัลเมืองอุบลก็แหมให้การต้อนรับด้วยดีนะครับก็ต้องพูดจริงๆก็ต้องขอบคุณเซ็นทรัลเขาแหละที่มาทำศูนย์การค้าใต้หลังคานี่นะครับใหญ่โตทำให้เรามีที่จัดงานทำให้มีร้านค้ามานะครับเพราะว่าที่อุบลนี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกพอสมควรนะครับก็ถ้าไม่มีที่ศูนย์การค้าที่อยู่ใต้หลังคาเดียวกันนี่นะก็คงจะจัดลำบากนะครับคุณพิพาท่านผู้ฟังครับก็งานก็นะครับมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับคุณมิชภาแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยนิยมจะมาเดินห้างกันวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันธรรมดาก็คงทำงานแหละอาจจะอยู่ตั้งแต่ท้องไร่ท้องนาอยู่นะครับกิจการต่างๆธุรกิจส่วนตัวก็เยอะนะครับจนกระทั่งมาวันเสาร์อาทิตย์ก็พาครอบครัวพาอะไรมาพักผ่อนอุบลยังดีอยู่นะครับคุณมิชภาท่านฟังนะฮะเป็นเมืองชายแดนตะวันออกสุดของประเทศไทยนะครับก็ผมดูจากบนท้องถนนนี่นะฮะรถนี่ก็วิ่งกันเยอะทีเดียวนะครับทั้งท้องถนนในเมืองจนทั้งถึงถนนที่เป็นทางหลวงวิ่งระหว่างเมืองเนี่ยนะรถเนี่ยคุณพิชภาเชื่อไหมรถเนี่ยวิ่งไม่ขาดสายจะข้ามถนนนี่ผมว่าต้องดูดีๆนะฮะเขาวิ่งยาวตลอดแหละนะฮะติดรถเรียกว่าวิ่งกันติดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วบันการเงินที่มาออกบูธนี่คุณชวาก็ล้วนแต่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศนะครับแบงก์นันแบงก์เนี่ยนะฮะมานำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนมานะครับเรียกว่าสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้หมดแหละคุณชวาไม่ว่าจะกู้จะฝากนะฮะจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะซื้อประกันภัยประกันชีวิตนี่ก็มีหมดนะครับเท่าที่ผมนะฮะสถาบันการเงินที่ว่านี่ก็มีธนาคารกรุงไทยนะฮะธนาคารไทยพาณิชย์นี่เป็นแบงก์พาณิชย์นะฮะธนาคารออมสินนะธนาคารเพื่อสังคมนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะนี่ก็เรียกว่าถูกกับจังหวัดอุบลเลยทีเดียวเพราะคนอุบลเนี่ยธุรกิจที่เป็นหลักนะฮะในจริงๆเลยก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างที่เคยเรียนผู้ฟังนะครับว่าคนอุบลเนี่ยเขารักบ้านเกิดมากนะฮะพอจบหนังสืออะไรเนี่ยเขาก็พยายามจะชักถ้าเป็นอุบลนะเขาก็จะชักชวนให้กลับบ้านมาอยู่บ้านมาทำธุรกิจทำธุรกรรมอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็พ่อแม่ก็สร้างบ้านให้อยู่สร้างอะไรเนี่ยนะครับเพื่อพยายามให้เข้ามาอยู่ในเมืองอุบลนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะดีมากบริษัทออกแบบบ้านก่อสร้างนี่เยอะนะคุณชิพานะครับไม่น่าเชื่อนะคืออุบลเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพลเมืองนะฮะมากเป็นอันดับ3ของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าถ้าเป็นอีสานก็รองจากโคราชแหละถ้าในเมืองทั้งหมดในเมืองไทยก็รองจากโคราชแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเบอร์1อยู่แล้วนะคุณชภาแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่มากเป็นอันดับ5ของเมืองไทยนะครับนี่ขนาดแบ่งไป2 3จังหวัดแล้วนะอำนาจเจริญมุกดาหารคุณชภาก็ใหญ่นะฮะก็เรียกว่าถ้าชายแดนนี่โอ้โห ป็นพันกิโลเมตรติดกับกัมพูชาแล้วก็ลาวนะฮะมีการค้ากับลาวเนี่ยปีหนึ่งประมาณเขาบอกประมาณ 20,000 ล้านบาทนะฮะเป็นหลักเลยนะครับเขาบอกกัมพูชาเนี่ยจิ๊บๆนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปิดชายแดนจำกัมพูชาอะไรไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็สามารถไปถึงเวียดนามได้แต่อย่างว่าแหละครับคุณวิชวาเราอยู่กรุงเทพนะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วอุบลเนี่ยเฉพาะตัวเมืองเนี่ยห่างจากชายแดนเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นร้อยกิโลนะฮะแต่นี่ยังว่าแหละครับพอพูดถึงบอกมีสงครามมันก็กลัวนะครับแม้กระทั่งสงครามที่เกิดขึ้นในอิหร่านเนี่ยนะฮะคุณวิภาก็มันก็ส่งผลกระทบอะเมืองที่นะครับธุรกิจหลักก็เป็นท่องเที่ยวนะฮะมีรายได้จากท่องเที่ยวโรงแรมอะไรต่างๆที่พักบ้านให้เช่าอะไรเนี่ยเยอะนะฮะคุณวิภานะครับก็อย่างว่าแหละครับแต่ถึงตรงนี้แล้วคนก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วสงครามเนี่ยเป็นยังไงแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรมีบทเรียนกันมาแล้วนะครับเดิมทีไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงพอตอนนี้มารู้แล้วถึงตรงนี้ทุกคนก็มีความกล้าหาญนะครับนี่ต้องตัดสินใจแล้วว่าต้องทำอะไรกันจะปล่อยอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปคงไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะมีการลงทุนมีอะไรกันเริ่มมากขึ้นละนะครับในอุบลนะครับยังตอนเนี้ยคุณชภาอย่างที่อุบลเนี่ยกำลังเตรียมตัวนะครับที่จะต้อนรับพิธีนะครับประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ28 29 30เรียกว่าก็หยุดยาวแหละนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการแห่เทียนกันวันที่28 29 30นะครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันพอสมควรนะครับมีทั้งซ้อมเสริมนะกระบวนก็ใหญ่มากยาวมากเทียนเทินอะไรเนี่ยหลายนะครับยาวนะหลายคันทีเดียวนะครับก็ต้องซ้อมต้องเตรียมพิธีกันนะแล้วก็แกะสลักเทียนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าดูนะครับเป็นการโชว์ศิลปะการแกะสลักเทียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็เลยวันในชีวิตเราสักครั้งหนึ่งนะควรจะมาพูดจริงๆนะก็ควรจะมาชมนะครับไม่ว่าจะไปชมพิธีแห่หรือจะไปชมวิธีเขาแกะสลักก็นึกไม่ถึงนะอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ้ยคนไทยเราก
0: ็มีฝีมือ
1: ขนาดนี้นะเอาเทียนมาแกะเนี่ยนะเป็นอะไรต่างๆเป็นตำนานพงศาวดารเป็นอะไรเนี่ยนะฮะพุทธศาสนาเนี่ยจริงชาดกอะไรเยอะนี่เดียวนะครับคุณชภาครับนะครับพูดถึงธนาคารที่มาออกบูธอย่างนี้นะนิดนึงนะครับคุณชภาท่านฟังก็กรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำข้าวเอ็กซิมแบงก์นะครับบริษัทนะกรุงไทยประกันชีวิตกรุงไทยแอคซ่ากอชนะการออมแห่งชาติสุภลัยแล้วก็บริษัทบ้านจัดสรรอีกหลายแห่งนะครับที่มาออกบูธในงานนี้นะครับนะแต่ละคนเนี่ยถึงตรงนี้นะเมื่อวานหรือวันนี้นะคุณจะพาแต่ละคนหอบเงินมานะลงทำธุรกรรมจริงนะเห็นเป็นต่างจังหวัดอย่างนี้ก็แล้วแต่ก็เขาเถอะมากันทีหนึ่ง5 ล้าน 10 ล้านหน้าตาเฉยเลยนะคุณจะพานะครับนะอิจฉานะครับนะก็อย่างว่าแหละครับก็ส่วนใหญ่ก็มาลงทุนนะฝากเงินซื้อสลากออมสินสลากทอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็กันพอสมควรทีเดียวนะครับคุณยุพานะครับ
0: ก็เนี่ยเมื่อวันที่16ก่อนที่เราจะไปจัดงานวันที่17ที่อุบลเนี่ยค่ะคุณรัตกรออมสินเขาก็เพิ่งจะจับสลากรางวัลพิเศษ113 ปี 70 ล้านอย่างเงี้ยนะคุณรัตกรแล้วก็มีคนได้เขาไม่เปิดเผยชื
1: ่อครับครับเดี๋ยวกลัวอันตรายนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปซื้อสลากซื้ออะไรไว้มันก็ตกทุนไม่หายเงินต้นยังอยู่ใช่ไหม
1: เงินต้นอยู่ครับแล้วก็ได้อาจจะได้ดอกเบี้ยได้อะไรกันนะครับจากการลงทุนนะฮะคุณชภาก็จังหวัดอุบลเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่มีวัดวาอารามเนี่ยมากเป็นอันดับ3ของเมืองไทยนะคุณชภานะครับไม่รวมสำนักปฏิบัติทำดังๆไม่ดังเนี่ยตามป่าเขาลำนาวไพเนี่ยอีกเยอะเลยนะนะครับก็เรียกว่ามีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยมากันเยอะมานั่งปฏิบัติธรรมกันตามปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวชมาอะไรก็เยอะนะครับคือบวชส่วนใหญ่ก็อาจจะบวชจากกรุงเทพนะฮะได้ครูบาอาจารย์มาเป็นอุปัชฌาย์นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดอันนี้แหละครับพอเขามาก็แน่นอนครับก็มีญาติพี่น้องตามมาอีกเยอะนะครับมาดูแลมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังถึงตรงนี้นะครับคุณชภาข่าวที่ออกมาขนาดนี้นะครับว่าประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาสัปดาห์หน้าเนี่ยนะ คุณชภาเชื่อไหมเขาบอกว่าตอนเนี้ยถ้าไม่จองโรงแรมจองที่พักจองบ้านพักอะไรต่างๆที่ชาวบ้านอาจจะเอารีโนเวททำเป็นที่ให้พักอะไรที่เช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เรียกว่าต้องเช็คให้ดีๆนะครับถ้าไม่ได้มีจองอะไรอาจจะมีปัญหาถ้ามานะอาจจะต้องไปอยู่ตามรอบอำเภอรอบนอกหรือไม่ก็จังหวัดข้างเคียงอะไรเนี่ยเต็มนะฮะสายการบินก็เต็มนะครับเต็มฮะนะครับโชคดีน้ำมันลงมานะก็เลยนะฮะก็เลยท่านอาจจะต้องขับรถมานะครับเนี่ยขับรถมาก็ไม่ไกลนะครับคุณชภาก็นะฮะลองศึกษาดีๆเขาบอกว่าถนนหนทางเดี๋ยวนี้มันสะอาดมากมันสะดวกมากขออภัยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุบลเนี่ยพูดถึงเรื่องอุบลเนี่ยคนที่มาเนี่ยคือตอนนี้คุณชภาก็ทราบว่าเขยอีสานเนี่ยเยอะมากนะเขยอีสานก็คือสาวอีสานนะครับที่ไปแต่งงานกับคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็ไปทำงานในต่างประเทศในอะไรนะครับหรือไปพบรักกันที่แหล่งท่องเที่ยวของไทยแหละครับภูเก็ตสุราษฎร์สมุยอะไรเนี่ยนะฮะพัทยานะครับคือส่วนใหญ่ก็จบการโรงแรมไปจากที่อุบลไปเยอะนะครับฮะแล้วก็ไปทำงานตามสถานโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆนะครับไปว่าไปแล้วก็ไปเจอไปพบรักนะกับฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศมีลูกมีหลานแล้วก็เนี่ยฮะพอถึงช่วงตรงนี้มันช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงฤดูร้อนของยุโรปของอเมริกาหรืออะไรเนี่ยนะฮะพวกนี้ก็ถือโอกาสกลับบ้านกันมาเยี่ยมบ้านนะครับบนเครื่องบินเนี่ยผมว่านะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมีเคยฝรั่งเนี่ยเยอะโดยเฉพาะเคยอุบลเนี่ยนะมากันเยอะมากก็นะหอบลูกจูงหลานกันตัวเล็กตัวน้อยก็มากันนะฮะเยอะทีเดียวก็อันนี้นะครับถือว่าเป็นความได้เปรียบของอุบลของอีสานนะครับอีกหน่อยเขาก็จะไปสร้างคอนเนคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะไปต่างประเทศไปมีคอนเนคชันกับต่างประเทศนะคุณพี่ภาท่านนะ
0: อุบลก็เป็นเรียกว่าเป็นตลาดเป็นประตูนะคะเป็นประตูต่างแดนได้อะไรอย่างนี้นะคะขนส่งสินค้าไปอะไรไปอะไรเงี้ยเนาะค่ะมีจะมีสะพานมิตรภาพอะไรต่างๆด้วย
1: คร
0: ับ ก็คุ้มเต็มๆแต่ยังไงก็คุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ฟังคุณรัตกรอยู่นะคะก็ยังมีเวลาอยู่เนาะจากตอนนี้นะคะไปจนถึงสักสองทุ่มทุ่มสองทุ่มนะคะของวันนี้เนาะแล้วก็ยัง
1: พรุ่งนี
0: ้หนึ่งวันเต็มๆ
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี้วันเต็มๆนะคะก็ไปกันนะคะก็อย่าลืมว่าพกบัตรประชาชนอะไรไปนะคะฟังรายการเราอยู่นะคะก็ไปงานกันไทยแลนด์สมาร์ทมินิที่เซ็นทรัลสาขาอุบลเนาะ
1: ครับครับมาเร็วหน่อยก็ดีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะฮะโอ้โหคนมาเที่ยวห้างกันเนี่ยเยอะมากไปหมดเลยครับทั้งมาเที่ยวห้างมาซื้อของมากินข้าวหรืออะไรเนี่ยมาเที่ยวในงานของเรานะครับไทยแลนด์สมาร์ทมินิฮะก็เต็มนะครับแต่ละบูธก็มีคนมากพอสมควรผมเข้าใจว่าถึงตรงนี้คนคงอ่านมาโลกขาดแล้วล่ะว่าโอเคสงครามมันก็ลบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยฉันต้องอยู่ฉันต้องกินฉันต้องใช้ฉันต้องโตอ่ะใช่ไหมเราจะมัวแต่อุดขุดรูอยู่ในบ้านมันคงไม่ได้แล้วล่ะนะครับต้องเตรียมแล้วล่ะนะครับคุณชภาท่านผู้ฟังนะครับ
0: ได้ค่ะคุณรัชกรขอบคุณมากมากนะคะ
1: ครับสวัสดีคุณชภาและท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมแล้วกันนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นการรวมโปรแรงดิวพิเศษนะคะลดราคาสุดคุ้มนะคะแล้วก็ของรางวัลของแจกของแถมมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะคะมีอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะก็เหลืออีกประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้อีกเต็มๆวันเลยนะคะที่เซ็นทรัลอุบลสาขาอุบลราชธานีนะคะกับงาน Thailand Smart Money นะคะก็เป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีนี้จัดเป็นปีที่12ละนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็จะได้ไปทำธุรกรรมกันให้เต็มที่นะคะแล้วก็วางแผนการเงินกันให้เรียบร้อยแล้วก็จากนั้นก็จะได้ไปงานถึงงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของอุบลต่อไปนะคะก็งานแห่เทียนพรรษาแหละนะคะก็เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังได้ฟังข่าวดีๆไปเยอะแยะละทีนี้เราคนที่ไม่ได้อยู่อุบลนะหรืออยู่อุบลอยู่ตอนนี้ก็ตามเถอะนะคะเราก็ต้องติดตามดูสถานการณ์เรื่องของบรรยากาศสงครามแล้วก็การลงทุนด้วยนะคะซึ่งในช่วงของเรื่องของการลงทุนนะคะในหุ้นลงทุนในตราสารหนี้หรือ ทองคำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานสันหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะคะของบริษัทหลักทรัพย์ InnovateX นะคะแต่ว่าขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วค่อยมาคุยกันค่ะ
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรีExim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: ใครอยากมีบ้านอยากเริ่มต้นลงทุนฟังทางนี้ในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีจัดให้ครบบ้านพร้อมอยู่บ้านมือสองลดราคาก็มีปรึกษาสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ขอสินเชื่อบ้านมาเลยจบได้ในที่เดียวและยังมีบริการเงินฝากกองทุนและประกันให้เลือกลงทุนลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมทุกวันเจอกันที่ Thailand Smart Money อุบลราชธานีวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบล
7: เปลี่ยนเศรษฐกิจ

0: 15:31นะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกช่วงละค่ะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราพูดคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานสันต์หัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะบริษัทการเงินการลงทุนในกลุ่ม SCBX นั่นเองแหละค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้มาช่วยอัปเดตกันนะคะคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์บรรยากาศการลงทุนจริงอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความดุเดือดเลือดพล่านกันพอสมควรนะคะในของอเมริกากับอิหร่านนะคะที่มีการโจมตีกันไปมานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านของช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็ปิดนะคะแล้วก็คือต่อให้ไม่ปิดก็จะกั๊บขับเรือกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเรือพอเคลื่อนที่แล้วเนี่ยก็มีการโจมตีกันนะคะก็ทางด้านของสหรัฐเองนะก็ตอนแรกทรัมป์ก็บอกว่าจะเก็บนะค่าผ่านทางเองเนี่ยนะคะในอัตราสัก 20% อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถูกต่อว่าพอสมควรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะในที่สุดทรัมป์ก็ยกเลิกเรื่องนี้ไปนะคะแต่ว่าเรื่องของการโจมตีนะคะนับหนักแบบหนักนะคะทางอากาศเนี่ยนะ10 11นะคะเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะคะเรียกว่าเข้าไปต่อเนื่องเลยนะคะมีการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าทางด้านของอเมริกาเองก็ประกาศอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปตอนต้นนะคะว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะคะประจำเดือนมิถุนายนที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่พอจะช่วยชโลมใจนักลงทุนได้พอสมควรแหละนะคะเพราะว่ามันแค่ 3.5% นะไม่ถึง 4% นะคะแล้วลดลงมาจากที่เมื่อเดือนก่อนหน้านู้นอยู่ที่ 4.2% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะก็ที่จะขึ้นเนี่ยก็ชะลอไปหน่อยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของสงครามเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อถ้ายังเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ต้องเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษไหมนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับดร.ปิยศักดิ์เลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณพิชภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับได้ยินชัดไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนแจ่มมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมบรรยากาศการลงทุนมันแจ่มไหมคะ
1: ก็มันก็ท้าทายขึ้นครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าก็เป็นธีมอย่างที่เราเคยคุยกันมานะครับว่าไตรมาส3เนี่ยเรามองว่าความท้าทายมันมีมากขึ้นแม้ว่ามันมีปัจจัยบวกมากขึ้นใช่ไหมฮะปัจจัยบวกก็พวกเรื่องของก่อนหน้านี้ก็มีสนธิสัญญาจุดยิง60วันใช่ไหมครับผมรวมไปถึงเรื่องของภาพอย่างที่คุณพิชภาเรียนท่านผู้ฟังก็คือพอหยุดยิงน้ำมันถูกลงในช่วงนั้นก็เงินเฟ้อก็ลดลงใช่ไหมครับผมนะแต่ว่าความเสี่ยงในระยะต่อไปมันก็เริ่มกลับมามีมากขึ้นเพราะว่าสงครามมันก็เริ่มมาใช่ไหมครับผมว่าตัวน้ำมันก็เริ่มกลับมาแพงขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะวิ่งอยู่แถว85 88ก็ตามแต่ตอนนี้ก็วิ่งขึ้นค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งนะครับผมนะก็อันนี้จะเป็นความเสี่ยงตัวแรกเนอะความเสี่ยงตัวที่2ในระยะต่อไปที่อาจจะต้องจับตาก็คือเรื่องของตัวเรื่องสงครามการค้านะครับที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีตัวเรื่องของการที่ทางฝั่งของอเมริกาเขาจะใช้มาตรา301แทนทางฝั่งของมาตรา122ที่กำลังจะหมดครบกำหนดไปนะครับผมซึ่งใช่ซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันว่าเขาจะเอาเท่าไหร่เพราะโซฟาเนี่ยเขาประกาศมาประมาณ 10-12.5 ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางประเทศอย่างตัวเรื่องของอะไรบราซิลก็โดนเยอะขึ้นกว่าที่ประเทศทั่วไปแล้วก็ไม่รู้ว่าที่อื่นๆเนี่ยจะโดนเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่เราคงต้องดูเนาะตัวที่3ก็จะมีเรื่องการประชุมเฟดนะซึ่งก็จะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนนะครับผมซึ่งก็คงต้องติดตามเพราะว่ามันก็ลิงก์กับเรื่องของสงครามนะครับผมอย่างที่เราได้เห็นภาพกันถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะลดลงอย่างที่คุณพิชภาเรียนท่านผู้ฟังนะครับผมก็ตัวเงินเฟ้อผู้บริโภคก็อยู่ที่ 3.5 ใช่ไหมของในอเมริกาก็ต่ำกว่าเดือนก่อนนะครับผมที่ 4.2 นะฮะเงินเฟ้อผู้ผลิตก็อยู่ที่ 5.5 นะครับผมก็

0: กว่าเดือนก่อนที่ประมาณ 6% นะครับผมก็ลงมาค่อนข้างชัดเจนแต่พอน้ำมันมันแพงขึ้นมันก็อาจจะมีแรงกดดันในระยะต่อไปนะครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงตัวที่3นะแล้วก็ตัวที่4ก็คือเรื่องของตัวฝั่งด้านการประชุมของทางจีนนะครับผมจีนก็จะมีการประชุมโพลิตโบโรนะครับผมซึ่งโซฟาที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็มีทิศทางที่เรียกว่าชะลอลงแรงกว่าคาดนะตัว GDP ไตรมาส2อยู่แถว 4.3 นะครับผมก็ตัวนี้ก็เลยทำให้เราคงต้องจับตามากขึ้นว่าทางฝั่งของคือที่ผ่านมาในเศรษฐกิจจีนชะลอลงแต่ว่าตลาดดีขึ้นนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุหนึ่งก็คือคนก็คาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจคราวนี้พอยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาจะลงจริงหรือเปล่านะครับผมนะนอกจากนั้นก็คงมีเรื่องของพวกการประกาศงบของสหรัฐใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทิศทางค่าเงินเยนแล้วก็เรื่องของแรงเทขายกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดผันผวนในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับครับผม
1: ค่ะแล้วเรื่องของหุ้น AI นะคะยังเป็นประเด็นไหม
0: ก็เนี่ยแหละฮะก็ตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะแรงขายนะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยผลประกอบการต่างๆออกมาก็ค่อนข้างดีแล้วตัวเรื่องของหุ้น AI เนี่ยนะฮะหรือว่าหุ้นเทคโดยภาพรวมนะครับผมก็ beat expectation หรือว่าอย่างน้อยก็คือตาม expectation ใช่ไหมฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวเรื่องของตัวเลขที่หมายถึงตัวตลาดการเงินก็ปรับตัวลดลงหมดเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าก็อาจจะมองภาพว่าจริงๆเนี่ยก็เราเชื่อว่าเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าการหมุนโรเททนะครับผมไปเซกเตอร์ที่ยังเรียกว่ายังไม่ได้ตัว valuation ยังไม่สูงมากอย่างพวกเรื่องของเฮลท์แคร์หรือว่าเรื่องของไอซอฟต์แวร์เนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังน่าสนใจนะครับผมส่วนถ้าจะลงเทคก็ลงได้นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าช่วงนี้ผันผวนนิดนึงพอมันมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยถ้าปัจจัยเสี่ยงยังไม่รุนแรงเนี่ยหุ้นเทคที่ valuation แบบสูงที่ผ่านมาแล้วตกลงช่วงที่ผ่านมาดีไม่ดีอาจจะขึ้นได้หน่อยๆแต่พอวันว่าสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นน้ำมัน80จะวิ่งเข้า90เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งเรามองนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ว่าน้ำมันอาจจะวิ่งขึ้นไปสู่100ในช่วงในไม่ช้านี้นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องสเตย์หรือว่าอยู่ในระดับนั้นเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับผมสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าตัวเรื่องของอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยตอนในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันก็เรียนตรงๆก็คือมันลงเร็วเกินไปพอมันลงเร็วเกินไปในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็คือเร็วกว่าที่เราคาดนะครับผมเพราะว่าอย่างเดือนมิถุนาเนี่ยเราคาดน้ำมันควรจะอยู่แถวๆ90กว่าๆ97อะไรเงี้ยนะครับออกมาจริงๆตัวเลขคือเฉลี่ยคือ85เพราะมันเวลามันลงมันลงอะไรต่างๆเลยฉะนั้นพอมาพอน้ำมันถูกลงเนี่ยตัวเรื่องของอิหร่านเขาก็จะมีแรงเรียกว่าเขาก็แต้มต่อเขาน้อยลงเขาก็เลยอยากที่จะมีแต้มต่อมากขึ้นก็เลยไปโจมตีในเรื่องของเรือขนส่งพลังงานของทางฝั่งของกาตาร์แล้วก็ซาอุที่เป็นจุดเริ่มต้นของการลบครั้งใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็อเมริกาก็ตอบโต้แล้วก็ไปตั้งในตัวเรื่องของการบล็อกเรืออีกชั้นหนึ่งนะครับการปิดช่องแคบขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งซึ่งอันเนี้ยจริงๆก็เป็นทางที่ถูกต้องระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็จะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบเพราะว่าการนำเข้าสินค้าอะไรต่างๆมาสู่ประชาชนนี่ก็จะยากมากขึ้นพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยในที่สุดทางการก็อาจจะต้องหันเข้ามาหาช่องทางในการจะเจรจาแข็งหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้เวลาจากที่จะในการปิดเนี่ยไอการบอมไปเนี่ยก็บอมไปเถอะแต่ว่าก็อาจจะช่วยได้บ้างในแง่ที่ว่าอะไรการโจมตีเรือขนส่งพลังงานขนส่งน้ำมันเนี่ยอาจจะยากมากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าก็คงไม่จบสักทีเดียวฉะนั้นเราก็เลยมองว่ามีความเป็นไปได้นะในเดือนสิงหาเนี่ยน้ำมันอาจจะกลับขึ้นไปถึง100อีกครั้งหนึ่งนะครับ100ถึง120เนี่ยเป็นไปได้นะครับผมแต่คงไม่พุ่งไปแรงๆอย่างช่วงในช่วงก่อนหน้าใช่ไหมพีคสุดใช่ตอนต้นๆมัน130 140แถวๆนั้นนะครับผมคงไม่ไปถึงนั้นแต่ว่าก็อาจจะอยู่สักระดับนึงจนกระทั่งสถานการณ์มันสุกงอมคนมันหมายถึงก็อึดอัดมากขึ้นก็ต้องหาช่องทางในการลงมากขึ้นครับฉะนั้นในช่วงต่อไปมีปัจจัยเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับผมครับ
1: ค่ะถ้าดร.กระสือนี้แสดงว่ามองว่าการที่เขาโจมตีกันแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเลยไม่หยุดเลยเนี่ยมันจะแรงกว่านี้ มันจะแรงกว่านี้เหรอคะแล้วมันจะเป็นแบบบางคนบอกว่ามันไม่น่าจะยาวไกลไปกว่านี้แล้วล่ะเดี๋ยวมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยบางคนมองแบบนั้น
0: ก็ครับก็คือถ้ามองในเชิงเกมทีโอรี่อะครับอย่างที่เรียนไปก็คือพอมันมีการเซ็นสัญญาสุทธิสัญญาหยุดยิงแล้วพอน้ำมันมันถูกลงเนี่ยมันก็ทำให้แต้มต่อของทางฝั่งของอิหร่านเขาลดลงเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็เนื่องจากอิหร่านเนี่ยเขาก็มีหลายเพลเยอร์หรือว่าหลายฝ่ายใช่ไหมฮะมีฝ่ายทั้งIRGC ฝ่ายทั้งรัฐบาลใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านมุจบาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏตัวอย่างที่เห็นใช่ไหมฉะนั้นพูดจริงๆก็คือมันคุมลำบากว่าใครจะทำอะไรใช่ไหมแล้วก็กองกำลังIRGCเขาก็มีอาวุธอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าก็ต่อไปเนี่ยเขาอยากจะคุมในตัวเรื่องของช่องแคบใครมีอะไรก็ต้องมาผ่านเขาอะไรเงี้ยก็พอไม่ผ่านเขาก็เลยยิงใช่ไหมฮะแล้วก็ยิงไม่ยิงต่างก็คือยิงเรือบรรทุกน้ำมันของเพื่อนกันเองด้วยใช่ไหมฮะเรือบรรทุกพลังงาน LNG อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยสถานการณ์มันก็ดูว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะยืดเยื้อในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เรียนไปก็คือจะทำให้ยอมได้ก็คือจะต้องในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นในมุมที่ผมมองนะครับผมเพราะว่าสงครามก็มันคงไม่จบง่ายครับผมครับเชิญครับโทษครับครับ
1: แล้วก็ยิ่งมีกบฏกลุ่มฮูตีดึงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอีกอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่แต่ฮูตีเนี่ยก็คงก็เป็นความเสี่ยงอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าเราก็คงต้องจับตานะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆก็ดูเหมือนว่าก็อาจจะยังไม่ได้มีแอคชั่นมากในฝั่งนั้นก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือฮูตีกับซาอุเขาก็มีประเด็นกันอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมซาอุเขาก็คุมอยู่ต่อเนื่องแล้วก็เมื่อ 2-3 ปีก่อนที่มีการปิดช่องแคบปิดตรงอ่าวอะไรนะช่องแคบอ่าวเอามันดับใช่ไหมฮะที่เข้าสู่ทะเลแดงตอนนั้นก็ทางฝั่งของซาอุเขาก็โจมตีค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็คงต้องดูนะครับผมว่าสถานการณ์เป็นยังไงคือฮูตีเนี่ยก็ปฏิเสธก็คือประมาทไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าก็ดูเขาอาจจะเรื่องของกำลังเนี่ยเขาอาจจะท่านเทียบกับฮามาสหรือว่าฮิซบุลเลาะห์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปได้รับเรื่องของการสนับสนุนขนาดนั้นแต่เขามีเรื่องของตัวเรื่องของขีปนาวุธระยะไกลเนี่ยอยู่เยอะใช่เพราะว่าเขาคุมตรงเหนือใช่ไหมก็คงต้องดูนะฮะแต่ผมว่าถ้าระดับความที่ผมจับตามองเนี่ยตัวฮูตีก็ระมัดระวังไว้แต่ว่าอาจจะไม่ยังไม่ได้เป็นความเสี่ยงมากแต่ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้เรื่องเหล่านี้ค่ะเมื่อเทียบกันกับข่าวดีที่จะมีอย่างเช่นเรื่องผลประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยมันอันไหนพลังไหนมากกว่ากันคะ
0: อันไหนพลังไหนมากกว่ากันก็ท้าทายนะครับผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามันก็มีปัจจัยที่ทำให้เป็นความเสี่ยงบ้างในช่วงต่อไปอย่างที่เรียนมันมีหลายปัจจัยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แล้วก็คงต้องระมัดระวังอาจจะระมัดระวังมากกว่านิดนึงนะในมุมที่ผมมองนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปก็คือสถานการณ์มันพลิกได้ทุกเมื่อใช่ไหมฮะตัวเรื่องของตัวสงครามตะวันออกกลางก็อาจจะเหมือนบางท่านที่พูดก็ได้ว่าไม่นานก็สามารถที่จะคุยกันได้ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าการแข่งขันก็ดีใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องการไอ้301เนี่ยก็เข้าใจว่าก็ทางฝั่งของสหรัฐอาจจะไม่อยากที่จะขึ้นภาษีอีกมากนักเพราะว่าขึ้นมากก็กระทบต่อความเสี่ยงเงินเฟ้ออะไรของเขาใช่ไหมฮะเข้าใจว่ามีงานวิจัยของทางฝั่งของ Goldman Sachs เขาก็มาบอกว่าแม้แต่ทางฝั่งของรัสเซียเอ้ยโทษครับบราซิลเองที่โดนภาษีค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ไปพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็พบว่าสินค้าที่โดนอัตราภาษีสูงๆไม่มีไม่เยอะเท่าไหร่ฉะนั้นโดยรวมแล้วนี่แทบจะต่ำกว่าเมื่อก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำฉะนั้นก็คงต้องดูนะครับผมว่าทางฝั่งของอเมริกาจะเอายังไงเพราะว่าจริงๆเราก็มีเรียกว่าโดน2ข้อหาใช่ไหมข้อหาแรงงานอะไร forced labor แรงงานทาสใช่ไหมฮะหนึ่งกายกันหนึ่งก็คือข้อหาไอ้เรื่องของการใช้กำลังการผลิตใช่ส่วนเกินอะไรประมาณเส้นประมาณอย่างนั้นนะฮะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้คุยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนาทีสุดท้ายจะเอาอันนี้มาเล่นหรือเปล่านะครับผมนะก็คงต้องดูหลายประเด็นนะฮะแต่ว่าถ้าในมุมที่ผมมองก็คืออาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ในภาพใหญ่ก็จริงๆสถานการณ์มันค่อยๆดีขึ้นตัวที่จะจับหลักสุดก็คือน้ำมันใช่ไหมซึ่งถ้าน้ำมันมันไม่ได้สูงมากแล้วมันค่อยๆมันอยู่ในระดับเนี่ย80-90เนี่ยในภาพระยะยาวคือมันเป็นทางที่ลงนะครับผมแล้วเราก็เชื่อว่า ในที่สุดแล้วเนี่ยปลายปีเนี่ยอาจจะเห็นประมาณ60เนี่ยเป็นไปได้นะครับในแง่ของตัวราคาน้ำมันเพราะว่าทั้ง UAE ทั้งซาอุเขาก็ประกาศแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นถ้าเผื่อสถานการณ์ตรงฮอร์มุสเนี่ยคลี่คลายนะฮะก็คงต้องจับตาดูในจุดนั้นก็ถึงกับครับ
1: ค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเราเองก็เก่งเนาะ
0: ครับของเราก็
1: เกินไปหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือภาพเราก็เห็นสักพักหนึ่งว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็ไหลเข้ามาบ้านเราอยู่ต่อเนื่องเนอะในช่วงหลังๆนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเขาก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเรียกว่าในเชิงของเศรษฐกิจหรือว่าในเชิงของภาพนโยบายเนี่ยมันก็เป็นตัวเอื้อระดับหนึ่งนะถ้ามองในภาพใหญ่ใช่ไหมในเชิงเศรษฐกิจตัวเลขก็ไม่ได้แย่ในเดือนพฤษภาในตัวเลขก็ค่อนข้างโอเคนะถ้ากลับมาเป็นตัว GDP now ที่เราทำอยู่ก็คือโต 2% กว่า 3% แถวนั้นนะครับผมคือ Q2 เนี่ยคือดีกว่าที่เราเคยมองไว้มากนะเดิมทีเรามอง0กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเลขจริงๆออกมาจะแถวๆ 2% เป็นไปได้นะครับผมฉะนั้นอันนี้เป็นตัวบวกแล้วก็เรื่องการเบิกจ่ายของงบประมาณของภาครัฐก็ไปได้ต่อเนื่องนะครับผมนะแล้วก็ตัวงบประมาณปีหน้าก็กำลังผ่านการพิจารณาของทางฝั่งของสภาอยู่ก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับผมนะก็เป็นในภาพนั้นส่วนนโยบายในช่วงหลังๆก็อย่างเช่นเรื่องของตัวการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะก็มีเที่ยวคนละครึ่งใช่ไหมก็เตรียมที่จะออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องค่าไฟก็มีการกดค่าไฟไว้ให้นะครับผมนะก็3บาทต่อหน่วยใช่ไหมในไม่เกิน200หน่วยมั้งหรืออะไรเนี่ยนะครับผมฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้มันก็คือหมายถึงมันก็เป็นภาพที่เพื่อต่อเนื่องแล้วกันถ้ามองในภาพนี้นะครับผมก็ลงทุนได้ซึ่งพอไอ้400,000,000ของทางฝั่งของสารรัฐธรรมนูญเขาอนุญาตให้ทำแล้วใช่ไหมพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเราฝั่งของ InnovestX เราก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นจาก 1.6 เป็น2ในปีนี้ซึ่งพอปรับประมาณการขึ้นเนี่ยมันก็จะไปดันในตัว EPS นะฮะกับตัวเรื่องของ PE multipleEPS ก็ดันขึ้นไปเป็นประมาณ100นะครับผมส่วน P multiple ก็ประมาณ16ฉะนั้นคูณกันง่ายๆก็คือ 1,600 จุดเป็นฐาน 1,600 จุดเป็นฐานแล้วก็ถ้าเผื่อมันมีอัพไซด์ใช่ไหมซึ่งเราคำนวณแล้ว GDP เนี่ยถ้าเป็นอัพไซด์สุดๆเลยเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์โตไปได้ถึง 2.5 คือแบงค์ชาติก็ให้ 2.3 นะครับเป็นค่ากลางใช่ไหมแต่เราก็เลยมองภาพว่าถ้าเผื่อกระแส AI ลงทุนมันยังรองอยู่ความต้องการมันมีเยอะอยู่แล้วก็ไอ้ตัวเรื่อง301ของอเมริกาดูไม่แรงมากนักใช่ไหมฮะก็ภาพต่างๆเหล่านี้แล้วก็การเบิกจ่ายตัวมาตรการต่างๆที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะตัว200,000,000หลังก็มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยพอเป็นภาพเช่นนี้รวมๆสลตะแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ GDP ในช่วง Q3 Q4 ดันขึ้นไปก็ทำให้ทั้งปีอาจจะเห็น 2.5 ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งถ้า 2.5 มีความเป็นไปได้ก็ตัวเรื่องของดัชนีก็มีสิทธิ์วิ่งขึ้นไปได้อีกนะครับผมก็เรามองเนี่ย 1,600 ถึง 1,650 เป็นในปีนี้นะครับผมแต่ว่าถ้ามันไปถึง 2.5 อย่างที่ว่าก็อัพไซด์ของตัวดัชนีก็มีสิทธิ์ไปถึง 1,700 นะฉะนั้นจริงๆก็ถือว่าลงทุนได้แล้วแต่ละวันถึงพอดูเรื่องของคนเข้ามาซื้อใช่มั้ยตัวเรื่องของนะก็จะเป็นต่างชาตินะต่างชาติซื้อแล้วก็สถาบันซื้อนิดหน่อยนะครับผมพ็อปเทรดนิดหน่อยต่างชาตินี่จะซื้อเป็นหลักแล้วก็คนขายคือรายย่อยนะครับผมก็พวกเราอาจจะกังวลกันในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมทนอะไรอันซื้อถือหุ้นไทยมาเยอะพอมันขึ้นมาก็มีแรงขายมาบ้างก็โอเคก็เข้าใจได้นะครับผมแต่ว่าต่างชาติเขาเข้ามาซื้อต่อเนื่องนะก็ซื้ออย่างเขาเป็นทั่วไปนะครับผมก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับผมครับ
1: ค่ะนั่นก็คือต่างชาติก็ซื้อเยอะพอสมควรนะคะเฉพาะแค่ครึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ก็หลังจากก็ซื้อไป 40,000 กว่าล้านแล้วเนาะ
0: ค่ะครับครับใช่ครับ
1: ค่ะก็เยอะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็คือ1,700มันเป็นแค่คาดว่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดได้ง่ายๆ1,650 อะไรแถวนั้นน่าจะชัดเจนกว่าว่างั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือถ้าเศรษฐกิจมันดีต่อเนื่องนะดาวทุกดวงมาเรียงร้อยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเห็นเริ่มอาจจะเห็น 1,700 ได้ก็คือ GDP จะต้องไป 2.5 นะครับผมนะก็แต่จริงๆถ้ามองในภาพใหญ่ในเชิงนโยบายมันก็ปลดล็อกไปได้ค่อนข้างเยอะนะดูด้วยใจเป็นกลางในสมัยก่อนเราก็จะ ติดอัดกันนโยบายภาครัฐไปได้ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองนโยบายการเงินการคลังจะชนกันไหมนะครับผมอันที่สามนโยบายการเงินจะตึงตัวไหมอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าดูภาพมันก็เหมือนเอื้อไปในเชิงว่ามันก็ผลักดันในภาพใหญ่ได้ทั้งหมดนะครับผมแบงก์ชาติเขาก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจอาจจะโต 2.3 ที่ว่าจะมั่งเงินเฟ้อเขามองเดิมที่ 2.8 เนี่ยก็ท่านผู้ว่าก็ออกมาบอกแล้วว่าแบบอาจจะมีรูมที่จะดาวไซด์กว่านั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยก็แรงกดดันที่บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะน้อยลงใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นในภาพนั้นแล้วก็ท่านก็ดูคอนเซิร์นในเรื่องของตัวSME รายย่อยอะไรต่างๆก็ดูภาพว่าแสดงว่านโยบายการเงินก็น่าจะผ่อนคลายต่อเนื่องแต่โอเคเรื่องในเชิงปฏิบัติว่าแบงค์พันธุ์นี่จะปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยมันก็แล้วแต่อะไรอะแล้วแต่นโยบายการปล่อยสินเชื่อของแต่ละแบงค์ไปใช่ไหมครับผมก็แต่ว่าถ้าเป็นภาพเช่นนี้ก็คือนโยบายการเงินก็ดูผ่อนเอื้อผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะครับผมก็น่าจะไปได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นกันครับผมครับ
1: ค่ะคือพอพูดบอกว่าเป้าหมายดัชนีมันก็ประมาณนี้ถ้าเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่เราไปอธิบายมาเรื่องของเศรษฐกิจ GDP PE อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ดัชนีที่ระดับ1,650มันก็ไม่ไกลอีกไม่ไกลแล้วเนี่ยมันก็อีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องที่จะทำกำไรมันก็ไม่ได้มากเพราะฉะนั้นนักลงทุนคนที่จะทำยังไงคะคนที่เคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะซื้อเพิ่มเพื่อเพิ่มหรือว่าคนที่จะขายไปก่อนหรือว่าจะยังไงแบบไหนดีคะ
0: ก็เรามองว่าก็เป็นเลือกเป็นธีมเอาแล้วกันดีกว่านะครับผมถ้าเผื่อดูแล้วว่าเรามีเก็บธีมไหนไว้แล้วหรือยังไม่เก็บธีมไหนนะจริงๆเราก็เน้น3ธีมหลักนะครับผมก็คือถ้าเชื่อว่าฝั่งด้านเศรษฐกิจยังไปอยู่ต่อเนื่องเนี่ยก็โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศใช่ไหมนโยบายต่างๆเอื้อหนุนการบริโภคเริ่มมาอะไรเงี้ยก็พวก domestic play ก็ได้ CPO CPN Global Advance to NTC DM อะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อมองภาพว่าแบบเอ้ยมองภาพยาวๆยังไงมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับผมในเรื่องของการเรียกว่ากระแสการลงทุนในเรื่อง AI ไม่กับโปรเจกต์อะไรต่างๆที่เริ่มเห็นเข้ามาใช่ไหมฮะที่ผ่านมาก็มี FDI เข้ามาลงทุนในบ้านเราไตรมาสแรกมีกว่า1ล้านล้านแล้วก็ในไพป์ไลน์ 1.8 ล้านล้านเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลงทุนโดยเฉพาะเข้าลงทุนพลังงานสะอาดหรือไม่ก็FDI ภาพรวมก็เนี่ย WHA อมตะก็ได้นะถ้าพลังงานสะอาดก็ดูกราฟดู GPSC ดู Green นะครับผมนะหรือว่าถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกว่าถ้าจะลงทุนแบบว่าเป็นเรียกว่าหลุมหลบภัยเป็น High Dividend อะไรต่างๆเนี่ยพวกที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องก็พวกนี้ก็อาจจะเป็น Advance OR PTT PTT EP ใช่ไหม AP BBL แล้วก็ FTV อันนี้เราก็มองภาพว่าสามารถลงได้ครับผมครับ
1: ค่ะค่ะแต่ทีนี้เรื่องของการประชุมเฟดที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือ ECB อะไรเงี้ยแนวโน้มจะเป็นยังไงคะแล้วคิดว่ามันจะเป็นประเด็นมากไหมสำหรับการลงทุนนะคะ
0: ก็ถ้าเผื่อในเรื่องของตัวการประชุมนะครับผมอย่างด้านตัว ECB เนี่ยน่าจะคงนะฮะประชุมอาทิตย์หน้าเนาะน่าจะคงเพราะว่าเขาก็เพิ่งขึ้นไปเนาะแล้วก็เงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงมากก็อาจจะคงดูทิศทางหน่อยแต่ส่วนเฟดเนี่ยท้าทายอย่างที่เรียนไปก็คือเงินเฟ้อลงเนอะแต่ว่าคุณเควินวอลช์ก็ไม่ได้ปิดประตูนะครับผมบอกว่าจะคุมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดใช่ไหมครับผมก็ฉะนั้นก็คงต้องดูสถานการณ์ต่อเนื่องแล้วกันคือถ้าเผื่อมันขึ้นอยู่กับน้ำมันในช่วงนั้นเลยนะในมุมที่ผมมองนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ำมันถ้าเผื่อเพราะตอนนี้น้ำมันสำเร็จรูปในอเมริกาในประมาณ39เหรียญต่อแกลอนนะครับผมก็คือต่ำกว่า4ถ้าต่ำกว่า4คนก็จะแฮปปี้ระดับนึงนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อน้ำมันโลกขึ้นไป800น้ำมันอะไรสำเร็จรูปในอเมริกาขึ้น4เหรียญต่ออะไรอ่ะต่อแกลอนเนี่ยอันเนี้ยเฟดก็คงต้องส่งสัญญาณแรงขึ้นถึงแม้ว่าเงินเฟ้อในช่วงหลังมันจะลงมากแต่มันก็ลงส่วนใหญ่นี่คือพลังงานแต่ว่าตัวอื่นก็ลงบ้างฉะนั้นตัวนี้คงต้องติดตามดูซึ่งถ้าเฟดออกมาเป็นฮอกกิชเกินคาดเนี่ยก็อะไรอ่ะก็ตลาดก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับผมฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งธนาคารกลางที่คงต้องติดตามครับผมครับ
1: ค่ะขออีก1นาทีนะคะน้องก็ซื้อทองได้มั้ยแบ่งเงินหุ้นไปซื้อทองสักหน่อย
0: ครับคือทองเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยมันคงไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เพราะว่า คนก็ยังกังวลพอกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันไปดันความเสี่ยงในเรื่องของนโยบายการเงินเพราะว่าเขายังส่งสัญญาณฮอกกิชต่อเนื่องใช่ไหมแต่พอเป็นภาพนั้นนะทองมันก็เลยไม่ค่อยไปไหนนะครับผมนะแต่ว่าภาพยาวผมก็ยังเชื่อว่านะครับผมว่ามันคงหมายถึงไอ้กระแสเรื่องของดีดอลลาร์ไลเซชันอะไรต่างๆการที่อเมริกาใช้ดอลลาร์ตามอำเภอใจใช่ไหมไปแซงชั่นใช้ดอลลาร์แซงชั่นคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ธนาคารกลางต่างๆเขาก็แบบกังวลแล้วก็มีการถอนตัวอะไรอะตัวไอ้สินทรัพย์ที่อยู่ในทุนสำรองเนี่ยออกมาจากดอลลาร์บ้างแล้วก็หันไปถือทองคำเยอะขึ้นคือเก็บสะสมทองคำเยอะขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยยังไงทองคำระยะยาวก็เชื่อว่าไปนะครับผมก็ที่ฝั่ง InvestX เราก็ทำประมาณ 4,600-4,700 ที่คิดว่าน่าจะเป็น Fair Value ในช่วงนี้นะครับผมก็คงลองเก็บไว้ได้แต่ว่าในช่วงสั้นๆก็คงไปไหนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมฉะนั้นถ้ามีเงินเย็นแล้วก็ถ้าเทียบกับพอร์ตแล้วสัดส่วนของทองคำอาจจะอยู่10ไม่ถึง10ถึง 15% ก็อาจจะเพิ่มเข้าไปในพอร์ตได้ครับผมแต่ถ้าเยอะมากๆก็อาจจะต้องระมัดระวังบ้างครับผมครับ
1: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะ
0: แล้วเราก็จะมาพบ
1: กันสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังนี่ดร.ปิยศักดิ์มานะสันนะคะหัวหน้าวิจัยเศรษฐกิจสายกลยุทธ์การลงทุนของ InnovestX นะคะในเครือ SCBX เวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะตั้งแต่บ่าย 2เป็นต้นไปขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธ์พิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
1: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
0: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
1: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
0: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
1: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
0: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
2: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
13: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
12: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
13: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
14: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
15: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่น จึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
16: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่านักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเคตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสัทพรมารายงาน
9: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
17: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
4: สวัสดีครับพบกับผมวันชัยสุพรรณเจ้าของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหลวงพระเข้าไปในแฟนเพจหรือใน YouTube นะครับก็มีท่านจดหมายกันมาค่อนข้างที่เยอะๆแล้วก็โทรสั่งอยากทราบเรื่องราวของประวัติของพระธาตุนาดูนผมไปห่มผ้าพระธาตุลงใน Facebook ท่านก็โทรถามมาเยอะว่าประวัติความเป็นมายังไงต้องทำยังไงนะครับเราจะมาให้ท่านทราบประวัติย่อๆนะพระธาตุนาดูนนะครับพระธาตุนาดูนเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2522ที่บ้านนาดูนมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณที่แสดงว่าบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของความเจริญเขาเรียกว่านครจำปาสีเมืองโบราณในอดีตมีวัตถุมงคลต่างๆที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นและที่สำคัญที่สุดคือการพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำริดสันนิษฐานว่าสร้างในพุทธศตวรรษที่13หรือ45สมัยทวาราวดีนะฮะนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปพิมพ์ต่างๆนะฮะหลากหลายพิมพ์จำนวนมากที่ตั้งตอนที่ตั้งก่อนนะฮะพระธาตุนาดูนเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะฮะเป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาคเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนะของเขาเรียกว่าอดีตเคยเป็นพุทธมณฑลสี่มุมเมืองนะเดี๋ยวสี่มุมเมืองยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะที่ตั้งพระธาตุนาดูนอยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนารอบองค์พระธาตุบริเวณฟางฝางจัดแต่งเป็นสวนลูกชาติปลูกต้นไม้ในพุทธประวัตินับเป็นสถานที่สำคัญของพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาของชาวจังหวัดมหาสารคามนะแต่นี้ถามว่าพระธาตุนาดูนเนี่ยมันจะมีพุทธมณฑล4นะ4เลยนะพุทธมณฑล4ครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะให้ท่านไปดูพระพิมพ์ต่างๆนะพระพิมพ์ต่างๆนาดูนเนี่ยเรื่องของพระกุก็จะมีที่สำคัญคือ พระนั่งเมืองพระนั่งเมืองนะเป็นพระแบบนี้นะฮะแต่อันนี้ย้อนยุคนะอันนี้ย้อนยุคนะนี่คือพิมพ์นั่งเมืองก็คือเป็นปางปฐมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แสดงธรรมจักรกับปรมัตถสูตรกับองค์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านเห็นไหมครับนี่คือพระนั่งเมืองคือพระปางปฐมเทศนาแต่อันนี้ย้อนยุคนะสร้างไว้เมื่องานประกวดพระเครื่องที่จังหวัดมหาสารคามปลุกเสกที่กันทรวิชัยวัดพระยืนข้างหลังเนี่ยจะฝังด้วยปฐวีธาตุของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยแล้วจะมีรูปเจดีย์อยู่ด้านหลังรูปพระธาตุอยู่หลังนะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วหายากพูดง่ายๆนะหายากเลยนะนี่คือพิมพ์นั่งเมืองแต่ถ้าพิมพ์นั่งเมืองเดิมๆเนี่ยองค์นึงก็ล้านขึ้นลง แล้วก็จะมีพระนับปกปกคู่ปกใหญ่แล้วก็ปกเล็กนะฮะเดี๋ยวนี้แพงหมดนะฮะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับก็ท่านดูนะปกคู่แล้วก็พระหน้าปกซุ้มเรือนแก้วนะฮะพระหน้าปกซุ้มเรือนแก้วท่านก็ลองศึกษาดูบางทีขึ้นภาพอาจจะไม่ตรงกับคำพูดของผมนะแล้วก็จะมีประธานพรมีซุ้มโพใหญ่แล้วก็กลางเล็กก็จะมีหลากหลายเลยนะแล้วมีปางปฏิหารแล้วจะมีพิมพ์หนาอะไรเนี่ยพิมพ์หนาแล้วก็อรหังเป็นพระแผงเขาเรียกว่าพระอรหัง63องค์พระแผง54แล้วก็96แล้วก็168แล้วก็32แล้วก็212แล้วก็12แล้วก็108แล้วก็ใบตำลึงนะแล้วก็พิมพ์ว่าวจุฬาเราจะขึ้นรูปนะอาจจะไม่ตรงที่ผมพูดนะแล้วก็พิมพ์สี่มุมเมืองนะแล้วก็พิมพ์เม็ดกระดุมแล้วก็พิมพ์สมาธิแล้วก็พิมพ์ปางตรัสรู้แล้วก็พิมพ์โมคคลาสารีบุตรแล้วพิมพ์อิลาแล้วก็พิมพ์เขาเรียกว่ามุมสูงแล้วก็ให้ดูวิวมุมสูงองค์พระธาตุนาดูลนะที่อำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามเราให้ดูนะท่านก็ลองดูและพิจารณาไปนะมีเวลาก็ไปนะผมก็เรียนเชิญทุกท่านไปไหว้นมัสการองค์พระธาตุนาดูลนะซึ่งมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะแล้วก็ไปแล้วก็อย่าลืมครับข้างหน้าจะมีพระหน้าปกเขาเรียกว่าพระไพศาลจะมีดอกมะเม็ดยาอยู่ตรงมือเขาเรียกว่ารักษาโรคภัยก็เจ็บท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายครับไปครับไปไหว้พระนาปกไปไหว้พระธาตุนาดูลไปเดินเวียนเทียนแล้วก็ไปเขียนผ้าเขียนชื่อนามสกุลเพื่อที่จะนำไปห่มพระธาตุนาดูลก็มีความเชื่อว่าผู้ใดเข้าไปห่มแล้วชีวิตจะได้ไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตจะได้ประสบพบแต่สิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลนะแล้วรอบพระธาตุ มีคนเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องของธุรกิจก็มีคนแนะนำบอกว่าให้ตีระฆังรอบองค์พระธาตุนาดูล3รอบก็ไม่รู้นะเดินมากน้อยขนาดไหนนะถามว่าคนเราเนี่ยไปถึงทางตันแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีทางรักษาเป็นโรคร้ายธุรกิจย่ำแย่ก็หาทางที่เยียวยาก็ยากก็เลยปฏิบัติตามเดินตีระฆังรอบองค์พระธาตุมีเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะ3รอบท่านเชื่อไหมกลับมานะหายจากโรคร้ายต่างๆหมอนี่งงหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจากธุรกิจที่ย่ำแย่มีคนมาสนับสนุนมีคนมาเกื้อหนุนยุนเจือมีคนมาเอาเงินให้มาไปลงทุนนะครับนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เขาคือไม่มีทางแก้เขาถึงทางตันแต่บางคนบอกว่าอยากรวยก็ไปเดินอยากรวยอยากรวยไปตีเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาด้วยนะครับองค์พระธาตุนาดูลนี่ครับโอ้โหต้องใช้คำว่ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะแล้วรอบพระธาตุเขาจะมีพระจะเป็นรูปที่ว่าพระปางต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่ทางหน้าทางเข้าพระธาตุเขาจะมีลานวัตถุมงคลเขาจะมีพระธาตุมีพระย้อนยุคจำหน่ายองค์ละ39บาทย้อนยุคนะฮะทำขึ้นมาใหม่องค์ละ39บาทให้ท่านเนี่ยบูชามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ระลึกเป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงว่าเรามีพระอยู่ในใจเรามีพระดูแลปกป้องคุ้มครองเราไม่ต้องประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอันนี้นะฮะครับก็แนะนำเลยนะครับไปบูชาได้เลย39บาทนะฮะ แล้วส่วนพระพิมพ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนให้อีกทีหนึ่งว่ามันมีพิมพ์อะไรบ้างท่านก็ลองดูนะแต่ถามว่าแพงแพงแน่นอนเลยนะแล้วก็เป็นพระที่ถามว่าดูยังไงเนี่ยเราอธิบายไม่ถูกนะอธิบายไม่ถูกนะท่านต้องหาผู้รู้แล้วเวลามีงานประกวดพระท่านก็ลองเอาพระของท่านที่มีก็เรียกว่านาดูนเนี่ยเอาไปส่งประกวดดูนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่คือเรื่องราวของพระธาตุนาดูนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะก็มีตำนานเล่าตอนที่ขุดใหม่ๆนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่ามุขปาฐะนะท่านฟังแล้วโปรดพิจารณาเรื่องเรียกว่าตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องเล่านะก็มีเรื่องเล่าว่ามีพระอบเนี่ยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเขาอยากได้เป็นเนื้อสำริดข้างในยังมีตลับเงินตลับทองนะฮะก็นำมาไปบูชาที่บ้านจากฐานะที่ดีย่ำแย่ก็สุดท้ายก็มีคนบอกว่าต้องเอาพระธาตุไปคืนก็ไม่กล้าไปคืนก็เลยไปคืนไว้ที่โรงพักนะท่านเชื่อไหมครับงูขึ้นเต็มโรงพักนะจนมาสร้างพระธาตุนาดูนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำพิธีวันวิสาขะหรือวันอะไรผมจำไม่ได้นะ15ค่ำงูนี่เต็มพระธาตุเลยสีทองหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงหน้าปกถ้าลงไปดูนะครับนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะแล้วในงานนมัสการพระธาตุเนี่ยประจำปีน่าจะเป็นเดือนกุมภาเดือนกุมภาเนี่ยจำไว้เลยนะยิ่งใหญ่มากคนนี่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาในงานนมัสการพระธาตุนาดูนนะครับอันนี้คือพระธาตุนาดูนก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะมีโอกาสก็ไปที่พระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะไปเขียนชื่อที่ผ้าเพื่อนำไปห่มพระธาตุนาดูนนะแล้วก็ไปไหว้พระธาตุนาดูนแล้วไปไหว้พระหน้าปกทางข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่ท่านอยากได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนานะพระนปกก็คือพระไพศาลจรุนะคือเป็นพระหมอมีพุทธานุภาพในเรื่องของรักษาโรคนายมือเนี่ยจะมีแต่ที่พระท่านดูเขาจะเป็นดอกบัวนะครับก็ลองไปอธิษฐานดูนะครับอธิษฐานแล้วก็ครับก็ลองดูนะฮะแล้วก็ไปเดินเวียนเทียนรอบพระธาตุแล้วก็ไปห่มผ้าไปเขียนชื่อถึงเวลาเจ้าที่เขานำไปห่มผ้าชีวิตที่เหลืออยู่จะได้ไม่หนาวไม่ร้อนจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะไปไหนจะได้มีคนคอยดูปกป้องคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทพเทวดานะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเขาจึงนิยมห่มผ้าพระใหญ่พระนอนพระธาตุนะมีทั้งหมดที่ห่มผ้าพระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ยพระธาตุเชิงชุมนะพระธาตุหลวงลำปางพระธาตุดอยสุเทพเขาจะนิยมห่มผ้ากันแล้วก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่เราปรารถนาดีนะครับลองดูครับแล้วถ้าเชื่อผมนะ ลองดูเลยนะเดินรอบตีระฆังรอบองค์พระธาตุผมไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับไหว้พระธาตุนมัสการพระธาตุนาดูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปกุพระธาตุนาดูนให้ท่านชมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อที่บ้านท่านจะมีพระอยู่นะก็จะมีพระนั่งเมืองนะเป็นปางปฐมเทศนานะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพระนั่งเมืองแล้วก็พระหน้าปกก็จะมีปกคู่ปกเล็กนะแล้วก็จะมีพระปกซุ้มเรือนแก้วอันนี้ค่อนข้างที่จะหายากผมก็ไม่เคยเห็นอยู่องค์เดียวอยู่ในรูปเนี่ยฮะแล้วก็พระปางประธานพรแล้วก็ซุ้มโพใหญ่กลางเล็กแล้วก็ปางปฏิหารแล้วก็มันมีพระเขาเรียกว่าพิมพ์หนาและพิมพ์บางมันอยู่ที่แม่พิมพ์ต่างๆนะฮะแล้วก็พระแผงก็คือพระอรหันต์63องค์พระแผง54แล้วก็81แล้วก็96แล้วก็168ก็เลยลกคกซิ่ว168นะฮะแล้วก็32ไอ้นี่ผมไม่ได้บอกใบหวยนะแล้วก็121แล้วก็12แล้วก็118แล้วก็ใบตำลึงนี่ก็หายากมากใบตำลึงเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะเป็นพระที่สมบูรณ์มาก แล้วก็พิมพ์ว่าวจุฬาก็คือเป็นพระแผงแต่ขอว่าวเป็นว่าวจุฬาแล้วก็สี่มุมเมืองก็จะมี4องค์นะเราจะให้ดูภาพแล้วก็พิมพ์เมฆกระดุมนะแล้วก็ปางเสด็จจากดาวดึงแล้วก็ปางปฏิหารนะแล้วโมคคัลลาสารีบุตรแล้วก็ลีลาเนื้อดินสีเขียวแล้วก็พระเมฆกระดุมพระสมาธิเนื้อชินแล้วก็พระปางตรัสรู้ครับก็ไปดูรูปมุมสูงนะมุมสูงครับเราอโดนไปถ่ายมาเราให้ดูบรรยากาศต่างๆนะครับก็ท่านก็ไปชมได้เลยนะครับนี่คือการห่มผ้าการไปบูชาพระธาตุนาดูลนะตอนนี้มาพูดถึงเรื่อง สี่มุมเมืองของส่วนประกอบของพระธาตุนาดูลก็จะมีกันธรวิชัยพระกุกันธรวิชัยนะก็อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามก็มีอายุ 1,300 ถึง 1,500 ปีศิลปะก็เป็นทวาราวดีขุดพบที่อำเภอกันธรวิชัยมหาสารคามก็มี3แห่งนะมี3แห่งที่ขุดพบนะก็จะมีกุโนนเมืองกุรานโพแล้วก็กุตาบันชื่อเจ้าของที่นากุตาบันเป็นชื่อเจ้าของที่นานะกุรานโพก็ท่านเจ้าวาดองค์เก่าก็คือหลวงพ่อขาวนี่ที่ผมรู้จักท่านก็นำพระกันธรวิชัยเนี่ยใส่ที่โคนต้นโพและเทปูนทับหมดเลยนะปัจจุบันก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะแล้วก็กุโนนเมืองกุยอดนิยมเป็นกุที่นับว่ามีความสวยงามตามยุคตามสมัยจริงๆเนื้อผ้าจะออกสีขาวนวลสวยงามนะสวยงามแล้วก็คือกุ วัดพุทธมงคลก็คือพระยืนนะที่ก็ต้นโพก็คืออันเดียวกันอันเดียวกับที่ผมไปทำพิธีนะที่ไปทำพิธีที่กุพุทธมงคลหรือวัดพระยืนเนี่ยนะฮะครับก็เป็นพระใหญ่นะครับกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะเขาเรียกว่าวัดพุทธมงคลนะหรือวัดพระยืนนะครับนี่ก็ลองไปดูนะลองไปเสิร์ชดูในภาพได้เลยนะแล้วก็ยังมีเมืองฟ้าแดดสูงยางนะที่เรียกเพี้ยนไปฟ้าแดดสูงยางบางแห่งก็เรียกว่าเมืองเสมาเนื่องจากแผนผังของเมืองนี้เป็นรูปร่างคล้ายใบเสมาและวัดพระชุดนี้แถวนี้ก็จะมีใบเสมาที่สลักเรื่องราวของพุทธประวัติไว้ค่อนข้างเยอะๆมากเลยนะครับเมืองโบราณมีคันดินรอบ2ชั้นความยาวของคันดินโดยรอบก็ประมาณ5กิโลเมตรนะฮะครับคูเมืองจะอยู่ตรงกลางคันดินทั้งสองนะจากหลักฐานโบราณที่ค้นพบทำให้ทราบว่าการอยู่อาศัยของเมืองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และได้เจริญรุ่งเรืองนะมากในสมัยทวาราวดีก็คือพุทธศตวรรษที่13ถึง15นะดังหลักฐานทางพุทธศาสนาปรากฏดูทั่วไปทั้งภายนอกและภายในเช่นใบเสมาหินทรายที่ผมพูดให้ฟังจะมีเรื่องราวของพุทธประวัติที่แกะไว้นะเส้นประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานแสดงธรรมจักรกับพระสูตรเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่ทุกวันนี้เขาก็ได้กรมศิลปากรได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยก็เอาไปไว้ที่วัดเสมานะอยู่แถวนาดูนนั่นแหละนะฮะตำลองเขาคือตำลองในพระไตรปิฎกนะพุทธประวัติจำนวนมากเลยนะครับเป็นหินทรายแกะบางส่วนเก็บไว้ที่โพชัยเสมารามอยู่ไม่ไกลจากบริเวณฟ้าแดดสูงยางนะบางแห่งอยู่ในตำแหน่ง ที่พบและบางส่วนเก็บรักษาไว้ที่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นนะนอกจากนี้ยังมีสารสถานกระจายอยู่ภายในเมืองและนอกเมืองเช่นพระธาตุยาคูนะก็คืออำเภอกำมรสัยนะพระธาตุยาคูกลุ่มเจดีย์บริเวณสารสถานที่วัดโนนสูงโนนฟ้าหยาดหรือโนนฟ้าแดดกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองฟ้าแดดสูงยางเป็นสถานโบราณเมื่อวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 249 2479นะพระธาตุยาคูหรือพระธาตุองค์ใหญ่เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในฟ้าแดดสูงยางลักษณะเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐนะก่อด้วยอิฐปรากฏว่าสร้าง3สมัยคือส่วนฐานเป็นพุทธรูปสี่เหลี่ยมไอ้เป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้น4ทิศนะผมเคยไปทำพิธีนี่มีประชาชนมาร่วมเป็นหมื่นๆนะทำพิธีบูชาเทวดานพเคราะห์นะฮะที่ฟ้าแดดทุกอย่างหรือพระธาตุยาคูหรือกำมาราสายน่าจะเป็น10กว่าปีแล้วยกเรียกว่ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเลยนะฐานแปดเหลี่ยมซึ่งสร้างซ้อนกับฐานเดิมเป็นรูปแบบดีๆในสมัยอยุธยาองค์เจดีย์ระฆังและยอดส่วนสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์องค์พระธาตุพบในพบใบเสมาแกะสลักนูนตามเรื่องราวของพุทธวัตรเนี่ยเยอะมากชาวบ้านเชื่อกันว่าองค์พระธาตุบรรจุอิฐของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพอันนี้เราก็พูดไม่ได้น่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุหรืออาหารธาตุเนี่ยครับเราไปไหว้ครับความเป็นมงคลก็จะบังเกิดสังเกตได้จากเมื่ เมืองเชียงโสมชนะสงครามได้ทำเมื่อเมืองเชียงโสมเนี่ยชนะสงครามได้ทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างในฟ้าแดดสูงหงอย่างแต่ไม่ทำลายพระธาตุยาคูซึ่งเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างที่สมบูรณ์ชาวบ้านจึงจัดให้มีงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูประจำทุกๆปีในเดือนพฤษภาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็เป็นการขอฝนความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชาวบ้านนี่คือฟ้าแดดสูงอย่างนะครับก็นี่คือพุทธมณฑล4มุมเมืองของฟ้าแดดสูงอย่างนะอีกเมืองหนึ่งนะคือเมืองไผ่ จังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นพระเนื้อดินหน้าปกเมืองไผ่เนี่ยอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศิลปะทวารวดีอายุประมาณ 1,300 ปีสภาพมีหน้าตาเรียกกันว่าสมบูรณ์พิมพ์นี้แตกกุเมื่อปีพ.ศ.2512กับ17พบที่บ้านเมืองไพรอำเภอเสรภูมิร้อยเอ็ดมีการขุดพบกุแตกในเขตที่ราบตอนกลางของภาคอีสานและถือว่าเป็นเนื้อดินในยุคเดียวกับพระธาตุเนื้อพระพิมพ์เนื้อดินเผานาดูนนะจังหวัดมหาสารคามฟ้าแดดสุนยางอำเภอกำมะลาไซกาฬสินธุ์กุกันธรวิชัยอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพระหน้าปกเมืองไผ่เป็นพระเครื่องที่เป็นหน้าปกปางสมาธินั่งบนฐานขดนาค3ชั้นนะโดยมีนาค7เสียรแผ่ปรากฏอยู่เบื้องหลังขององค์พระอย่างชัดเจนนะนับเป็นพระเครื่องแบบยุคธรวดีปลายยุคธรวดีพิมพ์แรกที่ใช้ความแบบธาราวดีเรียกยุคปลายพิมพ์แรกที่ใช้ความอลังการไว้อย่างครบถ้วนที่สุดเลยสวยงามกุเมืองไผ่เป็นพระนปกที่สวยงามมากมีหน้ามีตานะข้อแตกต่างระหว่างพระปกเมืองไผ่กับพระเครื่องที่มีขนาดเดียวแต่หาว่าจะเหมือนกันหมดก็หาไม่เมื่อตรวจดูแล้วพระหน้าปกกุนี้จะแยกออกเป็นสองพิมพ์คือประการพิมพ์ใหญ่ลักษณะพึงผายสมส่วนความงามอยู่ที่ระดับชั้นดีนะฮะการตัดส่วนดีมากและมีปีกรองรับพระหน้าปก7เสียรปรากฏแผ่ฟ้างรับหน้าปกไว้โดยไม่คงเว้าพระเนตรของพระหน้าปกอยู่ในอาการครึ่งปิด ตาเนี่ยครึ่งปิดนะด้านหลังจะอูมมากคล้ายกับแตงฟ้าผ่าซีกและมีลายมือปิดอยู่นะครับจะมีลายมือติดอยู่นะพิมพ์เล็กลักษณะของพิมพ์เล็กเนี่ยนะถ้าดูในความงามแล้วนะความงามแล้วนะว่าเป็นพิมพ์ยอดเยี่ยมพิมพ์หนึ่งนะแต่ปีกรองรับหน้าปกเจ็ดเสียรนั้นจะมีการตัดส่วนโค้งหยักอยู่และหลายตอนที่บริเวณนาคเสียรพระเนตรที่จะอยู่ลักษณะตุ่มปรากฏเด่นพระเนตรจะลืมอยู่ส่วนด้านหลังจะมีลายมือติดอยู่แต่ไม่อุ่มจนเกินไปนะบางองค์หลังเกือบจะไม่มีพระสองพิมพ์ถือว่าเป็นการแยกพิมพ์ให้เห็นข้อแตกต่างนะซึ่งความจริงแล้ว

0: ก็อยู่ในยุคเขาเรียกว่าพุทธมณฑลสี่มุมเมืองของพุทธมณฑลของภาคอีสานก็มีนาดูนนะพระธาตุนาดูนอยู่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ฟ้าแดดสูงยางอยู่อำเภอกำมะราไซนะจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็กันทรวิชัยก็คือวัดพุทธมงคลนะอยู่ที่จังหวัดมหาสารสารคามแล้วก็กุเมืองไผ่ก็อยู่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเรื่องราวต่างๆนี่นะของพระกุนาดูนเนี่ยอดีตพุทธมณฑลเนี่ยสี่มุมเมืองท่านผ่านไปแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะไปเขียนผ้าห่มพระธาตุแล้วก็อย่าลืมครับไปอธิษฐานตัวหน้าพระหน้าปกทางเข้าพระธาตุเขาเรียกว่าพระภัยสัตคุลุนะฮะเป็นพระหมอเป็นพระยาท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปอธิษฐานได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับไปตีระฆังนะฮะท่านจะเดินรอบไม่รอบผมไม่รู้นะแต่ก็ต้องใช้น่าจะเยอะเลยนะรอบๆนะครับก็มาถึงท้ายรายการก็ต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำจริงหนึ่งขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระวันนี้เราจะมาเปิดตำนานเหล็กเปียกครับที่วัดป่าภูเหล็กเปียกถิ่นอารยธรรมโบราณ 1,800 ปีครับวันนี้เขาจะมีตำนานเรื่องราวของเหล็กเปียกเป็นวัดโบราณที่ขุดเป็นแร่ชิ้นที่หนึ่งนะครับตำนานเล่าว่าพระครูโพธิเมศหรือพระครูขี้หอมเนี่ยได้นำเหล็กเปียกตรงนี้เอามาหลอมแล้วมาตีเป็นแผ่นมาหุ้มที่พระธาตุพนมนะเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูข้างในครับเห็นบรรยากาศไหมครับนี่เป็นวัดป่าสวยงามมากเลยนะครับก็ได้พูดกับอาจารย์ธงชัยซึ่งเป็นเจ้าวาดนะท่านก็รู้เรื่องราวของพระครูขี้หอมหรือเหล็กเปียกว่าเหล็กเปียกนี่ที่ท่านเล่าให้ฟังอ่ะคือมันจะอยู่ทั่วไปครับถ้าก้อนใหญ่ก็จะเกิดนิมิตเกิดเหตุต่างๆให้ไปเจอก้อนใหญ่เขาบอกว่าถ้านำมาถูมาพกติดตัวเนี่ยมันก็จะดูดซึมดูดซับเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วจะมาแล้วก็จะเหลือแต่สิ่งดีที่สิ่งที่เป็นมงคลท่านเลือกเล่าให้ฟังเรื่องเหล็กเปียกแล้วท่านก็ยังมอบเหล็กเปียกจำนวนหนึ่งที่เป็นเม็ดนะให้ผมเนี่ยไปฝังหลังพระหรือให้ไปผสมไปตามเป็นผงที่ผสมพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างนะฮะครับนี่ครับป้ายบอกเลยครับวัดป่าภูเหล็กเปียกถิ่นอารยธรรมโบราณ 1,800 ปีอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับสวยงามมากครับท่านดูบรรยากาศนะฮะดูนะเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นมีต้นไม้เยอะมากนะผมว่าเนื้อที่ต้องเยอะมากเลยนะครับตำนานเรื่องเหล็กเปียกเราก็ยังเชื่ออยู่นะเมื่อท่าพนมล้มเมื่อปี18ครับก็ยังมีคุณทรงศิลป์แสงตะวันเนี่ยได้เก็บเหล็กเปียกไว้เป็นแผ่นแล้วนำมาจัดสร้างพระแต่มาแรกเนี่ยมันคือตรงนี้เลยนะที่ว่า 1,800 ปีนะครับเป็นตำนานที่เล่ากันมาแล้วว่าพระธาตุพนมล้มมันได้มีพระพิมพ์เหล็กเปียกยังมีนางพญามีเปิดโลกมีปกโพนะฮะหลายๆองค์เลยนะครับปัจจุบันองค์หนึ่งก็หลักล้านทั้งนั้นเลยนะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาจารย์ธงชัยนะฮะเจ้าวาดวัดป่าภูเหล็กเปียกท่านจะมาเล่าตำนานเรื่องของเหล็กเปียกให้เราฟังครับเรียนเชิญทุกท่านไปพบพร้อมๆกันแล้วครับ
0: ผมบรรชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับก็จะมากราบนมัสการพระอาจารย์ธงชัยลัทธิโตนะฮะสำนักสงฆ์ภูเหล็กเปียกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมาขอความรู้มาขอความเมตตาจากท่านเล่าเรื่องเหล็กเปียกครับกับรัตนายนิมนต์ครับ
2: คงเป็นเมาเหล็กเปียกเนาะ
0: ครับ
2: เหล็กเปียกนี่มันมีบางคนพวกเข้าใจผิดนะ
0: ครับ
2: อันนี้มันตามความเข้าใจเขาจะมาไม่ใช่ทุนสิทธิ์นะ
0: ครับ
2: กายสิทธิ
0: ์กายสิทธิ
2: ์เพราะเขามีเทพรักษา
0: อ๋อ
2: มันแยกกันให้มันดีนะ
0: ม
2: ันตะกุลเดียวฤทธิ์ไหล
0: ครับ
2: อันที่ไปที่มาก็คือหลวงปู่พระราชกุลโพชมิก
0: ครับ
2: หรือยาโคขี้หอมนะ
0: ครับครับ
2: ท่านมาซ่อมพระราชพนม
0: ครับ
2: ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สามบอก
0: ครับครับ

0: ครั้งที่3
1: 3เนาะ
0: ครับครับ
1: ครั้งที่3
0: ครับ
1: โดยมาพิจารณาดูว่ามันอันจามวัตถุกายสิ่งใดมาเพื่อกันฟ้าผ่า
0: ครับ
1: พวกท่านพระคุณเข้ากันฟ้าผ่า
0: ครับ
1: ไฟไหม้นะ
0: ครับ
1: เข้าใจว่าท่านนั่งตรวจดูนะ
0: ครับ
1: ตรวจดูทางในนะ
0: ครับ
1: ก็เลยว่ามันมีแร่ชนิดนี้อยู่ตรงใกล้ๆพระธาตุพนม
0: ครับ
1: ที่แรกท่านไม่ได้มาเองหรอกให้คนมาสำรวจ
0: ครับ
1: ก็มีจริงๆด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็วันที่ท่านมาได้นี่มีคนไม่รู้ได้นี
0: ่ครับ
1: วันพุธในดรพลพงศ์บันทึกไว้อยู่จำบันไม่ได้วันพุธ
0: ครับ
1: ขึ้นสิมาก
0: ครับก็คือ
1: จิตมั้ง
0: คือท่านรู้ว่าที่นี่มีแร่ชนิดนี
1: ้
0: เพื่อจะนำเอาไปหล่อหลอมแล้วไปตีเป็นแผ่นเอาไปห่มพระธาตุอาจารย์วัดนี้สร้างมากี่ปี
1: เริ่มตัวนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาจริงๆก็70กว่าปีที่แล้วมีหลวงปู่คำเสียนมาอยู่ก่อนแล้ว
0: ครับ
1: เป็นที่ประสงค์น่ะ70กว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มีมาเรื่อยเต็มก้องห่างมาเรื่อยมาเรื่อย
0: แล้วอดีตเนี่ยอดีตเคยเป็นวัดนะ
1: ไม่น่าจะเป็นที่ประสงค์อย่างที่ว่
0: าที่ประสงค์ก็คือ
1: สมัยหลวงปู่โพชเวกมาเรียกเปียก
0: ก็ต้องมี 3-400 ปี
1: นู่นเหรอ
0: เออ
1: ในวัดนี้มันที่นี้มันเป็นชุมชนโบราณ 1,800 ปีที่เขียนขนาดมีคนอยู่ก่อนแล้วตรงนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ย้าย
0: แล้วก็มันมีแร่ชนิดนี้
1: อยู่ในนี้
0: อยู่ในนี้แล้วอาจารย์เวลาจะทำเอาขึ้นมาทำไงฮะ
1: เราต้องมาหลอมโยม
0: ไม่ใช่ต้องไปขุดเอาหรือว่า
1: อ๋อเราจะไปใช้จอบเขี่ยๆก็ไม่เหล็กดูดเลย
0: อ๋อเอาไม่เหล็กดูดนะแล้วพอดูดขึ้นมาก็เอามาหลอมเอามาถลุงอีกทีนึง
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ถึงเป็นจะขึ้นรูปได
0: ้ขึ้นจะขึ้นรูปได้
1: ใช่
0: ครับมีคุณพิเศษที่เริ่มต้นเนี่ย
1: มันสุดยอดนี่มันอันนี้ไม่ได้เรียกนายยมนะอันนี้ประกันได้นี
0: ่ครับ
1: มีทุกเม็ดจะมีพลังงานหมดเลยถ้าคนจับเป็น
0: ครับมีพลังงานชม
1: ทั้งหมดเลย
0: ผมเชื่อครับคืออันนี้ได้รับพลังจากจักรวาล
1: ใช
0: ่จากบาดาล
1: โยมรู้ดีนี
0: ่ใช่ไหมต้องมีพลังอันนี้ก็คือเป็นกายสิทธิ์
1: ใช่
0: คือเป็นของที่เทวดาดูแลรักษา
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณพลเสม็จเจ้าคุณขี้หอมเนี่ยก็นำเอาไปหล่อหลอมแล้วนำมาหุ้มห่อพระธาต
1: ุ
0: ยอดบนเพราะจุดประสงค์ท่านเนี่ยการฟ้าผ่า
1: ใช่แล้ว
0: แต่บางท่านก็บอกว่าป้องกันเสนียดอย่างไรกับคนที่อยู่ปริมณฑลทั้งหมด
1: ข้อมูลนะโยม
0: ครับ
1: กันนัดทันด้วย
0: ครับเหล็กเปียกนี่มันมีเรื่องที่ชัดเจนก็คือเมื่อปี18ที่พระธาตุล้
1: ม
0: แล้วห่อของพระธาตุก็มีคนหนึ่งเขาเก็บไว้เราไม่ต้องบอกชื่อเสร็จแล้วก็มาทำเป็นพระแล้วในพระกุพระธาตุเนี่ยมันจะมีพระเหล็กเปียกนางพญาเปิดโลกปกโพใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่นี้อาจารย์พูดถึงคุณวิเศษเนี่ยอาจารย์ที่ประสบพบเห็นทั้งทางในทางนอกเป็นยังไงครับ
1: อันนี้เขาลองของลองเราไม่ได้นะ
0: ครับลองไม่ได้นะ
1: เคยใช้
0: เค
1: ยใช้เป็นที่เราใต้นะ
0: เลย
1: ลองวิชาด้วยแต่มาไปสร้างมาที่นู่น
0: ครับครับ
1: เขาลอง
0: ครับ
1: เขาลองของเนี่ยโดนบังฟันด้วยตรงนั้น
0: โอ้
1: เรามีมีดแล้วเขายิงใกล้เรายิงเรามาพุ่งมาแต่มันยิงไม่ออก
0: ครับ
1: ในนิมิตนะ
0: ในนิมิตยิงไม่ออก
1: จะมาใช้ก้อนเดียวเปลี่ยน
0: อ๋อ
1: ก้อนนั้นก็ล้อมไปแล้ว
0: เลยยิงไม่ออกถึงออกกระบอกปากกระบอกไม่ออกเลยนะดังแฉะแฉะเลยนะ
1: นิมิตมันแฉะแฉะไอ้คนยิงเรามันก็มันมองดูปืนมันทำไมไม่บอกงงอยู
0: ่เลยอ๋อแล้วอย่างอื่นนะเขาไปล้างแฉะทำน้ำมนต์อะไรได้ไหม
1: ได
0: ้ทุกอย่างต้องทำความสะอาดก่อน
1: ไม่ใช่เราไปขึ้นรูปเป็น
0: ปะปะแฉะอย่างเงี้ยถ้าแฉะทำน้ำมนต์ได
1: ้ขึ้นรูปใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ต้องใช้ก้อนใหญ่
0: เช่นอ๋ออันนี้คือถ้าเหล็กเปียกแท้ที่แร่ธาตุของสำนักสงฆ์ภูเหล็กเปียกเนี่ยต้องไม่เหล็กดูดได้ไหมอาจารย
1: ์ต้องตูดติดนะ
0: อาจารย์ดูนะครับ
1: ต้องตูดคือปลอมหมดนะ
0: เนี่ย
1: เนื้อไหนเขาอันเวลาเราขัดออกมันจะดำเมี่ยมเลย
0: อ๋อ
1: แต่ข้างใน
0: มันก็ตระกูลเหล็กไหล
1: ตระกูลเดียวกันเหล็กไหลอ
0: ย่างนี้ใช้ชื่อว่าไหลเพชรดำได้ไหม
1: เขาชื่อว่าไหลเปียก
0: หลายเปียกมันมีหลายเพชรดำหลายแม่น้ำโขงอันนี้จะอยู่ในตำนานของหลายแม่น้ำโขงได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: อย
0: ู
1: ่บก
0: เลยอ๋ออยู่บนบกนะ
1: เขาเรียกว่าเหล็กหลายเปียก
0: เหล็กหลายเปียกนะ
1: มีเขาเรียกอ๋อ
0: นี่ชื่อใหม่นะครับท่านที่ชมฟังรายการอยู่นะนี่คือพระอาจารย์ธงชัยอลักขิกโตนะครับก็สำนักสงฆ์ภูเหล็กเปียกอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมท่านก็มาให้ความรู้เรื่องเหล็กเปียกครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านมาอธิบายให้ฟังว่า
1: บรรณยมบรรชัยตอนที่ท่านจะมาทำพิธีเอา
0: ครับ
1: ตอนสำคัญมากนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้สำคัญมากเลย
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าน่าจะบวงสรวงอะไร
0: ต้องบวงสรวงอย่างนี้ผมมาทำพิธีได้ไหม
1: ทำไปไหน
0: มาทำที่วัดเนี่ยมาขอเลือดเปียกเนี่ย
1: จะไม่กันเหรอ
0: ฮะ
1: ไม่กันเหรอ
0: ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะของดี
1: ไม่อยากจะเหลือเท่าไหร่น
0: ะไม่ผมว่ามันอยู่ที่นี่คืออยู่ที่คนถ้าอาจารย์อนุญาตผมก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
1: นี่พูดให้ฟังก่อนนี
0: ้ครับ
1: ตอนนั้นปู่ใหญ่ท่านจะมาไปหลอมน่ะ
0: ครับ
1: ท่านต้องมาเองด้วยตัวเองมันพุทธ
0: ครับ
1: มันพุทธเดือน7บวก1แต่จำผิดได้นี่วัดทุ่งบอกสุฟังน่ะนะ
0: ครับครับ
1: มันพุทธเดือน7คศท่านบอกโดยนะรู้ละเอียดเลย
0: ครับ
1: ดร.บรมพงษ์เนี่ย
0: ครับผมก็เอาบทความท่านไปใช้อยู
1: ่วันนั้นแล้วก็มาฝนตกหาใหญ่7วัน7คืนก่อนนะ
0: ครับ
1: ก่อนหลวงปู่จะมามันตกหาใหญ่7วัน7คืน
0: ครับ
1: วันที่8รุ่งเช้าท่านมานะ
0: ครับ
1: แล้วโผล่เต็มภูเขาไม่ได้ขุดเลยนะอยู
0: ่โอ้
1: อาจารย์ไม่นี
0: ่ครับ นี่ก็คือเทพเทวดา
1: ช่วยไง
0: เทพเทวดาแท้ซองรับรู
1: ้ใช
0: ่อ๋อต้องคนมีบุญญาธิการ
1: หลวงปู่มันไม่ท่านเป็นโพธิสัตว์ไง
0: อ๋อแล้วก่อนจะทำเนี่ยต้องตั้งราชวัตรฉัตรธงใบตุง
1: ธรรมดา
0: อย่างเงี้ยถ้าผมมาขออนุญาตอาจารย์ที่จะมาเอาเหล็กเปียกต้องตั้งราชวัตรฉัตรธงใบสี
1: ปฐมพงศ์เขามาขออยู
0: ่เลย
1: ต้นเป็นสาร
0: ครับ
1: ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปตั้งยึดวุ่นวายตั้งเครื่องบวงสรวงธรรมดา
0: อ๋อบวงสรวงมันก็ต้องมีราชวัตรฉัตรสี
1: ไม่
0: ใบสีปาดคาม
1: ใบสีมีอยู
0: ่เ
1: รียนก็พอแล้วก
0: ็ใบสีปาดชามนะครับ
1: ใช่อยู่เครื่องของหวานของอะไรนะผลไม้อ๋อ
0: ได้นะครับครับใบสีปักชามนะครับแต่นี้อาจารย์พอเสร็จแล้วเอามาถลุงอาจารย์ที่วัดเคยสร้างพระไหม
1: เคย
0: มีลูกศิษย์มาทำ
1: ทำไปหลายรุ่นอยู่นะ
0: แล้วแต่ละความนิยม
1: มันประสบการณ์มันก็เหลือล้นอะ
0: เหลือล้นนะแล้วทุกวันนี้ยังมีพระอยู่ไหมไม่มี
1: ก็ยังมีอยู่
0: อ๋อเป็นพิมพ์อะไรอาจารย์นะ
1: ใช่ยมองค์หนึ่งอยู่
0: ครับเป็นพิมพ์อะไรอาจารย์
1: เป็นทีมพักกิ่ง
0: พักกิ่งแล้วอะไรอย่างเดียว
1: กินกับเดี๋ยวนักผมทำสุดท้ายทำเขาช่วยทำน้ำประปาแท่งน้ำ
0: อ๋อ
1: เจ็ดรุ่นแท่งน้ำเขาช่วยให้ไป
0: ครับก็ผมเนี่ยติดตามกับเสียทรงศิลป์แสงสุวรรณนะฮะครับเรื่องเหล็กเปียก ก็ได้เหล็กเปียกจากเสียทรงศิลป์เนี่ย เอาไปทำผ้าย้อนยุคมีนางพญามีปกโพมีเปิดโลกนะแล้วก็ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกที่วัดพระธาตุพนมครับท่านเจ้าคุณน้ำลีท่านก็อนุญาตแล้วท่านก็บอกว่าขอพระที่ว่าเอาไปแจกนะใช่ไหมก็ได้รับความนิย
1: ม
0: เพราะว่าเอาไปปั๊มที่ว่าแผ่นนี่คาบมันก็ขึ้นอาจารย
1: ์ใช่ของเก่า
0: ของเก่าเลยคาบขึ้น
1: มันดูยากอยู่มันใช้ถ้ามีระเบียบปนในผ้านะ
0: ครับ
1: ไม่เกิน2เดือนก็ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นวันนั้นปั๊ม2วันขึ้นเลย
1: คือเขาเรียกว่าไอ้ค่าประหลอดจะขึ้น
0: ใช่
1: ถ้าแท้นะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่แท้มึง3ปีก็ไม่ขึ้น
0: ไม่ขึ้นไอ้นั่น2วันขึ้นเลยอาจารย์
1: นั่นแหละ
0: เออ
1: คือ
0: แล้วก็เป็นที่มาทุกวันนี้ก็เป็นที
1: ่
0: หายาก
1: ขึ้นมา
0: แล้วก็พระกูจริงๆแหละมันแพง
1: โอ้ยไม่ได้หรอก
0: ครับแล้วก็ไม่รู้เก๊แท้เราก็ไม่รู
1: ้
0: ดูไม่เป็นครับตอนนี้ส่วนตัวอาจารย์เนี่ยเคยนิมิตไหมที่ว่าเลยเปลี่ยนอยู่ตรงนู้นตรงนี้ที่มานิมิตให้อาจารย์ได้เห็นไหม
1: ของแท้ใช่ไหม
0: ครับของแท้ของที่วัดเนี่ยที่สำนักสงฆ์เน
1: ี
0: ่ยไม่เวลาจะไปเจอก้อนใหญ่เนี่ยมีนิมิตมีเทพมาบอกกระซิบบอกอะไรพวกนี้มีไหม
1: ก้อนหนึ่งขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: ก้อนเล็กขนาดนี้ก็ได้เยอะไม่ต
0: ้
1: องกวดตาเป็นธรรมดาก็เจอนะ
0: โ
1: อ้แต่ก่อนไม่ยังไม่มีเท
0: พื้นแต่นี้ถ้าคนเนี่ยมาขโมยมาหยิบเฉยแล้วมันจะมีปัญหาที่ว่าต้องเอามาคืนต้องอะไรไหมฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ทราบ
0: เขาก็ยังไม่มีใครมาเพราะว่าเขตห้องห้ามเขตห้องห้ามนะ
1: มีพระมานั่งท่านจะมาเรียกเปลี่ยน
0: อ๋อมันนั่ง
1: มีคนมาขุดนะโยม
0: อ๋อเจอไหม
1: เจอแต่กบใหญ่ข้างล่างอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อกบ
1: ขุดไปซ้ำไม่ได้ไปเจอกบใหญ่
0: ไปเจอกบ
1: มันอยู่ได้ยังกบคุมเขานะ
0: แล้วทุกวันยังอยู่ไหมกบ
1: กบเป็นภูมิเขา
0: อ๋อแล้วกบไปแล้ว
1: ก็ทำให้ดูนะ
0: อ๋อ
1: ก็มันจริงเป็นไปได้ไม่หินไม่กบไปอยู่หินได้ยังไง
0: ครับใช่
1: คนขุดไปก็กร้องขึ้นมาเลยลึกไปสองเมตรกว่าจันทงไปแล้วขนาดมีสองบ่อขุดไปสองบ่อ
0: ครับ
1: ของจริงก็ยังอยู่นี่นะที่ส่วนที่เหลือที่หลวงปู่ท่านทำไร่มาฝังคือที่ภูรูนี
0: ้
1: ก็ยังอยู่ในภูรูนี้อยู
0: ่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน
1: อยู่ในนี่เหร
0: อก็ต้องเราอาจารย์ก็ยังไม่รู้อยู่ไหน
1: ก็ทำนี่ไม่ให้ดูอยู่นะอยู
0: ่
1: ยังไม่สนใจว่าจะมาใช้
0: อ๋อแต่อาจารย์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่สนใจที่จะเอามาใช้นะฮะครับแต่นี้ถามว่าคนเอาไปบูชาเนี่ยถ้าเป็นพระหรือเป็นที่ยังไม่เรียนพระ ต้องมีคาถากำกับไหม
1: ไม่ต้องอธิษฐานใช้ประเด็นมันนิสิตในตัวของเขาแล้วแต่ขอให้มีผสมนะไม่ใช่ไม่มีสักอย่างดีจะกลัวก็ใช้ไม่ได
0: ้ต้องมีผสม
1: ต้องไม่ขอให้มีตัวเปียกปนในผ้าก็ใช้ได
0: ้ครับอย่าง
1: น
0: ี้เราไปบรรจุผ้าได้เนี่ย
1: ได้
0: อ๋อบรรจุผ้าได้เลยนะฮะไม่ต้องไปถลุงไม่ต้องอะไรนะ
1: ถ้าเราจะเตรียมเราทำเป็นผ้าผงเราไปบด
0: ไม่ถ้าเป็นผ้าผงเราฝังข้างหลังได้ไหม
1: ผ้าผง
0: เ
1: ห็นไหม
0: ฝังเป็นเม็ดเลย
1: ทำอยู
0: ่อ๋อไปถลุงแล้วผมกลัวว่าไอ้ความขลังความสถิตหรือว่าไอ้เทวคุณอะไรมันจะหาย
1: ยังอยู่
0: ยังอยู่นะฮะ
1: จะอ่อนสักหน่อยนึง
0: ครับ
1: อ่อนกว่าตัวจินทิพย์หน่อยอ๋อ
0: ใช่ไหมแต่ถ้าไปฝังเงี้ยชัวร์เลยนะ
1: จ๊ะชัวร์เลยนี่พลังงานไม่ต้องห่วงเลย
0: พลังงานแน่
1: ชอบจับพลังงานไม่จับเลยท้ายจับด้วย
0: อ๋อครับผมไม่จับไม่ได้มัน
1: ไม่ใช่ใครที่จับเป็นไทยมันจับเลย
0: อ๋อครับคือไม่ต้องใช้คาถา
1: ไม่ต้อง
0: อธิษฐาน
1: สื่อจิตเข้าไปกับ
0: สุขภาพร่างกายแน่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันถ้าเราได้ก้อนใหญ่ยมันเทนี่มันจะปรับค่าดมด้วยยมเกช้าด้วย
0: ครับ
1: เอามาใส่เป็นทำนี
0: ่
1: สัมผัสกับร่างกาย
0: เ
1: กช้าปรับธาตุสี
0: ่ปรับธาตุสี่นะโอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์นะปรับธาต
1: ุ
0: อย่างนี้คน
1: จะได้ก้อนใหญ่นะยมชอบใส่ยมใส่มัน
0: ใช่
1: ให้มันสีมือเรื่อยๆนี
0: ่ไปทำกำไรแล้วมีหัวบน
1: เนื้อเราเนี่ย
0: ปรับธาต
1: ุอายุยืนเลย
0: อายุยืนเนี่ยดูดพวกไอ
1: ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ออกหมดเลย
0: ออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอความเมตตาขอก้อนใหญ
1: ่ไอ้ก้อนใหญ่ไม่มีตัวนี้ยัง
0: ไม่มีอ๋อไม่มีฮะ
1: เดี๋ยวมีจะไ
0: หม
1: ทีนี้เวลาจะมานั่งภาวนามันเข้าสมาธิง่ายช่วย
0: ครับ
1: มันไม่จ
0: บครับอันนี้ก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธงชัยลักขิตโตนะครับด้วย
1: เขียนแต่นิยมนะ
0: ครับอาจารย์
1: ผมเคารพปู่นะ
0: ครับ
1: เขียนออกยังบ
0: ่อัน
1: น
0: ี้ออกฮะ
1: อันนี้เนาะ
0: ครับ
1: เขียนให้ดูไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่มัน
0: ได้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมไปตัด
1: เอา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสายตรงนะโยมถ้าจะรู้เรื่องถ้าเขาว่าเขาเป็นสายหลวงปู่โพชิมิตรต้องรู้เรื่องนี้นะถ้าไม่รู้คือจะไม่ใช่เลย
0: ครับ

0: โอ้ยมจะเอาไปใช้ได้ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยไปติดอะไรก่อนเดี๋ยวไปยมนะ
1: ครับอาจารย์อธิบายขอ
0: ยมเขียน
1: ไฟ
0: ไฟลม
1: ครับก็คือนามะพัทธะ
0: นามะอุเห็นไหมนามะอักอุไม่ใช่มันนามะพัทธะนะ
1: มะอุมันก็มหาเทพนะ
0: นามะอุไง
1: อ๋อนามะอุนะ
0: เออ
1: น
0: าม
1: ะ
0: อุ
1: นะมะ
0: นามะอุ
1: อุ
0: นี่ของหลวงปู่เป็นตรงอย่างนี
1: ้ครับโอเคเลย
0: เป็นต้นฉบับเลย
1: ครับ
0: ต้นฉบับลองผลกำบังตัวนี้นี
1: ่อ๋อตรงนี้เมตตาอย่างเดียว
0: เมตตาสู้ลากหรือว่า
1: เมตตา
0: เป็นเฉพาะทางแล้ว
1: ครับเฉพาะทางท้ายรายการอาจารย์อาราธนาแม่อาราธนาอวยพรให้กับคนที่ชมรายการผมหน่อยครับ
0: เนเนา
1: ะครับ
0: เดี๋ยวจ
1: ะ
0: ให้พร
1: ได้
0: ไง
1: เนี่ยอวยพรนะให้
0: พร
1: ครับครับพรอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลนะอาจารย์นะ
0: เดี๋ยวพี่
1: ได้ฮะครับ
0: อวยพรให้คนดูใช่ไหม
1: ให้คนดูทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะครับ
0: รายการในเขียนคน
1: ครับ
0: เขียนรายการยมคนเขียนชื่อรายการ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระ
0: เรื่องเขียน
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระ
0: เดี๋ยวโยม
1: ครับ
0: เอาไปท้ายรายการ
1: ครับครับได้ฮะ
0: คุยไปก่อนเนาะ
1: ครับครับครับครับจบก็เดี๋ยวจบเลยให้อาจารย์ครับเพราะว่าก็สัมภาษณ์เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายตามวัด
0: ไม่เดี๋ยวจะให้ตัวนี้บ
1: อกให้ตัวนี้เลยฮะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปประกอบครับกราบพระราชนายในบทนะขอพรนะศักดิ์สิทธิ์จากอาจารย์นะจากรายการขอให้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ขอให้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
1: ครับ
0: ที่ในประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดี
1: ครับ
0: ได้รับข้อมูลนั้นถูกต้อง
1: ครับ
0: ขอให้เป็นผู้อะไรนะขอให้รายการนี้อยู่คู่คนที่ชอบเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยธาตุกายสิทธิ์ตลอดไป
1: ครับ
0: พุทธังปสิทธิมีธรรมังปสิทธิมีสังฆังปสิทธิมีสิทธิกิจังสิทธิกรรมสิทธิกริตาตะโตสิทธิเตโชชยนิจังสิทธิระโภนันตรังสัพพะกรรมังปสิทธิมีสัพพะสิทธิปันตุมีอ้าว
1: สาธุสาธุครับ
0: พูดได้รับไปก็ดี
2: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
14: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
15: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
14: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
15: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
14: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
15: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
10: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
18: เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
10: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
19: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
10: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
20: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
9: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 6:00 น.นะครับก็เปิดวิทยุมารับฟังกันผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหานำเสนอการนั่งพูดคุยเสวนาของพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับหรือว่าคุณพระเดชภูริปฏิภาณนะครับนั่งพูดคุยกับบรรดาผู้ที่มานั่งเสวนากันในหัวข้อต่างๆโดยเฉพาะกับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของปัญหารอบตัวเรานะครับวันนี้นะครับก็พญาไม้หรือว่าคุณพระเดชเองนะครับก็นั่งคุยกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ดำเนินรายการอยู่ทางช่อง13สยามไทยนะครับท่านก็ทำช่องนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง2ท่านวันนี้มาถกกันเรื่องของปัญหาการเมืองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมว่าเราไปรับฟังท่านพูดคุยกันดีกว่าครับ
4: เราก็กำลังจะพูดถึงที่เราเรียกว่าซุปเปอร์จีตอนนี้มันเรียกใหม่แล้วเป็นซุปเปอร์เชนไม่ใช่ซุปเปอร์จีแล้วไปไม่ไหวข้าวแกง40บาทก็แม่งถล่มฝากญาติกลับไปเลยขนาดโอ้โหคนออกมาเชียร์เต็มที่โอ้โหบอก30บาทมีด้วยเหรอโอ้ยตัวลงแบงบอกมากับผมเลย30บาทจะพาไปเอากลับกี่อย่างพี่เด็ดจะแดกให้จังหน้าบุเรงน้องไปเลยโอ้โหตัวลงแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีแถมอีกซุปเปอร์จีช่วยคนตัวเล็กหนุนรายย่อยหมื่นครัวเรือนผ่านโครงการไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสมันบอกพลัสแปลว่าบวกหรือพลัสแปลว่าตกกระไดว่าพลัสตกอ่ะโอ้สองอันนี้พี่เดชต้องวิเคราะห์แล้วมันอะไรกันแน่วะมันบอกหมื่นครัวเรือนเนี่ยเอาอันสองขึ้นมาก่อนเลยหมื่นครัวเรือนเนี่ยคนไหนแม่งมีเท่าไหร่อ่ะแล้วช่วยหมื่นนึงอ่ะน้ำลาย
5: กับเพื่อนห้ามหรือเปล่าเนี่ย
6: คือปี68เนี่ยเขารวบรวมครัวเรือนเราแล้วเนี่ยได้มาเนี่ยนะเรามี 26.30 หรือ 26.30 ล้านครัวเรือนนะ 26.30 ล้านครัวเรือนนะแล้วก็ท่านสุภจีบอกเนี่ยคนตัวเล็ก
4: ครับ
6: ในนี้ไอ้ 26.30 ล้านครัวเรือนเนี่ยมันเป็นคนตัวเล็กเท่าไหร่อ่ะผมว่าถ้าพูดตามหลักเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าเรามีคนรวยแค่ 1% เนี่ยที่เหลืออีก 90% เป็นคนยากจนเนี่ยเท่ากับไอ้ตัวเลขทั้งหมดของไอ้ 26.30 ล้านครัวเรือนเนี่ยคือ20ถ้าจะ26ล้านครัวเรือนคือคนยากจนละตอนน
4: ี้ใช่
6: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
6: ถ้านับจากที่เขาบอกว่ามี 2% 1% เท่านั้นที่เป็นคนมีฐานะดี
4: เออจริง
6: นะฮะเพราะว่าไอ้จุด30เนี่ยอ่ะตัดให้ไปเลย
4: เ
6: ป็นพวกคนรวยไปเลยนะมันเหลือ26เต็มๆนะตอนนี้ถ้าถามว่า 10,000 ครัวเรือนเนี่ยที่คุณสุภจีจะมาช่วยเนี่ยขอโทษนะฮะเอ้ผมให้ไอ้มันช่วยคำนวณให้นะถ้าจะผิดก็ผิดที่เองไงนะไม่ใช่เรา
4: ไอ้ของชัยชนกว่า
6: ไอ้ที่เขาให้ฟรีหนึ่งหมื่นครัวเรือนของคุณสุปจีคือ 0.038 หลังทศยม3ตัวนะ
4: โอ้ย
6: ถ้าเผื่อ26ล้านครัวเรือนเนี่ย เมื่อเทียบกับ 0.038 ครัวเรือนที่ได้อานิสงส์จากสิ่งที่จะช่วยเนี่ยนะมันก็คือน้ำลายกับแม่น้ำเลย
4: เห็นภาพพ้น
6: เลยนะมันอาจจะมากกว่าด้วยนะ
4: อ
6: าจจะเป็นแค่น้ำตา
4: น้ำตาน้ำลายเยอะน้ำตาก
6: ับแม่น้ำเลย
4: ใช
6: ่มันเป็นมันไม่ใช่วิธีการช่วยนะผมอยากจะเห็นรัฐบาลหรือใครก็ตามที่เป็นเสนาบดีเนี่ยอย่าไปมองเรื่องแบบนี้วันเนี้ยถ้าคุณอยากจะสร้างชาติสร้างประเทศกันมาจริงๆเนี่ยนะคุณสั่งแล้วกระทรวงทุกกระทรวงเนี่ยหนึ่งมหาไทยคุณไม่คิดซิว่าคุณจะสร้างรายได้ให้ประเทศตรงไหนได้บ้างเรื่องรายจ่ายคุณขอผมมาอยู่แล้วอะแต่คุณช่วยดูซิว่าคุณจะสร้างรายได้ให้ประเทศได้ยังไงเท่าที่คุณมีอำนาจเท่าที่คุณมีหน้าที่กระทรวงการคลังคุณจะสร้างรายได้ให้ชาติด้วยวิธีไหนคุณไปคิดมาสิเพิ่มภาษีลดภาษีดูแลกิจการซ้ายหลังว่านะหลังคุณไปคำนวณมาเลยถ้าผมเป็นนุทินนะผมจะบอกว่าหนึ่งกระทรวงเกษตรไปหาเงินมาดูสิคุณทำอะไรได้บ้างไม่ต้องเอาเงินมาฮะเอาเป็นกระดาษเป็นโครงการมาคุณคุยกับปลัดอธิบดีทั้งหมดประชุมกันถ้าทุกกระทรวงเนี่ยมันเปลี่ยนจากการมาของบประมาณรายจ่ายแล้วมันมีงบประมาณรายรับมาให้รัฐบาลด้วยเนี่ยเราพวกเราจะสบายกว่านี
4: ้
6: เราจะไม่เป็นปูที่ถูกรีดเลือดกันอย่างเดียวพออยากจะใช้ก็รีดเลือดอยากใช้ก็รีดเลือด
4: ภาษีไง
6: ฮะพออยากจะใช้ก็รีดเลือดเพราะเราไม่ให้ในหลายประเทศเนี่ยการปิดกั้นการที่เรามีความผิดทางภาษีเนี่ยมันคือการโทษปรับนะในทุกๆประเทศนอกจากใหญ่จริงๆนะเขาไม่เอาจำคุกนะ
4: มีใช้บ้านเราคุกเว้ย
6: ของเรานี่คุกทุกเรื่องราวนะ
4: ใช่
6: เพราะว่าถ้ามีตัวปรับคนไม่กลัวต้องเอาคุกเพื่อจะบังคับให้เอาเงินเพราะคุกคือปืนคุกคืออิสระภาพปรับแสนหนึ่งคุกปีหนึ่ง
4: ทั้งจำทั้งปรับลมแดด
6: ทั้งหมดไงทั้งจำทั้งปรับ
4: ลมแดด
6: แล้วตอนนี้ไม่รอลงอีก
4: โอ้เดี๋ยวนี้มาบ่อยนะลมแดดเลยไม่รอลงดีไปเดี๋ยวนั้นเลยนะ
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินคุณไปบอกทุกกระทรวงเนี่ยมันมีโครงสร้างที่จะหารายได้ทั้งนั้นแอบทางตรงหรือทางแฝงใช่ไหมถ้ากระทรวงการคลังเนี่ยบอกมาเลยว่าใครจะซื้อปืนต้องเอาใบเสียภาษีมาให้ดูด้วยว่าคุณเสียภาษีเท่าไหร
4: ่
6: เพราะถ้าคุณไม่เคยมีใบเสียภาษีเลยคุณจะมีปืนไปทำวิมานอะไรเขาปืนเขามีให้ปกป้องกันทรัพย์สิน
4: ก็ไม่ได้ข้อแรกเลยปกป้องทรัพย์สิน
6: ถ้าคุณไม่มีการคุณไม่เคยเสียรายได้ไม่เคยเสียภาษีคุณก็มีปืนไว้จี้กับปล้น
4: เขา
6: ได้
4: ไปปล้นเขาใช่
6: ใช่ไหม
4: ผมชอบไอเดียนี้นะคือไม่ต้องไปรับรองมากไปในอำเภอเซ็นรับรองความประพฤติเอาใบเสียภาษีมาเลยว่าถ้ามึงเสียภาษีเท่านี้เนี่ยมาซื้อปืนเลย
6: ถ้าคุณเสียภาษีปีละ50,000ปีละแสนคุณจุด22ไปถ้าคุณเสียเป็นล้านหลายล้าน
4: 11ไปเลย
6: คุณเอาเบอร์11ไปจุด38ไปถ้าคุณเสียร้อยเป็นร้อยล้านนะให้บริการคุณมีปืนกลด้วย
4: ใช่ใช่แล้วก็ควรจะมีด้วย
6: ก็เขาเป็นเศรษฐีเสียกันเป็นล้านเราต้องดูแลเขาสูงสุดสิ
4: ภาษีเป็นร้อยล้านเนี่ยมันต้องมีรายได้เป็นหมื่นล้าน
6: ก็ได้บริการพกปืนพกอะไรคนพูดมาพกปืนยิงเลยว่ะใช่ไหมก็ต้องให้ใช้ปืนคนไปด้วยกันเลยนะอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยมันกันเข้าล่ะสองคนที่จะไปต่างประเทศคุณมีใบเสียภาษีอย่างมีไหมถ้าคุณไม่มีใบเสียภาษีเลยคุณเอาเงินที่ไหนไปต่างประเทศนอกจากถ้าคุณไปทำงานคุณต้องมีใบรับรองมามีใบรับรองมาว่าคุณจะไปทำงานไปงี้นะ
4: คุณจะไปเป็นพนักงานนวดอะไรก็ว่า
6: ไอ้ช่องเขียวที่เข้าประเทศมาเนี่ยไม่ใช่ช่อง VIP ต้องเป็นช่องคนเสียภาษีใช่ไหมฮะเราไปต่างประเทศเราเสียภาษีปั๊บจำนวนหนึ่งเราก็รีแคลร์เลย
4: อ
6: ้าวผมผ่านช่องนั้นถ้าผมเสีย 5-6,000 ผมก็ไปยืนปกติได
4: ้
6: ถ้าผมเสียเป็นหมื่น 20,000 30,000ผมต้องเดินผ่านเพราะผมเนี่ยมีการเสียภาษีผมต้องเป็น VIP สิครับ
4: ถูกต้อง
6: ไม่ VIP ไม่ใช่ว่าผมมีเป็นผู้แทนแล้วผมยังกินเงินเดือนอยู่ยังป้นชาวบ้านเขากินอยู่แล้วผมก็ออกมากลับมาทางช่องดีๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เราต้องเอาความสะดวก ให้ปรับเป็นรายได้ให้กับชาติทั้งหมดอย่างเนี้ยไอ้ไฟไหม้ในคุกในครับเนี่ยไม่ต้องไปบอกมึงปิดตีสองตีสามตีสี่ที่มันรถฝ่าฝืนกฎหมายกันหมดอ่ะแต่นี่คือมันบอกว่าโอเคถ้าร้านอาหารมีใบอนุญาตสีหนึ่งนะมีใบตัวเลขอันหนึ่งโอเคคุณจะเปิดท้ายสี่ทุ่มห้าทุ่มถ้าไปเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเสร็จภาษีตามอีกแบบนึงแล้วคุณจะเปิดตีสามแต่คุณกล้าเสียภาษีไหม
4: เฮ้ยอันนี้ดีนะไม่ต้องไปรีดไถเลยมึงอยากจะเปิดถึง8โมงเหรอ
6: เปิดไป
4: เลยบ๊อบปัดภาษีมาเลยเออไม่เลวนะ
6: คุณถ้าคุณขายดีอยู่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าคุณมีนี่คุณเสียภาษีสิเดือนละแสนไหมก็แทนที่จะไปอยู่กับตำรวจก็มาอยู่กับรัฐ
4: เอออันนี้ดี
6: แล้วแล้วก็พอเขาเสียภาษีเขาก็ไม่ต้องหลบซ่
4: อ
6: นเขาไม่กลัวใครเขาก็ทำความสะอาดได
4: ้
6: เขาก็ปิดร้านเปิดร้านตามเวลาเขาก็อยู่ภายใต้กฎหมายทันที
4: เอกนิติทำไมคิดไม่ออกวะไหนเรียนมาสูงมากมายเลยดูสิแพ้พี่เด็ดอีก
6: ก็ท่านอาจจะเรียนเก่งเกินไปถ้าเลยมองไม่เห็น
4: ไอ้แต่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าไอ้รุ่นผมเนี่ยที่แม่งไปเรียนเยอรมันเนี่ยไปเรียนช่างกลมาเนี่ยแม่งสร้างชาติไทยนะกลับมาโอ้โหมันไม่ต้องเรียนปริญญาเลยช่างกลจนเกิดกำเนิดไทยเยอรมันเออนี่แหละ
6: พวกเขาเรียนมาเพื่อจะใช้เงิน
4: เออ
6: แต่พวกผมเรียนมาเพื่อหาเงิน
4: หาเงินใช่
6: นะฮะ
4: ใช่
6: เพราะเขาเรียนมาเขาคิดแต่เรื่องการจะใช้เงินทั้งหมดเพราะนั้นความการหาเงินมันก็เลยไม่
4: ม
6: ีเพราะนั้นสมมติว่าอ้าวอย่างเนี้ยไฟไหม้เมื่อก่อนก็ไม่สันติคัสอะไรนะ
4: สันติก้า
6: สันติก้า
4: เสียขาวลงแดงไปเลยโดนไปหลายปีอ่ะ
6: หนักอันนี้ก็หนัก
4: แล้วที่สันติผมอีก
6: ถ้าเป็นผมนะผมเป็นนุทินนะผู้การเขตใช่ไหมเขตไหนรอสองเหรอโอเคผู้กำกับหัวหน้าเขตปลัดถ้ามีหัวหน้าเขตก็อาจจะมีตัวเป็นปลัดอาวานเถอะมาทำเป็นคดีพอมันก็ผิดไปผมบอกโอเคคุณจะเกษียณไห
4: ม
6: ถ้าคุณเกษียณมีคุณมีบําเหน็จทั้งหมดเลยเอาไปเลยหรือคุณจะไปสู้คดีที่จะเป็นคดีความแค่นี้นะมีตัวอย่างแค่จุดนี้จุดเดียวนะทั้งประเทศเปลี่ยนหมดไม่ต้องไปนั่งไล่ทีละซ่องท
4: ีละ ป่ะใช
6: ่ทำทีเดียวทั้งประเทศเปลี่ยนหมดวางเป็นรัฐฐานเลยว่าจากนี้ไปถ้ามีเกิดเหตุการณ์นี้คนเหล่านี้จะต้องเป็นคดีแล้วถ้ามันเป็นคุณมีปกป้องจริงๆก็เป็นคุณก็จะไปคุณก็จะปกป้องในฐานะทำหน้าที่โดยไม่ชอบใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบละเลยอะไรก็ตามซึ่งมันออกหมดน่ะ
4: ออกหมดอยู่แล้ว
6: ใช่ไหมซึ่งมันออกหมดน่ะเขาต้องปกป้องดิร้านไม่มีทางออกร้านอาหารทำเป็นบาร
4: ์
6: มันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หมดเพราะนั้นถ้าพวกนี้สามสี่คนที่ผมพูดถึงเนี่ยถูกดำเนินคดีโดยปปช.ให้ออกผมจะถามว่าคุณลาออกหรือจะให้ไล่ออกถ้าคุณลาออกคุณมีโบนัสไปเลยผมย้ายคุณไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้ว
4: มีโบนัสใช่
6: ผมย้ายคุณไปที่ไหนก็ไม่ได้ที่คุณอยู่นี่มันดีที่สุดแล้วนี
4: ่
6: ผมจะย้ายคุณไปที่ไหนซึ่งมันไม่ดีกว่านี่คุณก็จะไปซักก่อการทำแข่งอีกมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณต้องไปหากินเพราะคุณหากินที่แล้วเป็นอย่างนี้มันก็จะไปหากินที่อื่นๆคุณไปไหนมันก็ยังหากินอย่างเงี้ย
4: ใช
6: ่ไหมครับแล้วรัฐที่การหากินของคุณเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเพณีนิยมของคนที่มีอำนาจเพราะนั้นคดีนี้ผมเป็นตัวอย่างเลยหลังจากนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ที่ไหนทุกคนเลือกลาออกแบบมีบำเหน็จไม่มีบำนาญนะมีบำเหน็จหรือไล่ออกแล้วไม่มีบำเหน็จ
4: ไล่ออกมันชิบหายข้างสามไม่มาไม่ได้หมดเลยคนแดง
6: นะครับแค่นี้แล้วบำนาญผมไม่ให้แล้วยุคนี้มันยุคคนแก่ท่วมชาติผมก็คนแก่เราก็คนแก่นะ
4: ไม่ต้องเน้น
6: ใช่ไหมผมบอกเอาใครก็ตามเนี่ยที่ทำงานรับและใช้บ้านเมืองมาเนี่ยครบ20ปีถ้าคุณทำงาน20 40คุณเกษียณได้เลยนะคุณเกษียณเลยแล้วคุณเอาบำเหน็จไปเลยผมให้อีกเท่านึงให้ไปอีกเท่าความจริงคุณได้เท่านึงอยู่แล้ว
4: เอ
6: าไปอีกเท่า
4: ก็เหมือนสิงคโปร์เลย40แม่เกษียณละ
6: คือไอ้เขาอายุตอนเขา40ไปถึงตอนตายหาอีก30ปีเนี่ยเขามีความรู้เขามีประสบการณ์เข ขารู้ว่าเมื่อเขาไปทำงานตอนอายุ20 40เขาจะเกษียณเขาจะเตรียมอาชีพใหม
5: ่
6: แล้ววันที่20ปีเนี่ยเขาจะเตรียมการเพื่อจะอยู่หลัง20หลัง40ใช่ไหมมันก็จะเกิดอาชีพมากมายมหาศาลเลยไม่ใช่มันงอมืองอตีนรอเกษียณแล้วรอบำนาญกันจนตายอย่าง
5: นี้แล้วบำนาญก็ไม่พอใช้
6: แล้วก็ไม่พอใช้
5: พอใช้ใครที่บรรดาตัวหาแม่งตั้ง50
6: พอไม่พอใช้ก็ลูกพ่อราชการก็ส่งลูกรับราชการต
5: ่อใช่
6: พออะไรไอ้ลูกรับราชการก็เอาหลานไปรับราชการต่
5: อ
6: มันก็กลายเป็น 33.33% หรือ 30% ของงบประมาณแผ่นดินเกือบ1ล้านล้านกลายเป็นเงินเดือนหมดเนี่ยคนจริงพวกนี้มันก็ต้องไปคิดนะฮะต้องคิดอย่างคุณอนุทินเนี่ยพอไฟไหม้แกไปเดินแกไปเดินทำไมอ
5: ัน
6: ที่หนึ่งแกเป็นนายกสองแกโดนยิงตายตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ได
5: ้
6: เพราะเดินตัวเปล่าไม
5: ่
6: มีรักษา
5: อ้
6: าวถ้ามีตำรวจตายถ้าลูกน้องตายอีกคนก็ไปถูกเขายิงซ้ำอีกคนก็กลายเป็นสองศพเอาไปสามคนก็สามสี่ถึงสี่ศพนะเขาเป็นนายกเขาไปเดินตรงนั้นไม่ได
5: ้
6: บ้านเมืองมันมีความเป็นนายกมันมีตำแหน่งต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของบ้านเมืองในบางในเวลาวิกฤตนะอย่างทรัมป์อย่างเคนเนดีพวกนี้ที่เขาเป็นเพรสเดนต์ไม่ใช่เพราะเขามีศัตรูนะแต่สหรัฐมันมีศัตรูอยู่ประเทศมันนะ
5: ตอนนี้ยิงหนัก
6: ใช่ไหมไทยแลนด์นี่ก็มีศัตรูถ้ามีเขมรคนหนึ่งยิงอนุทินอ่ะ
5: บ่งเด
6: ่นอ้าวแล้วบ้านเมืองเราวุ่นวายแค่ไหนอ่ะใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ของเขาบอกเข้าไปเนี่ยถ้าผมเป็นตำรวจสน.นั้นผมกำลังทำงานผมอยู่สั่งการอยู่นายกมาผมก็ต้องดูนายกผมก็ต้อง
5: คิ
6: ดเฮ้ยทั้งหมดไปดูท่านนู่นใช่ไหมแล้วแกไปทำอะไรได้
5: อ
6: ะก็สั่งอะไรไม่ได
5: ้
6: ก็ไปทำให้เกิดภาระซ้ำซ้อน
5: ใช
6: ่เอาคนที่สำคัญที่สุดในงานต้องมาดูแลเขาอีกเนี่ยไม่ถูก
5: อ
6: ันนี้เป็นงานรองสารวัตร
5: ผมเห็นด้วยเลยครับ
6: งานร่วมกตัญญูงานโปรเทคซึ่งใช่ไหมแล้วขอโทษเจ้าของต้องจ่ายทั้งหมดไม่ใช่เอาเงินพวกเราไปจ่าย
5: เออเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยทำไมเจ้าของไม่จ่ายวะเอาเงินภาษี
6: แล้วมันจะน้อยก็จริงแต่พวกเธอไปอยู่ในพื้นที่ที่เธอไม่ระวังกันเองใช่ไหมแต่มันต้องเอาเงินพวกเราไปจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: ใช่
6: เอาละการสูญเสียของเขามันก็เป็นเรื่องเศร้าสร้อยนะแต่เจ้าของมีรับผิดชอบ
5: ต้องรับเลยน
6: ะต้องรับผิดชอบ
5: แล้วกทมต้องรับนะเพราะว่าผมท้าพี่เด็ดเลยนะผมอ่านในไลน์นะอันนี้ผมอ่านในไลน์ผมไม่ได้กล่าวหานะ
6: อ
5: ่านในไลน์มาบอกว่าถ้ามึงไม่รับใต้โต๊ะแม่งเปิดไม่ได้หรอก
6: งานนี้เปิดไม่เงินครับ
5: ก็นี่รับใต้โต๊ะไง
6: ร้อยละร้อยแล้วเงินจำนวนมากด้วย
5: ใช
6: ่นะฮะเพราะว่าเฉพาะชุดเครื่องแบบอย่างเดียวก็มีทั้งกสดมีคือไปหมดสาธารณสุขก็เข้าสัมภาระมิตรก็เข้าสัมภาระก็เข้านะฮะฝ่ายปกครองก็เข้าค่าใช้จ่ายในการทำให้คลับนี้เปิดเนี่ยทำให้เจ้าของไม่เป็นขอทานได้แล้วกัน
5: เออใช่
6: ผมรู้ว่าผมก็เคยช่วยเหลือเพื่อนพวกในประเทศเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยการบูรณะ
5: ใช่
6: ด้วยการช่วยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาเปิดตีหนึ่งเขาเปิดเที่ยงคืนตามกฎหมายสั่งอีกคนแม่เปิดตีสองคนทำถูกกฎหมายตายคนเด็กคนก็เนี่ยไปอยู่ที่ตีสองไอ้อยู่ที่สองไปเจออีกคับหนึ่งเปิดตีสามไอ้ตีสองก็ตายด้วย มันก็แย่งกันทำความผิดแต่ในการทำความผิดได้มันก็คือการต้องทุ่มเทเงินไปเพื่อซื้อโอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเนี่ยเพราะนั้นทำให้มันสะอาดไปเลยสว่างไปเลยจบ
5: แม่มันมีร้านดังอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะอย่าไปเอ่ยชื่อร้านเขาเลยโอ้ยเขาโฆษณานะสาวทรงใหญ่แต่ก่อนนี้ไปถึงก็เรียกได้เลยตอนหลังคนติดมากเลยนิยมทรงนี้ขอโทษนะตอนนี้เข้าไปแค่จะเรียกมานั่งจ่ายทางก่อนนะสมัยก่อนนะเข้ามานั่งคุยกินเหล้าแล้วค่อยจะว่ากันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยอ่ะแล้วมันไม่รวยยังไงไหวพี่เด็ดไม่รวยยังไงแล้วแม่งเลยเราบอกของมันไม่มีนะอย่าช้านะช้าหมดนะมึง
6: ก็เล่นกอล์ฟยังขายพิตตี้เลย
5: โอ้โหผมเห็นผมเลิกซะก่อนที่มีเดี๋ยวนี้ผมชอบมากเลยที่ไปกอล์ฟแล้วก็มีพิตตี้นั่งไปที่รถกอล์ฟ
6: กลางร่มต่างหาก
5: เ
6: นี่ยกลางร่มต่างหากเรียกว่ารูปร่างสมบูรณ์สวยงาม แล้วก็เปิดเผยสำคัญที่สุดเปิดเผยด้วย
4: แล้วผมชอบสนามทหารยังมีเลยบอกกูเชื่อมึงแล้วแต่แล้วกูไม่น่าเลิกเลย
6: ที่ไหนในโลกไม่มีหรอกเอาแคดดี้สวยมาโคตรนาหาไปเล่นกอล์ฟอ่ะประเทศไทยโอลี่เท่านั้นเอง
4: โอลี่จริงๆ
6: นะฮะแล้วก็จริงๆก็คือชอบไปเกาะกระแสพวกมันอะไรที่มันเลอะเทอะไปหมดเพราะนั้นผมอยากจะฝากคุณอนุทินเลยนะว่าเป็นนายกจริงๆสักที
4: เออเป็นนายกจริงๆตอนนี้เป็นนายกไม่จริงนะก็ดูดีงานโอท็อปเมื่อเดือนที่แล้วไปแม่ง6วันติดต่อ
6: พวกคุณเนี่ยโอเคผมก็ไม่บอกว่าพวกสื่อสารมวลชนไม่มีใครเกลียดอนุทินนะเพราะเขาเป็นคนง่ายๆติดดิน
4: สับเรียงสังเกตเป็นคนไน
6: ซ์น่ารักแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาคนมีภูมิป้องกันคุ้มครองตัวเองดีอยู่แล้วสองเขาสามารถใช้ตำแหน่งนายกได้อย่างสบายเลยเพราะหนึ่งความใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มองเห็นชัดเจนใช่ไห
4: ม
6: กับพวกสื่อมวลชนก็โอเคใช้ได้เขาก็เป็นคนเรียกว่าโอภาปาสายดีคุณเป็นนายกจริงๆให้ดูสักสองเดือนผมว่าคุณอยู่ได้แต่คุณต้องเป็นนายกจริง
4: ๆไม่ใช่นายกบันเทิงนะ
6: ทำครึ่งนี้ผมพูดนี่ก็พอแล้วไม่ต้องทำทุกอย่างนะทำทุกอย่างคุณเป็นฮีโร่
4: ก็แค่ที่บอกเนี่ยเอาภาษีมาเนี่ยได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วทุกคนแฮปปี้หมดเปิดร้านเหมือนกัน
6: ท่านบรรวิทย
4: ์ครับ
6: เอนิโย
4: ข
6: ึ้นความร้อนม
4: า
6: ประธานในอันที่บดีอินเดียบอกให้คนทั้งประเทศเขา 1,500 คน500ล้านระวังเก็บเงินนู่นนี่นะขอโทษข้าวต้องขาดแน่นอน
4: แน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอน
6: ทำไมวันนี้กระทรวงทำไมนายกไม่พูดว่าเราต้องปลูกข้าวให้ได้5ล้านตัน10ล้านตัน20ล้านตันเป็นโครงการเพื่อสู้กับอนิโย
4: แล้วเอาไปขายเขา
6: ฮะ
4: เ
6: ป็นไหนมีน้ำมาตรงนั้นน้ำจัดเข้าเป็นข้าวไปนะฮะตรงไหนมีน้ำถึงจัดการไปตามทำไร่เดือนลอยแล้วก็ลามแต่ไปอันที่2พืชพันธุ์ทางอาหารที่ต้องใช้น้ำส่งเสริมให้การปลูกเต็มที
4: ่
6: เพื่อจะเอาอีก1ปีอย่างนี้ไปอาหารของเราเนี่ยจะได้ไปขายได้หมดในโลกทั้งหมดเวลาโลกมีวิกฤตการณ
4: ์
6: เราต้องรู้ล่วงหน้าแล้วก็ทำไปเสริ
4: ม
6: ใช่ไหมสงครามมีขึ้นเหรอทั้งโกนูเทนถวายตีกันเกิดประทงวันเหร
4: อ
6: เปลี่ยนหลักสูตรคุณเรียนภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษใส่เข้าไปคนเลวออกหมดนักเลงนักเรียนชั่วเข้าไม่ได้
4: แล้วไปทำงานเมืองนอกได้ด้วย
6: ทำงานเมืองนอกได้
4: ใช่ไหมนี่แหละ
6: ทำงานเมืองนอกได้ลูกนอกจะมาอยู่เราเขาก็มีคนผู้ภาษารู้เรื่องเขาใช้งานเลยทั้งที่ราคาถูกกว่าแต่พูดได้สื่อสารได้
4: ใช่
6: เน
4: ี่
6: ย
4: แม่แฟนๆถามมาเลยว่าตกลงข้าวแกง40บาทเนี่ยถามพี่เดชหน่อยเขาถามว่าถามพี่เดชที่เคยแดกไปข้าวแกง40บาทสงสัยเพื่อนพี่ใหญ่เลยไอ้เหี้ยออดแน่ไอ้เหี้ยออดแน่มันเอา40บาทเคยแดกไว
6: ้ก็เราเคยเห็นเด็กๆมั้งทำข้าวแกงขายแบ่งขนมไก่ลำโคกขายทำขายมันเป็นเรื่องของเด็กๆทำการค้ากันมันไม่ใช่เรื่องของเ
4: ธอ
6: นะไปพูดทำไมเรื่อง40บาท30บาทไม่ใช่หาเงินสิวันนี้เธอต้องรู้สิว่ากระทรวงพาณิชย์โลกต้องขาดแรงภายในปีหน้าหลังจากมีอานิโยนี่หลังจากน้ำท่วมหลังจากสงครามมันมีนี
4: ่
6: กระทรวงพาณิชย์ไทยหาเงินจากโลกนี้ได้ยังไงไม่ใช่มาห่วงคนในนี้จะไม่มีกินคุณไปหาเงินมาให้ชาติแล้วชาติก็ดูแลคนพวกนี้เอง
4: อย่างพี่เดชว่าเนี่ยคนเขาคอยเลยนะเขาบอกอนุทินเป็นมาสองสมัยแล้วเนี่ยไม่เคยมีเลยมีแต่จะของบประมาณไปทำนั่นของบประมาณไปนี่ทำไมไม่รู้จักบอกหาเงินไปมั่งอ่ะ
6: ก็รัฐบาลไม่เคยมีงบประมาณรายรับประจำปีไม่เคยมีมีแต่งบประมาณรายจ่าย
4: ใช่
6: เริ่มคิดตั้งแต่กลางปีใช้หลังกันยาแต่ยังไม่เคยมีรัฐบาลสักรัฐบาล

0: กระสุนเนี่ยเราผลิตเต็มเลยพี่เดชอยู่ที่ยาเนี่ย
1: สหรัฐเขาก็กระสุนไอ้หน่วยรบเขาก็ทำของขายใช่ไหมถึงจะมีไอ้พวกนักคิดเป็นบริษัทเอกชนก็จริงอ่ะแต่ก็มันก็ขายขายกองทัพก็ไม่ใช้ก็ขายตอนนี้มันก็เอาของเก่าๆจริงก็ลบไม่เขมรใช้อยู่นี่ไง
0: เออใช่
1: ก็เป็นเหล็กเก็บไว้ก็เปลืองก็มาให้เขมรไอ้เราก็กลัวจังไงรถถังเขมรจะมายิงเราโถวิโดนตัวเดียวรถถังแม่ก็ตายแล้วโดนตัวแสนหนึ่งยิง
0: ข่าวว่านะตอนมามันจะเอารถลากมาเลยที่อยู่ที่ปุ่มมันไม่ได้วิ่งมามันเอารถลากมาแล้วกลับไม่รู้จะกลับยังไงจอดค้าง
1: เครื่องนักรบบ้านเราเนี่ยก็ชอบหลอกให้คนไทยมันไปเชื่อว่าเราจะรบกับเขมรแล้วเขมรจะรบมันรบกับเราได้ตรงไหนมันไม่มีอำนาจรบมาเลยที่มาทำเราเนี่ย
0: มันที่พี่เด็ดเปรียบเทียบว่าเขาบอกเขาเห็นภาพแล้วเขาไม่สนใจเรื่องเขมรจะรบไทยเขาบอกเมื่อวันนี้พี่เด็ดบอกให้บรรพิตมึงท้าบัวขาวโชคหน่อยเพราะว่าพี่เด็ดมันไม่ใช่เอาเปลนะเอาลงไปเลยตูมเดียวตูมเดียวขึ้น
1: แม่ห้าคนเลยหกคนเลยพวกเราเนี่ยหกคนเข้ามาพร้อมกันนะถ้าไม่ใช่ล็อกคอนะถ้ายังมีกติกานะแต่ถ้าเราไปหกคนแล้วก็ล็อกคอแม่ทุกคนล็อกมาดัวขาวก็บัวขาววะ
0: แต่ถ้าขึ้นบน
1: เวทีนะเล่นหมาหมู่
0: ใช่แต่ไม่บนเวทีนะมันเตะแจกตายแล้วพี่เด็ด
1: เปรตเดียวแล้วก็ไปกันหมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เตะทั้งกล้วยลงมา
1: ผมเคยเห็นตอนผมเด็กๆเดชฤทธิ์อนุชิตอะไรนะรุ่นสีโซทอน
0: อดุลสีโซทอน
1: รุ่นนั้นผมเคยเห็นผมเป็นเด็ก
0: อภิเดชสิทธิรัน
1: ผมเคยเห็นว่าเขาเตะคน5คนนักมวยนี่นะสลบภายใน3นาทีเพราะมีเรื่องตีทะเลาะกันนะแต่ก็เป็นนักมวยเอกไอ้ที่เข้าไป5 6คนล้มระเนรนาดมันสู้กันไม่ได
0: ้
1: นั่นคือไทยกับเขมรครับเพราะนั้นพวกนักรบห้องแอร์เนี่ยนะช่วยทีเถอะอย่าไปขายความน่ากลัวของเขมรอย่าไปขายความยิ่งใหญ่ของรถถังเขมรอย่าไปกลัวว่าจีนมันจะเลือกเขมรมันเป็นไปไม่ได้ประเทศอย่างนั้นเขารู้ว่าเขาควรเลือกใครแล้วอาวุธที่เขาให้เนี่ยเขาก็รู้ว่ามึงทำอะไรประเทศไทยไม่ได้
0: ใช่
1: ไหมฮะทำไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดจะไปรบกับเวียดนามรบกับอินโดนีเซียคุณค่อยคิดเรื่องพวกนี
0: ้ใช่แฟนๆบอกชอบพี่เด็ดมากเลยไม่กลัวคอมเมนต์เลยตั้งแต่บอกว่าบารมีไปยกกับบัวขาวเหมือนกันนะมันบอกว่าไม่กลัวแล้วมันเข้าใจแล้วมันฆ่าตัวตายยังดีกว่าฆ่าตัวตายยังเจ็บน้อยกว่าแล้วยิงโป่งเลย
2: ครับผมเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานั่งฟังกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifesจากธนาคารออมสิน
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการครับเราไปฟังคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนั่งพูดคุยเรื่องของการเมืองกันกับพลเรือเอกปนวิทย์เก่งเรียนกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: อย่างพี่เดชว่าเนี่ยคนเขาคอยเลยนะเขาบอกอนุทินเป็นมา2สมัยแล้วเนี่ยไม่เคยมีเลยมีแต่จะของงบประมาณไปทำนั่นของงบประมาณไปนี่ทำไมไม่รู้จักบอกหาเงินไปมั่งอ่ะ
1: รัฐบาลไม่เคยมีงบประมาณรายรับประจำปีไม่เคยมีมีแต่งบประมาณรายจ่าย
0: ใช
1: ่เริ่มคิดตั้งแต่กลางปีใช้หลังกันยาแต่ยังไม่เคยมีรัฐบาลสักรัฐบาลในประเทศไทยคืองบประมาณรายรับแห่งแผ่นดิน

0: ที่มีภาษีส่วนหนึ่งแล้วทุกกระทรวงต้องจ่ายอะไรมากกระทรวงกลาโหมยังหาตังค์ได้เลย
1: เออใช่ใช่
0: ยังได้เลยก็อย่างนั้นไอ้โรงงานพีวุฒิที่เขาไปขายมาลงมาเลเนี่ยล่ะ
1: โอ้ไปเยอะกระสุนเนี่ยเราผลิตเต็มเลยพี่เดชอยู่ที่ยุธยาเนี่ย
0: สหรัฐเขาก็กระสุนไอ้หน่วยรบเขาก็ทำของขายใช่ไหมถึงจะมีไอ้พวกนักคิดเป็นบริษัทเอกชนก็จริงอ่ะแต่ก็มันก็ขายขายกองทัพก็ไม่ใช้ก็ขายตอนนี้มันก็เอาของเก่าๆจริงก็ลบไม่เขมรใช้อยู่นี่ไง
1: เออใช่
0: ก็เป็นเหล็กเก็บไว้กระเพื่องก็มาให้เขมรไอ้เราก็กลัวจังไงรถถังเขมรจะมายิงเราโถวิโดนตัวเดียวรถถังไม่ก็ตายแล้วโดนตัวแสนหนึ่งยิง
1: ข่าวว่านะตอนมามันจะต้องเอารถลากมาเลยที่อยู่ที่ปุ่มมันไม่ได้วิ่งมามันเอารถลากมาแล้วกลับไปดูจะกลับยังไงจอย
0: คือเครื่องนักรบบ้านเราเนี่ยก็ชอบหลอกให้คนไทยมันไปเชื่อว่าเราจะลบกับเขมรแล้วเขมรจะลบมันลบกับเราได้ตรงไหนมันไม่มีอำนาจลบมาเลยที่มาทำเราเนี่ย
1: มันที่พี่เด็ดเปรียบเทียบว่าเขาบอกเขาเห็นภาพแล้วเขาไม่สนใจเรื่องเขมรจะลบไทยเขาบอกโมวันนี้พี่เด็ดบอกให้บรรพชิตมึงท้าบัวขาวชงหน่อยเพราะว่าพี่เด็ดมันไม่ใช่เอาเพลงนะเอาลงไปเลยตูมเดียวเหยียดขึ้น
0: แ
1: ม
0: ่ห้าคนเลยหกคนเลยพวกเราเนี่ยหกคนเข้ามาพร้อมกันนะถ้าไม่ใช่ล็อกคอนะถ้ายังมีกติกานะแต่ถ้าเราไปหกคนแล้วก็ล็อกคอแม่ทุกคนล็อกไปดูขาวก็บัวขาววะ
1: แต่ถ้าขึ้นบนเวท
0: ีนะเล่นหมาหมู่
1: ใช่แต่ไม่บนเวทีนะมันเตะแจกตายแล้วพี่เด็ด
0: เตะเดียวแล้วก็ไปกันหมดแล้ว
1: ได้เตะทั้งกุ้ยลงมา
0: ผมเคยเห็นตอนผมเด็กๆเดชฤทธิ์อนุชิตอะไรนะรุ่นสีโซทอนเน
1: ี่
0: ย
1: อดุลสีโซทอน
0: รุ่นนั้นผมเคยเห็นผมเป็นเด็ก
1: อภิเดชสิทธิรันต
0: ์ผมเคยเห็นว่าเขาเตะคน5คนนักมวยเนี่ยนะสลบภายใน3นาทีเพราะมีเรื่องทะเลาะกันนะแต่เขาเป็นนักมวยเอกไอ้ที่เข้าไป5คนล้มระเนรนาศมันสู้กันไม่ได้นั่นคือไทยกับเขมรครับเพราะนั้นพวกนักรบห้องแอร์เนี่ยนะช่วยทีเถอะอย่าไปขายความน่ากลัวของเขมรอย่าไปขายความยิ่งใหญ่ของรถถังเขมรอย่าไปกลัวว่าจีนมันจะเลือกเขมรมันเป็นไปไม่ได้ประเทศอย่างนั้นเขารู้ว่าเขาควรเลือกใครแล้วอาวุธที่เขาให้เนี่ยเขาก็รู้ว่ามึงทำอะไรประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมฮะทำไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดจะไปรบกับเวียดนามรบกับอินโดนีเซียคุณค่อยคิดเรื่องพวกนี
1: ้ใช่แฟนๆบอกชอบพี่เด็ดมากเลยไม่กูไม่กลัวเขมรเลยตั้งแต่บอกว่าบารมีไปยกกับบัวขาวเหมือนกันนะมันบอกว่าไม่กลัวแล้วมันเข้าใจแล้วมันฆ่าตัวตายยังดีกว่าฆ่าตัวตายยังเจ็บน้อยกว่าแล้วยิงโป่งเลย
0: ดีกว่าดีกว
1: ่
0: า
1: เฮียมันเตะรวม
0: ร่างกายก็ยังสมบ
1: ูรณ์อนุทินรอดไม่รอดนี่แฟนถามมาไม่ตอบไม่ได้อนุทินรอดไม่รอดถามชอบถามกัน
0: ถ้าเผื่อก็ทำครึ่งนึงที่ผมพูดทั้งหมดตะกี้เนี่ยนะเขาพอจะอยู่ได้นะแต่ถ้าเขายังอยู่แบบที่เขาอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ได้ก็เพราะมีคนให้อยู่ไม่ใช่เพราะเขาอยู่เอง
1: อ๋ออันนั้นนอกเลย
0: นะอันนั้นเลยแต่ถ้าคนนั้นให้เขาอยู่ได้ประเทศนี้อยู่ไม่ได้
1: ใช่ไอ้นี่ดีมันมีอันนี้เป็นอย่างนี้
0: ประเทศนี้อยู่ไม่ได
1: ้ต้องทำอย่างที่พี่เดชว่าเอาสัก2ข้อก็พอข้อเดียวมันจะน้อยไปสัก2ข้อเอาง่ายๆนะผับบาร์คาราโอเกะเลิกไปเลยเปิดถึงเที่ยงก็ได้มาเลยภาษีมึงเปิด6โมงภาษีเท่าไหร่2โมง9โมงสิโอ้โ
0: หเรานอกจากเรามีประชาชนบัญชีแล้วความจริงเราต้องมีไปภาษีสู่กับตัวนะเป็นแผ่นเดียวกันนะ
1: ใช
0: ่ไอ้แผ่นนั้นไม่ถูกใช้ประโยชน์เลย
1: ใช่
0: ไอ้นั้นแหละมันสำคัญที่สุด
1: ไอ้ผมว่าดีนะอย่างเวลาตำรวจตรวจรถขอดูใบขับขี่ครับดูเสร็จปั๊บขอดูใบภาษีครับโอ้โหท่านเสียภาษีทั้ง200,000ท่านครับท่านช่วยให้เรียนผมแต่ละเสียภาษี30,000เอาใบสั่งไม่ได้อันนี้ดีมากนะและที่คุยกันเนี่ยเราคุยกันดูสนุกแต่แม่งเป็นเรื่องจริงนะแล้วทำจริงอย่างง่ายๆเรื่องผับที่พี่เด็ดบอกเนี่ย มึงไม่ต้องเลยมึงไม่มีรับป้ายโต๊ะไม่มีอะไรเลยไอ้เข้าผับไฟไหม้คนตายเนี่ยทำไมกทมไม่ผิดทำไมผู้ว่ากทมไม่โดนมันไม่ใช่แล้วอ่ะงานนี้มันต้องโดน
0: ถ้าเขาเอานี่แบบที่ผมพูดนะทั้งประเทศจบพร้อมกันไม่มีใครฝืนเลยนะฮะไม่ใครฝืนนะรับรองไม่มีใครฝืนแล้วถ้าคุณนี่ทำอีกอย่างเดียวนะคือถ้าผมต้องเสียทุกอย่างที่ใช้เงินมันแล้วเก็บเป็นใบเสร็จมาได้นะไปวันนี้ใบเสร็จมันออนไลน์มันปลอมไม่ได้แล้วมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว
1: ใช่
0: ผมเก็บมาลงอิเล็กทรอนิกส์ปั๊บบันทึกปั๊บพออายุ60ถ้าผมอายุ30ผมเป็นใจผมซื้ออะไรก็ได้ใน60ผมเสียผมมีใบเสร็จหมดปั๊บเงินมูลค่ามันเท่าไหร่ไม่รู้แต่เมื่อผมอายุ60ผมเอาใบเสร็จทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในโปรแกรมในมือถือทั้งหมดเนี่ยไปยื่นกับรัฐบาลคุณคืนให้ผม 30%
1: เฮ้ยดีนะ
0: ผมใช้ไป30ผมใช้ไป30ล้านคุณเอาคืนเป็นล้าน10ล้าน
1: ผมว่าดีนะดีนะเหมือน
0: ทุกคนที่ใช้เงินจะมีจะเอาไปเสร็จหมดจะไม่มีการยักย้ายถ่ายเท
1: เ
0: พราะว่านี่คือเงินในอนาคตพวกผมเนี่ยไม่มีเงินเดือ นไม่อยากกิน600ใช่ไหมไม่มีอำนาญแต่การที่ผมใช้จ่ายเงินทุกบาทตั้งแต่ผมเกิดยันตายยันแก่เนี่ยรัฐบาลคืนให้ผม 20-30% ผมยินดีที่จะใช้เงินอย่างถล่มทลายเลยเพราะผมรู้ว่าผมจะได้คืนมา 30% แต่เมื่อวันที่ผมเกิดอายุ20กับวันที่ผมแก่อายุ60เงินราคาคนละราคานะครับ
1: ใช่
0: ไอ้ที่ผมได้ 30% มันกลายเป็น 10% 5% นะเพราะมูลค่าของเงินมันเปลี่ยนใช่ไหม
1: โอ้ดี
0: แค่นี้ก็ได้แล้วไงแค่นี้รัฐบาลก็กินก๋วยเตี๋ยวยังเอาไปเสร็จเลย
1: แล้วพี่เด็กคิดได้ไงเนี่ยไอ้ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับว่าเราเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำ60 40 30 20ไอ้เหี้ยก็แม่งครบมึงก็ครบอายุ20 60มึงมาเอาไปเลยเงินก่อน
0: แล้วผมเปิดป่วยตอน50 58ผมเอาใบเนี่ยไปขอเงินรัฐเพื่อรักษามาดูแลตัวเองได้นะ
1: ควรจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ก็ไม่ต้องมาตั้ง10 บาทรักษาทุกโรคด้วย
1: นี่จะส่งไปหาไอ้เอกนิติบอกเขาว่าคุณเนี่ยไข่ดันบวมแล้วผมก็สงสัยมันไข่ดันบวมตรงไหนวะเขาบอกมันปุ่มไข่หลังนายกมากทุกสี่กับเขาจะเป็นไข่ดันบวมเดี๋ยวจะส่งไปให้ทำอย่างนี้เลยดีกว่าไอ้โครงการบ้าๆบอๆที่คุณคิดมาไม่ได้เรื่องได้ราวอีก
0: แค่นี้
1: อันเดียวเลย
0: 65ล้านคนเอาเด็กทิ้งไปก่อนสัก10ล้านคน20ล้านคนที่เหลือหมดทำอะไรก็เก็บเป็นเงินหมดเพราะเดี๋ยวนี้มันรีเจสเตอร์ลงไปในนั่นเลยผมมีข้อมูลปัจจุบัน13หลักอยู่แล้วเนี่ยผมก็ปั๊บผมก็คีย์เข้าไปคีย์เข้าไปตอนนี้ถ้าผมใช้มันก็ต้องมีผู้ใช้ด้วยมันก็มาอีกตัวนึงพันธมิตรขายใช่ไหมผมก็มีเบอร์คนนี
1: ้
0: พันธมิตร13ตัวผมซื้อ13ตัวรวมกันแล้วหมดท่านได้เงินผมเท่าไหร่ผมได้เท่าไหร่เข้ารัฐไปเท่าไหร่แค่นี้เราก็ได้เงินมหาศาลแล้วโดยไม่ต้องไปนั่งป้นขอทาน
1: โอ้โหวันนี้รายการเราเนี่ยแนะนำอนุทินโคตรเยอะเลยนะแล้วแต่ละอันเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดผมเนี่ยผมยังคิดไม่ทันเลยกูเรียนหนังสือดีชิบหายเลยด้วยกูยังคิดไม่ทันเลยแพ้นักเรียนช่างคนโอ้โหนี่มันเห็นภาพพจน์แล้วออกมาจะมันก็เหมือนอเมริกาดูเนี่ยหลายคนเลยเอาไอ้วงก็ได
0: ้
1: มันยังได้บำนาญอยู่เลยเดือนหนึ่งเท่าไหร่แสนหนึ่งมั่ง80,000
0: ม
1: ั่งได้กันทั้งนั้นนะเพราะว่าเขาคืนแบบเนี้ยแต่ของเราไม่มีนะ
0: ค่ายการเนี่ยถ้าเอาแบบอเมริกาเนี่ยฮะไม่ว่าคุณจะทำงานตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยเมื่อคุณทำงานมาแล้วครบ20 ปีเนี่ยรัฐบาลให้เกษียณได้เท่ากับเกษียณเนี่ยหมายว่าเคยจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นไปเลยนะเท่ากับเกษียณแต่ไม่ให้เกิน57 ปีเขาไม่ได้เอา60เอา57นะทำไมเราต้องไปอยู่กับตัวเลข40 50 60 70ต้องไอ้ตัวเลขระวังอีก5ปีนี่มันอายุอย่างพวกเราเนี่ยมันพอถึงนาทีเนี่ยมันเป็นปีต่อปีแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าเอาค่าการไปต้องไปถึงอายุ70เนี่ยมันแก่เกินแกงแล้วอ่ะ
1: โอ้อาทิตย์นี้เนี่ยคนอื่นก็ไปทำงานได้5 วันถ้าเอาผมเมื่อตอนอายุ80ไปเนี่ยก็อาจจะไปทำงานวันหนึ่งอีก4 วันไปโรงพยาบาล
0: เอาแค่ เอาแค่นอนรวดเดียวยังนอนไม่ได้เลยก็ตื่นไปปัสสาวะป
1: ว
0: ดวายไปหมดนะแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งทำงานแล้วถ้าเอาคนอายุ70ไปทำงานพวกเด็กๆก็ต้องมาคอยดูแลใช่ไหมเอาเดี๋ยวไปหยิบนู่นหยิบแล้วเธอไปหมดความจริงเนี่ยต้องให้เขาเกษียณตั้งแต่หัวค่ำเขาจะได้มีเวลาไปทำมาหากินอาชีพอื่น
1: เหมือนสิงคโปร์
0: ใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าท่านนวิทย์เนี่ยจบโรงเรียน25 45ก็ครบ20ปีออกเวลาที่เหลืออีก20 30ปีเนี่ยท่านนวิทย์บอกกูไม่ทำอะไรมากกูปลูกต้นสัตว์อย่างเดียวปลูกต้นไม้แพงอย่างเดียวปลูกเต็งรังอะไรก็ตามแต่เรารู้ว่าต้องออกตอนอายุ40ใช่ไห
1: ม
0: เราก็พอทำงานเราก็เริ่มสะสมแล้วมีหาที่ดินปลูกต้นไม
1: ้
0: พอต้นไม้มันอายุ20ปีเรามีหมื่นต้นเท่าไหร่ล่ะ
1: โอ้โหคูณไม่ออก
0: แล้วขายคนได้ทั้งโลก
1: ใช่
0: สูงนี่ขายที่ไหนก็ได้ฮะ
1: เป็นของต้องการหมด
0: มันแพงกว่าอะไรทั้งหมดตอนนี้บ้านที่เป็นบ้านไม้มันแพงอะไรทั้งหมดอ่ะ
1: บ้านเศรษฐี
0: บ้านเศรษฐีมันเป็นบ้านไม้
1: บ้านไม้
0: ตอนเราเด็กๆนี่บ้านตึกเป็นบ้านเศรษฐี
1: บ้านไม้กันต่อกันนี้บ้านไม้ไม่
0: ใช่ไหม
1: เฮ้ยบ้านไม้เลยวะคน
0: นะตอนเราเด็กๆนี่โอ้โหใครอยู่บ้านตึกนี่บ้านตึกไว
1: ้
0: แต่ตอนนี้ตึกเป็นสลัม
1: ใช่ใช่ตึกอยู่สลัม
0: ไอ้ไม้นี่กลายเป็นบ้านเศรษฐีใหญ
1: ่ Rare
0: item เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะรับราชการแค่40ปีทำงานรับใช้ชาติไว้20ปีเสร็จแล้วเราก็เตรียมถึงเวลาเราอยู่ต่อก็ได้แต่ถ้าเราเกษียณอยู่ต่อไปถึง57กว่าจะไปตายตอน77 20ปีทำไมใช่ไหมเราก็จะเตรียมคนนู้นก็จะเตรียมการเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่ต้นหาความรู้ด้านอื่นทำงานราชการไปก็ได้แต่ก็ยังมองหาความรู้ด้านอื่นผมว่าถ้าไปในรูปนี้เนี่ยมันก็แก้ปัญหาเรื่องคนล้นงานไอ้ค่ายการมากท่วมหัวเนี่ยได้นะแต่วันนี้ทำไมถึงคนถึงต้องมาเป็นค่ายการหมดแม้กระทั่งที่ไปสอบแข่งแย่งกัน800,000 บาท
1: หมื่นกว่าก็ร่วมหมื่นคน
0: เพราะอะไร
1: 8,000 คน
0: เพราะว่าอาชีพอื่นมันไม่มีแล้วอาชีพถ้าเป็นอาชีพไปทำงานมันก็เดี๋ยวAIมาไล
1: ่
0: เดี๋ยวก็ต้องลดคนงานเดี๋ยวก็ต้องยื่นซองขาว มันไม่มีความปลอดภัย
2: ครับผมครับและนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้ครับติดตามต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHzทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
9: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
10: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
11: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
15: นราพงศ์วัยวัฒน์
16: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
15: ชัดทุกประเด็น
16: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
15: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
18: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
19: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวัน

0: โอนโอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพวกผมฟังแหมและทีมงานที่ใหม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่ขึ้นข่าวคุณภาพ FM 97 MHz พวกผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายในแม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นมาให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินวันนี้นะครับก็ตรงวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2559รูปเผาต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไปโฟกัสอยู่ที่ไหนผมเดาใจฟังแหมไม่ออกแน่คิดว่าคงจะไปที่สงครามสองตามพวกก็เขาก็เดินไปอยู่แล้วเล่าให้ฟังกันหลายครั้งแล้วว่าความไม่แน่นอนของทรัมป์แข่งเรื่อยนะมันเกิดสงครามจนปัจจุบันนี้แหละภาพมันเกิดดูสวิสเซนต่อหน้าต่อตาพระราชวังแวร์ซายแล้วลายเซ็นไปหีมาเห็นไปเห็นมาว่าใครบอกใครรู้ตอนนี้บนโลกก็ต้องปรับตัวนะบนโลกเราปรับตัวยังไงปรับตัวเรื่องการใช้พลังงานปรับตัวเรื่องการเดินทางปรับตัวเรื่องชีวิตประจำวันปรับตัวเรื่องการใช้เงินใช้ทองปรับตัวแล้วก็ภาพถ้าปรับตัวได้แล้วเสถียรเนี่ยก็จะมองเรื่อง ของสงครามเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องอื่นไปเป็นเรื่องเหมือนโลกเราต้องมีอย่างนี้แหละเหมือนร่างกายต้องมีเชื้อโรคมีมะเร็งมีอะไรต่อไปนะครับส่วนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์ที่แล้วเราเรื่องของน้องนินนี่นะครับอเมริกาก็ทะเลนแล้ววันนี้เท่าไหร่ในท้ายรายการจะไปเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา7 วันที่ผ่านมาเพื่อนๆคงได้ฟังเรื่องของน้องนินนี่จนช้ำแล้วล่ะจากสื่อสารมวลชนอื่นๆณวันนี้คือวันที่18เนี่ยเมื่อวานวันที่17เนี่ยแล้วกันนะจากวันที่17ไปนู่นถอยหลังไป17 16 15 14 13 12 11เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเริ่มเอาบทวิเคราะห์เก่าๆมาฉายซ้ำเข้าใจไหมหลังจากที่ใครมาแล้วก็จะมารวมจากการประเมินของผมครับประเมินว่ายังไงศิลปินรุ่นเก่าทั้งหลายเลยก็คนนั้นคนนี้คนนี้ตัวนี้ก็ดินทำยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับก็จะมาประมวลใช้คนลงใช้วุฒิยิ่งสมบูรณ์เปย์เข้าไปนะครับดึงคนนั้นดึงคนนี้มาเพิ่มมากขึ้นแต่มนต์เสน่ห์ของน้องนี่นี่ก็ยังมีอยู่ผมนี่ก็ยังเปิดฟังทุกเรียกว่าเกือบทำวิจารณ์ก็ได้เกือบสกู๊ปก็ว่าได้รู้จุดก็ทั้งหมดเกิดแก่คนแก่คือคนที่ช่วยนะฮะเป็นผู้สนับสนุนมีใครบ้างก็ว่าไปนะครับแต่โปรแกรมตัวนี้บางแห่งจะพาไปไหนผมจะพาไปที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีหายหน้าหายตาไปหลายวันนู่นจะเดินทางกลับมาก็วันที่20นู่นวันที่18 19 20นู่นท่านไปทำอะไรท่านไปประชุมเรื่อง AI ใหญ่ไหมล่ะเจ้าหน้าที่ที่ต่ำกว่า50ประเทศถึง100ประเทศมั้งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทำไมสำคัญเพราะว่านายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลของเราได้มีโอกาสไปยืนตรงนั้นและไปพูดสปีด นะไปเสนอหลักการของ AI เท่ไหมล่ะว่า AI เป็นอย่างไรสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วจะมีการพูดเรื่อง AI เยอะมากหน่วยงานเยอะมากเดี๋ยวเบรกสุดท้ายจะพาไปรู้จักคำว่า AI ปัญญาประดิษฐ์อยู่กับปัญญาประดิษฐ์ปัญญาที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ประดิษฐ์อะไรออกมานะและเบรกแรกจะพาไปตรงไหนพาไปดูซิว่าต่างชาติเขามองเราอย่างไรทำไมประเทศไทยเรามันแม่มันแย่จังเลยไม่ว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ผับณราชพร้าวโรงเรียนณราชพร้าวสื่อมวลชนต่างชาติออกข่าวลงข่าวว่าอย่างไรบ้างรายงานความสูญเสียว่าอย่างไรบ้างแล้วก็เปรียบเทียบกับผับของต่างชาติเขาทำกันยังไงเขาถึงแก้ไขจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีเหตุการณ์นี้หรือมีก็น้อยมากจนเดี๋ยวนี้ไม่มีมีแต่ประเทศไทยนี่แหละและอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจคือข่าวโกงสอบท้องถิ่นต่างชาติเขามองเราอย่างไรมูแต่เรามูแต่มันงมกันตาอยู่นี่อ้าวลองเอาดูสิว่าต่างชาติเขามองเรายังไงเราอยู่ในหูตาสมองว่าของเรามีแต่ด่าว่าตัดท้อเราตนเองเจ้าเขาล่ะเขามองเราอย่างไรจะได้ปรับปรุงตัวเองเราก็จงมาตั้งหน้าหน่อยสิพอเสร็จแล้วตั้งดูก็มาดูส่องดูพวกเขาส่องเราอย่างไรบ้างเราที่ไหนมีแต่ท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือไงไงเขาจะมาเที่ยวอะไรคนไม่ซื่อสัตย์มองไปเที่ยวยังไงมองไปมันสนิทใจนะระดับชาวบ้านเนี่ยดีมีความซื่อสัตย์ของตกตรงไหนก็ไปคืนใช่ไหมกับเสาจังเรื่องไหนก็ไปคืนมีน้ำจิตน้ำใจไม่คิดโคตรทรยศแต่ทำไมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจึงคิดโคตรทรยศใช่ไหมเราดูมาสรุปข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับอ่าวบริเวณอ่าวนั่นแหละช่องแคบของมุสลิมนั่นแหละเยอะเกินตรงนั้นอ่ะอ่าวโอมานนั่นแหละแต่ละจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องนำโดยซินคอมเปิดบริการทางทหารตอบโต้โจมตีเรือในภูมิภาคและลงกำลังทั้งเครื่องบินเรือรบและโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านและเครือข่ายพันธมิตรอย่างหนักหน่วงเห็นไหมตามอีกแล้วส่วนอิหร่านก็เปิดฉากตอบโต้โดยประกาศยุติการตอบโต้ส่งกองกำลังเปิดฉากโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารของสหรัฐเห็นว่าสงครามเกิดขึ้นอีกแล้วสงครามถ้าเพิ่งสนใจสงครามเขายืนยันว่าต้องดูเป็นรายวันต้องดูเป็นรายวันถ้าไม่ทันก็ดูคลิปทาง YouTube ก็ได้ดูชุดยู YouTube ก็ได้มีหลายช่องที่ออกดีมากนำเสนอดีมาก PPTV ก็ TV มีช่องก็ดีไอ้ช่องอาจจะเอ่ยถึงเพื่อนไม่หมดนะครับบอกว่านำเสนอได้ดีมากนำเสนอดีมากแต่จะอยากจะบอกว่ามีนำเสนอแบบเอียงก็มีโดยใช้AI อ่านก็มีก็มีก็ให้ดูที่เผยแพร่โดยของรัฐแล้วกันของรัฐแล้วกันนะครับของรัฐของรัฐบาลแล้วกันดูข่าวแล้วก็ดูแคปชั่นเขาหน่อยว่าเขาขึ้นชื่อข่าวไว้ไหมอย่างเช่น X หรือ RT ไหมชื่อเซนคอมไหมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ต้องดูข่าวที่น่าเชื่อถืออ้าวน่าเชื่อถือส่วนข่าวบ้านเราไปไหมผับนาราพาวยังไงสำนักข่าวระดับโลก AFP CNN BBC The Guardian และเซนทันนิว CNAรายงานว่ายังไงบอกว่าเกาะติดสถานการณ์ของที่นี่
0: รายงานภาพรวมทั้งหมดเลยบอกว่าเป็นยังไงบอกว่าที่เห็นก็คือเป็นความผมก็เป็นข้อๆเลยนะครับผมขอจำแนกเป็นข้อๆเรื่อยๆแล้วจนจบเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าหนึ่งมาตรการความปลอดภัยที่หละหลวมนะสื่อต่างชาติระบุว่าปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยที่หย่อนยานในไทยเป็นเรื่องที่น่ากังวลและถูกวิจารณ์มานานแล้วนะทางหนีไฟที่มีอุปสรรคสำนักข่าว AFP อ้างคำสัมภาษณ์ของผู้ว่ากทม.ที่ระบุว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองอยู่ใกล้กับทางออกฉุกเฉินซึ่งคาดว่ามีสิ่งกีดขวางทางอยู่สองก็คือบทเรียนซ้ำซากจากโครงสร้างของอาคารผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอัคคีภัยจากต่างประเทศเช่นเกาหลีใต้ได้ให้ความเห็นผ่านสื่อว่าผับบาร์ส่วนใหญ่มักจะออกแบบโครงสร้างภายในให้ซับซ้อนคล้ายเขาวงกตรู้จักเขาวงกตไหมที่เดินเข้าไปแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะอะไรการตั้งโต๊ะก็ยากเห็นไหมออกไม่ได้เพราะอะไรก็เพื่อให้ออกยากๆจะได้นั่งกินอยู่นั่นนานๆไงเนี่ยถูกเป็นกับดักไงตั้งโต๊ะก็ให้มันสลับซับซ้อนเข้าไว้เดินเข้าไปจะไปไหนวนไปวนมาวนไปวนมาก็นั่งกินโต๊ะนั่นอีกนั่นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าออกแบบคล้ายกับเขาวงกตวัสดุไฟที่มีการตกแต่งด้วยวัตถุติดไฟง่ายระบบระบายอากาศไม่ดีทำให้ปันพิษสมอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตระบบตัดไฟและดับเพลิงสื่อต่างชาติตั้งข้อสังเกตว่าอย่างไรบอกว่าเครื่องระบบไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงการขาดแคลนระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 3. สื่อต่างชาติมองว่าห้องอยู่ของกฎหมายร้านอาหารสถานบันเทิงสื่อต่างๆ BBC บอกว่าอย่างไรได้นำเสนอประเด็นการจดทะเบียนอาคารหรือว่าสถานที่นี้จดทะเบียนไว้เป็นร้านอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบที่เข้มงวดแต่ในความจริงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงเต็มรูปแบบร้านอาหารกับข้าวเกงกับมีดนตรีต่างกันไหมล่ะเปรียบเทียบแล้วบอกยังไงเขาก็ขุดเหตุการณ์ผับบาร์ของเรามาอย่างเช่นซานตาลิก้าผับหรือเมาเทนบีก็คล้ายกันกับอย่างนี้แหละนอกจากนี้สี่มาตรการความปลอดภัยที่ล้มเหลวคือต่างชาติเสนอไปนิทานเดียวกันไม่ว่าจะ AFP CNBC Channel New Asia บอกว่าประเทศไทยมีปัญหาที่กำกับใช้ในมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิงที่ละหลวมมาอย่างยาวนานและก็ห้าคืออะไรอุปสรรคในการหนีไฟข้อมูลอ้างอิงจากผู้ว่ากทม.ว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากกองอยู่ทางออกฉุกเฉินระบบประตูหนีไฟถูกลงกรล็อกไว้รวมถึงขาดสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในตัวอาคารอบยอดรายงานผู้เสียชีวิตจื่อต่างชาติติดตามผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตพุ่งอย่างน่าตกใจรายงานนิติเวชชี้ว่าผู้ข้อร้ายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดก๊าซพิษภายในเวลาเพียง4นาทีไม่ใช่การถูกไฟคลอกโดยตรงเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าวิธีการทำข่าวของสื่อมวลชนต่างชาติเขาจะมีวิธีการคิดต่างกันกับเราอย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภูเก็ตผมเคยเล่าให้ฟังว่าขณะที่เราก็กำลังไปทำข่าวการช่วยเหลือการอะไรตรงหน้างานนั้นนะสื่อต่างชาติเข้าไปที่โรงพยาบาลเห็นไหมเขารายงานเรื่องความเสียหายเรื่องผู้เสียชีวิตเห็นไหมผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาสื่อต่างชาติเขาไปจับจ้องตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็นเซ็นเตอร์ที่จะเห็นอะไรหลายอย่างเห็นไหมนี่ความแตกต่างกันการนำเสนอประเด็นข่าวของเขานำเสนอประเด็นข่าวของเขาของเราก็ลุยหน้างานและผมเองก็เดินทางไปที่นี่แล้วด้วยขอรายงานให้ทราบว่าการรายงานข่าวบางครั้งก็ใช้การรายงานข่าวที่ผิดของไทยนะผิดยังไงบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับห้างยูเนี่ยนมอลพอถนนลาดพร้าวอยู่ข้ามยูเนี่ยนมอลทำให้ทุกคนมีความรู้สึกว่า อยู่ตรงข้ามก็คือต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามลาดพร้าวอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของเอาพูดง่ายๆฝั่งเงินเส้นจรอย่างนั้นเถอะแต่ไม่ใช่เงินเส้นจรกลายเป็นว่าฝั่งตรงข้ามของซอยเล็กๆเป็นอยู่ในซอยเล็กๆถนนเข้าถนนทางเข้าก็อยู่ในฝั่งเดียวกันกับยูเนี่ยนมอนนั่นแหละเหมือนซอยหนึ่งเนี่ยอยู่ในซอยหนึ่งซอยหนึ่งระหว่างซอยหนึ่งเนี่ยแต่เนี้ยอันนั้นแหละอยู่ฝั่งเดียวกันบางสื่อรายงานอยู่ก็เป็นฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งผมต้องไปดูเองว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ตรงไหนกันแน่จริงๆแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันติดถนนเลยรายงานติดถนนก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นแหละครับอยู่ตรงตีนสะพานนั่นแหละครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับยูเนี่ยนมอนอยู่เนี่ยมอนผู้ประกาศอาจจะไม่ได้ไปเห็นพื้นที่เพราะว่าถ่ายภาพเนี่ยก็มองไม่ออกขณะไปแล้วยังต้องใช้จินตนาการในการสังเกตนะในการสังเกตนะเขาวิเคราะห์ว่ายังไงนะสื่อข่าวดิกส์นิวและสื่อของออสเตรเลีย ABC บอกว่าระบบไฟฟ้าวัสดุตกแต่งโครงสร้างอาคารและจำนวนทางหนีไฟที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเขามีโครงสร้างมีความเข้มงวดอย่างไรบ้างโดยเทียบคือว่าเมื่อก่อนนั้นสหราชอาณาจักรอังกฤษเดี๋ยวพูดสหราชอาณาจักรแล้วก็จะไม่คุ้นเคยอีกแล้วทั้งสหราชอาณาจักรและอังกฤษเนาะในปี1985เกิดเหตุเพลิงไหม้สนามฟุตบอลเวสต์บรอมซิตี้ทำให้ผู้มีเสียชีวิตถึง56คนในเวลาไม่ถึง4นาทีในขณะที่สิงคโปร์ในปี1972ได้เกิดเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าตั้งแต่นั้นมาเขาปรับปรุงระบบกฎหมายเขาหมดเกลี้ยงออกมาใหม่เลยสาธารณรัฐจะทำยังไงการเปิดสถานบันเทิงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายLicensing Act 2003 และ Relacula Reform Fire Safety Order 2005 หรือ FSO โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบ Responsible Person RP ผู้อาจเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการจะต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย Fire Risk Assessmentสามารถถูกระงับหรือเพิกถอนได้ทันทีขอองผิดเขาจะมีต้องมีคนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเรียกของจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ส่วนที่สิงคโปร์เพื่อนบ้านเรามีระเบียบอย่างไรบ้างอยู่ภายใต้กฎหมายไฟ Safety Act โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตไฟ Safety Certificateก่อนเปิดใช้งานต้องได้รับรองคำจากใบอนุญาตนี้ก่อนและจะต้องต่อใบอนุญาตเป็นประจำทุกปีเห็นไหมเพื่อนบ้านเราเข้มขนาดนั้นและก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย Fire Safety Manager ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานดับเพลิงสิงคโปร์เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของเรามีแต่ผู้จัดการฝ่ายการเงินผู้จัดการอาหารผู้จัดการนั้นของเขามีผู้จัดการฝ่ายอัคคีภัยด้วยนะและนอกจากนั้นยังกำหนดมาตรฐานในการก่อสร้างโดยสหราชอาณาจักรบอกว่าประตูต้องกว้าง 1,050 มิลลิเมตรสำหรับ200คน200คนและประตูจะต้องเปิดออกจากด้านนอกเสมอห้ามล็อกกุญแจระบบเสียงดนตรีในคลับจะต้องมีตัดโดยอัตโนมัติเมื่อมีสัญญาณไฟดังขึ้นคือเมื่อมีสัญญาณไฟดังขึ้นใช่ไหมตัดเลยคนที่นั่งกินนั่งลิ้งอยู่ก็จะรู้เลยว่าเสียงมันเงียบไปจะตื่นตัวไงเฮ้ยมันเงียบไปนั่นแหละนะและพนักงานและลูกค้าจะได้ยินเสียงก็ออกมาบอกทันทีอพยพออกทันทีเนี่ยโดยจะมีการใช้ลูกไฟแต่ที่ร้านนี้ก็มีเหมือนกันนะห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับจะอะไรอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ยังไม่มีนะส่วนบทลงโทษนั้นนะมีงานแบบมีอำนาจออก ห้างสามารถสั่งปิดสถานบันเทิงทันทีของเราต้องไปรอใครรอตำรวจรอเขตลูกค้าเมื่อเห็นลูกค้าเข้าไปเนี่ยแต่มีสิ่งผิดปกติอยู่ด้านในแล้วต้องทันทีต้องทันทีเดี๋ยวผมจะบอกคลิปว่าต้องทำยังไงหากพบว่าข้างในน่ะประตูไฟถูกล็อกต่างผมได้เห็นไหมไม่ต้อง

เอสซีเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดดูปี2019นี้มีการแก้กฎหมายเพื่อใช้มาตรการฟ้องร้องทันทีนะเพื่ออะไรเพื่อรักษาชีวิตของผู้ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวไปดูซิว่ามีการออกแบบแล้วก็มีการลอกที่นี้ไฟไหมเห็นไหมโทษสูงสุดคือปรับถึง200,000ทีเดียวการเปิดสถานบันเทิงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่บอกว่ายังไงทําไม่ได้เลยจะไม่สามารถทําประกันภัยได้คุณประกันภัยไม่ได้ประกันภัยก็ต้องไปดูนะสามประเด็นในสิงคโปร์จะไม่สามารถยืนยันการจัดงานได้หากไม่มีประกันภัยรับผิดชอบของเรานี่บริษัทประกันภัยมาดูแลด้วยหรือเปล่านี่ส่วนที่สหราชอาณาจักรจะต้องมีประกันวิชาชีพ professional indemnity หากเซ็นสัญญารับรองสำเริงที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกยืดใบประกอบการอย่างเช่นจังหวะมีใบรับรองวิชาชีพนี้ใช่ไหมจากนั้นถ้าไปตรวจแล้วจะมีเหตุการณ์นี้คือถูกยึดและยังไม่พอขั้นถูกจำคุกไปยาวอีกไม่ใช่แค่นี้นะแค่นี้นะฉะนั้นคนที่ทำงานในสถานบันเทิงผมขอแนะนำว่าผมได้สูตรนี้มาจากคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรฤทธิ์เจ้าของสวนสยามจากการพูดคุยถึงใครถ่ายทอดให้ใครนะผมสรุปประเด็นของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรฤทธิ์ได้อย่างนี้1พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้กับสถานบันเทิงนี้จะต้องเป็น

0: อย่างเช่นนี่เห็นไฟปั๊บรีบตะโกนบอกเลยมีกลิ่นน้ำมันเครื่องมีกลิ่นผิดปกติแก๊สอะโมเนียอะไรออกมานะครับรีบพูดเลยส่วนหูมีเสียงประกายไฟปั๊บรีบบอกปากรีบพูดเลยฉะนั้นข้อสำคัญของคนที่ทำงานในสถานบันเทิงอย่างนี้ผมบอกเพื่อนๆว่าปากต้องดีปากต้องดีที่สุดขี้ฟ้องมากที่สุดพูดปุ้งปุ้งปุ้งทันทีเลยถ้าปากไม่ดีอย่ารับเตือนไว้ก่อนฝ่ายบุคคลหรือเจ้าของสถานบันเทิงต่างๆต้องรับลูกน้องที่ปากดีไม่งั้นบริษัทท่านอาจจะเสียหายก็ได้ไปดูข่าวที่สองกันบ้างข่าวอะไรข่าวโกงสอบท้องถิ่นสาวโกงสอบท้องถิ่นเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้ตีข่าวนี้ใหญ่โตมากกินมาดินใหญ่ก็ไม่ชอบแล้วบอกว่ายังไงเป็นข่าวที่อื้อฉาวแฉกบนการที่มีการแก้ไขคะแนนในระบบคอมพิวเตอร์การเรียกรับสินบนสูงหัวละหลักแสนบาททำลายความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศไร้ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและก็มีคำถามเหมือนเราก็เหมือนคำถามนั่นแหละความเด็ดขาดของภาครัฐจะทำอย่างไรแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมค้นไปต่ออีกว่าแล้วต่างประเทศน่ะมีการโกงข้อสอบโกงสอบเหมือนสอบท้องถิ่นเราก็มีเหมือนกันนะครับที่ประเทศอินเดียเกิดคดีวยาบัมคดีนี้เป็นคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการและคัดเลือกนักเรียนแพทย์ในระดับมัธยมประเทศมีเครือข่ายนักการเมืองข้าราชการและนายหน้าเพื่อกำลังถึงบนจัดหามือปืนไปถึงล็อกที่นั่งข้างคนเก่งเพื่อให้ลอกข้อสอบถูกจับกุมนับพันคนนะมีพยานสืบสวนสอบสวนหลักหมื่นคนนะและยังไม่พอยกเลิกผลการสอบจับกุมคนนับพันเสียชีวิตปริศนาของคนที่เป็นของคนที่เป็นประธานนะที่อินเดียและยังไม่พอนะครับอินเดียจะเป็นปัญหาการข้อสอบเข้ารับราชการรั่วไหลมากกว่า70ครั้งผู้สอบรวมมากกว่า17ล้านคน17ล้านคนได้รับผลกระทบมีขบวนการจ้างเครือข่ายแฮกเกอร์และเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์เพื่อนำข้อสอบมาขายต่อในราคาหลักแสนบาทจนหมายบทลงโทษขั้นรุนแรงสูงสุด10ปีเพื่อปราบปรามนี้ส่วนที่ประเทศจีนก็มีเหมือนกันมีเครือข่ายเทคโนโลยีโกงข้อสอบระดับชาติเรียกว่าคดีสอบใบอนุญาตเภสัชกรผู้สอบประกาศ 2,400 คนใช้หูไฟไร้สายขนาดจิ๋วนะเอาติวเตอร์หรือนานแล้วมาเสร็จแล้วก็ส่งผ่านวิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนจะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนั่นนะแอบส่งข้อมูลเป็นคดีทางอาญาเด็ดขาดแบบนี้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตส่วนที่ไนจีเรียโทษทีแอลจีเรียครับสายตาเอาใหม่ส่วนที่แอลจีเรียมีการโกงข้อสอบระดับชาติในปี2016ลักลอบนำข้อสอบปลายภาคระดับชาติเพื่อใช้ยื่นมาเข้ามหาวิทยาลัยและรับทุนรัฐบาลส่งผลให้ต้องจับกุมครูเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองอีกหลายสิบคนนะและสั่งปิดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในเวลาที่มีการสอบขนาดนั้นใช่ไหมของเขาหนักกว่าเราอีกกระทบนักเรียนทั้งประเทศที่เจาะเข้าไประบบข้อมูลนำมาปล่อยขายและแชร์บนโซเชียลมีเดียสั่งสอบใหม่ในวิชาที่รั่วไหลรัฐบาลปิดอินเทอร์เน็ตเห็นไหมไม่งั้นมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็เคยมีเหมือนสอบท้องถิ่นเราเหมือนกันในข่าวบอกว่าอย่างไรแม้ไม่เป็นการสอบโดยตรงของข้าราชการบรรจุข้าราชการแต่เป็นการติดสินบนผู้คุมสอบและแก้คะแนนกระบวนการก็คือ ช่องทางให้ลูกคนรวยและดาราดังทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็น10 ปีนะเนี่ยผมจําได้โดยหัวหน้าขบวนใช้วิธีการติดสินบนผู้คุมสอบแก้ไขคะแนนสอบหรือ ACT ของเด็กให้สูงขึ้นเพื่อมีความรู้ไปนั่งสอบแทนและปลอมเติมประวัติความสามารถด้านกีฬานี่แหละก็คือการโกงข้อสอบทั้งหมดเลยอ้าวนี่ไม่ใช่เราอย่างเดียวประเทศบ้านเขามีเราเรียนแบบเขาหรือเปล่ามิทราบได้พักกันสักครู่เลยครับเดี๋ยวนั่งตุ้นบินไปเซี่ยงไฮ้ไปดูท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างแป๊บเดียวจะกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกินชาเมริกันเดินทางไปยืนมาเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึงวันที่20กรกฎาคม2569นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทวิภาคีขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและดึงดูดการลงทุนส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไป3เมืองมีเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินครั้งนี้เพื่อไปไหนอ่ะไปประชุมที่ท่านได้ออกสปีด้วยเดินทางไปตั้งแต่วันที่16วันที่17เมื่อวานนี้ก็มีโครงการร่วมการแถลงเพื่อ

บางทีก็แก๊บเลยแป๊บเดียวก็แปลให้หมดแล้วผมว่าเพื่อนๆที่แปลภาษานี่ตกงานป่ะเนี่ยผมเองเลยทําให้อ่านภาษาอังกฤษช้าไปเลยโอดอื่นโอดตัวเองดีกว่าอ่ะโอเคตัวเองครับอ่ะรวมทั้งหาลือทวีปภาคีกับท่านประธานาธิบดีสหรัฐคาซัคสถานนะเมื่อวันศุกร์แต่ถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นฮิวแมนนอยด์ที่สำนักงานใหญ่บริษัทอากิบอสและเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อเป็นเกียรตินะส่วนวันเสาร์คือ It is Today คณะรัฐมนตรีเดินทางไปที่นครเฉิงตูของมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยจะเข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือกับภาคเอกชนเป็นประธานเปิดงานสัมมนาการลงทุน Thailand ChinaInvestment and Economic Forum 2026พร้อมกับพร้อมเปิดสำนักงานฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและก็ไปพบกับผู้บริหารแบบ one by one จะเป็นภาษาทางการทูตแล้ว one on one เนาะกับผู้บริหารระดับสูง6บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน6บริษัทของจีนก็ไม่ต้องห่วงหลักทั้งหมดแหละไม่ว่าช้างอันนาลิปหมดแหละ6ยักษ์ใหญ่พอยังอ่ะนอกจากนี้ตรงนี้ก็เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนก็จะเลี้ยงอาหารค่ำวันพรุ่งนี้ tomorrow 19กรกฎาคมแหมถ้ารู้ภาษาจีนจะพูดเป็นภาษาจีนเด้อจะมาชิดพูดคำว่า tomorrow เด้อแต่บังเอิญไม่รู้พูดว่าอะไรหาลือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีจำกัดร่วมรับประทานอาหารค่ำและเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพพอเสร็จปั๊บนะในช่วงเดียวกันนั้นก็กำหนดการระดับรัฐพิธีก็จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่20พรุ่งนี้วันอาทิตย์ถัดมาวันจันทร์จะวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ดีคนจัดุรัสเทียนอันเหมินเข้าพบปะหาหรือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมตรวจกองฐานเกียรติยศหาหรือทวีปันคีเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยแลนด์และนายกรัฐมนตรีของสหรัฐประชาชนจีนนี่ผมชอบพูดก็คือจีนแผ่นดินใหญ่เติมยาวมาอีกนิดนึงและก็จะลงนามในเอกสาร6ฉบับนะประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นคือความเข้าใจด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิตอลยานยนต์ไฟฟ้า EV และอุตสาหกรรมสีเขียวทางแผงโซล่าเซลล์ทั้งหลายเลยหรือเปล่าหรือกังหันลมบอกนั่นแหละอุตสาหกรรมสีเขียว MOU ด้านการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินธรรมยาทั้งในตลาดปกติและแพลตฟอร์มออนไลน์ MOU ด้านความร่วมมือช่างตวงวัดยกระดับมาตรฐานภาคเกษตรและเศรษฐกิจดิจิตอลอันนี้เห็นด้วยช่างตวงวัดแหมจะโกงตาช่างอยู่เลย MOU ด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ AIเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมั่นคงปลอดภัยการศึกษาปัญญาประดิษฐ์กราสจีนแผ่นดินใหญ่เขายุบคณะที่ไม่มีประโยชน์ออกไปเป็นร้อยสกู๊ปข่าวของเพื่อนหลายคนออกไปแล้วแต่มาย้ำอีกหนึ่งว่าอะไรคณะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ลุออกไปบ้างเขาลุออกไปหมดแล้วเปลืองสมองของเยาวชนและมีพิธีสามแล้วด้วยกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกของไทยรับจากกุ้งไปได้ไหมเรามีปัญหามาเลเซียเอากุ้งไปหน่อยได้ไหมเอาปลาหมอขังยำไปหน่อยได้ไหมทำเป็นปลากระป๋องขายอยู่วันนี้นี่เห็นจะไปคุยที่สมุทรสาครแต่มาคุยสมุทรสาครไปคุยพักเดียวใครเขาจะไปด้วยพักพวกส่งข่าวมาบอกว่าบางแอมไปทำข่าวไหมผมดูพยากรณ์โอ้มีพรรคประชาชนทำไมไม่เป็นธรรมอย่างนั้นไปจะด่าเขาหรือออ้าวร่วมร่างถ้อยแถลงร่วม Joint Statement เพื่อกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็อย่างว่าเนาะเจอแล้วนายกเขาก็เลี้ยงเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันนะแล้วสุดท้ายตอนบ่ายก็ไปพบกับผู้บริหารของอาลีบาบากรุ๊ปคุณเคยไหมเจอจะคนจีนได้ยังไงไปเจอคนไทยบางวะไปสิไปเยี่ยมชมสถานการณ์ CP Center
ในกรุงปักกิ่ง

นะนะก่อนที่จะเดินทางกลับนะก่อนที่จะเดินทางกลับเราไปร่วมการลงทุนร่วมการค้าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบกับท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณประชาชนจีนบอกว่ายังไงบอกว่าจีนเป็นมหามิตรที่สนับสนุนไทยทุกครั้งไม่ว่าจะร้องขอหรือไม่ซึ่งเราต้องพูดหลายเรื่องที่เป็นความอ่อนไหวความมั่นคงเรื่องความปราบปรามทุจริตอาชญากรรมผิดกฎหมายและเรื่องการค้าสำหรับข่าวต่างประเทศรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ว่ายังไงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ตอบกลับสิเห็นไหมไทยมาพูดดีซะขนาดนี้ยืนยันว่าจีนจะสนับสนุนไทยอย่างแน่วแน่ในการเดินหน้าพัฒนาประเทศตามแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและสนับสนุนรัฐบาลไทยชุดใหม่ในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนะผู้นำจีนกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไทยจีนเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไทยสามารถไว้วางใจได้เสมอขีดเส้นใต้สองเส้นปืดปืดไม่ใช่ฉันค้าขายเธอแล้วฉันจะมาเก็บภาษีเธอแล้วเธอเหมือนประเทศอื่นเกือบพูดระบุประเทศก็ฟ้องร้องกันแล้วต่างหากและทั้งสองประเทศควรร่วมกันเร่งสร้างประหักชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนยิ่งขึ้นสนับสนุนการพัฒนาสู่ความทันสมัยของทั้งสองประเทศเดินหน้าโครงการรถไฟจีนไทยและการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบรางระหว่างจีนลาวและไทยควบคู่กับการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอนาคตคืออุตสาหกรรมแบบไหนอุตสาหกรรม AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและพลังงานสะอาดนี่คืออนาคตทะลุโลกทะลุนู่นไปดาวอังคารนู่นนะส่วนการประชุมครั้งนี้นะการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึงวันที่20ที่ศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนหลักการการดูแลของ AI มีดังนี้นะคือประเทศที่เข้าร่วมประชุมมีใครบ้างอ่ะประเทศที่เข้าร่วมประชุมหรือประเทศที่ก่อตั้งมีทั้งหมด29ประเทศเปิดเผยรายชื่อกลุ่มประเทศที่ก่อตั้งมีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่มของซีกโลกใต้ซึ่งขีดเส้นใต้ฟังอีกไม่มีชาติตะวันตกในขั้วอำนาจเดิมร่วมอยู่ด้วยเลยการประชุมครั้งนี้เหมือนแยกส่วนของโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตกหรือโซกตะวันออกแบ่งออกเป็นภูมิภาคเอเชีย12ประเทศโดยจีนเป็นประเทศหลักมีคาซัคสถานของเราก็อาเซียนเนาะคุมหมดแล้วนะคุมหมดแล้วส่วนภูมิภาคแอฟริกา10ประเทศโดยมีประเทศจากกลุ่มประเทศพันธมิตรของจีนแอฟริกาก็มาประชุมนะพูดแล้วเริ่มใหญ่มั้ยไม่ใช่แต่อาเซียนอย่างเดียวนะไม่ใช่แต่จีนอย่างเดียวนะของแอฟริกา10ประเทศแอลจีเรียสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอียิปต์เอธิโอเปียแคนยานามิเบียไนจีเรียแอฟริกาและอีกเยอะแยะที่ยังท้าทายอยู่และยังมีรัสเซียและยุโรปตอนออกติดบัง

0: อันนี้ได้เยเมนและสหภาพแอฟริกาอีก55ประเทศไม่ต้องอ่านเยอะเอาลึกออกแล้วกันนะแล้วกลุ่มประเทศละตินอเมริกันอีกมีบราซิลอาร์เจนตินาชิลีโคลอมเบียเปรูโบลิเวียมีส่วนอเมริกาเม็กซิโกกัวเตมาลานิคาราตัวเอลซัลวาดอร์ปาตานิก้าปานามาแคริบแถบแคริบเบียนก็มีคิวบาส่วนกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบีดีบราซิลอารัสเซียไออินเดียซีไชน่าจีนและก็เอสแอฟริกาใต้นะและยังมีตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศผู้แทนสหประชาชาติยูเนสโกเข้าร่วมประชุมด้วยที่ผมอ่านชื่อประเทศเพื่อนบ้านทั้งโลกนี่ทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยเรานายอนุทินรามีกูลเจ๋งแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนเพราะเขาเป็นคนไปสปีดที่นี่ไปแถลงที่นี่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์2026นี้ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Future ภาษาไทยว่าไงการมีหุ้นส่วนร่วมกันของ AI ในอนาคตที่โปร่งใสโดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณประชาชนจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมด้วยนะเห็นไหมนายกเราบอกว่ายังไงบอกว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประโยชน์ต่อประเทศชาติขึ้นอยู่กับทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบนะเอาเป็นว่าท่านสรุปว่าท่านเข้าไปสปีดไม่ไกลตาได้เสนอหลักการ3ประการให้คนทั้งพอลฟัง1การคุ้มครองประชาชนต้องรับใช้มนุษยชาติคุ้มครองสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใช่ไหม AI จะมาเหนือเราไม่ได้นะเราต้องมีศักดิ์ศรีเหนือเขาสองพูดทีครับสองคนลดด้านศักยภาพส่งเสริมนวัตกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลและสร้างความเชื่อมั่นเทคโนโลยีโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหลักการที่สามสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันผลักดันให้ประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นผู้ร่วมสร้างอนาคต AI และใช้ AI เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบอกว่ายังไงก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอคติของการเกลียดชังในการใช้ AI ในทางที่ผิดในการสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จข้อมูลที่บิดเบือนเทคโนโลยีเพื่อหลบหนีช่องว่างทางกฎหมายเสียหายต่อสังคมตามมาประชาคมโลกจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่คาดมาถึงจาก AI น้อยที่สุดเป็นไงท่านอนุทินพูดดีไหมล่ะนะสามหลักการนะไปคุยให้ต่างชาติเขาฟังนี่เห็นไหมคนทั้งโลกประชากรทั้งโลกทุกฟังตอนออกของเราเนี่ยเองไปถึงแอฟริกาละตินอเมริกาเลยนะเนี่ยต้องฟังหลักการนี้ของไทยส่วนหลักการรวมใหญ่ๆของ AIมีไหมมียูเนสโกได้ทำจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไว้เหมือนกันนะครับมีค่านิยมหลัก4ประการก็คือ 1. สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระบบ AI ต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพและการไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. สังคมที่สงบสุขยุติธรรมและเชื่อมโยงกับ AI ควรส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีลดความเหลื่อมล้ำและไม่นำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเกลียดชังยุ่ยแย่แต่แข็งเลยรั่วนี่แหละ3ความหลากหลายและความเป็นมีส่วนร่วมต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก AI อย่างเท่าเทียมเทคโนโลยีนี้วิทยาศาสตร์นี้ต้อง globalization แต่เขาวิเคราะห์แล้วแหละไม่มี globalization ตอนไทยเคยเล่าให้ฟังเมื่อ2สัปดาห์แล้ว3สัปดาห์แล้วมีแต่ลิขสิทธิ์ถ้าลิขสิทธิ์เยอะเกินไปเรื่องไม่เท่าเทียม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมกระบวนการสร้างและใช้งาน AI ต้องเป็นมิตรต่อธรรมชาติปล่อยก๊าซคาร์บอนและจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบนะสี่นี่คือ4ข้อของจริยธรรมค่านิยมหลักแต่ยังมีหลักการชี้นำอีก11ข้อไม่รู้จะทันหรือเปล่าเอาให้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันนะเพื่อรู้ว่า AI ที่จะใช้เนี่ยต้องมียึดหลักการในการปฏิบัติอย่างนี้คือ1ความโปร่งใสและอธิบายได้มนุษย์ต้องสามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใด AI จึงตัดสินใจแบบนั้นเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้2การกำกับมี11ข้อนะครับการกำกับดูแลโดยมนุษย์ต้องเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน3ความรับผิดชอบและความรับผิดผู้สร้างและผู้ใช้งาน AI ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น4ความปลอดภัยและความมั่นคงระบบ AI ต้องมีความปลอดภัยป้องกันการถูกโจมตีและไม่ก่อให้เกิดอันตราย5ความบันทําและการไม่เลือกปฏิบัติอัลกอริทึมต้องไม่มีอคติที่นำไปสู่การแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ6ความยั่งยืนคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในการทุกวงจรชีวิตของ AI 7สิทธิในการมีส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้งานต้องมีสิทธิที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนและข้อมูลนั้นต้องได้รับการคุ้มครอง8การทำงานและการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้แรงงานพัฒนาทักษะและสนับสนุนนักเรียนให้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ10ความร่วมมือ9นะครับ9ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมลดช่องว่างทางดิจิทัลและพัฒนา AI ให้ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาความยากจนและสุขภาพ10วัฒนธรรมสนับสนุน AI ที่เคารพและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา11สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีการใช้ AI ในทางการแพทย์หรือชีวิตประจำวันต้องไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจนี่อีกควบมาเล่าให้เพื่อนฟังเพราะอยากให้เพื่อนมีความรู้กว้างๆเพราะตั้งแต่นี้มันต้นไปเราจะต้องคุ้นเคยกับคำว่า AI มากขึ้นนี่คือ11ข้อหลักของเพื่อการปฏิบัติผมต้องมีแนวทางนี้และ4ข้อของค่านิยมหลักซึ่งยูนิสโกกำหนดเป็นจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์นี่นอกจากจะมีจริยธรรมของนักการเมืองไทยแล้วเปลี่ยนสีนิดหนึ่งเอาสีสีข้างเป็นสีนิดหน่อยหนึ่งก็มีจริยธรรมของ AI ด้วยนะครับใครคิดเรื่อง AI จะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยปิดท้ายเรื่องอะไรแหมเดาใจปังเหยียบบอกน้องเนเน่น้องเนเน่รัติการอัมลอยรอยเย็นจากเวทีอเมริกาก็ทันเล่นเพลงซอมบี้ตอนนี้รู้ไป128-130ล้านวิวด้วยเรียบร้อยแล้วบนแพลตฟอร์ม TikTok อย่างเป็นทางการเรียบร้อยมากกว่า1ล้านครั้งสถิติยอดวิวและกระแสตอบรับอัปเดตของ TikTok อเมริกันก็ทะลุ128ล้านวิวกลายเป็นไวรัลระดับโลกและความรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วันนะไม่กี่วันคลิกไปนั่งฟังจะรู้ว่าทำไมน้องนี่นี่จึงไม่ได้โกนมันจะโกนว่าท่อมอะไรที่โกนต้องมีริบบิ้นสีทองลงมาน่ะมีสีทองลงมาน่ะเขาก็อธิบายหมดเลยไปเจาะลึกมาหมดเลยเพราะกรรมการทั้ง4คนทั้ง4คนในหนึ่งซีซั่นจะให้สิทธิ์แค่คนละ2กลุ่ม2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งทุกคน4คนเนี่ยใช้สิทธิ์หมดแล้ว9ครั้งเข้าใจมั้ยใช้สิทธิ์หมดแล้ว9ครั้งกดไปแล้ว9ครั้งเหลืออีก1ครั้งฉะนั้นเหลืออีกครั้งที่เห็นลุกขึ้นมายืนหาหนูกันเนี่ยว่าจะกดหรือไม่กดเนี่ยเพราะมันยังการแสดงก็ยังมียาวอยู่ฉะนั้นจึงตัดสินใจไม่กดตัดสินใจไม่กดเงี้ยเพื่อนๆเข้าใจตามนี้นะที่มีกดก็เนื่องจากว่าเหลืออันเดียวก็เลยใช้เป็น yes okay ทั้ง4ท่านให้กับน้อง มีเน่เห็นไหมคลายใจหรือยังคลายใจหรือยังไม่ได้อคติอะไรทั้งสิ้นมันเหลือน้อยเขาเก็บไว้หน่อยได้ไหมเพราะไม่รู้คราวหน้าจะมีถ้าปุ่มทองกดหมดเลยเนี่ยงานก็หมดสนุกดีหรือว่าสักหนึ่งได้ไหมอ้าวและน้องก็ยังมีโอกาสแสดงรอบสองรอบสามต่อไปจามจนสดติดตามถึงเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับวันนี้ปางแหมบายบายปูนปูนสวัสดีครับเจ้านาย
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง ดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85 ถึง 105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60 ถึง 80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40 ถึง 55 บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
7: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะถ้าจำได้ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will นะคะแล้วก็ชวนคุยในเรื่องของการจัดทำมรดกนะที่ก็อยากจะแนะนำให้เราทุกคนได้มีการจัดทำไว้ล่วงหน้านะคะเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะจากไปจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานนะคะพินัยกรรมของแต่ละคนนะก็แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนอาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีบ้านมีที่ดินนะคะซึ่งก็อาจจะคิดว่าอยากจะยกให้ใครนะคะเราก็จะต้องระบุไว้ในพินัยกรรมให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการสับสนนะคะกับลูกหลานทั้งหลายแต่เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เป็นทรัพย์สินของเรานะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลนะนั่นก็คือข้อมูลส่วนตัวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะใครที่ชอบใช้สื่อออนไลน์นะเช่นมี Facebook ของตัวเองมี LINE มี IG มี TikTok YouTube นะหรือแม้กระทั่งอีเมลแล้วก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่เราใส่ไว้ใน account บัญชีชื่อของเราในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์มือถือในแท็บเล็ตต่างๆเราบางทีเราก็ลืมนึกไปนะคะว่าข้อมูลเหล่านั้นมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วนะคะบางคนนะก็เชื่อว่าใช้ Facebook มาเปิด account มาเนี่ยนานเป็น10ปีเลยนะ10กว่าปีเลยแล้วเราก็จะมีรูปถ่ายของเราอยู่ใน Facebook เป็นพันๆรูปเลยนะหรือบางคนมีเอกสารที่เป็นข้อมูลสำคัญสำคัญเป็นวิดีโอเป็นด็อกคิวเมนต์ต่างๆเนี่ยเก็บไว้ในคลาวด์นะซึ่งภายใต้ชื่อของตัวเองเนี่ยบางทีเชื่อไหมคะมันเยอะจนกระทั่งเราเองเรายังจำไม่ได้เลยเราเชื่อว่าหลายๆคนเจอเหมือนกันนะว่าบางทีเราไปสมัครโน่นนี่ไว้แล้วเราก็จำพาสเวิร์ดเข้าไปใช้งานแอคเคาท์ของเราไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเราคือเราเองเรายังจำไม่ได้เลยนะแล้วถ้าเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยใครจะเป็นคนจัดการข้อมูลเหล่านี้ให้กับเราอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะไปคิดว่าเรื่อง

หรือพินัยกรรมทางดิจิทัลนะคะเรามาฟังกันนะคะว่ามรดกทางดิจิทัลเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะมีการวิธีการบริหารจัดการมันได้ยังไงบ้างนะคะมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของไทย PBS ที่น่าสนใจมากเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาอธิบายไว้ว่าทำความเข้าใจง่ายๆนะมรดกทางดิจิทัลก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็คือตัวเราเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะเช่นเป็นโปรไฟล์ของคนคนนั้นในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นรูปแบบของการสนทนาออนไลน์เช่นผ่านทางไลน์ซึ่งเราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะคะหรือเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นโปรไฟล์เกมเป็นเว็บไซต์เป็นบล็อกของคนคนนั้นเนี่ยนะคะซึ่งข้อมูลที่อยู่ในสื่อดิจิทัลมากมายเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อหาที่เจ้าของคือบุคคลคนนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นการสร้างโดยผู้อื่นก็ได้หมายถึงว่ามีคนอื่นทำให้เช่นเราอาจจะไม่ได้ทำเองแต่มีคนอื่นเนี่ยทำโปรไฟล์เราขึ้นมารวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนโปรไฟล์หรือหน้าฟีดต่างๆนะคะในสื่อโซเชียลมีเดียคิดง่ายๆคืออย่างใน Facebook ของเราเนี่ยถ้ามีใครมาคอมเมนต์รูปที่เราโพสต์หรือข้อมูลต่างๆที่เป็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะเป็นการโต้ตอบกันบนสื่อออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดิจิทัลหมดเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านบนสื่อไหนก็ตามบนออนไลน์สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าพวกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะสร้างข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นมรดกทางดิจิทัลของคนเราทุกคนได้ด้วยการสร้างตัวตนดิจิทัลของบุคคลนั้นขึ้นมาใหม่นะทั้งไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นข้อความมันสามารถที่จะเรียกว่าจำลองบุคคลนั้นขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่โดยที่คนนั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้จริงๆเรื่องนี้มันไม่ต้องรอให้ถึงกับเสียชีวิตนะปัจจุบันเราอาจจะเคยได้ข่าวบ่อยครั้งนะว่าFacebook ของเราโดนแฮกนะหรือข้อมูลในสื่อโซเชียลของเราโดนแฮกหรือถูกสร้างปลอมขึ้นมาโดยมิจฉาชีพเอา AI ของเราเอาภาพของเราไปสร้างโปรไฟล์ใหม่เรียนแบบเพจที่เป็นตัวเราไปหลอกชาวบ้านนะอย่างเรื่องนี้ก๋อยเองเนี่ยก็โดนมากับตัวเหมือนกันเมื่อไม่นานนี้เองเนี่ยคืออย่างก๋อยสมัครใช้งาน WeChat WeChat นี่มันเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่คล้ายๆกับ LINE แต่ว่าเขาใช้ในนิยมใช้ในประเทศจีนคือประเทศจีนเขาไม่ใช้ LINE คุยกันเขาใช้ WeChat คุยกันทีนี้เวลาที่เราคุยเราจะใช้เวลาที่เราคุยติดต่อเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคนที่เมืองจีนทีนี้วันดีคืนดีก็มีคนรู้จักก๋อยคนหนึ่งนะที่เคยคุยกันเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะเป็นคนอินเดียนะคะเขาก็ทักเข้ามากับทางเพื่อนก๋อยถามว่าเราเนี่ยคือก๋อยตัวก๋อยเนี่ยได้ส่งวีแชทไปหาเขาเมื่อวานนี้แล้วก็บอกให้เขาช่วยซื้อสินค้าที่ประเทศอินเดียส่งมาให้หน่อยเขาก็คิดว่าเป็นเรานะคะแต่เขาก็แปลกใจนิดนึงตรงที่ว่าคือเรากับเขาไม่ได้สนิทกันขนาดที่แบบมันจะฝากซื้อของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อความแน่ใจเขาก็เลยถามมากับเพื่อนอีกคนนึงปรากฏว่าเชื่อไหมคะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยว่าใครเอาตัว WeChat ของเราไปทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วมีคนเอาแอคเคาท์ของเราไปทำเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะคะมันจะเกิดความเสียหายขนาดไหนนะคะมันก็คือที่มาที่ไปของทำไมก็ถึงอยากจะคุยเรื่องของพินัยกรรมดิจิทัลนะคะแล้วก่อนก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยนะคือนึกภาพเลยว่าคนสมัยนี้นะคะใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้แท็บเล็ตในชีวิตประจำวันกันทุกวันเลยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยคนวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะจากการที่เขาสำรวจเนี่ยกับใช้มีความนิยมใช้พวกสื่อออนไลน์ที่มันเป็นแท็บเล็ตมือถือเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าอะไรใช้แชทคุยกับเพื่อนนะใช้คุยไลน์ทักทายกันตอนเช้าซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะส่งสติกเกอร์หากันหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เป็นการซื้อขายออนไลน์นะทำeBankingทำพวกeCommerceต่างๆนะทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าถือเป็นทรัพย์สินดิจิทัลทั้งหมดเลยนะซึ่งเราในฐานะที่เป็นเจ้าของบัญชีก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะคะแต่เพียงผู้เดียวแล้วถ้าวันใดที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยพวกข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชี Facebook อีเมลกระเป๋าเงินดิจิทัลมันก็จะถูกปิดตายไปโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล

0: ได้เพราะมันเป็นเรียกว่าคือพวกช่องทางต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเงื่อนไขในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการลูกหลานถ้าไม่รู้พาสเวิร์ดหรือไม่ได้รับมอบหมายให้ทำในธุรกรรมของเราเขาก็จะเข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุของการที่ทำไมเราจำเป็นจะต้องพูดถึงหรือคิดคำนึงถึงการทำมรดกดิจิทัลหรือพินัยกรรมดิจิทัลทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราพูดถึงตัวมรดกดิจิทัลเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งออกเป็น3เรื่องหลักๆเลยกลุ่มแรกก็จะเป็นมรดกที่เป็นเงินทองนะคะหรือเป็นของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินเช่นอะไรบ้างเช่นเรามีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารออนไลน์หรือที่เขาเรียกว่าโมบายแบงกิ้งแต่เชื่อว่าคนสมัยเนี้ยความที่เราใช้เงินสดลดน้อยลงใช่ไหมซื้ออะไรเนี่ยก็สะดวกโอนนะหรือบางคนจริงๆบางร้านสมัยนี้นะไม่รับเงินสดเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จําเป็นจะต้องผูกบัญชีเราไว้กับบัญชีธนาคารของเราไว้กับโทรศัพท์เรื่องนี้ก็เป็นช่องทางหลักของการที่เปิดโอกาสให้กับมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราได้ง่ายๆนะเราอาจจะได้ยินข่าวพวกนี้กันบ่อยๆอยู่แล้วนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการหลอกลวงกับตัวเจ้าของบัญชีเองใช่ไหมในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละนะแต่นึกภาพว่าถ้าเราจากไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบัญชีธนาคารออนไลน์ของเราบ้างเรื่องนี้ถ้าเราไม่เตรียมตัวล่วงหน้าบางทีลูกหลานเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะว่าเรามีบัญชีธนาคารผูกติดกับโทรศัพท์บัญชีไหนบ้างนะหรืออาจจะทําให้เราถูกธนาคารอายัดหรือถูกมิจฉาชีพสวมรอยไปก็ได้ถ้าเราไม่อยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นนอกจากเงินในบัญชีธนาคารนะก็ยังมีพวกเงินที่ค้างอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆบางคนสมัครแอปพลิเคชันนะพวก Shopee Pay พวก Grab Lazada อะไรที่ซื้อของ True Money อะไรต่างๆเงี้ยนะคะหรือแม้แต่แอปเป๋าตังค์ที่เรามีกันอยู่เยอะแยะเนี่ยนะนี่ก็เพื่อความสะดวกสบายหลายคนก็มีการโอนเงินไปเก็บไว้พวกตามพวกแอปต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการจ่ายเงินใช่ไหมเงินเหล่านี้แหละนึกภาพว่าถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันจะต้องถูกบริหารจัดการอย่างไรเมื่อเราจากไปนะคะนอกจากนั้นยังมีพวกสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างเช่นพวกคริปโตหรือบิตคอยที่ใครชอบลงทุนผ่านช่องทางเหล่านี้นะพวกนี้คือบางทีลูกหลานก็ไม่รู้นะว่าเรามีเงินอยู่ในวนเวียนอยู่ในการเล่นหุ้นบนออนไลน์เนี้ยเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกแต้มสะสมบัตรเครดิตต่างๆนะที่บางทีเราใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของจับจ่ายอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีบัตรเครดิตที่เป็นแต้มที่มีมูลค่ามากเหมือนกันนะคะสามารถที่จะเอาไปแลกเป็นสิ่งของเป็นส่วนลดได้เยอะแยะแต่ถ้าเราไม่บอกใครก็จะไม่มีใครรู้ทีนี้เพื่อครบกําหนดแล้วบางทีพวกแต้มที่เราไม่ได้ใช้มันก็ถูกตัดแล้วก็เสียสิทธิ์ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมดเงินทองทีนี้หมดต่อไปก็คือหมดในเรื่องของความทรงจําที่เขาเรียกว่าดิจิตอลเมมโมรีเนี่ยอันนี้เป็นคือไม่มีมูลค่าเป็นเงินแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะคะเช่นอะไรบ้างแน่นอนรูปถ่ายวิดีโอคลิปนะบางคนแบบเป็นพันๆรูปนะที่เราเซฟอยู่ใน iCloud บ้างอยู่ใน Google Photo บ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราเองเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปจริงไหมคะว่าเรามีรูปอะไรบ้างเนี่ยนะบางคนไม่เคยลบเลยอะภาพความทรงจำเก่าๆย้อนอดีตไปเกิน10ปีเนี่ยเราลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำนะคะทีนี้พอมันเก็บอยู่ใน Cloud เนี่ยที่มันเป็นภาพส่วนตัวของเราจะทำยังไงถ้าเราจากไปแล้วหรือถ้าเกิดว่ามันรั่วไหลออกไปเนี่ยเป็นภาพส่วนตัวของเราซึ่งมันก็จะทำให้อาจจะเกิดความเสียหายได้เหมือนกันนึกได้ง่ายๆเนาะอย่างใครที่มี Facebook นะคะใครเคยจำไหมว่าเรามีภาพอยู่ใน Facebook อะจำนวนเท่าไหร่แล้วบางทีเนี่ยถ้านึกออกมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นว่าย้อนอดีตไปแบบประมาณ5ปี10ปีเรายังลืมไปแล้วเลยว่าเราถ่ายรูปนี้นะคะนี่เราก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าแล้วภาพพวกเนี้ยค่ะเราจะเก็บมันไว้ยังไงหรือเราจะส่งต่อให้ลูกหลานยังไงนี้รวมไปถึงข้อความในพวกไลน์แชทต่างๆเนาะที่เราคุยกันกับครอบครัวก็เชื่อว่าคนสมัยนี้ไม่มีใครไม่ใช้ไลน์ใช่ไหมคะนี่ข้อมูลบางทีมันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวข้อมูลความลับต่างๆที่มันอยู่ในวงสนทนาในแต่ละกลุ่มไลน์ของเราเนี่ยแหละจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่นะลองคิดดูนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่เป็นความเป็นส่วนตัวทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะของมรดกดิจิทัลคือข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวตนที่เขาเรียกว่าดิจิทัลไอเดนติตี้อันนี้มันคือการจัดการบัญชีเพื่อความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นหลายคนมีอีเมลเนาะมี Gmail มี Hotmail นะอันนี้เป็น ็นเหมือนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจที่เราใช้เชื่อมกับแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าเราจะทำแอปพลิเคชันไหนมันก็จะต้องกลับมาอยู่ที่ตัวใช้ตัว Gmail สมัครเพราะฉะนั้นเอกสารสำคัญเหล่านี้เนี่ยที่มันเป็นตัว Gmail ของเราเนี่ยบางทีมันก็จะมีอยู่ในข้อมูลอยู่ในอินบ็อกซ์ที่มีใครส่งเมลมาให้เราเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องดูแลหรือทำลายหรือเก็บรักษาในวันที่เราไม่อยู่แล้วนะคะพวกบัญชีสื่อโซเชียลมีเดียที่เราใช้อยู่ที่ยืนยันตัวตนของเรานะอย่างบางคนใช้แอปพลิเคชันแอปหมอพร้อมแอปหมอกทมถ้ามันมีอะไรมันมีประวัติสุขภาพของเราอยู่ในนั้นด้วยนะคือข้อมูลส่วนตัวที่เวลาที่เราสมัครพวกแอปต่างๆแล้วเขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปนี่ออกไหมคะว่าเราชอบไม่ชอบอะไรสนใจอะไรข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะลบทิ้งหรือเราจะเก็บไว้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นอนุสรณ์เพื่อให้คนมาไว้อะไรเราเมื่อเวลาที่เราไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาเรามาคุยกันนะคะว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเรามองข้ามหรือไม่สนใจการทำพินัยกรรมดิจิตอลหรือมรดกดิจิตอลนะมันจะเกิดความเสียหายอะไรกับเราหรือครอบครัวของเราได้บ้างนะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันค่ะ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรายังอยู่กันกับเรื่องของมรดกดิจิตอลหรือพินัยกรรมดิจิตอลนะคะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในต่างประเทศเขาเริ่มมองเห็นหรือตื่นตัวกับปัญหานี้นะคะปัญหาคือการที่เราไม่ได้วางแผนการทำพินัยกรรมดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะในสหรัฐอเมริกามีเด็กผู้ชายนะวัย15ปีนะคนหนึ่งซึ่งเขาได้ฆ่าตัวตายนะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะพ่อแม่หรือญาติเพื่อนๆก็พยายามที่จะหาแรงจูงใจว่าทำไมนะเด็กผู้ชายคนนี้ถึงได้คิดที่จะปิดชีวิตตัวเองนะเขาก็อยากจะเข้าไปดูในพวก Facebook หรือสื่อต่างๆที่บางทีเด็กผู้ชายก็อาจจะเขียนเอาไว้ทีนี้ปัญหาคือว่าเขาไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปเพราะว่าลูกเขาไม่เคยให้รหัสผ่านมาเลยนี่พ่อแม่พอเข้าไม่ได้เขาก็ไปร้องเรียนศาลนะเพื่อให้ศาลเนี่ยออกคำสั่งให้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยค่ะเปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้ตายแต่ผลสุดท้ายนะคือ Facebook เนี่ยเขาออกมาปฏิเสธในการเปิดเผยข้อมูลเขาให้เหตุผลว่ามันขัดต่อนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของสมาชิกซึ่งศาลก็เห็นว่ากรณีนี้ค่ะมันอยู่นอกเหนือเขตอำนาจของศาลเพราะกฎหมายยังไม่ได้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินในรูปแบบของดิจิตอลอันนี้ก็เป็นจุดประกายที่ทำให้คนหลายประเทศเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทำตัวพินัยกรรมดิจิตอลไว้แต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของลูกหลานเรามีปัญหาอะไรบ้างนะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าลูกหลานเนี่ยเข้าไม่ถึงถ้าเรามีรูปอยู่ในพวกแพลตฟอร์มต่างๆอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในพวกแท็บเล็ตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปลดล็อกหน้าจอรูปเหล่านั้นก็จะหายไปตลอดกาลเราไม่สามารถที่จะกู้คืนมาได้หรือถ้าเกิดว่ามีเงินค้างในระบบพวก e-wallet ต่างๆที่เมื่อกี้คุยไปถ้าไม่มีการแจ้งให้ว่าผู้เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตแล้วระบบก็จะยึดเงินนั้นไปเลยนะคะหรืออย่างที่บอกคือจะมีใครที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยสวมรอยเข้าไปแฮกข้อมูลหรือหลอกเอาข้อมูลของเราไปหลอกลวงคนอื่นต่อไปได้เพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญในการทำพินัยกรรมดิจิตอลก็คือเพื่อให้เราสามารถที่จะจากไปโดยทิ้งแต่ความคิดถึงนะไม่ได้ทิ้งปริศนารหัสผ่านมาให้ลูกหลานต้องปวดหัวนะการทำพินัยกรรมดิจิตอลก็ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าทรัพย์สินดิจิตอลของเราทั้งหมดที่เรามีในช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันได้รับการดูแลหรือได้รับการจัดการอย่างถูกต้องแล้วงั้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเราจะให้ใครคือคนที่เราไว้ใจที่สุดมาบริหารจัดการข้อมูลในดิจิตอลของเราแล้วก็พวกกุญแจในการเข้าสู่ข้อมูลเหล่านี้หมายถึงรหัสผ่านหรือวิธีการเข้าถึงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนยังไงนะเราก็ต้องรวบรวมเอาไว้นะคะจริงๆการทำพินัยกรรมดิจิตอลของมันไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากเลยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาพินัยกรรมดิจิตอลเนี่ยไปบวกเป็นส่วนหนึ่งของการทำพินัยกรรมที่เป็นเอกสารของเราก็ได้นะนี้เรามาดูกันนิดนึงว่ารายละเอียดพินัยกรรมดิจิตอลที่ถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะทำนะคะเราควรจะต้องรวบรวมข้อมูลอะไรไว้บ้าง อันที่หนึ่งก็คือพวกบันทึกหรือข้อมูลต่างๆที่เราอัพโหลดขึ้นไปในคอมพิวเตอร์อย่างบางคนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวบางคนมีคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการทำงานโอเคแล้วถ้าเกิดใครเคยทำงานอยู่นะคะก็จะนึกออกว่าเวลาที่เราทำงานบางทีบริษัทเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้เราใช้ถูกไหมคะเวลาที่เราออกจากงานเราก็ต้องส่งมอบคอมพิวเตอร์อันนั้นเนี่ยให้กับบริษัทไปเพราะเขาจะได้ไปเอาประมวลข้อมูลต่างๆที่เราเคยใช้อยู่ไปส่งต่อให้กับคนอื่นที่มาทำงานแทนเราทีนี้บางคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของตัวเองอันนี้คอมพิวเตอร์ที่เรามีข้อมูลอยู่ในนั้นเนี่ยเยอะแยะเลยนะโหลดภาพโหลดเป็นบางทีเป็นข้อด็อกเมนต์สำคัญใจภาษีในเรื่องของเงินธนาคารในเรื่องของเอกสารกฎหมายต่างๆเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเองก็มีทั้งภาพถ่ายมีทั้งคลิปมีทั้งภาพวาดมีอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ทั้งจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้อยู่ในนั้นหมดนะคะเราก็ต้องมานั่งแยกแยะออกมาว่าเรามีบัญชีดิจิทัลอะไรบ้างแล้วบัญชีเหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือเปล่าคืออันนี้ต้องสืบให้แน่ใจนะเพราะว่าจริงๆใช่ไหมบัญชีออนไลน์หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่บริษัทที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาให้สิทธิ์การเข้าถึงหรือให้เราผ่านอนุญาตใบอนุญาตใช้ได้คือเราไม่สามารถที่จะกําหนดผู้รับประโยชน์เหมือนกับธนาคารที่เรามีบัญชีธนาคารแล้วเรามีผู้รับผลประโยชน์อันนั้นได้แต่ในการทําข้อมูลออนไลน์บางอย่างหรือบางแห่งเนี่ยคือเขาไม่สามารถที่จะให้เรามีลิขสิทธิ์ได้เต็มที่แต่บางบริษัทที่เป็นผู้บริการออนไลน์เขาอาจจะเหมือนกับว่ามีนโยบายการจัดการข้อมูลหลังเสียชีวิตให้เรานะเพื่อคือมันเป็นเงื่อนไขตกลงของเราด้วยแหละบางทีเราไม่ได้สนใจมาเลยนะคือเขาก็จะมีระบุไว้ว่าข้อมูลเนี้ยเราต้องการให้ทางบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเนี้ยจัดการข้อมูลเราอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าผู้ให้บริการดิจิทัลหลายๆเขาก็ตระหนักดีนะว่าบัญชีออนไลน์ต่างๆของแต่ละคนเนี้ยบางทีมันมีคุณค่าทางใจมากมายซึ่งเราก็อยากที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วนะคะคือบางบริษัทเนี่ยเขาอนุญาตให้ผู้แทนส่วนตัวหรือเขาเรียกว่าผู้จัดการทางมรดกเนี่ยเข้าไปควบคุมพวกบัญชีต่างๆมีอำนาจในการที่จะลบบัญชีหรือโอนข้อมูลที่เรามีอยู่ในแพลตฟอร์มที่เรามีเนี่ยไปใช้ตรงอื่นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างตัวอย่างง่ายๆลองมาดูกันนิดนึงนะว่ามีช่องทางดิจิทัลอะไรบ้างนะที่เราต้องวางแผนบริหารจัดการล่วงหน้าแล้วก็นำไปใส่เป็นพินัยกรรมดิจิตอลนะอันแรกก็คือที่เราคุยกันคือพวกบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะพวก LINE WhatsApp Facebook Instagram Twitter TikTok YouTube WeChat เนี่ยพวกสนทนาผ่านสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยว่าเราจะทำยังไงกับข้อมูลบนนั้นนะข้อมูลในอีเมลใน Google ใน Hotmail ข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลการลงทุนในหุ้นนะคะพวกกระเป๋าเงินดิจิตอลพวก e-wallet ทั้งหลายนะคะหรือพวกบัญชีคลาวด์คือเวลาที่เราเก็บภาพเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องเก็บไว้บนคลาวด์เป็น Google Drive เป็น OneDrive เป็น Dropbox อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีภาพถ่ายวิดีโอเราเยอะแยะเลยที่เก็บไว้ในนั้นนะคะหรือพวกบัญชีที่เราใช้สำหรับการซื้อขายสินค้านะพวก Shopee Lazada Amazon eBayหรือแม้กระทั่งพวกสตรีมมิ่งเนาะบางคนนึกไม่ถึงนะพวกสตรีมมิ่งที่เราใช้ฟังเพลงดูหนังออนไลน์พวก Netflix Disney อะไรพวกเนี้ยนะคะพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรามีลงอยู่ในหมดเลยพวกโดเมนเว็บไซต์ต่างๆพวกบล็อกนะคะหรือพวกโปรไฟล์เกมต่างๆที่เรามีแอคเคาท์อยู่ในนั้นนะพวกเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าเรามียูเซอร์เนมที่เราจะต้องเข้าไปล็อกอินหมดเลยมีรหัสผ่านมียูเซอร์เนมเราก็ต้องรวบรวมพวกข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะเก็บไว้อยู่ในพินัยกรรมดิจิทัลเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รู้ว่าบัญชีพวกนี้มันเข้าถึงยังไงแล้วเขาจะได้พิจารณาได้ว่าบัญชีไหนเขาควรจะปิดบัญชีไหนเขาควรจะเก็บท่านผู้ฟังก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมยุ่งยากจังนะก็มีรวบรวมข้อมูลไว้นิดนึงนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นนะว่าในแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเราสามารถที่จะให้สิทธิ์ผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการในเรื่องของมรดกดิจิทัลของเราได้ยังไงบ้างนะอย่างพวกกลุ่มแอปพลิเคชันต่างๆเช่นบางคนใช้ iPhone บางคนใช้พวกdevice ต่างๆของ Apple เนี่ยนะ บริษัท Apple เองเขาก็มีฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถจัดการมรดกดิจิทัลที่จำเป็นได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันก็คือต้องเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็อาจจะมีการสร้างรหัสในเรื่องของรหัสผ่านความปลอดภัยแล้วก็มันจะมีให้เลือกผู้ติดต่อรับมรดกหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า legacy contact เนี่ยนะคือถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้อาจจะลองเข้าไปศึกษาดูนิดนึงถ้าใครใช้พวก iPhone ถ้าใช้ Apple อยู่นะเพราะหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วถ้าเราได้มีการตั้งค่าให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อรับมรดกของเราเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกหลานของเราสามารถจะเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยนะหรืออย่างบัญชีของ Google นะหลายๆคนก็ใช้บัญชี Google ใช่ไหมคะก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการเงินมีข้อมูลที่ผูกกับพวกอีเมลต่างๆที่จะเป็น Gmail อะไรพวกเนี้ย Google เขาก็จะมีเครื่องมือในการบริหารบัญชีที่ไม่ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานนานๆที่เขาเรียกว่า Inactive Account เนี่ยนะคะก็คือเขาสามารถที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าบัญชีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานโดยระยะเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกได้ว่าเราบัญชีนั้นมันจะถูกลบออกด้วยระยะเวลาเท่าไหร่อันเนี้ยมันจะช่วยในการที่จะคอยสังเกตความผิดปกติได้ด้วยนะคะว่ามีใครที่ล็อกอินเข้ามาแบบแปลกๆหรือเปล่านะคะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชี Google ของเรายังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันสามารถจะใช้งานได้ต่อเนื่องไหมอันนี้มันก็จะมีการกำหนดระยะเวลาได้เช่นถ้าภายใน3เดือนภายใน6เดือนภายใน1ปีไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเลยนะคะก็อาจจะแบบให้ทาง Google เนี่ยเขายกเลิกบัญชีก็ได้หรืออาจจะมีการสามารถที่จะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นหรือแม้กระทั่งเพิ่มชื่อบุคคลอื่นๆเข้าไปนะคะหรือลบบัญชีไปเลยก็ได้หรือให้ Google ส่ง SMS มาหาเราเพื่อที่จะให้ลูกหลานดำเนินการต่อในสิ่งที่เราประสงค์ก็ได้นะคะอย่างใน Facebook เขาก็มีนะมีส่วนที่เขาเรียกว่าการจัดการบัญชีของผู้เสียชีวิตด้วยเหมือนกันเราก็สามารถจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อจัดการหน้าเพจของเราหรือสามารถที่จะลบบัญชีของเราไปก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือบริษัทเขาก็จะไม่เปิดเผยข้อมูลของเราให้กับบุคคลที่3นะแต่ว่าเราสามารถที่จะติดต่อตรงนี้ล่วงหน้าไว้ได้คือทาง Facebook เขาก็จะมีทางเลือกให้เราด้วยนะว่าเราอยากที่จะลบ account ของคนที่ไม่ได้อยู่แล้วเสียชีวิตไปแล้วหรือเราต้องการที่จะเขาเรียกว่าเก็บFacebook อันนั้นไว้เป็นอนุสรณ์ก็ได้คือใครสนใจลองเข้าไปหารายละเอียดดูนะเขาจะมีช่องที่เขาเขียนว่าการจัดการบัญชีผู้ใช้ของผู้ถึงแก่กรรมนะคะแล้วก็มีสามารถจะแต่งตั้งผู้สืบทอดบัญชีได้ด้วยถ้าเราแต่งตั้งเราเลือกที่จะแต่งตั้งผู้สืบทอดบัญชีเพื่อที่จะเก็บบัญชี Facebook ของเราไว้เป็นอนุสรณ์เนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะติดต่อไปทาง Facebook เพื่อแจ้งความประสงค์ได้นะคะหรืออย่างพวก Instagram เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้บัญชีเดียวกับ Facebook นะก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือสามารถที่จะติดต่อขอลบบัญชีหรือจะขอเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะคะแต่ก็อาจจะต้องไปศึกษาเงื่อนไขที่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะเช่นเขาอาจจะเรียกร้องขอดูพินัยกรรมนะคะหรือว่าขอดูรายละเอียดต่างๆที่เป็นหลักฐานรับรองการเสียชีวิตของผู้ที่ประสงค์ที่จะดำเนินการตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือใครที่มีบัญชีพวก LinkedIn ที่ซึ่ง LinkedIn เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่คนทำงานชอบใช้กันนะก็เขาก็มีส่วนที่อนุญาตให้เขาเรียกว่าทายาทเนี่ยร้องขอให้บัญชีของผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้งค่าเป็นอนุสรณ์หรือปิดบัญชีก็ได้นะคะบัญชีอย่างบัญชีของ LINE หรืออย่าง TikTok หรืออย่าง YouTube เนี่ยจริงๆนะตอนนี้เท่าที่เช็คดูนะยังไม่มีฟีเจอร์ผู้รับมรดกนะคะซึ่งพวกข้อมูลพวกนี้มันจะผูกกับโทรศัพท์หรือตัวเครื่องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกหลานที่ได้รับข้อมูลพินัยกรรมมรดกก็อาจจะต้องดูว่าถ้ามี LINE อยู่เห็นแชทเห็น LINE ที่มันอาจจะไม่เหมาะสมก็อาจจะปิดไปเลยก็ได้เพื่อความปลอดภัยส่วนพวกแอปธนาคารต่างๆอันนี้ก็จำเป็นมากๆสำคัญมากๆเหมือนกันก็ต้องไปติดต่อผ่านธนาคารนะคะอาจจะต้องให้ทายาทนำใบมรณบัตรไปหรือต้องมีคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอย่างในกรณีของพวกแอปพลิเคชันธนาคารหรือการทำธุรกรรมทางการเงินต้องเขียนให้ดีเลยอย่าให้ตกหล่นเลยว่าเรามีบัญชีอะไรบ้างในธนาคารบัญชีไหนที่ลิงก์กับพวกสื่อดิจิตอลของเราบ้างหรือเปล่าเพื่อให้ลูกหลานสามารถที่จะนำไปติดต่อกับธนาคารได้ครบถ้วนนะคะไม่ให้เสียสิทธิ์หรือไม่ให้บัญชีไหนถูกปิดไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ เงินในนั้นมันก็หายสูญหายไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่แนะนําให้ท่านผู้ฟังลองไปถ้าใครสนใจนะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยไม่ได้แช่งตัวเองนะแต่ว่าเป็นการจัดการเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วให้ลูกหลานสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่เสียสิทธิ์หรือไม่ถูกเอาเปรียบนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วเรามาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยพ่ายปากีสถาน2ต่อ3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธาน
2: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์ประจำปี2569ซึ่งเป็นครั้งที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมกีฬาเปตองจากประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน44ทีมชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะกีฬาและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของอำเภอศรีนครินทร์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีควบคู่กับการส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนายอภิเชษสีกองครามอายุ26ปีชาวจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตจึงมีความตั้งใจเดินทางมาน้อมส่งเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมแสดงความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ
4: เราก็จะเห็นพระกรณียกิจอะไรต่างๆที่ทำมาอยู่แล้วเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับอันนี้คือตอนเด็กก็จะเห็นว่ามีภัยพิบัติเหมือนกับชื่อเลยครับเพื่อนพึ่งพายามยากเกี่ยวข้องกับองค์นี้เราก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กเลย
3: ด้านนางนฤมลอายุ52ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจด้านกฎหมายและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกกลุ่มพร้อมแสดงความหวังว่าหากทุกคนร่วมกันสืบสานพระกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่สืบไป
5: ที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ที่ท่านช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำที่เป็นสตรีอะค่ะก็เป็นสิ่งเล็กๆที่บางคนอาจมองข้ามเนาะแต่ท่านมองเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างหลังได้มาสานต่อพระปณิธานของท่านนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายยกระดับบริการแบบ One Stop Service นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ระดับประเทศณโรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายโดยมีนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนางสาวปิยรัตน์เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยจุดเด่นปีนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในลักษณะ One Stop Service ที่เน้นให้เกษตรกรได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหากับผู้เชี่ยวชาญจากปัญหาจริงควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงเตรียมแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
7: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะของวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรในทุกๆด้านซึ่งเป็นการนำเอาทั้งบุคลากรค่ะอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่
6: กิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่ายพร้อมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรหลักจำนวน11คลินิกเช่นคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์และคลินิกชลประทานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก17หน่วยงานทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวในระดับจังหวัดอีก76จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและทางเว็บไซต์ clinicgeset.doae.go.th ชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดเชียงราย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยต้นแบบในญี่ปุ่นพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตในต่างแดน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยจัสมินไทยสาขารบปงหงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือแนวทางพัฒนาแรงงานไทยและติดตามสวัสดิภาพแรงงานไทยที่ทำงานในญี่ปุ่นพร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของจัสมินไทยซึ่งเปิดให้บริการในญี่ปุ่นกว่า22ปีมี11สาขาในกรุงโตเกียวและได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กสะท้อนมาตรฐานอาหารไทยในระดับสากลการหารือมุ่งเน้น3ประเด็นหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นการยกระดับทักษะของแรงงานไทยหรือ upskill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและการติดตามสวัสดิภาพความเป็นอยู่รวมถึงสภาพการทำงานของแรงงานไทยในต่างแดนโอกาสนี้นายจุลพันธ์ได้พบปะแรงงานกุ๊กไทยพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการที่จ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับโกเพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับแรงงานฝีมือพร้อมกล่าวว่าจัสมินไทยถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นทั้งการเผยแพร่ร้านอาหารและวัฒนธรรมไทยและการสร้างโอกาสจ้างงานให้แรงงานไทยโดยกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
9: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เตรียมรับการตรวจประเมินจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การยูเนสโกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ติดตามความพร้อมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญประตูช้างเผือกประตูท่าวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งคณะทำงานได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเตรียมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของทุกหน่วยงานทั้งด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่การนำเสนอข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือในทุกมิติก่อนที่ผู้เชี่ยวจาก iCommerce ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยการประเมินดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ได้เสนอคุณค่าโดดเด่นระดับสากลตามเกณฑ์มรดกโลก2ประการได้แก่เกณฑ์ข้อ2การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆและเกณฑ์ข้อที่3เมืองเชียงใหม่และสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทั้งนี้ล่าสุดภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดคงเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาพ่นสีกำแพงการจัดระเบียบตู้ไฟและป้ายโฆษณาในเมืองเก่าซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานภาคเอกชนปรับปรุงรูปแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วพร้อมเตรียมใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมอำนวยความสะดวกและสะท้อนศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามการซ่อมแซมฝายทุ่งหลวงและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมผลักดันโครงการกักเก็บน้ำระยะยาว
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณฝ่ายทุ่งหลวงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยนายทรงศักดิ์ได้เปิดเผยว่าพื้นที่จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายอำเภอสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเทิงซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นประกอบกับลำน้ำบางช่วงตื้นเขินคับแคบและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงลดลงจนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้ฝ่ายทุ่งหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายทุ่งหลวงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้สทช.ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันในระยะสั้นจะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนในระยะยาวเร่งผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อชะลอน้ำส่วนเกินไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนและเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนโดยทุกนโยบายที่ดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นยกระดับศักยภาพและการบริหารกีฬาไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
11: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของไทยในครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบคอบไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศให้มีเอกภาพคล่องตัวและสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากีฬาระดับรากหญ้ากีฬาอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาคและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปฏิพลสนพรมารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายจางกัวชิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งป้องกันการเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนหลังเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่เขตเผิงชุยในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังคงสูญหายอีก34รายทางด้านกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉิน ินของจีนบังคับใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับสองสำหรับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาซึ่งรุนแรงที่สุดระดับที่สองจากทั้งหมด4ระดับสำหรับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในนครฉงชิ่งพร้อมส่งคณะทำงานไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อกำกับดูแลปฏิบัติการกู้ภัยและรับมือเหตุฉุกเฉินขณะที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนจัดสรรงบประมาณ30ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับพันธมิตรและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อเพิ่มความพยายามในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน5จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกด้วยการเร่งการแจ้งเตือนกรณีพบผู้ติดเชื้อขยายขีดความสามารถการแยกกักโรคและการจัดพิธีศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและสมเกียรติทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,100 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกระลอกนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินเดียเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามการปล่อยของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของระบบขนส่งรถไฟและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายรถไฟของอินเดียให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกล่าวว่าการเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นวันสำคัญของอินเดียบนเส้นทางของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้รถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนนี้มี10ตู้โดยสารและใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาด 1,200 กิโลวัตต์โดยให้บริการเส้นทางระหว่างเมืองจินและซิโนปัตในรัฐหรยานาทางตอนเหนือของอินเดียระยะทางรวม89กิโลเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงอันดับ5ทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับปากีสถาน2ต่อ3เซต25-17 26-28 21-25 25-18 และ12-15ทำให้ปากีสถานคว้าอันดับ5ไปครองในปีนี้ส่วนทีมไทยจบที่อันดับ6ของรายการการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 หลูอันรายการจินอันโอเพ่น2026ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยกับชิฮูมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียเอาชนะริโกคิกาวาดะกับริระโคซากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีรอบ8คนสุดท้ายลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกหวดเอาชนะเวราสโวนาเรวานักหวดจอมเก่าวัย41ปีจากรัสเซียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเวนดูล่าวันมานูวานักหวดดาวรุ่งวัย19ปีจากสาธารณรัฐเช็กเพื่อลุ้นตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนาเทเบิลเทนนิสไทยในโลกยุคใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อสะท้อนบทบาทของกีฬาในยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามเท่านั้น รองศาสตราจารย์ภัทริยากิจเจริญรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาบูรณาการกับวงการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงสุขภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมเข้าด้วยกัน
15: เราต้องการเปิดพื้นที่ให้กับภาควิชาการอย่างของพวกเราเนี่ยร่วมทำงานกับภาคธุรกิจภาคสังคมภาคการกีฬารวมทั้งประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้นำความรู้ที่เขาได้รับหรือความรู้ที่จากเราเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะให้เห็นถึงการทำงานจริงแล้วก็ความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะคะเริ่มจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเนาะนำไปสู่ในเรื่องของสุขภาพและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะ
14: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิไทยบำรุงพาณิชย์ถาวรรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยระบุว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ของกีฬาเทเบิลเทนนิสที่แทรกซึมทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเข้าไว้ด้วยกันกับสุขภาพคุณภาพชีวิตรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพโดยได้รวบรวมนักกีฬาดังอย่างหญิงสุทาสินีสเวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีเพื่อให้กีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแอสตันวิลล่าทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันคว้าตัวโยอันมันซัมบีมิดฟิลด์ดาวรุ่งของไฟบวกมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติของสโมสรถึงกว่า50ล้านปอนด์นับเป็นนักเตะคนแรกที่วิลล่าคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมันซัมบีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายด้วยการทำ3ประตู2แอสซิสต์จากการลงเล่น4นัดให้กับสวิตเซอร์แลนด์และมีส่วนสำคัญกับการพาทีมผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้อีกด้วยฟีฟ่าเตรียมมอบแหวนจำนวน30วงสำหรับทีมแชมป์ศึกฟุตบอลโลก2026และอีก 1,996 วงจะวางจำหน่ายให้แก่แฟนบอลเป็นที่ระลึกโดยแหวนแต่ละวงจะมีถ้วยฟุตบอลโลกขนาดจิ๋วเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบพร้อมข้อความสลักอยู่ภายในตัวเรือนขณะที่สื่อต่างชาติรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเตรียมเดินทางไปเข้าร่วมรับชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาหลังไม่ได้ปรากฏตัวในวันพิธีเปิดสำหรับโปรแกรมศึกฟุตบอลโลก2026นัดชิงอันดับที่3ในคืนวันที่18กรกฎาคมนี้ฝรั่งเศสเตรียมดวลแข้งกับอังกฤษเวลา 4:00 น.ที่สนามไมอามี่สเตเดียมขณะที่นัดชิงชนะเลิศสเปนจะพบกับฝรั่งเศสในคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิดคาดนาครายงาน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
17: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
18: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
18: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินโพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD

0: ข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
3: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนก็ไปแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็

0: ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์061-860-6633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์089-717-1434หรือ ID JO001100ไก่ชนมาร์เก็ต .com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับวันนี้รายการบก.แจ็คออนทีวีนะครับพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับอีกหนึ่งฟาร์มครับที่เป็นฟาร์มมาตรฐานของประเทศไทยครับผมสำหรับใครที่ชอบไก่สไตล์บู๊ดุดันครับปักก๋อยกัดกระชากลากมาตีครับผมเป็นอีกหนึ่งซุ้มที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยครับพบกับชัยสงครามครับผมพ
2: ี่ชัด
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: พี่ชัดผู้จัดการ
3: ครับผม
0: พี่ชัดพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
3: เป็นคนจังหวัดอุบลครับ
0: อุบลครับ
3: ครับ
0: มาอยู่ได้ชัยสงครามตรงนี้ประมาณกี่ปีแล้ว
3: 4ปีแล้วครับ
0: 4ปีชัยสงครามเปิดประมาณกี่ปีครับถามนี้ก่อน
3: ชัยสงครามเฉพาะมาผมมาอยู่ก็4ปีน่าจะเปิด 7-8 ปีได้ครับชัยสงครามฟาร์ม
0: เจ้าของคือเสี่ยทราย
3: ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นรูปเสี่ยทรายให้ดูครับเสี่ยทรายเป็นเสี่ยทรายเป็นนักธุรกิจเรื่องของทำผ้ายีน
3: ครับ
0: กางเกงยีนครับแล้วก็มีใจรักไก่ชนครับอันนี้ก็เป็นผู้จัดการฟาร์มพี่ชัดครับมาอยู่ที่นี่ตอนที่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ตอนช่วงเวลาที่พ่อพันธุ์ตัวไหนกำลัง
3: ตอนนั้นผมมาอยู่เป็นช่วงเทากองบินครับเทากองบินก็ยังฮอตอยู่ครับช่วงนั้น
0: เรียกได้ว่าเทากองบินเป็นไก่หนึ่งตัวนะครับที่เป็นกระแสที่มาแรงมากๆณช่วงนั้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเป็นไก่ที่ชนะสนามมหาลาภแล้วติดต่อซื้อขายกันครับวันที่ติดต่อซื้อขายกันพอตกลงปุ๊บเปิดยอดจองยังไม่ได้ไปเอาไก่นะครับยอดจอง
3: เต็ม
0: ท่วมราคาไก่แล้ว
3: พูดว่ายอดจองก็ได้ราคาไก่คืนนะครับ
0: ใช่ครับ
3: ภายในคืนเดียว
0: พูดง่ายๆว่าเสียสายไม่ลงทุนเลยเอาตังค์กลับมาต้นประมาณนั้นครับลูกค้าให้ความนิยมเยอะมาก
3: ๆเยอะมากครับพี่เขากองบิน
0: อาจจะเป็นครับอาจจะเป็นเพราะว่าเชิงชนเขาด้วยมั้งพี่
3: ใช่พี่ทุกวันนี้ลูกค้าก็ยังถามหากันเยอะ
0: ครับเรียกได้ว่าถ้าใครเห็นคลิปนะครับของเทากองบินชนนะครับหรืออยากจะเห็นคลิปนะครับเข้าไปดูในกลุ่มของ Open Chat ของชัยสงครามนะครับคร่าวๆแจ้งคร่าวๆเลยครับเทากองบินตัวเนี้ยเป็นไก่ที่ประกบกับวันนั้นชน2ล้านนะพี่นะ
3: ครับ4ล้าน4ครับ
0: 4ล้าน4นะครับชนกับพญาราชสีชนในนามซุ้มพญาราชสี
3: ครับ
0: ชนสีสะเกษชนกับไก่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นไก่มาจากทางปาจีน
3: ครับใช
0: ่ครับก็เป็นไก่ประกบกัดตีสโลหลังทุกแข้งเลยครับตีขย่ำเข้าตีครับกัดเยอะแข้งดีครับที่สำคัญคือจะเห็นเลยว่าเขาเป็นไก่ที่เป็นต้นแบบของไก่สโลแข้งตัวนึงก็ว่าได้
3: ใช่ครับ
0: หลังจากที่เอามาครับฟีดแบ็กของเขากองบินตอนนี้ลูกเขาจ่ายลูกไปยังบ้างครับพี่จากที่เขาส่งข่าวมา
3: จ่ายลูกตีล้านหลายตัวครับแต่ผมจำได้คร่าวๆที่จำติดตาพวกผมตามไปเล่นตัวหนึ่งที่มหาลาภก็คือของพี่น็อตสายฟ้าฟาร์มนะครับ
0: ของพี่น็อต
3: ชนะ2ล้าน2วันนั้นนะครับ
0: ครับ
3: เป็นลูกเขากองบิน
0: ก็เรียกได้ว่าฮือฮามากๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนั้นพี่น็อตสายฟ้าฟาร์มครับก็เอาไก่2ล้าน2เนาะ
3: ครับใช่ครับ
0: แต่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นแหละพี่น็อตสายฟ้าฟาร์มก็จะมาตีกันชัยสงครามนี้แหละเรียกได้ว่ากระชับมิตรนะครับ
3: กระชับมิตร
0: เอาของเขาไปแล้วเอาปักก้อยของเขาไปตีชนะเอาพม่ากลับมาตีเขาคิดดูครับพี่น็อตสายฟ้าฟาร์มนะครับคนนี้ครับแต่ก็พักพวกกัน
3: ครับ
0: ส่วนพ่อพันธุ์ตัวที่นำเข้าหลังจากเทากองบิน
3: หลังจากเขาวังบินจะเป็นซาอิ่วครับซาอิ่วนำเข้ามาค่าตัวล้านเก้าครับ
0: ล้านเก้า
3: ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาตัวซาอิ่วตัวนี้มา
3: คือกับกระแสครับเพราะกระแสมันดีแล้วก็มันชนะสวยงามชนะซุ้มใหญ่ด้วยชนะมีสุวรรณวันนั้นปีอยู่เทิดไทยนะครับ
0: เทิดไทย
3: ไก่ตียังไก่เพิ่งตียังไม่จบยกอ่ะรับสายโทรศัพท์ลูกค้าประมาณ10สายว่าให้ผมเข้าไปดูไลฟ์สด
0: ต้องเอา
3: ต้องเอาครับต้องเอาเพราะเบอร์แข้งเชิงชนมันมาครบตัวเนี้ย
0: ครับ
3: เขาบอกว่ามันจะมันมาพัฒนากับของเราเรามีสายทางคอมบินเดี๋ยวมันจะได้ลงตัวกัน
0: แต่ต้องบอกอีก1เสียงครับแต่ต้องบอกอีก1เสียงเพราะวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ครับวันที่ตัวซาอิ่วชนนะครับซาอิ่วก็มีชนเป็นไก่เดินเร็วนะครับเป็นไก่เดินเร็วครับทําเร็วปากไวจับตรงไหนตีตรงนั้นแต่ที่สําคัญแข่งเข้ามากๆตีเข้ามากๆครับก็ไม่แปลกใจเลยที่คนโทรมาหาเยอะแยะมากมาย
3: ครับ
0: สำหรับซาอิ่วตอนนั้นเอามาเปิดผสมเรามาเปิดที่เป็นลูกไก่คู่เท่าไหร่ครับ
3: ไอ้คู่ละ 8,000 ครับตอนแรกเลยครับ
0: คู่ละ 8,000 ครับ
3: ช่วงโปรโมชั่นตอนแรกก็เปิดตามผสมข้อละ 15,000
0: ใช่มั้ยครับ
3: ตอนนั้น
0: สายหลักที่เอาซาอิ่วเข้านี่คือเข้ากับเข้ากองบิน
3: เข้ากองบินครับตั้งใจ
0: ล้วนๆเลย
3: ตั้งใจมาพัฒนากับเข้ากองบินกับสายยอดมงคลที่เรามีอยู
0: ่ครับ
3: ครับ
0: ต่อจากซาอิ่ว
3: ครับ
0: เป็นตัวไหนครับ
3: ต่อจากซาอิ่วเราก็จะเป็นพ่อพันตัวนี้เราไปชนะมาเป็นกองเทียนครับกองเทียนเป็นพ่อตัวที่เราจะตีร้านพรุ่งนี้ครับชนะที่สนามทัพตีเหล็ก
0: กองเพน
3: ครับ
0: อ๋อกองเพนตัวที่ชนกับซุ้ม64เอียว
3: ใช่ครับ
0: เป็นไก่ตัวสีสาสา
3: ครับใช่ครับ
0: วันนั้นชนะที่สนามทัพตีเหล็กนะพี่เนาะ
3: ใช่ครับ
0: ผมดูคลิปอยู่ครับกองเพนตัวนี้ก็เป็นไก่เป็นลูกเทากองบินอีกตัวนึงที่ประกบก
3: ับ
0: ตีหลัง
3: เป็นลูกเทากองบิน
0: แต่มีมานะดีนะไก่ตัวนี้เพราะว่าวันนั้นขนาดว่าตาบอด
3: ครับ
0: ครับตาบอดยังไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายครับก็ประกบกัน
3: ครับ
0: ก็อาจจะพูดได้ง่ายว่า64เอียว64เอียวก็คือเป็นตัวดีเขานะครับเป็นพรรคพวกกันนี่แหละครับยกทีมกันมาทั้งลาดพร้าวเลยครับวันนั้นก็หมดต้องบอกอย่างนี้ก็หมดเจ้าของไก่เจ้าของ64เอียวนั้นโทรมาผมเองครับบอกว่าจะให้ไปช่วยเชียร์ช่วยเล่นด้วยผมก็เช็คประวัติดูแล้วครับดูว่าน่าจะสู้ประกอยไม่ได้ผมก็ไม่ไปครับก็ตามคาดวันนั้นก็กองเพนชนะไปในยกที่
3: 3ครับวันนั้น
0: ยกที่3ใช่ไหมครับกองเพนตอนนี้สถานะเป็นพ่อพันธ
3: ุ์ไอ้ตอนนี้กองเพนเสียชีวิตแล้วครับ
0: แต่ก็ยังมีสายเขาอยู
3: ่สายเขาแล้วก็จ่ายลูกชนะร้านตัวนึงนะครับชื่อกองสะบัดชัยตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์ของเราอยู่แล้วก็อีกตัวนึงจะตีร้านพวกนี้ก็ลูกกองเพนครับ
0: ลูกกองเพนเหมือนกัน
3: ครับ
0: ครับแล้วตัวที่กระแสร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ครับโชคชัย
3: ตอนนี้ต้องยกให้โชคชัยครับกระแสไม่ตกเลยครับลูกค้าถามหาลูกคือยอดขายไม่เคยตกจ่ายลูกเก่งทุกแม่ครับโชคชัย
0: ที่มาที่ไปของโชคชัยคือยังไงครับพี่ชัดเล่าให้ฟังคร่าวๆ
3: โชคชัยนะครับผมชอบตั้งแต่ตอนมันชนแล้วนะครับชนในนามเพชรนำโชคนะครับมันชน2ไฟมันเป็นไก่แทงครับเป็นไก่ใช้เดือยจัด
0: ฮะ
3: ครับมันชนะอันกว่าทั้ง2ไฟชนะภายในเดือนเดียวด้วยซ้ำครับถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ใช่ครับ
3: 2ไฟครับอันกว่า
0: ส่วนตัวผมเห็นประทับใจไฟที่ชนที่สนามทายาทมังกร
3: ครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าโหตีปีกตีแบบว่า
3: ครับ
0: ตีเข้าบ่าเข้าหลังตีปีกล่วงเหมือนนะครับ
3: ครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณปีนึงเรามาเห็นผลงานการจ่ายลูกมันจ่ายลูกสโลว์ประกบหลัง
0: ครับ
3: สโลว์ครับเราก็เลยผมก็เลยชอบผมก็เลยคุยกับเสียทรายว่าอยากได้พ่อไก่ตัวนี
0: ้ฮะ
3: เสียทรายก็เลยให้ผมติดต่อไปทางเสียเบียร์เจ้าของไก่เจ้าโชคชัยว่าแกเปิดราคาเท่าไหร่คุยราคากับแกมาเนี่ย
0: คือพูดง่ายๆว่าตอนที่เห็นชนะ2ไฟนั้นที่เป็นชนะ3ล้าน
3: ครับ
0: ก็แอบชอบของเขาอยู่แล้ว
3: ชอบอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นไก่เก่งๆเลยนะครับไม่ใช่ไก่กระแสตัวนี้เป็นไก่เก่งเลยคร
0: ับแต่พอมารู้ว่าเขามีผลงานการจ่ายลูกก็เลยติดต่อไปติดต่อด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับตอนนั้นครับ
3: ตอนนั้นเสียเบียร์เปิดมา2ล้านมั้งครับแกแล้วผมก็เลยต่อรองราคากับแกจบกันที่ล้านแปด
0: แสดงว่าไม่ได้มีแค่ตัวนั้นตัวเดียวถ้าพี่มีข้อมูลขนาดนี้แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาจ่ายลูกต้องมีชนแสนชนอะไรอีกหลายตัว
3: มีครับมีชนล้านมีเนี่ยครับอย่างถ้าผมจำได้นะเป็นเจ้าชื่อโชคมังกรมั้งครับที่เห็นเขาตามซื้อกันเยอะแต่ก่อนมันชนะนะครับลูกโชคชัยแล้วก็มีตีแสนเนี่ยตอนนี้มีทุกอาทิตย์เลยครับตีแสนนับไม่ถ้วนเลยลูกโชคชัยนะครับ
0: ครับส่วนใหญ่ออกเป็นสไตล์ไหนครับลูกโชคชัย
3: โชคชัยจะเป็นไก่ประกบหลังโซโล
0: ่ครับ
3: แล้วเป็นไก่แทงเดือยครับตีคู่ต่อสู้อยู่เร็วนะครับ
0: ใช้เดือยเหมือนพ่อมันนะ
3: เป็นไก่ใช้เดือยเหมือนพ่อครับมันจ่ายลูกลงตัวกับลูกแม่เลยครับ
0: แล้วโชคชัยนี่สายยอดนิยมที่สุดที่อยู่กับเราโชคชัยกับอะไรครับ
3: ตอนนี้เป็นโชคชัยกับเทากองบินครับที่คนชอบเพราะว่ามันพัฒนาเข้ากันเทากองบินมันสโลว์อยู่แล้วประกบอยู่แล้วแล้วก็โชคชัยประกบอยู่แล้วมันคือจ่ายออกมามันไม่ได้ทิ้งสักตัวครับที่ใส่กับเทากองบินตอนนี
0: ้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันหมด
3: ใช่ครับกับประกบสโลว์ครับ
0: ตอนนี้ราคาของถ้าคนสนใจเรื่องของสายพันธุ์ของโชคชัยเปิดที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
3: โชคชัยเปิดอยู่คู่ละ 8,000 บาทครับถ้าเป็นตัวละ 4,000 บาทนะครับ
0: ครับ 8,000 บาทถ้าเป็นตัวละ 4,000 บาท
3: ครับ
0: เริ่มต้นด้วยแล้วแต่แม่ครับ
3: ไอเอาเป็นแล้วแต่แม่ครับถ้าเป็นแม่ซุปเปอร์ VIP ก็จะมี 10,000 15,000 20,000 แล้วแต่นะครับ
0: ซุปเปอร์ VIP ของเรานี่คือแม่ที่จ่ายลูกชนแสนชนล้าน
3: ใช่ครับแม่ที่เราคัดมาพิเศษแล้วว่ามันจ่ายลูกใช้งานได้จริงประมาณครับในสนามจริงครับ
0: อาทิเช่นแม่ตัวไหนบ้างพี
3: ่ยังเป็นผู้เกิดเทามงคลอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แม่ดาวทองนะครับ
0: ผู้เกิดเทามงคลที่นำเข้าจาก
3: ไอ้ซุ้มก๋อยตอง4นะครับของพี่สัน
0: ตอง4อ๋อพี่สันตาตีมีคนที่ก็อยู่แถวๆหาดไอราด
3: อยู่แถวรังสิตแถวไอ้คลองอะไรผมก็ไม่แน่จำไม่ค่อยได้ครับ
0: จุดเด่นของสายนี้ที่มาพัฒนาคืออะไรครับ
3: มันแม่นี้มันจ่ายลูกดีครับผมเห็นผลงานการจ่ายลูกของมันเห็นเขาลงเอามาลงในกลุ่มตอนแรกเขามาฝากผสมเราก่อนฝากผสมเทากองบินฝากผสมโชคชัยแล้วมันจ่ายลูกออกมามันเก่งทีนี้ลูกค้าติดตามมาจากพี่สันมาอยากได้แม่นี้ผมก็เลยติดต่อซื้อไปในราคา200,000 2 ตัวเป็นผู้เกิดโชคชัยกับแม่ดาวทองขอซื้อแค่2 ตัวเพราะว่าจ่ายลูกมีผลงานลูกค้าติดตามมาทั้งคู่ครับ
0: อ๋อ
3: แล้วพอผมซื้อมาลูกค้าขอจองลูกพ่อก็40,000 40,000คือผมซื้อมาก็ได้ทุนคืนในวันเดียว2 แม่นี้
0: ครับคือพูดง่ายๆว่ามียอดจองต่อเนื่องตลอด
3: ใช่ครับ
0: รังไข่ไม่ได้พักเลยว่างั้น
3: ใช่ครับ
0: ปกติคอกหนึ่งจะใช้ระยะเวลาห่างตามที่เราทำไก่ปุ๊บแล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช้เวลาเว้นประมาณกี่เดือนครับ
3: ไอ้อย่าง
0: คอกต่อคอก
3: ยังแม่ผู้เกิดทองมงคลเนี่ยผมผสมเสร็จแยกลูกไม่ถึงอาทิตย์ไข่ละมันจะไข่บ่อยครับแล้วมันก็จะมีช่วงผักผลที่มันไม่ไข่อยู่ประมาณเดือน2เดือนอยู่อันภายในปีนึงแต่นอกจากนั้นมันจะไข่ต่อเนื่องตลอดครับอย่างตอนนี้ก็เริ่มขึ้นฟักอยู่แล้วครับมีลูกบนกรงนุบานด้วยขึ้นฟัก
0: อันนี้คือเป็นแม่ซุปเปอร์ VIP
3: ครับ
0: ออกมาเป็นสไตล์ไหนพี่พวกที่จุดเด่นเขาจะยังไงที่คิดแม่ซุปเปอร์ VIP เนี่ยครับ
3: กบประกัดสโลไม่ใช่สโลการตลาดนะมันสโลแทงเดือยเป็นไก่ที่ใช้งานได้จริง
0: แทงลึก
3: ครับแทงลึกครับ
0: อ๋อแสดงว่าซุปเปอร์ VIP นี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร
3: ่ไอ้ผมเปิดอยู่คู่ละ 15,000 ครับ
0: ครับ
3: ถ้าเป็นยกข้อก็จะเป็นข้อละ 40,000 แต่ตอนนี้ยกข้อไม่ได้พี่เพราะมีลูกค้าจอง
0: อ๋อยอดจองเยอะ
3: ครับ
0: ก็ถ้าใครสนใจนะครับแม่เกดซุปเปอร์ VIP ครับเรียกได้ว่าทั้งสายแม่เขาก็มีผลงานนะเพราะว่าสายแม่นี่คือเป็นเทามงคล
3: ครับ
0: โอ้โหเทามงคลนี่ก็สโลว์เหลือเกิน
3: ใช่ครับ
0: สโลว์หลังเหลือเกินครับถ้าใครติดตามสายแม่เขานะครับจะเห็นว่าตัวเทามงคลตัวนี้เป็นตัวที่ชน 600,000 ข้างละ 300,000 วันนั้นครับที่สนามเทิดไทยครับ
3: ใช่
0: มีคลิปให้ดูในกลุ่มไหมครับ
3: คลิปน่าจะมีกับเจ้าของเก่าครับผมไม่ได้ลงไม่ได้กลุ่ม
0: ถ้าใครสนใจครับก็ติดต่อที่ทางของพี่ชัดได้โดยตรงครับผมแล้วแม่ทั่วไปที่จ่ายลูกของโชคชัยที่มีชนแสนชนล้านมีแม่ไหนที่แนะนำอีกไหมคร
3: ับอ๋อมีเยอะนะพี่เป็นสายพานรวยบ้างสายยอดมงคลบ้างเพราะแม่ไก่เราเป็น100-200แม่ผมก็จะอธิบายก็คงไม
0: ่
3: เราคัดแม่ก่อนที่จะเข้าล็อก
0: เราจะเอามาไ
3: ขว
0: ้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเกรด VIP ก็น่าจะเป็นชุดที่แม่จ่ายลูกมีผลงาน
3: ใช่ครับ
0: หรือว่าคู่เกิดมีผลงาน
3: ใช
0: ่
3: ใช่
0: ถ้าเป็นราคาลองลงมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี
3: ่ถ้าเป็นราคาลองลงมาก็จะอยู่ประมาณคู่ละ 5,000 อย่างเงี้ย
0: ครับ
3: เริ่มซุปเปอร์ VIP ขึ้นไปนะครับก็จะมีเป็นแม่ที่ลูกค้าติดตามคือเขาเห็นผลงานการจ่ายลูกแล้วอย่างเงี้ยคู่ละ 15,000 คู่ละ 20,000 อย่างเงี้ยครับประมาณ
0: ก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นซุ้มที่พัฒนาเพื่อการพาณิชย์อย่างเดียวเรามีออกชนด้วยช่วงนี้ออกชนต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
3: ต่อเนื่องครับทุกวันนี
0: ้ปกติออกชนในนามชื่อซุ้ม
3: ไอตอนนี้ออกชนในนามอุบลบอยสังกัดชัยสงครามนะครับ
0: ตัวที่สร้างชื่อก็เป็นตัวกองสบัดชัยเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ที่คนเห็นกันเยอะกองสบัดชัยนี่เลี้ยงที่นี่เลยป่ะครับ
3: ไอกองสบัดชัยเลี้ยงที่เพชรบุรีครับ
0: ครับ
3: พอดีตอนนั้นน้องเขายังอยู่เพชรบุรีคนเลี้ยงตอนนี้ดึงตัวมาเลี้ยงที่นี่แล้วครับ
0: อืมแล้วตัวล่าสุดนี่ชื่ออะไรเนี่ยพี
3: ่ไอ้เจ้าซามูไรครับตัวที่จะตีพรุ่งนี้นะครับ
0: 1,100,000 บาทครับชนกับสายฟ้าฟาร์มครับสายฟ้าฟาร์มก็พวกกันนี่แหละครับไก่ตัวนี้ที่มาที่ไปยังไงครับพูดไว้ก่อน
3: ไอ้เจ้าซามูไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
3: มันเป็นลูกเจ้ากองเทียนนะครับลูกเจ้ากองเทียนผมก็เอาไปไล่แข็งบ่อนป่านี่แหละครับประมาณ 2-3 เที่ยวนะครับ
0: ครับ
3: เราดูว่ามันแข็งแรงมันชนได้ชนแข็งได้นะครับผม
0: 2-3 เที่ยวนี่คือเราเห็นแววไก่ตัวนี้เราเห็นแววในปั้มครั้งแรก
3: ครับปั้มครั้งแรกครับเพราะว่าผมตีมาไปไล่แข็งปกติไล่แข็งไก่เชิงนะพี่เนาะก็ต้องไปแบกอยู่แล้ว2ขีด3ขีดอย่างเงี้ยครับคือเรามองเชิงชนว่ามันชนได้แข็งไก่ตัวนี้เราก็เลยหาประกาศหาคู่เลยครับ
0: เริ่มต้นตอนแรกเราตั้งใจจะเริ่มต้นที่ตีเท่าไหร่พี
3: ่ไอ้เริ่มต้นผมตีไม่เกิน 500,000 เนี่ยครับ 500,000 เพราะว่าของเราก็ยังยอมรับว่าใหม่แต่เรามองว่ามันชนได้มันนี่ครับเราก็เลยประกาศหาคู่กันไป
0: แล้วไฟที่จะถึงเนี่ยครับเห็นคู่ต่อสู้หรือยังพี่เคยเห็นคู่ต่อสู
3: ้ก็เห็นนิดหน่อยครับเห็นคร่าวๆนะครับมีคนส่งคลิปมาให้ดูนิดหน่อยนะครับ
0: ตีได้เน
3: า
0: ะ
3: ตีได้ครับก็ดูว่าคู่ต่อสู้เป็นม้าล่อแน่นอนนะครับ
0: แบกเหมือนเดิมไหมครับ
3: ไม่แบกครับไปนี้ยอม
0: แ
3: ล้วไม่
0: แ
3: บ
0: กเที่ยวนี้ไม่แบกแล้วตีแพงเดี๋ยวพี่เน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่แบกเพราะว่าเราเปรียบกันไม่นานต่างคนต่างลดน้ำหนักมาอยู่แล้วครับผมก็เมื่อน้ำก็ชอบครับจับไก่แล้วก็ชอบก็เลยกระชับมิตรกัน
0: ต้องบอกนะครับว่ากระชับมิตรนะครับกระชับมิตรทั้งคู่เพราะว่าตัวของคู่ต่อสู้ก็เก่งเหมือนกันของสายฟ้าฟาร์มครับก็เรียกได้ว่าถ้าอยากได้อะไรนะถ้าอยากได้ตัวก็เอาหัวมาแลกก็ถ้าหัวไม่พังก็บังดังแน่นอนประมาณนี้นะครับก็กระชับมิตรกันไปนะครับฝากถึงผู้ที่สนใจครับเรื่องของสายพันธุ์ของทางชัยสงครามครับช่องทางการติดต่อพี่ชัดติ
3: ดต่อยังไงบ้างครับถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับหาช่องทางเข้ากลุ่มไม่เจอทักไลน์ส่วนตัวผมนะครับจะเป็น0923138833เบอร์นี้ใช้เป็นทั้ง ID Line ทั้งเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะติดต่อไลน์ส่วนตัวมาผมจะส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับหาลิงก์กลุ่มไม่เจอนะครับ
0: แล้วช่วงนี้สำหรับที่รายการบกแจ็คออนทีวีครับเราจะมีโปรโมชั่นให้สำหรับผู้ที่สนใจครับสนใจสายพันธุ์เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามรายการเราครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง
3: ไอ้เดี๋ยวผมจะจัดเปิดฝากผสมให้นะครับปกติโชคชัยผมเปิดฝากผสมอยู่ข้อละ 20,000 ใช่ไหมคร
0: ับ
3: เดี๋ยวผมจะเปิดฝากผสมให้แค่สิบแม่นะครับติดต่อว่าดูรายการของพี่แจ็คมานะครับ
0: ครับ
3: ผมให้แค่สิบแม่โอนเต็มจำนวนข้อละ 10,000 บาทครับ
0: 10,000 บาทรับประกัน
3: ลูกไก่5ตัวนะครับ
0: 5ตัวนะคร
3: ับถ้าเกิน5ตัวผมยกให้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าไม่ถึง5ตัวผมจะยกให้ฟรีแล้วผสมข้อใหม่ให้เลยครับ
0: ไม่ถึง5ตัวยกให้ฟรี
3: ครับ
0: ข้อแรกสาธุไม่ถึงทีเถอะ แล้วสำหรับอีกข้อพันอีกตัวนึงครับ
3: ก็จะมีกองสะบัดชัยนะครับกองสะบัดชัยปกติข้อละ 15,000 นะครับตัวนี้จะเปิดรับฝากผสมข้อละ 8,000 นะครับโอนเต็มจำนวนนะครับก็คือถ้านำแม่ไก่มาส่งเองไม่ต้องมีค่าส่งค่าใช้จ่ายอะไรมีแค่ค่าฝากผส
0: ม
3: แต่ถ้าเวลาเราส่งลูกไก่กลับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ2กล่องแม่ไก่กับลูกอย่างเงี้ยครับประมาณกล่องละ500ค่าส่งแม่ไก่นะครับ
0: อ๋อเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการส่งอันนี้ก็คือเป็นของลูกค้าอยู่แล้วนะครับส่วนฝากอะไรถึงFC ที่ตอนนี้ครับชื่นชอบสายพันธุ์เรื่องของปลาก๋อยบ้างครับจุดดีจุดเด่นของที่ฟาร์มคืออะไรครับ
3: จุดดีจุดเด่นนะครับปลาก๋อยของที่ฟาร์มนะครับเราเน้นของเราจะเน้นทำนะครับปลาก๋อยคือปลาก๋อยร้อยนะครับของเราจะถ้าพัฒนาออกมาแล้วไล่คอเราจะไม่เอาเลยครับเราคือข้อไก่เราซื้อมาแพงแค่ไหนเราก็จะคัดออก
0: ครับ
3: คือเราเน้นประกบหลังโซโล่หลังแล้วตีเข้าครับใช้งานเน้นใช้งานได้จริงนะครับพัฒนาการตลาดออกมาครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าครับฟาร์มที่นี่ครับมีการเพาะพัฒนาแล้วก็ทดสอบสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา
3: ใช่ครับ
0: สโลแกนของที่นี่คือประกบกัดเราต้องตีสโลหลังแข้งต้องลึก
3: ครับ
0: ถ้าใครสนใจติดตามที่เบอร์ขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆครับของอีก1ซุ้ม1ฟาร์มระดับประเทศครับที่จ่ายลูกมีผลงานเป็นสายพันธุ์ที่ชัดเจนนำเข้าพ่อพันธุ์ในราคาแพงครับถ้าใครสนใจปากก๋อยก็ติดต่อที่ชัยสงครามได้เลยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากพี่ชัดครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์ครับกับรายการบกแจ็คออนทีวีครับวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นเพื่อไก่ชนครับของพี่เปิ้ลสารไทยนะครับก็จะได้มอบให้กับของชัยสงครามฟาร์มเอาไว้ครับตัวนี้เป็นขมิ้นครับเป็นขมิ้นที่ตอนนี้ยอดขายเรียกได้ว่าดีที่สุดก็ว่าได้ครับเป็นขมิ้นยาจางครับ จ้าของเขาเคลมว่าใช้แล้วสีติดทนดีครับใช้แล้วแดงครับไม่เป็นขี้กากครับเนื้อหนังทนทานครับตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้ครับเป็นโกรทฮอร์โมนกับบำรุงเซลล์นะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
9: นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอววน. หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบอกกับแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0618606633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100 ไก่ชนมาร์เก็ต.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: สวัสดีครับวันนี้รายการบก.แจ็คออนทีวีนะครับพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับอีกหนึ่งฟาร์มครับที่เป็นฟาร์มมาตรฐานของประเทศไทยครับผมสำหรับใครที่ชอบไก่สไตล์บู๊ดุดันครับปักก๋อยกัดกระชากลากมาตีครับผมเป็นอีกหนึ่งซุ้มที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยครับพบกับชัยสงครามครับผมพ
2: ี่
0: ช
2: ัดสวัสดีครับ
0: พี่ชัดผู้จัดการ
3: ครับผม
0: พี่ชัดพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
3: เป็นคนจังหวัดอุบลครับ
0: อุบลครับมาอยู่ได้ชัยสงครามตรงนี้ประมาณกี่ปีแล้ว
3: 4ปีแล้วครับ
0: 4ปีชัยสงครามเปิดมาประมาณกี่ปีครับถามนี้ก่อน
3: ชัยสงครามเฉพาะผมมาอยู่ก็4ปีน่าจะเปิด 7-8 ปีได้ครับทางฟาร์ม
0: เจ้าของคือเสียทราย
3: ครับ
0: เดี๋ยวขึ้นรูปเสียทรายให้ดูครับเสียทรายเป็นเสียทรายเป็นนักธุรกิจเรื่องของทำผ้ายีน
3: ครับ
0: กางเกงยีนครับแล้วก็มีใจรักไก่ชนครับอันนี้ก็เป็นผู้จัดการฟาร์มพี่ชัดครับมาอยู่ที่นี่ตอนที่มาอยู่ที่นี่มาอยู่ตอนช่วงเวลาที่พ่อพันธุ์ตัวไหนกำลัง
3: ตอนนั้นผมมาอยู่เป็นช่วงเทากองบินครับเทากองบินก็ยังฮอตอยู่ครับช่วงนั้น
0: เรียกได้ว่าเทากองบินเป็นไก่หนึ่งตัวนะครับที่เป็นกระแสที่มาแรงมากๆณช่วงนั้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับเป็นไก่ที่ชนะสนามมหาราชแล้วติดต่อซื้อขายกันครับวันที่ติดต่อซื้อขายกันพอตกลงปุ๊บเปิดยอดจองยังไม่ได้ไปเอาไก่นะครับยอดจอง
3: เต็ม
0: ท่วมราคาไก่แล้ว
3: พูดยอดจองก็ได้ราคาไก่คืนนะครับ
0: ใช่ครับ
3: ภายในคืนเดียว
0: พูดง่ายๆว่าเสียสายไม่ลงทุนเลยเอาตังค์กลับมาต้นประมาณนั้นครับลูกค้าให้ความนิยมเยอะมาก
3: ๆเยอะมากครับพี่เขากองบิน
0: อาจจะเป็นครับอาจจะเป็นเพราะว่าเชิงชนเขาได้มาดี
3: ใช่พี่ทุกวันนี้ลูกค้าก็ยังถามหากันเยอะ
0: ครับเรียกได้ว่าถ้าใครเห็นคลิปนะครับของเขากองบินชนนะครับหรืออยากจะเห็นคลิปนะครับเข้าไปดูในกลุ่มของ Open Chat ของชัยสงครามนะครับคร่าวๆแจ้งคร่าวๆเลยครับทองกองบินตัวเนี้ยเป็นไก่ที่ประกบกัดวันนั้นชน2ล้านนะพี่นะ
3: ครับ4ล้าน4ครับ
0: 4ล้าน4นะครับชนกับพญาราชสีชนในนามซุ้มพญาราชสี
3: ครับ
0: ชนสีสะเกดชนกับไก่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นไก่มาจากทางปัจจีน
3: ครับใช่
0: ครับก็เป็นไก่ประกบกัด
3: ประกบกัดตีสโลหลังทุกแข้งเลยครับตีขย่ำเข้าตีครับกัดเยอะแข้งดีครับที่สำคัญคือจะเห็นเลยว่าเขาเป็นไก่ที่เป็นต้นแบบของไก่สโลแข้งตัวนึงก็ว่าได้
2: ใช่ครับ
3: หลังจากที่เอามาครับฟีดแบ็กของเขากองบินตอนนี้ลูกเขาจ่ายลูกไปยังบ้างครับพี่จากที่เขาส่งข่าวมา
2: จ่ายลูกตีล้านหลายตัวครับแต่ผมจำได้คร่าวๆที่จำติดตาพวกผมตามไปเล่นตัวหนึ่งที่มหาลาภก็คือของพี่นัทสายฟ้าฟาร์มนะครับ
3: ของ
2: พ
3: ี่นัท
2: ชนะ2.2 ล้านวันนั้นนะครับ
3: ครับ
2: เป็นลูกเขากองบิน
3: ก็เรียกได้ว่าฮือฮามากๆอีกครั้งหนึ่งครับวันนั้นพี่นัทสายฟ้าฟาร์มครับก็เอาไก่2.2 ล้านเนาะ
2: ครับใช่ครับ
3: แต่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นแหละพี่น็อตสายฟ้าฟาร์มก็จะมาตีกันชัยสงครามนี้แหละเรียกได้ว่ากระชับมิตรนะครับ
2: กระชับมิตร
3: เอาของเขาไปแล้วเอาปักก้อยของเขาไปตีชนะเอาพม่ากลับมาตีเขาคิดดูครับพี่น็อตสายฟ้าฟาร์มนะครับคนนี้ครับแต่ก็ปักพวกกัน
2: ครับ
3: ส่วนพ่อพันธุ์ตัวที่นำเข้าหลังจากเขากองบิน
2: หลังจากเขากองบินจะเป็นซาอิ่วครับซาอิ่วนำเข้ามาค่าตัว1.9 ล้านครับ
3: ล้าน 9
2: ครับ
3: ทำไมเราถึงเอาตัวซาอิ่วตัวนี้มา
2: คือกระแสครับเพราะกระแสมันดีแล้วก็มันชนะสวยงามชนะซุ้มใหญ่ด้วยชนะมีสุวรรณมันนักปีอยู่เทิดไทยนะครับ
3: เทิดไทย
2: พอไก่ตียังไก่เพิ่งตียังไม่จบยกอะรับสายโทรศัพท์ลูกค้าประมาณ10สายว่าให้ผมเข้าไปดูไลฟ์สด
3: ต้องเอา
2: ต้องเอาครับต้องเอาเพราะเบอร์แข้งเชิงชนมันมาครบตัวเนี้ย
3: ครับ
2: เขาบอกว่ามันจะมันมาพัฒนากับของเรามีสายทางของบินแล้วมันจะได้ลงตัวกัน
3: แต่ต้องบอกอีกหนึ่งเสียงครับแต่ต้องบอกอีกหนึ่งเสียงเพราะวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์นะวันที่ตัวซาอิ่วชนนะครับซาอิ่วก็มีชนเป็นไก่เดินเร็วนะครับเป็นไก่เดินเร็วครับทำเร็วปากไวจับตรงไหนตีตรงนั้นแต่ที่สำคัญแข้งเข้ามากๆตีเข้ามากๆครับก็ไม่แปลกใจเลยที่คนโทรมาหาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
3: สำหรับซาอิ่วตอนนั้นเอามาเปิดผสมเรามาเปิดที่เป็นลูกไก่คู่เท่าไหร่ครับ
2: ไอ้คู่ละ 8,000 ครับตอนแรกเลยครับ
3: คู่ละ 8,000 ครับ
2: ช่วงโปรโมชั่นตอนแรกก็เปิดตามผสมข้อละ
3: 15,000 ใช่มั้ยครับ
2: ตอนนั้น
3: สายหลักที่เอาซาอิ่วเข้านี่คือเข้ากับ
2: เข้ากองบิน
3: เข้ากองบินครับ
2: ตั้งใจ
3: ล้วนๆเลย
2: ตั้งใจมาพัฒนากับเข้ากองบินกับสายยอดมงคลที่เรามีอยู
3: ่ครับ
2: ครับ
3: ต่อจากซาอิ่ว
2: ครับ
3: เป็นตัวไหนครับ
2: ต่อจากซาอิ่วเราก็จะเป็นพ่อพันตัวนี้เราไปชนะมาเป็นกองเพียนครับกองเพียนเป็นพ่อตัวที่เราจะตีร้านพรุ่งนี้ครับชนะที่สนามทัพพีเหล็ก
3: กองเพน
2: ครับ
3: อ๋อกองเพนตัวที่ชนกับซุ้ม6สี่เหลี่ยม
2: ใช่ครับ
3: เป็นไก่ตัวสีสะสา
2: ครับใช่ครับ
3: วันนั้นชนะที่สนามทัพพีเหล็กนะพี่เนาะ
2: ใช่ครับ
3: ผมดูคลิปอยู่ครับกองเพนตัวนี้ก็เป็นไก่เป็นลูกเทากองบินอีกตัวนึงที่ประกบกับตีหลัง
2: เป็นลูกเทากองบิน
3: แต่มีมานะดีนะไก่ตัวนี้เพราะว่าวันนั้นขนาดว่าตาบอด
2: ครับ
3: ครับตาบอดยังไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายครับก็ประกบกันครับก็อาจจะพูดได้ไงว่า6 4 เอียว 6 4 เอียวก็คือเป็นตัวดีเขาเลยครับเป็นพรรคพวกกันนี่แหละครับยกทีมกันมาทั้งลาดพร้าวเลยครับวันนั้นก็หมดต้องบอกอย่างนี้ครับหมดเจ้าของไก่เจ้าของ64เอียวเนี่ยโทรมาผมเองครับบอกว่าจะให้ไปช่วยเชียร์ช่วยเล่นด้วยผมก็เช็คประวัติดูแล้วครับดูว่าน่าจะสู้ประกอยไม่ได้ผมก็ไม่ไปครับก็ตามคาดวันนั้นก็กองเพนชนะไปในยกที่
2: 3ครับวันนั้น
3: ยกที่3ใช่ไหมครับกองเพนตอนนี้สถานะเป็นพ่อพัน
2: ไอตอนนี้กองเพนเสียชีวิตแล้วครับ
3: แต่ก็ยังมีสายเขาอยู
2: ่สายเขาแล้วก็จ่ายลูกชนะร้านตัวหนึ่งนะครับไปชื่อกองสะบัดชัยตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์ของเราอยู
3: ่
2: แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะตีร้านพวกนี้ก็ลูกกองเพนครับ
3: ลูกกองเพนเหมือนกัน
2: ครับ
3: ครับแล้วตัวที่กระแสร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ครับโชคชัย
2: ตอนนี้ต้องยกให้โชคชัยครับกระแสไม่ตกเลยครับลูกค้าถามหาลูกคือยอดขายไม่เคยตกจ่ายลูกเก่งทุกแม่ครับโชคชัย
3: ที่มาที่ไปของโชคชัยคือยังไงครับพี่ชัดเล่าให้ฟังคร่าวๆ
2: โชคชัยนะครับผมชอบตั้งแต่ตอนมันชนแล้วนะครับชนในนามเพชรนำโชคนะครับมันชน2 ไฟมันเป็นไก่แพงครับเป็นไก่ใช้เดือยจัดครับมันชนะอันกว่าทั้ง2ไฟชนะภายในเดือนเดียวด้วยซ้ำครับถ้าจำไม่ผิดนะ
3: ใช่ครับ
2: 2ไฟครับอันกว่า
3: ส่วนตัวผมเห็นประทับใจไฟที่ชนที่สนามทยันมังกร
2: ครับ
3: ครับเพราะว่าโหตีปีกตีแบบว่า
2: ครับ
3: ตีเข้าบ่าเข้าหลังตีปีกล่วงเหมือนนะครับ
2: ครับแล้วหลังจากนั้นมาประมาณปีนึงเรามาเห็นผลงานการจ่ายลูกมันจ่ายลูกสโลว์ประกบหลัง
3: ครับ
2: สโลว์ครับเราก็เลยผมก็เลยชอบผมก็เลยคุยกับเสียทรายว่าอยากได้พ่อไก่ตัวนี
3: ้ฮะ
2: เสียทรายก็เลยให้ผมติดต่อไปทางเสียเบียร์เจ้าของไก่เจ้าโชคชัยว่าแกเปิดราคาเท่าไหร่คุยราคากับแกมาเนี่ย
0: คือพูดง่ายๆว่าตอนที่เห็นชนะ2ไฟนั้นที่เป็นชนะ3ล้าน
2: ครับ
0: ก็แอบชอบของเขาอยู่แล้ว
2: ชอบอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นไก่เก่งๆเลยนะครับไม่ใช่ไก่กระแสตัวนี้เป็นไก่เก่งเลยคร
0: ับแต่พอมารู้ว่าเขามีผลงานการจ่ายลูก
2: ใช่
0: ก็เลยติดต่อไปติดต่อด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับตอนนั้นครับ
2: ตอนนั้นเสียเบียร์เปิดมา2ล้านมั้งครับแกแล้วผมก็เลยต่อรองราคากับแกจบกันที่ล้าน8
0: ล้าน8แสดงว่าไม่ได้มีแค่ตัวนั้นตัวเดียวถ้าพี่มีข้อมูลขนาดนี้แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาจ่ายลูกต้องมีชนแสนชนอะไรอีกหลายตัว
2: มีครับมีชนล้านมีเนี่ยครับอย่างถ้าผมจำได้นะเป็นเจ้าชื่อโชคมังกรมั้งครับที่เห็นเขาตามซื้อกันเยอะแต่ก่อนมันชนะนะครับลูกโชคชัยลูกโชคชัยแล้วก็มีตีแสนเนี่ยมีตอนนี้มีทุกอาทิตย์เลยครับตีแสนนับไม่ถ้วนเลยลูกโชคชัยนะครับ
0: ครับส่วนใหญ่ออกเป็นสไตล์ไหนครับลูกโชคชัย
2: โชคชัยจะเป็นไก่ประกบหลังโซโล่
0: ครับ
2: แล้วเป็นไก่แทงเดือยครับตีคู่ต่อสู้อยู่เร็วนะครับ
0: ใช้เดือยเหมือนพ่อมันนะ
2: เป็นไก่ใช้เดือยเหมือนพ่อครับมันจ่ายลูกลงตัวกับลูกแม่เลยครับ
0: แล้วโชคชัยนี่สายยอดนิยมที่สุดที่อยู่กับเราโชคชัยกับอะไรครับ
2: ตอนนี้เป็นโชคชัยกับเทากองบินครับที่คนชอบเพราะว่ามันพัฒนาเข้ากัน
0: เ
2: ทากองบินมันสโลว์อยู่แล้วประกบอยู่แล้วแล้วก็โชคชัยประกบอยู่แล้วมันคือจ่ายออกมามันไม่ได้ทิ้งสักตัวครับที่ใส่กับเทากองบินตอนนี
0: ้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันหมด
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: กัดประกบสโลว์ครับ
0: ตอนนี้ราคาของถ้าคนสนใจเรื่องของสายพันธุ์ของโชคชัยเปิดที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
2: โชคชัยเปิดอยู่คู่ละ 8,000 บาทครับถ้าเป็นตัวละ 4,000 บาทนะครับ
0: ครับ8,000 บาทถ้าเป็นตัวละ 4,000 บาท
2: ครับ
0: เริ่มต้นด้วยแล้วแต่แม่ครับ
2: ไอเอาเป็นแล้วแต่แม่ครับถ้าเป็นแม่ซุปเปอร์ VIP ก็จะมี 10,000 15,000 20,000 แล้วแต่นะครับ
0: ซุปเปอร์ VIP ของเรานี่คือแม่ที่จ่ายลูกชนแสนชนล้าน
2: ใช่ครับแม่ที่เราคัดมาพิเศษแล้วว่ามันจ่ายลูกใช้งานได้จริงประมาณครับในสนามจริงครับ
0: อาทิเช่นแม่ตัวไหนบ้างพี
2: ่ยังเป็นผู้เกิดเท่ามงคลอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
2: แม่ดาวทองนะครับ
0: ผู้เกิดเท่ามงคลที่
2: นำเข้าจากไอ้ซุ้มก๋อยงะตอง4นะครับของพี่สัน
0: ตอง4พี่สันตาตีมีคนที่อยู่แถวหาดไร่ราด
2: อยู่แถวรังสิตแถวไอ้คลองอะไรผมก็ไม่แน่ใจไม่ค่อยได้ครับ
0: จุดเด่นของสายนี้ที่มาพัฒนาคืออะไรครับ
2: มันแม่นี้มันจ่ายลูกดีครับผมเห็นผลงานการจ่ายลูกของมันเห็นเขาลงเอามาลงในกลุ่มตอนแรกเขามาฝากผสมเราก่อนฝากผสมเทากองบินฝากผสมโชคชัยแล้วมันจ่ายลูกออกมามันเก่งทีเนี้ยลูกค้าติดตามมาจากพี่สันมาอยากได้แม่นี้ผมก็เลยติดต่อซื้อไปในราคา200,000 2ตัวเป็นผู้เกิดโชคชัยกับแม่ดาวทองขอซื้อแค่2ตัวเพราะจ่ายลูกมีผลงานลูกค้าติดตามมาทั้งคู่ครับ
0: อ๋อ
2: แล้วพอผมซื้อมาลูกค้าขอจองลูกยกพ่อก็40,000คือผมซื้อมาก็ได้ทุนคืนในวันเดียวสองแม่นี
0: ้ครับคือพูดง่ายๆว่ามียอดจองต่อเนื่องตลอด
2: ใช่ครับ
0: รังไข่ไม่ได้พักเลยว่างั้น
2: ใช
0: ่ปกติครอบหนึ่งจะใช้ระยะเวลาห่างตามที่เราทำไก่ปุ๊บแล้วก็ส่งให้ลูกค้าใช้เวลาเว้นประมาณกี่เดือนครับ
2: ไอ้อย่าง
0: ครอบต่อครอบ
2: ยังแม่ผู้เกิดเทามงคลเนี่ยผมผสมเสร็จแยกลูกไม่ถึงอาทิตย์ไข่ละมันจะไข่บ่อยครับแล้วมันก็จะมีช่วงผักผลที่มันไม่ไข่อยู่ประมาณเดือน2เดือนอยู่อันภายในปีนึงแต่นอกจากนั้นมันจะไข่ต่อเนื่องตลอดครับอย่างตอนนี้ก็เริ่มขึ้นฟักอยู่แล้วครับมีลูกบนกรงนุบานด้วยขึ้นฟัก
0: อันนี้คือเป็นแม่ซุปเปอร์ VIP
2: ครับ
0: ออกมาเป็นสไตล์ไหนพี่พวกนี้จุดเด่นเขาจะยังไงที่คิดแม่ซุปเปอร์ VIP นี่ครับ
2: กบประกับโซโล่ไม่ใช่โซโล่การตลาดนะมันโซโล่แทงเดือยเป็นไก่ที่ใช้งานได้จริง
0: แทงลึก
2: ครับแทงลึกคร
0: ับอ๋อแสดงว่าซุปเปอร์ VIP นี่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร
2: ่ไอ้ผมเปิดอยู่คู่ละ 15,000 ครับ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นยกข้อก็จะเป็นข้อละ 40,000 แต่ตอนนี้ยกข้อไม่ได้พี่เพราะมีลูกค้าจอง
0: อ๋อยอดจองเยอะ
2: ครับ
0: ก็ถ้าใครสนใจนะครับแม่เกดซุปเปอร์ VIP ครับเรียกได้ว่าทั้งสายแม่เขาก็มีผลงานนะเพราะว่าสายแม่นี่คือเป็นเทามงคล
2: ครับ
0: โอ้โหเทามงคลนี่ก็โซโล่เหลือเกิน
2: ใช่คร
0: ับโซโล่หลังเหลือเกินครับถ้าใครติดตามสายแม่เขานะครับจะเห็นว่าตัวเทามงคลตัวนี้เป็นตัวที่ชน 600,000 ข้างละ 300,000 วันนั้นครับที่สนามเทิดไทยครับ
2: ใช่
0: มีคลิปให้ดูในกลุ่มไหมครับ
2: คลิปน่าจะมีกับเจ้าของเก่าครับผมไม่ได้ลงไว้ในกลุ่ม
0: ถ้าใครสนใจครับก็ติดต่อที่ทางของพี่ชัดได้โดยตรงครับผมแล้วแม่ทั่วไปที่จ่ายลูกของโชคชัยที่มีชนแสนชนล้านมีแม่ไหนที่แนะนำอีกไหมครับ
2: อ๋อมีเยอะนะครับพี่เป็นสายพานรวยบ้างสายยอดมงคลบ้างเพราะว่าแม่ไก่เราเป็น100-200แม่ผมก็อธิบายก็คงไม่
0: เรา
2: เพราะเราคัด เราคัดแม่ก่อนที่จะเข้าล็อก
4: เราจะเอามาไขว้
2: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเกรด VIP ก็น่าจะเป็นชุดที่แม่จ่ายลูกมีผลงาน
2: ใช่ครับ
4: หรือว่าคู่เกิดมีผลงานเนี่ย
2: ใช่ใ
4: ช่ถ้าเป็นราคารองลงมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี
2: ่ถ้าเป็นราคารองลงมาก็จะอยู่ประมาณคู่ละ 5,000 อย่างเงี้ย
4: ครับ
2: เริ่มซุปเปอร์ VIP ขึ้นไปนะครับก็จะมีเป็นแม่ที่ลูกค้าติดตามคือเขาเห็นผลงานการจ่ายลูกแล้วอย่างเง
4: ี้
2: ยคู่ละ 15,000 คู่ละ 20,000 อย่างเงี้ยครับประมาณ
4: ก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นซุ้มที่พัฒนาเพื่อการพาณิชย์อย่างเดียวเรามีออกชนด้วยช่วงนี้ออกชนต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
2: ต่อเนื่องครับตัวนี
4: ้ปกติออกชนในนามชื่อซุ้ม
2: ไอ้ตอนนี้ออกชนในนามอุบลบอยสังกัดชัยสงครามนะครับ
4: ตัวที่สร้างชื่อก็เป็นตัวกองสะบัดชัยเนาะ
2: ใช่ครับ
4: ที่คนเห็นไปเยอะกองสะบัดชัยนี่เลี้ยงที่นี่เลยป่ะครับ
2: ไอ้กองสะบัดชัยเลี้ยงที่เพชรบุรีครับ
4: ครับ
2: พอดีตอนนั้นน้องเขายังอยู่เพชรบุรีคนเลี้ยงตอนนี้ดึงตัวมาเลี้ยงที่นี่แล้วครับ
4: แล้วตัวล่าสุดนี่ชื่ออะไรเนี่ยพี
2: ่ไอ้เจ้าซามูไรครับตัวที่จะตีพรุ่งนี้นะครับ
4: 1,100,000 บาทครับชนกับสายฟ้าฟาร์มครับสายฟ้าฟาร์มก็พวกกันนี่แหละครับไก่ตัวนี้ที่มาที่ไปยังไงครับพูดไว้ก่อน
2: ไอ้เจ้าซามูไรเนี่ยนะคร
4: ับ
2: มันเป็นลูกเจ้ากองเทนนะครับลูกเจ้ากองเทนผมก็เอาไปไล่แข็งบ่อนป่านี่แหละครับประมาณ 2-3 เที่ยวนะครับ
4: ครับ
2: เราดูว่ามันแข็งแรงมันชนได้ชนแพงได้นะครับผม
4: 2-3 เที่ยวนี่คือเราเห็นแววไก่ตัวนี้เราเห็นแววในปั้มครั้งแรก
2: ครับปั้มครั้งแรกครับเพราะว่าผมตีมาไปไล่แข็งปกติไล่แข็งไก่เชิงนะพี่เนาะก็ต้องไปแบกอยู่แล้ว2ขีด3ขีดอย่างเงี้ยครับคือเรามองเชิงชนว่ามันชนได้แพงไก่ตัวนี้เราก็เลยหาประกาศหาคู่เลยครับ
4: เริ่มต้นตอนแรกเราตั้งใจจะเริ่มต้นที่ตีเท่าไหร่พี
2: ่ไอ้เริ่มต้นผมตีไม่เกิน 500,000 เนี่ยครับ 500,000 เพราะว่าของเราก็ยังยอมรับว่าใหม่แต่เรามองว่ามันชนได้มันนี่ครับเราก็เลยประกาศหาคู่กันไป
4: แล้วไฟที่จะถึงเนี่ยครับเห็นคู่ต่อสู้หรือยังพี่เคยเห็นคู่ต่อสู
2: ้ก็เห็นนิดหน่อยครับเห็นคร่าวๆนะครับมีคนส่งคลิปมาให้ดูนิดหน่อยนะครับ
4: แต่ตีได้เน
2: า
4: ะ
2: ตีได้ครับก็ดูว่าคู่ต่อสู้เป็นม้ารอแน่นอนนะครับ
4: แบกเหมือนเดิมไหมครับ
2: ไม่แบกครับไปนี้ยอมแล้วไม่แบก
4: เชือกนี้ไม่แบกก็ตีแพงนะพี่เน
2: า
4: ะ
2: ครับไม่แบกเพราะว่าเราเปรียบกันไม่นานต่างคนต่างลดน้ำหนักมาอยู่แล้วครับผมก็เมื่อน้ำก็ชอบครับจับไก่แล้วก็ชอบก็เลยกระชับมิตรกัน
4: ต้องบอกนะครับว่ากระชับมิตรนะครับกระชับมิตรทั้งคู่เพราะว่าตัวของคู่ต่อสู้ก็เก่งเหมือนกันของสายฟ้าฟาร์มครับก็เรียกได้ว่าถ้าอยากได้อะไรนะถ้าอยากได้ตัวก็เอาหัวมาแลกก็ถ้าหัวไม่พังก็บังดังแน่นอนประมาณนี้นะครับก็กระชับมิตรกันไปนะครับฝากถึงผู้ที่สนใจครับเรื่องของสายพันธุ์ของทางชัยสงครามครับช่องทางการติดต่อพี่ชัดติดต่อยังไงบ้างครับ
2: ถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับหาช่องทางเข้ากลุ่มไม่เจอทักไลน์ส่วนตัวผมนะครับจะเป็น0923138833เบอร์นี้ใช้เป็นทั้ง ID Line ทั้งเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับติดต่อไลน์ส่วนตัวมาผมจะส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับถ้าหาลิงก์กลุ่มไม่เจอนะครับ
4: แล้วช่วงนี้สำหรับที่รายการบกแจ็คอันทีวีครับเราจะมีโปรโมชั่นให้สำหรับผู้ที่สนใจครับสนใจสายพันธุ์เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ติดตามรายการเราครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวผมจะจัดเปิดฝากผสมให้นะครับปกติโชคชัยผมเปิดฝากผสมอยู่ข้อละ 20,000 ใช่ไหมคร
4: ับ
2: เดี๋ยวผมจะเปิดฝากผสมให้แค่สิทธิ์แม่นะครับติดต่อว่าดูรายการของพี่แจ็คมานะครับ
4: ครับ
2: ผมให้แค่สิทธิ์แม่โอนเต็มจำนวนข้อละ 10,000 บาทครับ
4: 10,000 บาทรับประกัน
2: ลูกไก่5ตัวนะครับ
4: 5ตัว
2: ถ้าเกิน5ตัวผมยกให้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าไม่ถึง5ตัวผมจะยกให้ฟรีแล้วผสมข้อใหม่ให้เลยครับ
4: ไม่ถึง5ตัวยกให้ฟรี
2: ครับ
4: ข้อแรกสาธุไม่ถึงทีเถอะแล้วสำหรับอีกพ่อพันธุ์อีกตัวนึงครับ
2: ก็จะมีกองสะบัดชัยนะครับกองสะบัดชัยปกติข้อละ 15,000 นะครับตัวนี้จะเปิดรับฝากผสมข้อละ 8,000 นะครับโอนเต็มจำนวนนะครับก็คือถ้านำแม่ไก่มาส่งเองไม่ต้องมีค่าส่งค่าใช้จ่ายอะไรมีแค่ค่าฝากผส
4: ม
2: แต่ถ้าเวลาเราส่งลูกไก่กลับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ2กล่องแม่ไก่กับลูกอย่างเงี้ยครับประมาณกล่องละ500ค่าส่งแม่ไก่นะครับ
4: อ๋อเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการส่งอันนี้ก็คือเป็นของลูกค้าอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ครับ
4: ส่วนฝากอะไรถึงFC ที่ตอนนี้ครับชื่นชอบสายพันธุ์เรื่องของปักก๋อยบ้างครับจุดดีจุดเด่นของที่ฟาร์มคืออะไรครับ
2: จุดดีจุดเด่นนะครับปลาก๋อยของที่ฟาร์มนะครับเราเน้นของเราจะเน้นทำนะครับปลาก๋อยคือปลาก๋อยร้อยนะครับของเราจะถ้าพัฒนาออกมาแล้วไล่คอเราจะไม่เอาเลยครับเราคือข้อไก่เราซื้อมาแพงแค่ไหนเราก็จะคัดออก
4: ครับ
2: คือเราเน้นประกบหลังโซโล่หลังแล้วตีเข้า ครับใช้งานเน้นใช้งานได้จริงนะครับพัฒนาการตลาดออกมาครับ
4: ก็คือพูดง่ายๆว่าครับฟาร์มที่นี่ครับมีการเพาะพัฒนาแล้วก็ทดสอบสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา
2: ใช่ครับ
4: สโลแกนของที่นี่คือประกบกับเราต้องตีสโลหลังแข่งต้องลึก
2: ครับ
4: ถ้าใครสนใจติดตามที่เบอร์ขึ้นไว้ข้างบนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆครับของอีกหนึ่งซุ้มหนึ่งฟาร์มระดับประเทศครับที่จ่ายลูกมีผลงานเป็นสายพันธุ์ที่ชัดเจนนำเข้าพ่อพันธุ์ในราคาแพงครับถ้าใครสนใจผักก๋อยก็ติดต่อที่ชัยสงครามได้เลยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากพี่ชัดครับ
2: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับช่วงแนะนำผลิตภัณฑ์ครับกับรายการบอกกระจายออนทีวีครับวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ครับเป็นเพื่อไก่ชนครับของพี่เปิ้ลสารไทยนะครับก็จะได้มอบให้กับของชัยสงครามฟาร์มเอาไว้ครับตัวนี้เป็นขมิ้นครับเป็นขมิ้นที่ตอนนี้ยอดขายเรียกได้ว่าดีที่สุดก็ว่าได้ครับเป็นขมิ้นยาจางครับเจ้าของเขาเคลมว่าใช้แล้วสีติดทนดีครับใช้แล้วแดงครับไม่เป็นขี้กากครับเนื้อหนังทนทานครับตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้ครับเป็นโกรทฮอร์โมนกับบำรุงเซลล์นะครับ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.-14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.-11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.-11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็น

ินกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: สวัสดีครับผมหมอสุชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้ Follow the games
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สวรรณจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็สำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวในเบรกหน้านี้ก็จะมีแมตช์อุ่นเครื่องปีซีซั่นนะครับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงทำการแข่ง

0: ขันกันด้วยในเวลา4ทุ่มนะจะพบกับเร็กซ์แฮมครับคู่นี้ก็จะไปแข่งกันที่เฮลซิงกินะครับก็ที่ฟินแลนด์นู่นเลยนะเฮลซิงกิโอลิมปิกสเตเดียมนะครับจะเป็นนัดอุ่นเครื่องนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในก่อนเปิดฤดูกาลใหม่2026-2027นี้นะครับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงนี่ก็ต้องบอกว่าตัวหลักๆของแมนยูก็อยู่กันครบนะมาในระบบ4-2-3-1นะครับสำหรับแมนยูค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูเป็นทอมฮีตันนะครับผู้รักษาประตูมือ3ที่ยังอยู่กับทีม4แผงหลังก็ทางขวาเนี่ยเป็นเจ้าหนุ่มไอเดนเฮเว่นครับทางซ้ายเป็นลุคชอว์คู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเลนี่โยโรกับทางแฮร์รี่แม็กควายนะครับสมปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วย2มิดฟิลด์แดนกลางครับเป็นแจ็คเฟรเชอร์ลูกชายฝาแฝดของทางดาร์เลนเฟรเชอร์นะครับวันนี้ได้ลองตัวนะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงจับคู่กับนักเตะใหม่ครับที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีอังเดซันโตสครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาจะเป็นตัวแทนของทางคาเซมิโร่ได้มากน้อยขนาดไหนนะสำหรับเจ้าหนุ่มบราซิลเลียนคนนี้สามมิดฟิลด์ตัวรุกครับทางขวาเนี่ยไบรอันเนโมโมทางซ้ายเนี่ยเป็นแพทริกดอกูแล้วก็เพลย์เมกเกอร์ครับเป็นเมสันเมาส์หน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นทางโจชัวเซิร์กซีนะครับก็ถือว่ายังไม่เต็มร้อยนะสำหรับแมนยูในช่วงปีซีซั่นนัดแรกนะครับแต่ว่าตัวหลักๆก็อยู่กันครบแหละเลนี่โยโร่แฮนนี่แม็กควายลูกชอแพทริกดอกกูนะครับไบอันเนโมโมเนี่ยพวกนี้นะก็อยู่กันยังอยู่นะครับก็มีสอดแทรกมาก็ดาวรุ่งอย่างแจ็คเฟชเชอร์ไอเดนเฮเว่นนะครับแล้วก็บรรดาตัวสำรองอย่างเมสันเมาส์โจชัวซักซีแล้วก็ผู้สัมปูมือสามอย่างทอมฮีตัน
1: ครับ
0: ในอ่ะมิสเตอร์หานสลันพงษ์น้อยสำลีมาแล้วครับ
1: ครับพี่มุกสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
0: ส่วนในรายชื่อสำรองนี่ต้องบอกว่าดาวรุ่งหมดเลยนะครับวิทเทคผู้สับตัวสำรองเมผู้สับตัวสำรองนะครับแล้วก็มีไทเลอร์เฟชเชอร์ครับนี่คืออีกหนึ่งบุตรชายของดาร์เลนเฟชเชอร์นะครับที่เป็นคู่แฝดกับแจ็คเฟชเชอร์นะแจ็คเนี่ยเขายังเล่นให้กับทางทีมชาติอังกฤษชุดเล็กอยู่แต่ว่าไทเลอร์เฟชเชอร์เนี่ยเขาขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ทีมชาติสกอตแลนด์แล้วนะครับเป็น2พี่น้องฝาแฝดนะที่เลือกณปัจจุบันเนี่ยยังเลือกเล่นทีมชาติคนละทีมชาติกันอยู่ส่วนทางเร็กซ์แฮมนี่ก็มาในระบบ3-4-2-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นทางโอคอนคู3เซ็นเตอร์แบ็กนี่ก็มีเจมส์มีสกานะครับแล้วก็ดอย4ด้านกลางครับไวเนอร์ทางขวาทางซ้ายเป็นโทมัสซันผู้มิดฟิลด์เป็นบอร์ดเฮดกับทางโอไบรอันสองมิดฟิลด์ตัวรุกมีสมิธกับมัวแล้วก็หน้าเป้าครับเป็นทางคาดามาเทลลี่ไม่แน่ใจเป็นอะไรกับเดนนี่คาดามาเทลลี่ที่เป็นอดีตศูนย์หน้าดาวรุ่งเอเวอร์ตันหรือเปล่านะครับใช่เป็นบุตรชายของเดนนี่คาดามาเทลลี่ครับอดีตศูนย์หน้าของทางเอเวอร์ตันนะครับแดนนี่คาร์ดามาเทลลี
1: ่ครับ
0: ดาวรุ่งนะแล้วก็โอ้โหผจญภัยหน้าดูเหมือนกันคนพ่อไปอยู่กับแบดฟอร์ดลีสยูไนเต็ดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับไปอยู่กับทางเลสเตอร์ฮัตเดอร์ฟิลด์ดันดีแล้วก็จบที่คาสลีย์โอ้ลูกชายโตอายุ21ปีแล้วนะสำหรับทางไบลี่คาร์ดามาเทลลี่นะครับเล่นสุดหน้าเหมือนคนพ่อด้วยปัจจุบันอยู่กับเล็กซ์แฮมนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าอาจจะได้ตามดูเกมนี้นะสำหรับแมนยูเจอกับเล็กซ์แฮมส่วนที่ทำการแข่งขันอยู่ณเวลานี้คู่ที่น่าสนใจเนี่ยเอาจริงๆเล็งไว้คู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองนอร์ทแฮมป์ตันนะครับ ก็จะเป็นคู่ระหว่างเนี่ยน็อตเคาน์ตี้พบกับนอตแทมฟอร์เรสต์อยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเป็นฟอร์เรสต์เนี่ยขึ้นนำน็อตเคาน์ตี้อยู่1-0จากอีกอร์เคซุสนะครับนี่ก็เป็นศูนย์หน้าบราซิเลียนอีกคนหนึ่งนะที่มาค้าแข้งในอังกฤษสำหรับทางนอตแทมฟอร์เรสต์นี่ก็โอ้ตัวหลักๆก็อยู่กันครบครับผู้รักษาประตูอย่างแมตต์เซลนะครับแล้วก็ยังมีโอลาไอน่านะครับมีคุณย่าในแผงเกมรับมีนิโคล่ามิลินโควิกมีโมราโต้นะครับนิโก้วิลเลียมอะไรพวกนี้นะในตัวเกมรับทั้งหลายนะครับในแดนกลางก็มีฮัตชิสันมอร์แกนกิฟไรท์เจมส์แม็กเอเทียไลอันเยสแล้วก็หน้าเป้านี่ก็เป็นทางอีกอร์เคซุสโอ้ก็ครบถือว่าครบทีมอยู่เหมือนกันสำหรับนอตแทมฟอร์เรสต์นะครับก็เป็นดาร์บี้แมตช์บิ๊กแมตช์ดาร์บี้แมตช์ของเมืองนอตแฮมตันนะก็ขออภัยไม่ใช่นอตแฮมตันของเมืองนอตติงแฮมนะครับของเมืองนอตติงแฮมนะนอตเคาน์ตี้นี่ก็เป็นทีมเก่าแก่สุดในวงการฟุตบอลใช่ไหมนอตเคาน์ตี้
1: น่าจะใช่ผมจำไม่ได้ไม่ชัวร์
0: นะครับก็ปี1862นะสำหรับนอตเคาน์ตี้นะครับ
1: เฮ้ยมันจะมีอีกทีมไม่ใช่ผมไม่ชัวร์นะแต่คุณก็เหมือนจะอีกทีมนะ
0: ฮะอ๋อเป็นเชฟฟิลด์เอฟซีอ่ะเชฟ
1: ใช่
0: ฟิ
1: ใช
0: ล
1: ่
0: ด์เอฟ
1: เออ
0: ซี
1: ผมคุณว่าเป็นอันนั้นแหละ
0: เชฟฟิลด์เอฟซีนะครับปัจจุบันอยู่ระดับไหนเนี่ยเชฟฟิลด์เอฟซีเชฟฟิลด์เอฟซีอ๋อ1857ก็ก่อนนอตแฮมป์ตันที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณ10 ปีนะครับประมาณเกือบ10 ปีนะปัจจุบันนี้โอ้อยู่นอกลีกนู่นเลยก็เป็นเก่าแก่สุดในโลกนะครับเชฟฟิลด์เอฟซีใน1857ส่วนนอตแฮมตันเมื่อสักครู่ที่พูดไปนี่1862 5 ปีก่อตั้งก่อนกัน5 ปีเท่านั้นเองนะครับเชฟฟิลด์เอฟซีนี่ก็จากเมืองเชฟฟิลด์ในอังกฤษนั่นเองนะ
1: ใช่
0: อื
1: ครับ
0: มโอ้แต่ปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ในลีกใดเลยนะสำหรับทีมนี้นะครับ
1: เหมือนยังมีทีมอยู่ปะ
0: ยังมีอยู่ก็อยู่ในอยู่ในลีกแบบหูล่างมากเลยในทางตอนเหนือของอังกฤษนะ Northern Country East Cup นะครับก็เป็นกึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะกึ่งอาชีพใช่ไหมลีกกึ่งอาชีพนะครับทีมเก่าแก่ที่สุดในโลกคือ1857ปัจจุบันนี้ก็168 ปีครับสำหรับสโมสรนี้นะส่วนในเวลานี้นะครับนอกจากคู่นี้นะที่ผมบอกไปเนี่ยก็ยังมีแข่งกันอีกหลายคู่เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคู่เล็กๆๆๆๆทั้งนั้นเลยเวสต์แฮมจบครึ่งแรกนี่เสมอกับเซาท์เอนด์อยู่1-1ฤดูกาลหน้าก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่จากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับสำหรับทางเวสต์แฮมคนทำประตูให้เวสต์แฮมนี่ก็เป็นทางมาฟโลปานอสครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวกรีซเจมส์วาร์ดพาวยังอยู่ในม้านั่งสำรองโอ้อาเลโอล่าก็ยังเป็นผู้รักษาประตูสำรองอยู่กับเวสต์แฮมนะส่วนที่หลายคนกำลังรอดูเหตุการณ์นะครับก็เจลอดโบเว่นครับแนวรุกนี่หลายทีมสนใจอยากดึงตัวไปร่วมทีมนะครับแต่ก็เห็นข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ย ยังคงต้องการที่ยังอยู่ช่วยกับเวสต์แฮมในการต่อสู้นะครับกลับไปพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าอยู่นะสำหรับทางเจอร์ราร์ดลูเว่นนะครับ
1: ครับอ๋อที่พี่มุกจำเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าที่จำมาเป็นนอร์ทสกอตตี้อ่ะเพราะว่าเขามีสถานะเป็นทีมที่เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุด
0: อ๋อ
1: ต้องวงเล็บด้วยนะว่าอาชีพนะแล้วก็เขาเป็นหนึ่งในทีมที่เป็นผู้สร้างระบบฟุตบอลลีกของโลกเขาเป็นหนึ่งใน12สโมสรผู้ก่อตั้งฟุตบอลลีกในปี1988ก็เลยอาจจะแบบ
0: หนึ่ง
1: เขาเร
0: เ
1: ี
0: ก
1: ยก
0: ้
1: อะ
0: า
1: ไรน
0: แป
1: ะ
0: ดแปดหนึ่งเก้าแปด
1: ก็
0: ร้อย
1: คื
0: ย
1: อ
0: ี่สิบหกร้อยสามสิบโอ้ฟุตบอลลีกนี่ก็มีแค่120 130 ปีเองเหรอเนี่ย
1: น่าจะใช่มั้งโอ้มันก็เยอะแล้วนะที่เป็นลีกอาชีพนะไม่ใช่ว่า
0: เข้าใจเข้า
1: เอ
0: ใจ
1: อ
0: ว่าเขาแต่ว่าคือมันก็เลยแบบก็คำว่าหลีกอาชีพเนี่ยมันก็เพิ่งจะก่อตั้งมาร้อยนิดปีเองนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่า2 ชั่วอายุคนโดยประมาณนะครับ120-130 ปีประมาณนั้น
1: ก็เยอะนะเพราะว่าเมื่อ
0: ก
1: ก
0: ็
1: ่อน
0: แต่
1: ผมว่าอย่างหนึ่งอาจจะเพราะด้วยกีฬาแบบไม่ค่อยมีใครมองเป็นอาชีพไงอย่างที่เขาว่ากันว่าแบบมันล้มลุกคลุกคลานมานานอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะอย่างวันก่อนผมยังมีการคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทยใช่ไหมบางคนเขาว่ามองว่าแบบทำไมเราถึงเขาเรียกอะไรอ่ะนักเตะมันถึงได้เขาเรียกอะไรยังไปสู่แบบระบบแบบต่างประเทศน้อยจังถ้าเทียบกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละความมันไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาบางทีมันเป็นเรื่องของความเป็นอาชีพด้วยไงคือแบบการจะเล่นกีฬาเป็นอาชีพอ่ะบ้านเรายังไม่ได้มีอะไรที่มันรองรับมากขนาดนั้นน่ะแม้แต่แบงก์เองอ่ะ
0: ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่ยังมอ
1: ม
0: ง
1: ันไ
0: ว
1: ม
0: ่
1: ่
0: า
1: ใช่
0: เป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่อาชีพที่ยั่งยืนอ่ะ
1: ประมาณนั้นเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเรามีหลีกอาชีพมีหลีกอาชีพอ่ะแต่แบบรายละเอียดมันเยอะไงมันเยอะมากกว่าปากออกปากพูดไปอ่ะ แบบการจะทำให้มันเป็นอาชีพได้อย่างเงี้ยคือแบบบางอาชีพในบ้านเรายังยื่นไฟแนนซ์ไม่ผ่านด้วยซ้ำอ่ะคืออย่าว่าแต่นักฟุตบอลเลยแบบหลายๆอาชีพเองอ่ะไปยื่นผ่อนบ้านผ่อนรถยังไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำในบ้านเราอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของแบบว่าการมีผู้สนับสนุนผู้ให้การอะไรอย่างเงี้ยแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ก็แบบว่าเซอร์เคิลของเศรษฐกิจอ่ะมันในตัววงจรของการเป็นนักกีฬาผมว่ามันยังไม่ได้มีอะไรมันยังเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองอ่ะ
0: ในขณะเดียวกันนะครับณเวลานี้ก็มีที่จบครึ่งแรกอีกคู่หนึ่งนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นยอร์กซิตี้นะครับพบกับซันเดอร์แลนด์ก็เป็นซันเดอร์แลนด์นำอยู่4-0เลอเฟ2 ประตูครับแล้วก็อีก2 ประตูเนี่ยเป็นของทางคริสโตเฟอร์ลิกแล้วก็จิมูตูเตลอฟนะครับอันนี้เป็นศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวยูเครนครึ่งแรกนำยอร์กอยู่4-0นะครับสำหรับทางซันเดอร์แลนด์ก็ถือว่ายังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องนะซันเดอร์แลนด์
1: ครับ
0: แล้วก็ข่าวดีก็น่าจะไม่พ้นการที่สามารถ รั้งการอิชาก้าอยู่กับทีมต่อไปได้อย่างน้อยๆหนึ่งฤดูกาลนะครับสำหรับทางซันเดอร์แลนด์นะก็เป็นกำลังหลักสำคัญในแดนกลางของซันเดอร์แลนด์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวคืนนี้นะครับเบรกหน้าเดี๋ยวมารอตามดูกันนะว่าผลงานปรีซีซั่นนัดแรกของแมนยูเนี่ยหน้าตามันจะออกมาประมาณไหนนะครับอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าแบบโอ้แมนยูต้องยึดหลักจากนัดแรกแหละแต่พอจะดูเป็นแนวทางได้แหละว่าจะมาทรงประมาณไหนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเล็กน้อยหรือว่ามากขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่น่าสนใจก็คือทางอังเดซันโตสแหละมิดฟิลด์บราซิเลียนที่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวมูลค่าก็โอ้โห50 ล้านเลยนะตัวสำรองอย่างเชลซีนะครับที่แฟนแมนยูหลายคนก็บ่นอุบกันว่าโอ้ซื้อตัวสำรองเขาราคาต้องขนาดนี้เลยเหรอนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะแบกรับแรงกดดันทั้งเรื่องค่าตัวแล้วก็หลายคนก็อาจจะคาดหวังกันว่ามาแทนที่คาเซมิโร่แหละอังเดซันโตสนะได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามดูกันส่วนในคู่สี่ทุ่มนี่ก็แมตช์อุ่นเครื่องนอกจากแมนยูกับทางเร็กซ์แฮมแล้วนะครับนอกนั้นก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นทีมเล็กๆๆๆๆถ้าส่วนใหญ่นะนะครับพวกทีมบิ๊กๆนี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยเข้าแคมป์แล้วก็ปรีซีซั่นกันนี่ก็ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปแหละครับสัปดาห์ที่ถึงเนี้ยนะก็จะเริ่มเห็นกันละพวกบรรดาทีมใหญ่ๆทั้งหลายว่าจะไปทัวร์เอเชียทัวร์ยุโรปทัวร์อเมริกากันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มมีให้เห็นกันแล้วแหละนะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อพร้อมกับหาช่องทางดูคู่แมนยูด้วยแหละนะครับพ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ก
1: ับ
0: ส
1: ผ
0: ัก
1: ม
0: ครู่ครับFollow the games
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลทมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็คฝั่งซ้ายมากกว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส์ส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัชสอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคละขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพ พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังเป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ยชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีสู้สัตว์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: Follow the games.
5: ชั่วโมงที่2ของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็แมชอุ่นเครื่องระหว่างแมนยูกับเล็กซ์แฮมนี่ก็เริ่มทำการแข่งขันกันแล้วผ่านมาเข้าสู่นาทีที่14ยังคงเสมออยู่0-0นะครับเท่าที่ดูนี่ก็ต้องบอกว่าวอร์มๆนะยังไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์อุ่นเครื่องด้วย ส่วนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสำหรับคู่อื่นๆที่น่าสนใจในแมตช์กระชับมิตรนี่ก็ Nottingham Forest นำ Notts County ไปเป็น2-0แล้วครับประตูที่2นี่ก็ได้จากทางคารีมูเอนโดนะครับและนอกนั้นก็ยังมีเวสต์แฮมเสมอกับทางเซาท์เอนด์อยู่1-1เมื่อกี้เห็นสักครู่นี้หายไปไหนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็มีดอทมุนนะครับเจอกับโอเบอร์เฮาเซนแล้วก็เป็นโอเบอร์เฮาเซนครับที่ขึ้นนำดอทมุนแล้ว1-0แข่งในเวลาเดียวกันกับแมนยูนี่แหละมีคู่ฝรั่งเศสนะครับลอรียองพบกับน้องเสมอกันอยู่0-0มีอาร์เคซีวอลไวครับพบกับ FC โฟเรนดัมเสมอกันอยู่0-0ซัมโดเรียครับพบกับทางทาวเน่นะครับของสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เสมออยู่0-0นะครับส่วนวันนี้ในสนามที่เฮลซิงกินี่ก็ต้องบอกว่าคนดูเยอะอยู่พอสมควรนะบางอัศจรรย์นี่คนเต็มเลยนะครับก็ไปเตะอุ่นเครื่องกันที่ฟินแลนด์สำหรับนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวนัดหน้านะครับแมนยูก็จะลงเล่นกับโรเซนบอร์กคู่นี้ก็จะไปแข่งกันที่นอร์เวย์นะครับสนามเลเคนดอลสเตเดียมสตาดิโอนนะเลเคนดอลสตาดิโอนที่นอร์เวย์นะครับเจอกับโรเซนบอร์กก็ถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากนอร์เวย์ทีมหนึ่งแล้วก็นัดต่อไปครับเจอกับอาร์เรติโกมาดริดคู่นี้นี่ก็ไปแข่งกันที่สตรอเบอรี่อารีน่านะโอ้โหชื่อหวานแหววจริงสตรอเบอรี่อารีน่านะครับในเมืองโซน่าอันนี้ก็ยังอยู่กันที่แถบสแกนดิเนเวียนนะครับก็จะแข่งกันที่สวีเดนนะ แล้วก็อีกหนึ่งแมชนะครับอันนี้ก็ยังเป็นคู่ที่น่าสนใจอยู่แมนยูจะลงเล่นกับทางปารีสแซงต์แชงแมงจะแข่งกันที่ทางกัมราอูเลวีนะครับโกเทนบอร์กที่เมืองโกเทนบอร์กก็ยังอยู่ที่สวีเดนอยู่นะครับแมนยูไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับช่วงปีซีซั่นนี้นะอยู่กับสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์นะครับอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปหมดเลยแล้วก็อีก2นัดสุดท้ายครับเจอกับลีสยูไนเต็ดอันนี้จะแข่งกันที่ไอร์แลนด์นะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็อีกนัดหนึ่งก็จะเป็นเจอกับเอซีมิลานกับเอซีมิลานนี่แข่งกันที่โปแลนด์นะครับก็น่าจะด้วยเหตุผลนโยบายรัดเข็มขัดของเซอร์จิมหรือเปล่าเลยไม่ได้ไปทัวร์เอเชียไม่ได้ไปทัวร์สหรัฐอเมริกาอะไรเลยนะอยู่แต่ทางประเทศทางตอนเหนือเท่านั้นเองนะครับโซนไม่ไกลมากโปแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์อยู่แค่3ประเทศนี้หลักๆ3 4ประเทศนี้หลักๆนะก็พยายามดูจังหวะของอังเดซันโตสอยู่นะครับแต่ก็ด้วยความที่นัดกระชับมิดนะครับมันก็เลยยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซะมากมายหูแล้วจังหวะบวกกันของคาร์ดาแมทรีกับทางไอเดนเฮเว่นครับเกือบเสียเหลี่ยมไปเหมือนกันครับทางไอเดนเฮเว่นแต่ยังตามมาสกัดไว้ได้ในกรอบเขตโทษก็มีการสลับตำแหน่งนะครับเอาเมสันเมาส์กับอังเดซันโตสเนี่ยมายืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางแล้วก็ดันทางแจ็คเฟรเชอร์ครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกในตำแหน่งเดียวกันกับทางบูโน่เฟนเดสก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทางเอซิมิลานสนใจอยากจะดึงตัวมิสซันเมาส์เป็นร่วมทีมนะครับก็ปัจจุบันผู้จัดการทีมของเอซิมิลานก็เป็นทางดูเบนอโมลิมนั่นเองแต่ณเวลานี้ก็ยังอยู่กับแมนยูอยู่แอนนี่แม็กไกวร์ครับก็ไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลโลกยังอยู่ในเส้นทางนะครับสำหรับอังกฤษนี่ก็ในลุ้นอันดับ3ครับเดี๋ยวในค่ำคืนนี้แหละก็จะลงเตะกับทางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับชิงอันดับ3ของฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้นะก็นู่นเลยครับแข่งกันในช่วงเช้าเลยตี4ฝรั่งเศสนะครับจะพบกับอังกฤษมีการคาดการณ์กันว่านัดนี้คอบบี้ไมนูน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับรวมไปถึงฝรั่งเศสก็น่าจะให้โอกาสพวกไซเลเมลี่เอ็นโกโลกองเต้นะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงพวกบรรดาสำรองครับนัดนี้น่าจะได้ลงกันทั่วหน้าเลยนะ
4: ครับ
5: มาคุสตูลามลายานเชอร์กีดาวรุ่งอย่างอาคิลูเช่นะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยน่าจะได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงกันก็นัดนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเตะให้ครบตามตารางก็ว่าได้นะส่วนอังกฤษนี่ก็คาดการณ์กันว่ามาคัทแรดฟอร์ดไมนูนะครับเอเบเรชีเอสเซ่เนี่ยน่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนนอกนั้นก็น่าจะเป็นชุดหลักของทางโทมัสทูเคิลแหละนะแฮร์รี่เคนเบลลิงแฮมควอนชาคอนซาเกฮีโอเลลี่อะไรพวกนี้นะครับชิงอันดับ3ครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะในเวลาตีสี่ส่วนคู่ชิงฟุตบอลโลกจะแข่งกันในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลาตีสองครับสเปนพบกับอาร์เจนตินาคูคูเอย่าก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเขาพาอาร์เจนเป็นแชมป์โลกได้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาจะประกาศแขวนสตาร์ท
4: ใน
5: การ
4: สเปน
5: ถ้าพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้นะวันรุ่งขึ้นเขาจะประกาศแขวนสตั๊ดไม่เล่นให้กับทีมชาติแล้วนะในขณะเดียวกันทางอาเจนนี่ก็ครั้งที่แล้วเอมิลิโนมาร์ติเนสก็ประกาศไว้นะครับว่าในฟุตบอลโลกครั้งหน้าก็คือครั้งนี้แหละถ้าเขาสามารถช่วยให้สเปนช่วยให้อาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันได้เขาก็จะประกาศแผนสตั๊ดเลยนะครับ
4: ครับ
5: ยังเดซันโตสนี่มองผ่านๆแล้วก็นึกถึงไอ้พวกแอเดอร์สันเหมือนกันนะ
6: แต่ล่าสุดนี่ผมเห็นซอการ์ดเขาใส่เสื้อแล้วนี่แต่บางคนบอกว่ายังไม่นับนะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดต่อเสื้อไงยังไม่ได้ตัดต่อไอ้ตัดเสื้อใส
5: ่หมายถึงใครนะ
6: ซอการ์ดไง
5: ซอการ์ด
6: ที่เขาเป็นอินฟูชื่อดังอ่ะเขาที่เป็นข่าวไงว่าเขาทำคอนเทนต์เหมือนแบบเขานำเสื้อฟุตบอลเนี่ยมาตัดเป็นชุดแบบชุดแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย
5: ฮะ
6: แล้วเขาทำมาตั้งแต่รอบน็อกเอาท์อ่ะเธอเหมือนตัดเสื้อทีมไหนแล้วก็ทีมนั้นผลการแข่งขันจะออกมาตรงข้ามไงก็เป็นข่าวดังไปพอสมควรในช่วงแบบหลายวันที่ผ่านมา
5: แต่ที่แน่ๆพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วล่าสุดอีกคนหนึ่งที่ไปเห็นบทสัมภาษณ์มา
6: ครับ
5: ไมเคิลโอเว่นบอกว่าสเปนเนี่ยดูดีกว่าอาร์เจนตินาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเส้นทางการเข้ามาถึงรอบชิงหรืออะไรเนี่ยผ่านบทมาหมดแล้วแล้วคาดการณ์กันว่าสเปนน่าจะได้เป็นแชมป์โลกก็โอเว่นน่ะก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าสวยแล้วอาเจไอสวยแล้วสเปนโอเว่นมาฟันธงแบบนี้นะไม่รู้ว่าจะยังขลังอยู่หรือเปล่านะสำหรับโอเว่น
6: ครับ
5: แต่ที่แน่ๆที่เขาใหญ่ไออะไรนะสิงโตเผือกเหร
6: ออือฮึ
5: บ้านเรานี่ก็จิ้มทีมไหนเข้ารอบหมดเลยนะ
6: อืมแล้วเขาจิ้มอะไรไป
5: เขาก็จิ้มสเปนจิ้มอาเจนเนี่ยแหละแล้วก็เข้ามาถึงรอบชิงชื่อว่าอะไรนะสิงโตเผือกที่สวนสัตว์เขาใหญ
6: ่ไอ้น้องไอ้นี่ป่ะผมลืมชื่อไปแล้วอะไรนะ
5: ชื่ออะไรวะแต่เห็นเขาบอกว่าถูกมา3-4 คู่แล้วเหมือนกันนะชื่อว่าเจ้าบอยเหรออืมเจ้าบอยนะเนี่ยจิ้มให้ทีมชาติอาร์เจนกับสเปนแต่ว่าโอ้ในนัดชิงเจ้าบอยนี่จิ้มสเปนเป็นแชมป์ฮะก็เป็นสิงโตขาวนะครับเขาเรียกว่าสิงโตขาวไม่ใช่สิงโตเผือกสิงโตขาวนะ
6: ครับ
5: จิ้มให้สเปนส่วนตัวห่านคิดว่าไงคู่ชิงเนี่ย
6: ผมยังไม่ได้นี่เลยผมยังไม่ได้วิเคราะห์เลย
5: ถ้าเอาคร่าวๆจากเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ย6นัดใช่ไหมที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6นัดรอบแบ่งกลุ่ม3รอบ32รอบ16รอบ8รอบ4อ่ะ7นัดที่ผ่านมาเนี่ย
6: ถ้าเอาความรู้สึกผมผมคิดว่ามาแค่ขนาดมาขนาดนี้มันก็ต้องอาเจนแล้วแหละ
5: แต่ก็มีข้อติติงอยู่ไงนะว่าแบบทำไมดูฟีฟ่าปูทางให้อาเจนเหลือเกินอะไรงี้นะในโลกโซเชียลนะครับไล่ไปตั้งแต่ต้องย้อนไปตั้งแต่วันที่จับฉลากกันเลยอ่ะซึ่งตอนแรกอาเจนมันจะต้องอยู่ในโถไอเพราะว่าคนจับขึ้นมาเนี่ยเขาจับขึ้นมาได้ชื่อสเปนได้ชื่ออาร์เจนตินานะครับต้องอยู่ในโถไอแต่กลายเป็นว่าเปลี่ยนหน้างานเลยนะเปลี่ยนเอาอาเจนเนี่ยไปอยู่ในโถเจนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยมาอยู่ในโถไอแทนในตอนหลังที่พอจับได้ชื่อฝรั่งเศสขึ้นมาเนี่ยโดยทาง พิธีกรในวันนั้นเนี่ยก็คือทางเรียวเฟอร์ดินานด์กับทางผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะซึ่งน่าจะเป็นนักฟุตบอลหญิงเนี่ยแหละเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าที่ทำอย่างเงี้ยเพื่อต้องการที่ไม่อยากจะให้อาเจนกับพวกสเปนหรือฝรั่งเศสมาชนกันตั้งแต่รอบแรกๆในการเข้ารอบลึกๆนะครับก็เลยจับเปลี่ยนโถซะเลยจากโถไอไปเป็นโถเจก็มีคลิปลงอยู่ในโซเชียลให้เห็นอยู่เหมือนกันนะจังหวะนั้นนะครับแล้วก็เลยเป็นข้อติติงมาว่าเอ๊ฟีฟ่าดูจะเหมือนจะปูทางให้กับอาเจนซะเหลือเกินอะไรเงี้ยนะ
6: แต่ว่าเขาก็พูดเอ๊ะวันนี้ผมเห็นมันเป็นข่าวของมาร์ติเนสป่ะเขาก็พูดเหมือนพูดถึงเรื่องนี้นะ
5: เอ
6: ไอ
5: มิเลโนมาร์ติเนสเหรอ
6: เอมี่ใช่เอมี่มาร์ติเนสเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่ามีคนไปเหมือนน้องนักข่าวอะแหละไปถามเขาว่าแบบว่าเหมือนมีความคิดเห็นยังไงที่เรื่องของอาเจนน่ะที่รอบที่ผ่านมาเหมือนไม่ได้เจอทีมแข็งอ่ะซึ่งมาร์ติเนสเขาตอบแรงเลยนะเขาตอบประมาณว่าอ้าวก็ถ้าโปรตุเกสมันชนะสเปนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเดี๋ยวก่อนนะนี้เอางี้เขาไม่เขาพูดถึงประมาณว่าก็โปรตุเกสมันตกรอบเพราะแพ้สเปนนี่เขาพูดแบบนี้ก่อนนะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูก่อนรอบก่อนนะนี้โอเคแล้วสเปนเองก็ชนะเคปเวิร์ดไม่ได้เขาพูดว่าก่อนหน้านี้สเปนก็ชนะเคปเวิร์ดไม่ได้คุณไม่เห็นคุณได้คุณมีทีวีกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ว่าแบบคุณคิดว่าเคปเวิร์ดมันจะไม่ชนะไหมล่ะแล้วถ้าเคปแต่เราชนะเคปเวิร์ดได้นะเขาพูดประมาณเนี้ยตอนต่อเวลาแต่สเปนชนะไม่ได้นะ แล้วเขาพูดอีกว่าตอนที่รอบไหนนะเขาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์น่ะคือสวิตมันดันชนะโคลอมเบียไงแล้วแล้วสวิตเซอร์แลนด์น่ะมันก็เหมือนประมาณเขาพูดประมาณว่าโคลอมเบียคือถ้าสมมุติเป็นโคลอมเบียชนะสวิตเซอร์แลนด์คุณจะพูดแบบนี้กับเราไหมล่ะแล้วเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าอาเจนมันก็มีอียิปต์นะอาเจนเขาเจออียิปต์มานะแล้วตอนนั้นเราก็โดนนำถึง2-0ด้วยแล้วคุณคิดว่าถ้าเป็นสเปนมันจะกลับชนะได้ไหมล่ะอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆก็ถามว่าลูกรักฟีฟ่าไหมผมว่ามันก็พูดได้แหละเพราะว่าสถานการณ์นะวันนี้มันเป็นแบบนี้ไง
5: ทุกอย่างมันมาเป็นล็อกๆฉากๆซะจนหลายคนก็แบบเอ๊ะๆนะ
6: มันก็แต่ผมจะไม่ผิดเหมือนเขาพูดว่าถ้าโปรตุเกสชนะสเปนเนี่ยคุณคิดว่าหวยมันจะล็อกไหมล่ะฟีฟ่าเขาล็อกไม่ให้สเปนเจออาร์เจนตินาเหรออะไรประมาณเนี้ย อารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยเขาก็เวียงเวียงหน่อยอ่ะผมว่ามันแล้วแต่ความคิดอ่ะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้าเกิดอาเจนมันตกรอบไปตั้งแต่ตอนแพ้ตอนโดนอียิปต์นำ0-2อ่ะผมว่าทุกคนก็ไม่มีใครกล้าพูดหรอกมั้งว่ามีใครจะกล้าพูดเหมือนว่าฟีฟ่าล็อกพื้นที่ให้กับอาเจน
5: หรือ
6: หรื
5: ถ้
6: อ
5: า
6: แม
5: เ
6: ้
5: ค
6: แต่
5: ป
6: กร
5: เว
6: ะ
5: ิ
6: ท
5: ร
6: ั
5: ์
6: ่
5: ด
6: งตอนแกเคปเวิร์ดอีกใช่
5: เคปเวิร์ดยันเสมอไปโดนจุดโทษเคปเวิร์ดดันโชคดีกว่าเข้ารอบก็เรียบร้อยสเปนโดนประนามใช่ไม่ใช่อาเจนโดนประนามอีกแพ้เคปเวิร์ดตกรอบนู่นนี่นั่น
6: ก็ไม่หรอกผมว่ามันก็เป็นจังหวะของมันนะแต่ว่าเขาอาจจะอยู่เขาอาจจะดูเหมือนโชคดีหน่อยแค่นั้นแหละแต่ว่าในรอบที่ผ่านมาผมว่าสำหรับอาเจนมันก็ไม่ง่ายนะแค่ทุกคนไม่มีใครเชื่อมือมากกว่าว่าแชมป์เก่าจะทะลุมาได้ถึงจนรอบชิงอ่ะเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่มีใครเคยในช่วงทศวรรษหลังๆอ่ะมันไม่เคยมีใครแบบเป็นแชมป์โลกแล้วมันมากลับวนกลับมาถึงรอบชิงได้มันอาจจะมีฝรั่งเศสปะที่ด
5: ก
6: ู
5: ็
6: แบบนั้น
5: ครั้งที่แล้วก็ฝรั่งเศสได้เข้าชิงครั้งที่ส
6: ใช
5: อง
6: ่
5: ติดต่อกันแล้วก็แพ้อาเจน
6: แต่หลังๆมาส่วนใหญ่แล้วอ่ะใครเป็นแชมป์โลกมาถึงเปิดหัวมาไปตั้งแต่รอบแรกเลย
5: ม
6: แล้วที่สำคัญส่วนใหญ่แล้วหลังๆเขามักจะเอาแชมป์เก่ามาเปิดหัวก่อนด้วยซ้
5: หมายถึงยังไงนะ
6: ำเปิดหมายถึงว่าก็เป็นทีมเล่นนัดชิงไงก็เป็นนัดชิงเข้าไปเล่นนัดเปิดฟุตบอลโลกไงแต่ปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่ใช่ป่ะผมจำไม่ผิดปีนี้ก็ไม่ใช่คือบางปีอ่ะอย่างปีฟุตบอลโลก2002เขาก็เอาฝรั่งเศสอ่ะมาเปิดเจอกับเซเนกัลตั้งแต่นัดแรกมั้งแล้วก็ไปเลย แพ้
5: เนี่ยถ้าเริ่มต้นมาเนี่ยมีอิตาลีที่เคยได้เข้าชิง2 ครั้งติดเป็นแชมป์1 ครั้งครั้งที่สองก็เป็นแชมป์นะครับตั้งแต่ปีแรกๆเลยที่มันยังคงมีการที่แบบเป็นแชมป์2 สมัยติดต่อกันบราซิลเข้าชิง2 ครั้งเป็นแชมป์2 ครั้งแต่หลังจากบราซิลเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครได้เป็นแชมป์2 สมัยอาเจนได้เข้าชิง2 ครั้ง86และ90 86ได้แชมป์90แพ้เยอรมันตะวันตกบราซิลเนี่ยเข้าชิง3 ครั้งติด94 98 2002 94เป็นแชมป์98แพ้ให้กับทางฝรั่งเศสแล้วก็ถึงจะได้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งในปี2002เป็นการเข้าชิง3 ครั้งนะครับแต่ว่ามันมีขั้นกลางนะแล้วนอกนั้นก็ยังไม่มีทีมไหนได้เข้าชิง2 ครั้งติดต่อกันอีกเลยอ๋อมีฝรั่งเศสคือทีมล่าสุด2018เป็นแชมป์2022ได้รองแชมป์แล้วครั้งนี้แหละจะเป็นอาร์เจนตินาที่ได้เข้าชิง2 ครั้งติดต่อกัน
6: ครับ
5: โอ้แต่อาร์เจนนี่ก็เข้าชิงครั้งแรกกับ2014แพ้ให้กับเยอรมันแล้วก็เว้น1 ครั้งแล้วก็มา2022ที่เข้าชิงกับฝรั่งเศสโหก็ถือว่าช่วง4 ครั้งหลังสุดของฟุตบอลโลกที่อาเจนเข้าชิงไป3แล้วนะเบื้องต้นนะครับเข้าชิงไป3เป็นแชมป์1 ครั้งแล้วนะ
6: ครับ
5: ถ้ามองอย่างนี้แล้วก็อาเจนมันก็ไม่ธรรมดานี่หว่า

0: อเกนเขาก็ไม่ผิดนะอย่างดราม่าของบิลเอมโบโรเองหรือว่าอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันแบบมันก็ไม่มันก็ชัดเจนอะเออเรื่องใบแดงใช่ไหมเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบจะไปบอกว่าฟีฟ่าเขาเข้าข้างผมว่ามันก็ไม่ได้ที่ดูเข้าข้างอ่ะที่พูดแล้วพูดเป็นไปได้ก็คือไอ้บาโลกุลนั่นแหละใช่ไหมฟอเรียงบาโลกุลที่ผมดูรู้สึกว่าเอออันเนี้ยน่าเกลียดที่สุดแล้ว
1: แต่เขาก็กลางเขาเรียกว่าอะไรนะกล
0: ก
1: า
0: ด
1: ง
0: ใช่ไหม
1: เออที่ว่าอะไรอ่ะที่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของทางคณะกรรมการสามารถที่จะระงับบทลงโทษแต่ให้เป็นฆาตโทษไว้ได้คือมันดันมีข้อนี้แหละที่มันดันมาทำให้แย้งได้ไงว่าในกฎเขาดันมีข้อนี้ขึ้นมาแล้วมันดันมาใช้กับเจ้าภาพมันก็เลยแบบเอ๊ะขึ้นมาคือถ้าไปใช้กับทีมอื่นอาจจะไม่เอ๊ะขนาดนี้แต่ด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพไงมันก็เลยแบบเอ๊ะทำไมอยู่ดีก็หยิบกฎนี้ขึ้นมาใช้เฉยเลยวะทั้งที่ไม่เคยเห็นหยิบมาใช้เลยไอ้กฎเนี้ยนะครับก็คือโดนฆาตโทษ1 ปีถ้าหากว่าในช่วงระยะเวลา1 ปีหลังจากเนี้ยมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี้ยเกิดขึ้นก็จะโดนโทษแบนแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือไม่ได้โดนโทษแบนโดนแค่ฆาตโทษก็ตอนแรกเห็นแล้วก็ยังเอ๊ะเอ๊ะใจว่าแบบเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมีโทษแบนด้วยเหรอเอ้ยไม่ใช่มีฆาตโทษอะไรกันอย่างนี้กันเป็นปีด้วยเหรออะไรเงี้ยนะก็ถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกฎนี้อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับมันก็ดันเป็นกฎวงเล็บเอาไว้ไงแต่ว่าผมว่าเอาจริงๆอ่ะถามฟีฟ่าคือฟีฟ่าเขาตอบแล้วแหละไม่ต้องถามจริงๆหรอกเขาก็ตอบไปแบบนั้นแหละแต่ผมว่าแหมถ้าไม่ใช่สหรัฐอเมริกาล่ะ
1: หรือถ้าเป็นอาเจนก็โดนเหมือนกันไหมถ้าเป็นอาเจน
0: ผมว่าไม่ต้องเป็นคือผมแค่ว่าถ้าคิดว่าอาเจนยังไม่โดนเหรอเออผมว่านะเป็นชาติไหนในโลกอะยกเว้นสหรัฐอเมริกานะวันนั้นแค่วันเดียวอะผมเชื่อว่ามันก็เหมือนเดิมอะมันก็เป็นเหมือนอย่างที่เราเคยดูแหละมันไม่เคยเห็นมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเพิ่งมาเห็นในวันเนี้ยผมว่ามันชัดเจนอะเท่าที่ผมคุยกับบรรดาผู้ตัดสินเองอะเขาก็บอกว่าฟีฟ่าดันไปเสียกับเรื่องเนี้ยมากๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกฝั่งนั้นก็คือเจ้าภาพแล้วประธานาธิบดีเองก็ดันแบบสายตรงไปคุยด้วยมันก็แต่ท้ายที่
1: แต
0: ส
1: ุ่
0: ด
1: ถ้
0: อ
1: า
0: ะ
1: พู
0: ด้
1: ด
0: วยด้วยฟุตบอลมันก็แพ้
1: แต่จริงๆเนี่ยจังหวะนั้นน่ะเราว่ามันต้องถึงใบแดงหรอเพราะว่าถ้าดูจากทุกอย่างแล้วคือมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะต่างฝ่ายต่างเงยหน้ามองบอลน่ะแต่จังหวะมันดันไปจิ้มเข้าเอ็นร้อยหวายอ่ะแบบเราก็ยังแบบเอ๊คือถ้ามันเห็นว่าบาโลกันมันเหลือบมองสักนิดนึงแล้วเป็นใบแดงเลยโอเคอันนี้มันยังแบบเออเองสมควรโดนแดงแต่คือจังหวะนั้นมันก็คือกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมองฟ้ากันทั้งคู่เลยอ่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะมันแดงเลยเหรอวะก็ยังเอะใจตอนแรกนะว่าแดงเลยเหรออะไรเงี้ย
0: แต่เขาก็ดู VR ป่ะ
1: ดู
0: เออ
1: ก็ดู VR
0: ก็มันชัดเจนแล้วอ่ะผมว่านะเออผมว่ามันชัดเจนเนี่ยแต่ตรงนั้นแล้วไงคือไอ้ความที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นใบแดงอ่ะใช่สำหรับเราอ่ะแต่ว่าผู้ตัดสินเขาอาจจะผมมุมมองแบบมุมมองผมนะเท่าที่แบบเคยคุยกับผู้ตัดสินแล้วก็อบรมมาคือบางครั้งอ่ะมันหนึ่งคือเขาดูเรื่องของอย่างที่พี่มุกบอกแหละคอนแทรคต่อกันว่าแบบคนหนึ่ง
1: ขอ
0: เ
1: ไ
0: ข
1: ป
0: าม
1: คร
0: อ
1: ัง บ
0: ก่อนไหมเขามองรูปแบบเนี้ยเขามีการประเมินก่อนหรือเปล่าประเมินหมายถึงว่าบอลลอยมาลักษณะนี้เขาประเมินแล้วว่าเขาจะทิ่มเข้าไปนึกออกใช่ไหมเขาจะทิ่มไปประมาณไหนก็คือประเมินแล้วว่าเฮ้ยบอลมาแบบเนี้ยสมมุติว่ามีนักฟุตบอลวิ่งมาแล้วเขาเห็นแล้วว่าวิ่งมาเนี่ยบอลมันลอยมาเขาวิ่งไปกระโดดเตะเนี่ยเออคือโอเคแหละกระโดดเตะมันโดนใบแดงแล้วแหละแต่ว่าเขาต้องประเมินอย่างแรกเลยคือเขามองก่อนว่ามันเห็นไหมว่าลูกแบบ

0: นั้นน่ะบอลมันอยู่ตรงไหนคู่แข่งมันอยู่ตรงไหนเขารู้ไหมสองคือความจําเป็นในการเล่นคือมันมาแบบเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นหรือเปล่านึกออกใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะอย่างที่เราเห็นกันอ่ะเอาใบแดงอ่ะคือหนึ่งคอนแทคต่อกันเห็นก่อนแล้วขวดเข้าไปอย่างที่พี่มุกบอกอันนี้อาจจะเข้าข่ายว่าอย่างที่มุกบอกคือมองบอลถูกไหมมองบอลแต่มันจําเป็นมันก็จะเข้าข้อสองที่ในการพิจารณาของผู้ตัดสินอีกว่ามันจําเป็นที่จะต้องไปเล่นแบบนั้นหรือเปล่ามันอาจจะแบบปล่อยให้บอลตกรอก่อนได้หรือว่ามันต้องขวดเลยเพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วคุณเป็นฝ่ายเกมรับที่มันต้องตัดเลยหรือว่าคุณเป็นฝ่ายเกมรุกที่มันต้องแบบเล่นในโอเวอร์ซีเรียสอะแบบว่าเข้าบอลหนักแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่จําเป็นขนาดนั้นเนี่ยก็โอเคค่อยว่ากันก็ไปดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือฟุตบอลมันไม่ใช่ว่าเตะปุ๊บต้องเหลืองเตะปุ๊บต้องแดงบางทีมันมีความแบบระดับความรุนแรงของเกมอ่ะคือผมว่าผู้เล่นมันประเมินได้อ่ะคือถ้าเราอยู่กับพวกเนี้ยเราจะพอประเมินได้ว่าแบบอ๋อโอเคลูกเนี้ยมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเล่นแรงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหวดคือคุณรอได้คุณรอจังหวะได้แต่คุณไม่รอคุณเลือกที่จะใส่เลยคุณเลือกที่จะแบบไม่ประนีประนอมอ่ะตายเป็นตายอย่างเงี้ยอะไรแค่คิดแบบนี้ว่าตายเป็นตายอ่ะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะนึกออกไหมบางครั้งอ่ะหรือว่าผู้ตัดสินนั้นเขาเฮียบอยู่แล้วเขาเตือนมาก่อนนั้นแล้วว่าเฮ้ยเขาบอลแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะผมให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบผู้เล่นคนอื่นแล้วอ่ะมันไม่คือบางครั้งบางคนจะบอกว่าเอ้าไม่เห็นเตือนก่อนเลยแต่บางทีเขาเตือนกับจังหวะอื่นไปแล้วไงแต่คุณไม่ได้ใส่ใจอ่ะคือออกว่าคือบางคนมันก็เอาเหตุผลตรงนั้นไปเลี่ยงได้ในสนามคุณยังไม่รู้ได้ไงในเมื่อเป่าฟาวอ่ะผู้เล่นทีมตรงข้ามอ่ะหมายถึงว่าผู้เล่นทีมเดียวกันเนี่ยคุณหรือว่าผู้เล่นทีมตรงข้ามเองอ่ะแบบคุณยังไม่รู้ได้ไงว่าจังหวะก่อนนั้นมันมีการเป่าฟาวในลักษณะแบบนี้แล้วเขาได้รับการประเมินจากผู้ตัดสินมาแล้วเขาแสดงออกมายังไงนึกออกไหมผมว่ามันมีหลายๆแฟกเตอร์ในเกมแหละที่มันต้องมาวิเคราะห์กันอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแจกใบแดงแล้วผมก็เท่ากับว่าในเมื่อคุณออกมาเป็นเศษคุณก็เท่ากับว่าไอ้จังหวะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคุณเป็นการบอกไกลๆว่าผู้ตัดสินเขาคิดผิดหรอตัดสินใจผิดหรอจากทางฟีฟ่ามันก็เลยกลายเป็นย้อนกลับไปไงว่ามันทำให้เกมนั้นมันเลยดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ไงไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะพอคุณออกมาชี้แจงอย่างเงี้ยกดไอ้พวกใบแดงมันเลยดูแบบไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์แล้วมันก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อแบบไอ้แบบนี้เท่าไหร่ไงใช่ไหมเพราะท้ายสุดมันก็จะมีแบบวงเล็บแบบเนี้ยอยู่ที่ว่าเด็กใครแค่นั้นเอง
1: คือไอ้จังหวะนั้นน่ะอย่างกรณีที่ห่านยกตัวอย่างมามันค่อนข้างชัดเจนแต่กรณีของบาโลกันเนี่ยคือเรื่องอ่ะลูกถ้าจำไม่ผิดลูกมันโด่งมาบาโลกันกับตัวรับอ่ะคือเงยหน้ามองบอลแล้วก็ต่างฝ่ายต่างพยายามกระดึบตัวไปอ่ะไม่ได้แบบว่าเข้าพรวดเลยนะกระดึบตัวไปเพื่อที่จะไปถึงในตำแหน่งที่บอลตกลงมาแต่ไอ้เจ้าก้ามไอ้ตอนจะกระดึบแล้วก้าวขาไปนั่นน่ะไอ้ขาบาโลกันมันดันไปจิ้มเอาเอ็นร้อยหวายไม่ได้แรงไม่ได้อะไรหรอกก็แบบต่างฝ่ายต่างแบบเงยมองแล้วก็กระดึบกันไปอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นแดงเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าทางถ้าจําไม่ผิดอ่ะทางฟีฟ่าทางผู้ตัดสินก็ออกมาบอกว่าที่เขาให้ใบแดงเนี่ยเพราะเขาประเมินแล้วว่าให้จังหวะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามบาดเจ็บหนักได้ก็เลยให้
0: ใช
1: เป็
0: ่
1: นใบแดง
0: ถ้าถามผมอ่ะเดี๋ยวผมดูภาพช้ามันมองเห็นนะผมว่าจะบอกว่ามองบอลไม่เชิงผมว่ามันเห็นนะตาคุณเห็นแล้วคือเอาอย่างนี้พี่มุกสมมุติว่าบอลมันลอยอยู่50 50 50แล้วแต่คุณวิ่งมาหัวหน้าคุณนะมองแต่อากาศอ่ะ ไม่เคยมองคนข้างหน้าเลยอ่ะอันเนี้ยผมว่าเขาพิจารณาได้ว่ามันมองบอลเออผมพูดแบบนี้ก่อนนะจากในหลายๆเคสที่ผมเคยบรรยายแล้วผมเจอแต่เคสแบบเนี้ยมันเข้ามาคุณเห็นแล้วคู่แข่งอยู่ตรงไหนคอนแทรคกับร่างกายคุณเนี่ยกับคู่แข่งอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วขาคุณเนี่ยอยู่ตรงประมาณไหนคือคุณรู้แล้วว่าข้างหน้ามีคู่แข่งแบบนี้อันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเลยนะเออเพราะว่าแบบเท่าที่ผมเห็นเอาพูดจากประสบการณ์ผมแล้วกันคือคุณเห็นอยู่แล้วว่าอันนี้มันอยู่ตรงไหนคือคนอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนแต่ที่มันดูแล้วรู้สึกว่าแบบอ่ะโอเคมันเหมือนไม่ตั้งใจก็คือมันไม่ได้ตั้งใจว่าขาคนมันจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่ทีเนี้ยผมว่าจังหวะก้าวเข้าไปชิดมันดันแบบคือคุณรู้คอนแทรคอยู่แล้วอะว่าคุณเข้าอันเนี้ยมันจะไปโดนตรงไหนคุณเข้าแบบนี้จะเข้าไปเจอกับอะไรมันเลี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าคนมีนึกออกใช่ป่ะคนมันมีคือเขาเรียกอะไรมันมีผู้เล่นคือตัวคุณกับผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ห่างกันแล้วตัวคุณชิดอยู่แล้วอะอืมแล้วพอคุณแย่ขาแน่นอนแหละคุณแย่ขาเล่นแบบนั้นในลักษณะที่ว่ามันไม่ควรที่จะแบบเข้าไปอ่ะเพราะว่าจริงๆก็คือคุณเบียดคุณเบียดคุณเบียดเข้าไปได้อยู่แล้วไงมันไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเสียบหรือว่าใส่แย่ขาหรือใส่ขาเข้าไปเพื่อแบบผมว่าเอาจริงๆอ่ะมันเหมือนเจตนาว่าจะตัดฟาวอยู่แล้วด้วยถ้าพลาดมาก็คือคุณก็สกัดตัดฟาวไงแต่บังเอิญภาพอย่างที่ออกมาอย่างที่ผมบอกแหละมันเลยกลายเป็นข้อถักขามันดันเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นการย่ำไปที่ข้อเท้าอย่างที่พี่มุกบอกเมื่อกี้เลยก็คือมันมีโอกาสจะทําให้ผู้เล่นเกิดอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงด้วยซึ่งมันถือว่าเป็นโอเวอร์ซีเรียสอะว่าแบบซีเรียสแท็กเกิลว่าแบบคุณเข้าแรงกว่าแบบคุณเข้าบอลแรงกว่าจําเป็นอะถ้าถามว่ามันเหลืองได้ไหมผมว่ามันก็เหลืองได้อืมแต่ผมว่ามันก็เหลืองเข้มเข้มอะอย่างที่หลายคนมองอะแล้วก็ผู้ตัดสินเองผมว่าเขาประเมินจากว่าบาโลกันเนี่ยหรือว่าบาโลกุลเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามีผู้เล่นอยู่ข้างหน้า
1: แต่
0: อื
1: ท
0: ม
1: ีนี้เนี่ยอีก
0: อื
1: เรื
0: ม
1: ่องหนึ่งอ่ะคือ
0: ได้ครับ
1: พอหลังจากได้ใบแดงเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้โวยวายเจ้าตัวก็เหมือนกับแบบงงๆแต่ก็ยอมรับคําตัดสิน
0: ใช่
1: ไอ้ตรงนี้มันก็เลยไปแย้งกับไอ้ตรงข้อที่ไอ้ทางฟีฟ่าออกมายกเลิกเป็นฆาตโทษด้วยแหละเนะว่าแบบเอ้าตัวนักเตะมันก็ยอมรับนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยกลายเป็นดราม่ากันไปอีกระหว่างฟีฟ่ากับเอ๊ะเราใจเจ้าภาพเปล่าวะอะไรเงี้ยนะ
0: ก็จริงอ่ะมันก็มันอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนอ่ะคืออย่างแบบสมมุติว่าเป็นเคสฟุตซอลนักเรียนอย่างเงี้ยแล้วเป็นเคสอย่างเงี้ยผมว่าก็โดนแดงอ่ะถ้าผู้ตัดสินมาเห็นแล้วย่ำอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งคือเขาเห็นว่าข้างหน้ามีใครข้างหน้ามีอะไรข้างหน้าคุณทําอะไรนึกออกใช่ป่ะมันชัดเจนอ่ะมันไม่ได้แปลว่าบอลมันลอยอยู่ในอากาศแล้วเขามองบอลโดยที่ไม่สนใจใครเพราะว่ามันไม่มีนักกีฬาอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะถ้าแบบเขามองแต่บอลแล้วก่อนหน้านั้นก็คือตัวเขาเองอ่ะรีเฟกแบบเหมือนหันหลังมาให้แล้วพอบอลลอยมาหันมาแล้วชนกันเปี้ยงเออผมว่าอันเนี้ยยังถูกประเมินได้ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะทําอะไรก่อนนึกออกใช่ป่ะคือผมง่ายๆว่าเขามันไม่ได้มีการเล็งอ่ะแต่อันเนี้ยเล็งแล้วว่าจะเหยียบจะเสียบหรือว่าจะมองได้ถึงขั้นตัดฟาวแน่นอนเพราะว่าทิศทางอ่ะมันน่าจะอยู่ในการครอบครองของทางฝั่งคู่แข่งแต่ว่าปรากฏว่าวันนั้นเจออะไรนะปารากวัยใช่ป่ะหรือบอสเนียบอสเนียดิใช่ป่าววะเหมือนจะบอสเนีย
1: เอ๊ะปารากวัยเจอในรอบลึกเหรอปารากวัยไปเจอกับไอ้ฝรั่งเศส
0: ปารากวัยมันเจออะไรนะเดี๋ยวนึงออกไปไหนแล้ว
1: นัดก่อนเจอเบลเยียมก็คือเจอกับออสเตรียเจอกับบอสเนียแล้วชนะไปสองศูนย์บาโลกันโดนใบแดงแล้วก็ยกเลิกใบแดงคาดโทษเพื่อไปเจอกับเบลเยียมแล้วก็โดนเบลเยียมถลุงไป4-1
0: ใช่ก็
1: ร
0: อ
1: ้
0: ย
1: อ
0: ่าง
1: ย
0: ที่ผมพูดแหละเนี่ยมันมองเห็นคืออย่างน้อยๆอ่ะถึงคุณไม่ย่ำข้อเท้าคุณก็เตะเข้าน่องอ่ะเออมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าจังหวะนี้มันเล่นเกินจำเป็นไงมันเล่นเกินจำเป็นไปนิดหนึ่งแล้วเขามองเขารู้อยู่แล้วว่ามีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าคือยังไงผมมองว่าเขามันตีความได้อยู่แล้วแหละว่าเขาตั้งใจจะตัดฟาวอ่ะแต่จะฟาวแรงฟาวเบาแค่นั้นเองแต่เขาตั้งใจตัดฟาวอันนี้ผมชัดเจนเลยว่า100%เพราะว่ารูปแบบนี้คือถ้าเขาไม่ได้บอลยังไงมันก็กลายเป็นการเสียบอยู่ดีอะหมายถึงว่าถ้าเขาสมมุติเขาจับบอลได้แล้วเขาพลิกเลยหมายถึงตัวบาโลกันเนี่ยไม่ได้บอลนะแต่ผมมองว่าเหมือนแบบบอลมาแล้วคู่แข่งเล่นต่อได้อย่างเงี้ยมันก็เขาก็ตั้งใจจะตัดฟาวเพราะว่าไม่ให้คู่แข่งเนี่ยสามารถที่จะเล่นต่อได้ง่ายๆแต่ทีเนี้ยภาพมันแรงไปพอภาพมันเห็นมันมีรีเพลย์คุมดู VAR มันก็ชัดเจนนะว่ามันแรงอ่ะ
1: มันเหมือนแบบไปโดนเข้าตรงข้อเท้าเอ็นร้อยไหวด้านหลังนะครับมันก็เลยดูแบบโอ้ถ้ามัน
0: ใช
1: พ
0: ่
1: ลาดขึ้นมาเพื่อนก็เจ็บหนักนะไอ้จังหวะเนี้ยนะมันก็เลยเป็นน้ำหนักให้กับการที่จะเป็นใบแดงได้นั่นเอง
0: ใช่แล้วมันก็มองเห็นชัดไงว่าแบบอ้าวคุณตั้งใจเสียบขนาดเนี้ยอ่ะแล้วคุณเถียงไหมล่ะว่ามันแบบไม่สมควรเนี่ยผมว่ามันเถียงไม่ออกเลย
1: เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลังจากโดนใบแดงก็บาโลกันก็ทำหน้าแบบอึ้งๆแล้วก็แบบยิ้
0: ใ
1: ม
0: ช่
1: แ
0: เพราะ
1: ย
0: ว่
1: ้
0: า
1: ๆได้นอกจากสนาม
0: ันก็จะเข้าคล้ายๆอย่างผมบอกแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาผมเจอช็อตแบบเนี้ยแล้วเวลาไปคุยกับผู้ตัดสินน่ะมันก็จะมีเรื่องเขาก็จะบอกว่าเขาจะประเมินจากหนึ่งคือแบบโอเคแหละลักษณะของลูกมันอยู่ตรงไหนก่อนซึ่งไอ้แบบเนี้ยคืออย่างที่ผมพูดแหละคือโอเคตามันอาจจะมองบอลก็จริงอ่ะแต่มันรู้นี่ว่าคู่แข่งอ่ะอยู่ข้างหน้าอยู่กับมันเนี่ยใช้คํานี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคิดอยู่แล้วแหละว่าบอลมาคู่แข่งจับได้พลิกหนีตัดฟาวเพื่อให้ทีมเนี่ยกลับลงไปตั้งรับได้หรือยังไงนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพอมันตัดฟาวอ่ะมันเนี่ยมันชัดเจนแล้วแหละว่ายังไงอ่ะฟาวแน่แต่มันฟาวแล้วความรุนแรงตอบมันก็จะเข้าข้อต่อไปเลยว่าเรื่องของความรุนแรงล่ะเป็นแค่การเข้าปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติสกัดกั้นหรือเขาเรียกถ้าเป็นฟุตซอลจะเรียกว่าสปาก็คือแบบว่าแค่ทําลายจังหวะเฉยไม่ใช่ ไม่ใช่จังหวะแบบประพฤติตนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบจริงๆมันจะมีภาษาไทยยิบย่อยอีกนะแต่ผมจําคําชัวร์ๆไม่ได้แต่ว่ามันจะมีแบบเรื่องของเจตนากับประพฤติตน ซึ่งมันก็ต้องแยกออกไปอีก
1: เจตนากับประพฤติตนเจ
0: เจ
1: ต
0: ต
1: น
0: น
1: า
0: า
1: ค
0: ค
1: ือ
0: ือเจตน
1: ค
0: า
1: ือ
0: ท
1: คว
0: ำ
1: า
0: ให
1: ม
0: ้คู
1: ต
0: ่
1: ั้
0: แข
1: ง
0: ่ง
1: ใจ
0: ตกอย่างเงี้ย
1: ประพฤติตนก็คือยังไงวะประพฤติตน
0: ประพฤติตนก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละแต่ว่าการเล่นเนี่ยมันแรง
1: ใช้คำว่าประพฤติตนนี่มันก็แปลงความหมายยากเหมือนกันนะกับคำว่า
0: ค
1: ปร
0: ื
1: ะ
0: อ
1: พฤติตน
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมี
1: อ่ะ
0: ครับ
1: ระหว่างนี้นะครับหาคำอธิบายอยู่จบครึ่งแรกแมนยูตามหลังเล็กแชม0-1นะครับเป็นทางแซมสมิธครับแนวรุกของเล็กแชมยิงเข้าไปได้จากความผิดพลาดของแนวรับของแมนยูนะครับไม่มีตัวประกบเลยยิงโล่งๆแต่นิ่มๆเข้าไปให้เล็กแชมนำแมนยู1-0แล้วก็นอกนั้นก็มีลอริยองนำน้อง1-0โอเบอร์เฮาเซนเสมอกับดอร์ทมุนด์1-1นะครับซัมโดเรียนำทาวเนต2-0อาเคซีวาวายกับทางฟอเรนดัมเสมอกันอยู่0-0ส่วนที่ทยอยจบไปแล้วนะครับก็มีขยับหายไปไหนซะละที่ทยอยจบไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้บิ๊กแมตช์เมืองนอตติงแฮมเพิ่งจะจบไปนะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งมันเลื่อนหายไปแล้วแต่ว่าไงหาคำอธิบายได้ยัง
0: ก็อันนั้นแหละมันคือชัดเจนเลยคือมันก็คือเรื่องของสปอร์ตแมนชิพแหละมันก็คือเรื่องประพฤติตนเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าคุณไม่ได้เจตนาจะเล่นคุณไม่ได้เจตนาจะทําให้คู่แข่งอ่ะได้รับบาดเจ็บ
1: อ่
0: แต
1: า
0: ่
1: ฮะ
0: จังหวะมันแรงเฉยๆก็คือเช่นบอลลอยอยู่กลางอากาศแล้วเสียบกระโดดเสียบเหมือนว่าไอ้อย่างที่ผมพูดแหละลูก50-50แต่คุณตั้งใจที่จะเล่นแรงอ่ะคือแบบปล่อยบอลตกก่อนแล้วค่อยรอเข้าสกัดได้ไหมหรือว่าวิ่งเข้าไปตูมแต่ว่าคอนแทรคคือตั้งแต่บอลลอยมาตาเขามองบอลตลอดเลยไม่เคยมองไปข้างหน้าเลยปรากฏว่าไอ้คนนั้นมันวิ่งเข้ามาบวกกันแบบเหมือนวิ่งอ้อมมาในลักษณะมองไม่เห็นเรียกประพฤติตน
1: พอพูดตอนนี้คือเหมือนกับว่าการกระทําแหละการกระทําที่จะเล่นที่บอลแต่ว่าถ้าเจตนาเนี่ยคือม
0: ป
1: ั
0: ระ
1: น
0: พฤติ
1: มี
0: ตน
1: กา
0: เนี
1: ร
0: ่ยมันก็คือเอาอย่างนี้พี่มูอาจจะไม่เข้าใจประพฤติตนเนี่ยมันก็คือมันไม่ใช่แปลว่ามันมองนี่เจตนาประพฤติตนก็คือเหมือนการเล่นของเขาอ่ะมันแรงอยู่แล้วมันแรงก็คือประพฤติตนแบบว่าแต่ผมจําคําแบบพูดที่วันนั้นกรรมการพูดผมไม่ได้นะแต่ว่ามันคือหลักๆอ่ะมันจะมีมันใช้คําว่าประพฤติตนแหละแต่มันจะมีคําต่อท้ายมาอีกแต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนแบบว่ามันไม่ได
1: ว
0: ้
1: ่า
0: เกี่ยวกับเรื่อง
1: การกระทำแหละการกระทำแหละปร
0: ม
1: ะ
0: ัน
1: พฤต
0: ค
1: ิ
0: ือ
1: ต
0: คว
1: น
0: าม
1: แล้
0: ต
1: ว
0: ั้ง
1: กา
0: ใจ
1: รก
0: ก
1: ร
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ท
0: ไม่ตั้งใจใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเขาเล่นแรงคือเขาเล่นผิดเป็นวิสัยเช่นลอยคีนอันนี้ประพฤติตนคือตัวเขาเล่นแรงเป็นวิสัยอยู่แล้วแต่ไม่ได้เจตนาจะทำให้คู่แข่งถึงแบบการเล่นมันไม่ได้เจตนาอย่างที่ผมบอกอ่ะมันพูดแล้วเดี๋ยวจะงงคือผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าเขาพิจารณาได้ผู้เล่นมันพิจารณาได้ว่าบอลมาแล้วแบบเนี้ยคู่แข่งอยู่ประมาณเนี้ยตั้งผมใช้อย่างนี้บอลมาในลักษณะลูกโด่งอ่ะเขาตั้งใจจะวิ่งขึ้นมาโทเข้าไปชนแล้วมงกับวิ่งไปเพื่อที่จะแบบยกเท้าสูงเตะยอดอกอ่ะเออมันต่างกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้ชัดเจนประพฤติตนคือวิ่งเข้าไปแล้วกระโดดมงด้วยความรุนแรงโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นจะตายอ่ะอันนี้คือประพฤติตนเพราะเขาเล่นแรงแต่เจตนามันคือบอลมาคุณรู้นี่ว่ามงได้แต่คุณตั้งใจที่จะไม่มงเว้ยใช้เท้านี่แหละเตะเข้าไปยอดอกโดนตรงไหนก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็หวดเพราะว่ากีฬาท้ายที่สุดอ่ะมันไม่ใช่ว่าคือพอมันเป็นฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ามันก็ต้องมีการปะทะมันก็ใช่ไงก็นี่ไงการปะทะแต่การปะทะแบบตั้งใจกับจงใจกับไม่จงใจอ่ะมันคนละแบบ
1: ก็จังหวะลอยคีนเข้าไปเหยียบฮาลั่นคนพ่อขาหักก็นั่นแหละครับคือเจตนาง่าย
0: ใช่คือพอเขามองเห็นเขามองคู่แข่งมองลักษณะบอลมองวิธีการเล่น
1: ๆประมาณ
0: ค
1: นั
0: ื
1: ้น
0: อตัวเองประเมินมาแล้วว่าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวต้องเข้าข่าวแล้ว
1: เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อพักสักครู่ครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
9: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีว่าพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21 กันยายน 2519ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
10: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินทร์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์ วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
13: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
12: แล้วพบกันนะครับ
14: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: Follow the games.
3: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็คู่ระหว่างแมนยูกับเล็กซ์แฮมนี่ก็ยังคงสกอร์เดิมแมนยูตามหลังเล็กซ์แฮมอยู่0ประตูต่อ1จากแซมสมิธนะครับยิงได้ในนาทีที่39ของครึ่งแรกส่วนคู่ระหว่างโอเบอร์เฮาเซนกับดอทมุนนี่ก็ดอทมุนครับพลิกกลับมาแซงนำโอเบอร์เฮาเซนเป็น2ประตูต่อ1
4: ครับ
3: ซัมโดเรียยังคงนำทาวเวเน่อยู่2ประตูต่อ0อาเคซิวาวายครับในครึ่งหลังนำฟอร์เรนดัม2ประตูต่อ1
4: ครับ
3: นี่ก็จะเป็นคู่ทีมที่เราคุ้นชื่อกันอยู่นะครับส่วนที่มีเพิ่มเติมก็นีสขึ้นนำนีม1ประตูต่อ0นะครับแมตช์อุ่นเครื่องของ2ทีมจากฝรั่งเศสเลอมองนำลาโลสอยู่1ประตูต่อ0ดินาโมมอสโกนำ CSKA มอสโก2ประตูต่อ0
4: ครับ
3: ก็จะประมาณนี้นะครับ
4: อ่ะพักครึ่งนี้ผมไม่ถามมาแล้วเขาใช้คำว่าประพฤติตนกับประพฤติผิด
3: ประพฤติตนกับ
4: เขาไม่ได้ใช้คำว่าเจตนาในภาษาพุทธศิลป์น่ะไม่มีคำว่าเจตนาเจตนาไม่เจตนาเขามีคำว่าเขามีประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬากับประพฤติผิดอย่างรุนแรง
3: ฮะ
4: ประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬาเนี่ยพี่มุกอาจจะงงว่ามันยังไงเข้าใจง่ายๆเลยดึงเสื้อตัดเกมพุ่งล้มยั่วยุด่าพวกนี้คือประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจในกีฬาประพฤติผิดอย่างรุนแรงก็คือศอกกระโดดเตะชกอันเนี้ยชัดเจนคำมันชัดเจนคำสองคำนี้แยกออกจากกันง่ายๆโดยประมาณนี้ประพฤติตนส่วนใหญ่จะไม่เป็นใบแดงจะส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นใบแดงหรือเป็นใบแดงก็ในเชิงแบบว่ามันเหลืองแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการประพฤติตนเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าอย่างที่ผมบอกแหละคือเล่นแรงแต่ว่ามันอย่าคือในคำพุทธศิลป์มันไม่ได้มีเรื่องของคำว่าเจตนากับไม่เจตนาแต่ภาษาเราอ่ะใช่เจตนาไม่เจตนาเพราะว่ามันอธิบายง่ายกว่าแต่พุทธศิลป์เขาไม่มีคำนี้คือมันเป็นประพฤติตนกับประพฤติกับประพฤติผิด
3: ก็ในความเข้าใจเราอะคำว่าประพฤติตนเนี่ยนี่ก็หมายความว่าการกระทำที่มันเกินกว่าเหตุนั่นแหละ
4: ไม่ได้เพราะว่าการกระทำที่เกินกว่าเหตุมันก็คือการประพฤติผิดไงมันอธิบายอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าประพฤติถ้าพี่บอกว่ามันเกินกว่าเหตุมันไม่ใช่ไงคือประพฤติตนเนี่ยมันก็คือว่าการเล่นแบบว่าที่ไม่ถูกต้องอ่ะกับเกมมันจะใช้คำว่าไม่ถูกต้องไม่เชิงอ่ะคือในมุมหนึ่งก็คือแบบเช่นประพฤติตนก็คือเหมือนเขาเล่นแบบเป็นคนเล่นสไตล์แบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เริ่มเกมมาก็คือแบบคือพยายามทำตัวเองด้วยคือแบบเช่นตั้งใจที่จะไม่ฝ่าไอ้ตั้งใจที่จะฟาวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะคัดกรองจากคำว่าประพฤติผิดประพฤติผิดก็คือการแบบจงมันพูดง่ายๆแบบด้วยภาษาเราอ่ะมันแยกด้วยคำว่าเจตนากับไม่เจตนานั่นแหละแต่ผู้ตัดสินเขาไม่ได้ใช้คำนี้
3: อย่างนั้นเนี่ยคริสเตียนโรเมโรเนี่ยก็เป็นพวกประพฤติตนไหม
4: อย่าไปเอานิสัยเขาอย่างนั้นคือแต่ถ้าถามว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยคงใช่แหละว่าเขาเป็นพวกชอบประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬาเป็นคนเล่นแรงแต่ทีเนี้ยมันเอามาใช้กับการ
3: แล้ว
4: ฟ
3: ก
4: าว
3: ็
4: ไม่ได้
3: อย่างกรณีของการก้าวกระโดดเหยิงๆของลูดิเกอร์นี่คือประพฤติตนนะ
4: ใช่ก็คือจงใจที่จะยั่วยุมันเลยโดนใบเหลืองไง
3: แล้วก็กรณีของไอ้เจ้าปีกดาวรุ่งอาเจนที่เอาเสื้อมาปิดปากแล้วก็เขาก็เลยมองกันไปว่าเฮ้ยมันไปพูดเหยียดใส่วินิซูจูเนียอันนั้นคือประพฤติตนหรือว่าอีกคำหนึ่งอะไรนะ
4: ประพฤติผิด
3: ประพฤติผิดอย่างนั้นนะกรณีอย่างนั้นนะคือประพฤติตนหรือประพฤติผิดถ้ามอง
4: เรา
3: ใน
4: ก็ต
3: ม
4: ุ้อง
3: ม
4: ประพฤต
3: เน
4: ิ
3: ี้
4: ต
3: ย
4: นสิเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นเป็นใบมันไม่ได้เจตนาเขาแย
3: แต
4: ก
3: ่
4: ด้
3: คว ื
4: ย
3: อเร
4: ก
3: า
4: ารเอางี้ผมมันแยกด้วยคอนแทรคภาษาอังกฤษแต่สองคำนี้มันไม่เหมือนกันภาษาไทยอ่ะพี่มุกอาจจะงงแต่ภาษาอังกฤษสองคำนี้ไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษของประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬาก็คือ unsporting unsporting behavior ส่วนประพฤติผิดอย่างรุนแรงคือ violent conduct
3: ใช้ความรุนแรงนี่แหละภาษาไทยบางทีการตีความเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับการใช้คำเลยนะก็หลักๆก็เนี่ยแหละเจตนาไม่เจตนาในภาษาพื้นๆที่เรารู้กันแต่ถ้าเป็น
4: ใช
3: ศ
4: ่
3: ัพท์ทา
4: แต
3: ง
4: ่
3: การมันก็จะเป็นอย่างที่หานพูด
4: ใช่แต่ว่าทีเนี้ยมันใช้กับผู้ตัดสินไม่ได้ผมพูดแบบนี้ก่อนนะเพราะคําที่เราใช้อ่ะกับการประเมินผู้ตัดสินไม่เหมือนกันอย่างที่พี่มุกถามพยายามถามเนี่ยผมเข้าใจนะคือผมจะอธิบายได้ผมจะอธิบายให้ว่าเคสพยายามเล่นบอลแต่เปิดปุ่มเสียบข้อเท้าหลายคนอันเนี้ยมองเรื่องเจตนากับไม่เจตนาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเหมือนอย่างที่พี่มุกพูดยกเรื่องเคสเซียงโรเมโรมาเขาเข้าแรงเขาเข้าหนักแต่เขาบางครั้งเนี่ยคือผู้ตัดสินมองว่ามันเป็น violent conduct ก็คือแบบมันตั้งใจมันไม่ใช่หมายเขาบ้างเขาอย่างถ้าเป็นภาษาไทยเมื่อกี้ก็คือมันประพฤติผิดนั่นแหละ violent conduct มันไม่ใช่ประพฤติตนเพราะว่ามันเสียบอ่ะเขามองเรื่องของ contract อย่างที่ผมบอกอ่ะเขามีลำดับขั้นตอนในการประเมินอยู่การฟาวคือมันอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันมองก่อนไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีคู่แข่งไหมสองเขาลูกลักษณะนั้นน่ะมันเกินกว่าจําเป็นไหมเกินกว่าเหตุไหมที่มันจะต้องเล่นน่ะเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้ามันไม่มีคู่แข่งแล้ววิ่งก็ไปเสียบเลยถามว่ามันเกินกว่าเหตุไหมเกินเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปเสียบนี่มันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีคู่แข่งอ่ะนึกออกใช่ไหมต่อให้มันไม่มีคู่แข่งหรือต่อให้มีมันก็ยิ่งไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียบแต่การเสียบเนี่ยมันแปลว่าอะไรคุมประพฤติตนก่อนข้อแรกตัดฟาวไงแต่พอไปโดนข้อเท้าอันเนี้ยแล้วคุณเห็นคอนแทคอยู่แล้วด้วยแสดงว่าคุณไม่ได้ประพฤติตนและคุณประพฤติผิดแล้วอันนี้คือลำดับวิธีเวลาผมคุยอ่ะมันจะเข้าใจถึงวิธีการลำดับการประเมินผู้ตัดสินแล้วเราจะอธิบายให้คุณผู้ชมหรือคุ
3: ถ
4: ณ
3: ้
4: ผ
3: า
4: ู้ฟ
3: อ
4: ั
3: ย
4: ง
3: ่าง
4: เข้
3: น
4: า
3: ั
4: ใ
3: ้
4: จ
3: น
4: ได้ง่าย
3: จังหวะสไลด์แล้วยกขาสูงเลยตัวมันเลยสไลด์ไปยันเข้าหัวเข่าบ้างน่องบ้างเนี้ยอันนี้คือประพฤติผิดถูกไหม
4: อยู่แล้วเพราะว่าก็คุณมัน100%เพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละมันต้องย้อนกลับไปก่อนไงเราต้องมองภาพให้เห็นแบบตามผู้ตัดสินคือมันสมควรไหมล่ะที่มันต้องเล่นอย่างนั้นเนี่ย
3: เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอยู่แมตช์หนึ่งในฟุตบอลโลกเนี่ยแหละไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสหรือบราซิลสักทีมหนึ่งเนี่ยจังหวะสไลด์ไปเนี่ยแล้วตัวมันสไลด์ไปแล้วเนี่ยแต่ไอคนนั้นน่ะดันยกขาสูงค้างไว้ทั้งที่ มันเห็นแล้วแหละว่าบอลน่ะมันเปลี่ยนทางไปแล้วซึ่งถ้าในความเป็นจริงอ่ะคนเราอ่ะมันน่าจะผูกขาลงได้แต่นี่มันดันยกค้างไว้แล้วสุดท้ายก็เลยไปยันเอาเข้าน่องของฝั่งตรงข้ามก็เลยเป็นฟาวแต่จำไม่ได้ว่าจังหวะนั้นเขาให้แค่เหลืองหรือแดงนะมันก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเป็นประพฤติผิดแต่มันก็ยังมีน้ำหนักพอที่ให้เป็นแค่เหลืองเหรออะไรเงี้ยนะ
4: ไม่ถ้าประพฤติผิดอ่ะมันเหลืองไงแต่ถ้าประพฤติตนมันแดง
3: เดี๋ยวก่อนนะประพฤติตนกับประพฤติ
4: อ
3: ผ
4: ๋
3: ิ
4: อ
3: ดประพฤติผิดต้อง
4: ประพฤติผิดแดงผมพูดผิดประพฤติผิดอ่ะแดงแต่ประพฤติตนน่ะเหลือง
3: นี่แหละมันก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การวิเคราะห์ถึงต้นเรื่องจังหวะจบของเหตุการณ์นั้นของผู้ตัดสินนะครับว่าจะดูว่ามันจะเป็นเนี่ยเจตนาไหมไม่เจตนาไหมในภาษาที่เราเข้าใจแต่ถ้าเป็นศัพท์ของผู้ตัดสินก็อย่างที่หานบอกประ
4: ใ
3: พ
4: ช
3: ฤต
4: ่
3: ิต
4: ครัน บ
3: หรือว่าประพฤติผิด
4: มัน
3: น
4: ม
3: ะ
4: ีเอางี้มันมีขั้นตอนอ่ะในการประเมินอ่ะเท่าที่ผมคุยอ่ะมันมีหลายๆอย่างที่โอ้มันไม่ได้ง่ายนะที่มันไม่ได้มองกันแค่เรื่องของยิ่งฟุตบอลสมัยเนี้ยเขาพยายามปรับมาเพื่อให้เปิดโอกาสกับการเล่นเกมรุกหรือว่าอะไรที่มันดูไหลลื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งจังหวะที่เราเคยคุ้นชินกติกามันอาจจะปรับไปไกลแล้วนะครับผมพูดแบบนี้ก่อนแล้วก็
3: ทีนี้เนี่ยต่อ
4: แล้วก็บางทีมันมีปัจจัยสองปัจจัยสามในการตัดสินด้วยเพราะว่าบางครั้งอะพี่มุกอาจจะแบบสงสัยว่าทำไมไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันแค่เหลืองมันต้องดูด้วยว่าบางครั้งมันมีปัจจัยสองปัจจัยสามปัจจัยสี่เข้ามาเช่นคุณไปฟาวอยู่หน้าโกอ่ะคือเหมือนดักเสียบแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่หน้าโกคือบางครั้งหน้าโกมันก็ใบแดงบางครั้งมันก็หน้าโกไม่เป็นใบแดงบางคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมมันไม่เหมือนกันคือบางทีอ่ะมันต้องมองก่อนว่าไอ้อันเนี้ยมันเจตนาเขาผู้เล่นเนี่ยเจตนาของผู้เล่นเนี่ยมันทำอะไรคือตั้งใจประพฤติอย่างที่ผมบอกแหละมันแยกออกมาเลยว่าประพฤติตนหรือประพฤติผิดถ้าประพฤติตนมันก็แยกมันก็คือการตั้งใจจะตัดฟาวล์นั่นแหละแต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายร่างกายหรืออย่างแบบหลายคนเองก็จะมีจังหวะทำไมลูกแบบนี้มุมลักษณะแบบนี้ถึงเป็นใบแดงผู้ตัดสินมองว่าเป็นด็อกโซก็คือแบบจังหวะตั้งใจหยุดบอลนั่นแหละไม่ให้เข้าให้คู่แข่งเข้าไปทำประตูได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือใบแดง ทำไมอันนี้ถึง
3: ด
4: เป็
3: ็
4: น
3: อก
4: ด็อกโซ
3: โซเป็นศัพท์ของฟุตซอลถูกไหม
4: ฟุตบอลก็ใช้ครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะเอาคำเต็มมาให้มันคือจังหวะพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนฟุตบอลเราเรียกว่าอะไรนะไอ้จังหวะที่แบบมันลุดเดี่ยวไปแล้วโดนใบแดงอ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันก็ฮะ
3: obstruction นะหรือไง
4: ประมาณใช่ obstruction ประมาณนั้นมันก็คืออันนี้มันก็คือว่า denying and obvious goal scoring ก็คือมันขัดขวางผู้เล่นในการเข้าไปขัดขวางหรือป้องกันโอกาสในการเข้าไปทำประตูอย่างชัดแจ้งเขาเรียกว่าด็อกโซ
3: ตัวย่อใช่ไหม
4: ใช่ครับมันเรียกว่าด็อกโซซึ่งไอ้ด็อกโซเนี่ยมันก็เช่นแบบว่าจังหวะหลุดเดี่ยวไปผู้รักษาประตูเสียบอะทำไมลูกนี้ผู้รักษาประตูมาเสียบบางครั้งอ่ะเราเห็นผู้ตัดสินในเกมฟุตบอลก็คือให้แดงเลยเพราะว่าตัวสุดไอ้ที่เขาชอบพูดกันว่าตัวสุดท้ายอ่ะนึกออกใช่ไหมตัวสุดท้ายโดนใบแดงมันตัวสุดท้ายจริงหรือเปล่าในฟุตบอลเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนเราเข้าใจว่าฟุตซอลอ่ะมัน โอกาสในการทำประตูนู่นนี่นั่นมันยากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเราเริ่มเห็นแล้วว่าฟุตบอลเองเขาก็ปรับมาใช้เหมือนกันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบจังหวะผู้สาประตูมาเสียบอ่ะแต่ถ้าบอลมันจะออกอยู่แล้วอ่ะแล้วมาเสียบอ่ะเพื่อขัดขวางอ่ะบางทีมันเห็นเจตนาชัดว่ามันแค่กีดขวางไม่ให้เข้าไปทำประตูแหละแต่โอกาสในทำประตูมึงไม่มีไงเขาก็ให้เหลืองแต่ว่าบางเคสเขามองว่าทิศทางอ่ะมันไปแน่นอนว่าถ้าไม่เสียบเกิดประตูไหมเกิดถ้าแค่นี้ปุ๊บไม่ต้องไปดูอย่างอื่นและเรื่องจะพืชประพฤติตนประพฤติผิดอ่ะมันเข้าข่ายเลยว่าประพฤติผิดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเข้ามันไม่อย่าไปใช้คําว่ามันประพฤติผิดแน่นอนผมอาจจะใช้คําว่ามันเป็นด็อกโซแน่นอนละกันเพราะว่าการฟาวล์บางครั้งไอ้เรื่องประพฤติตนประพฤติผิดมันก็ยังไม่ได้เอาถูกไปรวมไงเพราะอย่างเคสด็อกโซมันชัดเจนว่าอย่างไออย่างเคสแบบใบแดงเนี่ยไอเคสแบบว่าเอามือปัดบอลเนี่ยคือยิงขวดเข้าไปเนี่ยแล้วบอลมันลอยมาแล้วผู้เล่นเอามือไปปัดเลยเนี่ยบางทีมันใช้คําว่ามันจะมองว่าประพฤติตนกับประพฤติผิดไม่ได้ไอ้อย่างนั้นมันมีคํารองรับแหละใช่แต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่าก็คุณตั้งใจป้องกันน่ะซึ่งเขาอาจจะเห็นไหมว่ามันไม่ได้ประพฤติผิดในการทําร้ายผู้เล่นแต่มันประพฤติตนที่จะตั้งใจไม่ให้บอลมันเข้าเห็นไหมแต่ว่าในที่ผมบอกก็คือประพฤติตนส่วนใหญ่จะเป็นใบเหลืองแต่ว่าเคสเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ทําร้ายใครนี่มันไม่ได้เอาศอกไปจามสมมุติว่าเป็นหรือส่วนสมมุติว่าเป็นเวลูนี่ยิงเอ้ยวันนั้นมันเป็นใครผมจำไม่ได้น่าจะเป็นอีชื่ออะไรนะไอของกาหน้า ผมลืมไปแล้วแล้ว
2: ก
4: ส
2: า
4: ่วน
2: หน
4: ใ
2: ้
4: ห
2: า
4: ญ่
2: อ
4: เ
2: ุ
4: ป็น
2: ร
4: ล
2: ุ
4: ูก
2: ก
4: ป
2: ว
4: ััด
2: ย
4: ใช่ไหม
2: ทำเป็นหม่งแล้วมือปัด
4: ผมจำไม่ได้แล้วแต่อาซามูอาว่ากี่อย่างอาซามูอาหรืออะไรมั้ง
2: นั่นแหละใครสักคนเนี่ยแหละเข้า
4: เอ
2: แน
4: อ
2: ่ๆแหละถ้าไม่โด
4: เอ
2: น
4: าเป
2: ป
4: ็น
2: ัด
4: ว่าผมเอาตัวที่จําได้ก่อนแล้วกันว่าเป็นสมมติเป็นอาซามูอายิงมาแล้วโซเลปัดเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้มีการเข้าไปประพฤติผิดเป็นไวโอเลนต์คอนดักต์แต่ว่าม ันด็อกโซชัดเจนเนี่ยว่าคุณตั้งจงใจที่จะแบบป้องกันไม่ให้มันเข้าประตูอ่ะซึ่ง
2: ป
4: ตร
2: ฏ
4: ง
2: ิ
4: เ
2: เ
4: น
2: ส
4: ี้ย
2: ธการได้ประตู
4: ใช่แล้วถามว่าโอกาสเนี่ยคือถ้าเกิดคุณไม่ใช้มืออ่ะมันเข้าไหมล่ะมันเข้า
2: อ
4: มันเข้าปุ๊บมันไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยมันชัดเจนว่าเนี่ยเห็นไหมคุณตั้งใจกีดขวางอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นใบแดงหลักฐานเดียวซึ่งในระยะหลังอ่ะคำว่าด็อกโซเนี่ยมันก็เอามาใช้กับฟุตบอลเหมือนกันนะแล้วก
2: อ
4: ็รวมไปถึงหลายอีกเรื่องหนึ่งผมว่าเรื่องเนี้ยหลายคนเองน่าจะยังไม่รู้แล้วก็บางคนเองยังชินอยู่กับเคสที่ว่าเสียบในกรอบเขตโทษแล้วเป็นใบแดงได้จุดโทษหลังๆมาเนี่ยพูดกฎใหม่เนี่ยเขาให้พิจารณาด้วยนะว่าถ้าได้จุดโทษเนี่ยอาจจะไม่เป็นใบแดงนะอาจจะลดเหลือแค่ใบเหลืองซึ่งมันก็มีการปรับแหละของทางฟีฟ่า
2: พอพูดถึงฟีฟ่านี่ก็ต้องบอกว่าณเวลานี้นะครับก็น่าจะปีหน้าจะมีการลงเขาเรียกว่าอะไรนะชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าอีกครั้งหนึ่งแต่เห็นข่าวบอกว่าก็ตอนแรกเนี่ยไม่มีใครมาลงท้าแข่งกับทางอินฟานติโนนะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดเริ่มมีกระแสคลื่นใต้น้ำแล้ว
4: ครับ
2: บรรดาพวกบิ๊กๆในวงการฟุตบอลเนี่ยรวมไปถึงถ้าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางเซฟานอฟประธานยูฟ่าเนี่ยแหละอาจจะไม่ได้ออกหน้าเต็มๆแต่เหมือนกับสนับสนุนให้คู่แข่งคนเนี้ยขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งกับทางอินฟันติโนนะครับนั่นก็หลายคนก็ประเมินกันว่าเอ๊ะหรือว่าหลายเขาเรียกว่าอะไรนะหลายๆสมาคมเริ่มไม่แฮปปี้กับการบริหารงานของอินฟันติโนแล้วเหมือนกันเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าประธานฟีฟ่าคนใหม่เนี่ยจะออกมาเป็นคนเดิมหรือว่าคนใหม่ซึ่งถ้าเป็นคนเดิมก็แสดงว่านโยบายต่างๆมันอาจจะได้ทำต่อเนื่องกันไปไม่ว่าจะเป็นการ มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะเพิ่มจาก48เป็น64ทีมนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งอาจจะ2หรือ3สมัยข้างหน้านะที่จะเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มจำนวนโควต้าโดยให้เหตุผลที่ว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกมันควรจะเป็นโอกาสให้กับหลายๆชาติได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแข่งขันเพราะมันคือทัวร์นาเมนต์ระดับโลกก็เลยกำลังเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิเคราะห์และพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มจำนวนทีมเข้าไปเนี่ยครั้งนี้48มันออกมาในแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดูไม่มีปัญหาอะไรกับจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังคงเป็นอินฟานติโนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเป็นเพิ่มไปอีก16ทีมอ่ะก็จะเป็น
4: ครับ
2: 64ทีมในอนาคตนะครับแต่ถ้าเป็นคนใหม่ขึ้นมาโดยตามกระแสข่าวที่ว่ามันมีเริ่มมีแรงผลักดันแรงสนับสนุนจากหลายๆคนที่มี power ในวงการฟุตบอลเนี่ยให้ไปท้าชิงตำแหน่งกับอินฟานติโนนั่นหมายความว่าก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันนะกับในนโยบายความคิดหลายๆอย่างของอินฟานติโนนะครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็หลายๆการกระทำของอินฟานติโนก็ออกมาในภาพลักษณ์ที่หลายๆคนไม่แฮปปี้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยกับการที่ค่อนข้างชัดเจนว่าค่อนข้างที่จะเอาใจสหรัฐอเมริกาเอาใจโดนัลด์ทรัมป์เป็นพิเศษมากไปสักหน่อยสำหรับอินฟานติโนนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในอนาคตถ้าเพิ่มมาเป็น64ทีมแล้วเนี่ยโอกาสของบ้านเราที่จะได้ไปฟุตบอลโลกมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะมีโอกาสได้ฉิวเฉียดมากน้อยขนาดไหนแต่ก็น่าจะนู่นแหละเพราะว่าครั้งหน้าที่จะเป็นทางยุโรปกับแอฟริกาเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมแบบโมร็อกโกกับสเปนเนี่ยนะครับน่าจะยังไม่ได้ถึงขั้นเพิ่มทีมแต่ว่าครั้งต่อไปที่ซาอุเนี่ยมันคืออีก2สมัยข้างหน้าจะใช้ตอนนั้นเลยไหมในกรณีถ้าอินฟานติโนยังคงเป็นประธานฟีฟ่านะครับแต่อาจจะเร็วไปหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะต้องมีการประเมินอะไรกันอีกหลาย

0: นี่ก็ทีมที่ไม่ได้มาเล่นในฟุตบอลโลกของโซนอเมริกาใต้ก็น่าจะแค่5-6ทีมเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าเพิ่มก็เรียกได้ว่าแทบจะมาหมดอะของทางอเมริกาใต้นะส่วนทางฝั่งทางตอนใต้ของทวีปเราเนี่ยทางโซนโอเซเนียเนี่ยพวกนิวซีแลนด์พวกอะไรเงี้ยในอนาคตเราอาจจะได้เห็นพวกชาติหมู่เกาะแปลกๆเข้ามาเล่นก็ว่าได้นะก็ต้องรอดูกัน
1: ครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งก็มันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแต่มันก็เป็นข่าวที่เห็นแล้วก็แบบทำให้เราก็เพิ่งจะรับรู้เหมือนกันว่ามีสิ่งนี้อยู่ด้วยนะนั่นนี่คือการตรวจค้นล็อกเกอร์ของนักเตะที่ไปร่วมแข่งขันในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นทางมิเกลลิเซ่ตัวรุกชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาเจอผมไม่แน่ใจว่าสุ่มตรวจหรือว่ายังไงนะแต่ในข่าวเนี่ยคือว่าเขาตรวจพบสารต้องห้ามในล็อกเกอร์ของมิเกลลิเซ่ซึ่งมันไม่ใช่สารกระตุ้นหรือยาโดปอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นสารต้องห้ามนั่นก็คือการตรวจพบนิโคตินอัดเม็ดนิโคตินอัดเม็ดก็คือการสกัดสารนิโคตินจากธรรมชาติโดยตรงมาบรรจุหีบห่อนะครับแล้วก็มันก็คือถุงที่ให้สารนิโคตินโดยตรงนั่นแหละปัจจุบันเราก็จะเห็นกันว่าเป็นการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะแตกต่างกับตรงนั้นตรงที่ว่ามันไม่เกิดการเผาไหม้มันไม่เกิดให้เกิดสารพวกที่มันตกค้างแต่เนี้ยมันเป็นเข้าโดยตรงและเป็นสารนิโคตินบริสุทธิ์โดยตรงโดยการเหน็บไว้ตามเหงือกตามกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในข่าวเขาบอกว่าถ้าหากว่าหลังจากที่ฝรั่งเศสทําการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จบแล้วเนี่ยเดินทางกลับประเทศแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เจ้ามิเกลริเซ่เนี่ยนำสิ่งนี้เข้าประเทศไปด้วยเนี่ยอาจจะต้องโดนดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องบอกก่อนว่าในไทยเนี่ยเคยมีการลงข่าวไว้แล้วว่ามันไม่ปลอดภัยนะแม้ว่ามันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%ก็ตามส
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ด
1: ับ
0: ท้ายแล้วมันก็ส่งผลกับระบบการเต้นของหัวใจระบบความดันโลหิตนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ซึมเข้าสู่ร่างกายโดยตรงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีการเผาไหม้ทําให้เกิดสารทาสารอะไรที่มันตกค้างในร่างกายก็ตามผมไม่แน่ใจว่าเป็นสารต้องห้ามในประเทศเราด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆทางการแพทย์เขาออกมาเตือนแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะแม้ว่ามันจะไม่เกิดการเผาไหม้ก็ตามนะครับผมจําชื่อไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าในคําของสิ่งนี้เขาเรียกว่าสารนิโคตินบริสุทธิ์อัดบรรจุห่อนะครับบรรจุอยู่ในห่อเล็กๆเอาไว้เหน็
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ตามเหงือกตามกระพุ้งแก้มนะก็เหม
1: อ
0: ือนกับพวกนักกีฬาเบสบอลของสหรัฐอเมริกาแหละถ้าใครเคยดูก็น่าจะเห็นว่าเขาก็จะมีการบ้วนน้ำลายออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลคือนักกีฬาพวกนี้เขาจะชอบปั้นยาเส้นเป็นก้อนๆแล้วก็เหน็บไว้ตามกระพุ้งแก้มตามเหงือกอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละมันก็คล้ายๆกันแหละเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเอ้าโอ้เดี๋ยวนี้เขาคิดค้นไปถึงขนาดอย่างนี้กันแล้วเหรอส
1: นั
0: ํา
1: ่น
0: หรับ
1: สิ
0: ใครที่แบบว่าเพื่อไม่ให้มีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะครับเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าโอ้กลิ่นบุหรี่มันรบกวนเวลาพูดออกมาก็จะปากเหม็นนู่นนี่นั่นเขาเลยคิดค้นไอ้อันนี้ขึ้นมาสําหรับใครที่ต้องการอยากจะได้รับสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นแหละนะครับก็ต้องบอกไป
1: ค
0: ก
1: ร
0: ่
1: ั
0: อ
1: บ
0: นในไทยน่าจะไม่มีวางขายนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนสกอร์ล่าสุดนี่ก็แมนยูคงตามหลังเวสต์แฮมอยู่0-1ดอร์ทมุนด์ก็หนีห่างโอเบอร์เฮาเซนไปเป็น3-1อาเคซีวาวายครับเสมอกับโฟเรนดัมอยู่2-2แล้วก็ที่เพิ่งเริ่มลงทำการแข่งขันนะครับก็จะมีช่วงท้ายครึ่งแรกครับดีนาโมมอสโกนำ CSKA มอสโกอยู่4-1 เลอมองตามหลังลาโรชอยู่1-2นีสนำนีม2-2

0: 0โซเซียดัดนำลาซิ่งซันตันเดย์อยู่1-0แล้วก็บาเลนเซียครับเพิ่งเริ่มแข่งขันก็ตามหลังทางเปโตรอาเลติโกอยู่1-0นะครับสำหรับเปโตรอาเลติโกนี่ก็เป็นทีมมาจากโอ้อังโกลาเลยนะบาเลนเซียตามหลังอยู่นะครับ0-1ก็จะประมาณนี้นะสำหรับทีมใหญ่ๆที่เราพอจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันโอ้แฟรงก์เฟิร์ตนำห่างอิสเซนนะครับ7-0อันนี้ก็เป็นทีมผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีมนอกลีกของในเยอรมันเลยหรือเปล่านะสำหรับทางอิสเซนเนี่ยนะครับโดนแฟรงก์เฟิร์ตนำไป7-0แล้วก็อังเดซันโตสนี่ก็โดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยนะครับมิดฟิลด์
1: ค
0: ต
1: ร
0: ัั ว
1: บ
0: ใหม่ของแมนยูนะ
1: อ
0: ต้อ
1: ื
0: ง
1: ม
0: บอกว่าเท่าที่นั่งดูอยู่ก็ครึ่งแรกเนี่ยจะใช้คำนี้ก็ดูจะรุนแรงไปหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะ
1: อืม
0: อย่างว่าครับเพิ่งจะย้ายมามันก็ต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชกับอะไรเรียกความฟิตอะไรต่างๆสักระยะหนึ่งนะครับส่วนยูริเตเลมองนี่ก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคิดว่าน่าจะมาร่วมแคมป์กับแมนยูก็น่าจะประมาณนู่นเลยแหละนัดที่เจอกับอาเลติโกมาดริดหรือว่าถ้าอย่างช้าหน่อยก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะว่าเจ้าตัวก็เพิ่งจะปิดทัวร์นาเมนต์กับฟุตบอลโลกในการลงเล่นกับทีมชาติเบลเยียมไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเองมั้งใช่ไหมก็ได้ต้องได้ช่วงเวลาพักผ่อนอีกอย่างน้อยๆก็1-2 สัปดาห์นะครับ
1: ครับ
0: ใครที่เป็นแฟนแมนยูอยากจะเห็นฝีเท้าของติลมองกับทีมนี้ก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะก็เปลี่ยนตัวครบ11 คนเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแมนยูเนี่ยชุด B นี่ก็พูดได้เลยว่าดาวรุ่ง11 ตัวเต็มๆเลยนะเพราะพวกว่าบรรดาซีเนียร์หลายๆคนก็ไปเล่นทีมชาติไปอะไรกันก็หลายคนอยู่นะครับแต่ดูแววแล้ววันนี้แมนยูไม่น่ารอดแนวรุกเท่าที่นั่งดูกลายเป็นว่าแนวรุกของบรรดาดาวรุ่งที่ลงไปเล่นในช่วงครึ่งหลังดูหวือหวากว่าพวกโจโชซึกซีพวกดอกูพวกเอ็มโบโมอีกฮะเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าอนาคตของแมนยูกับคาลิกเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าทำผลงานไว้ได้ดีนะครับคาลิกกับการคุมทีมช่วงท้ายฤดูกาลจบอันดับเท่าไหร่นะอันดับ3ป่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: แมนยูจบที่3ใช่ไหมฤดูกาลที่ผ่า
1: ใช
0: น
1: ่
0: มา
1: ใช่ใช่ใช่
0: เบื้องต้นฤดูกาลนี้ก็ที่แน่ๆที่เห็นก็สองคนนะครับในแผงมิดฟิลด์อังเดซันโตสกับติเลมองแล้วก็เห็นมีข่าวว่าต้องการมิดฟิลด์เพิ่มอีกอย่างน้อย1 คนนะส่วนในข่าวเรื่องเกมรับเรื่องแนวรุกเหยียบกิ๊บเลยนะก็น่าจะพอใจกับแผงแนวรับชุดนี้หรือเปล่านะครับอย่างวันนี้ที่ลงก็ไอเดนเฮเว่นแฮร์รี่แม็กไควลุคชอว์เลนนี่โยโรนะเดี๋ยวถ้าจะได้กลับมาจากกระเจนก็ลิซันโดมาร์ติเนสนะครับที่จะได้กลับมาอีกมีใครล่ะมัสลาวีจากทีมชาติโมร็อกโกนะแล้วก็มีใครอีกไหมมาไทยเดลิกก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับแนวรับก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจเลนนี่เซเมนนะครับผู้รักษาประตูนะอุตส่าห์ได้ลงเล่นแทนไอ้เจ้าทีโบกูตัวก็ปัดบอลกระฉอกมาแล้วก็โดนซ้ำเข้าไปก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกที่ครูตัวโดนก็อารมณ์คล้ายๆกันแหละนะปัดตะปบบอลแล้วมันกระฉอกมาแล้วก็โดนซ้ำเข้าไปนะครับ
1: ครั
0: เอ
1: บ
0: ๊ะเป็นอาเจนไหมที่อาเจนอ๋อสเปนใช่ไหม
1: ใช
0: ส
1: ่
0: เป
1: ส
0: น
1: เป
0: ที่
1: น
0: เอาก็มันก็คือลูกแบบนี้มันก็ไปโทษผู้สาวตัวเต็มเต็มมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันนะเพราะบอลมันพุ่งเข้าไปแล้วจังหวะรับแล้วมันกระฉอกออกมาเนี่ยแล้วก็ กองหลังก็มัวแต่ไปเหม่อแล้วก็เจอแนวรุกเขาวิ่งเข้ามาจิ้มเข้ามายิงสวนเข้าไปได้ก็น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับแลนนี่เซมเมนอุตส่าห์มีโอกาสได้ลงนัดแรกในฟุตบอลโลกก็โหฝันร้ายไปเลยนอกจากจะเป็นประตูที่ทำให้ทีมตกรอบแล้วก็โอ้ช่วงเวลาในการเล่นก็น้อยซะเหลือเกินแต่ว่าน่าจะเป็นผู้สัมผัสในอนาคตต่อไปต่อจากทูตัวครับสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้นะเพราะว่าเซมเมนก็ยัง
1: ลำเม่นลำเม่นเซ
0: ก
1: ม
0: ็
1: เม่นล
0: ล
1: ำเม
0: ำ
1: ่
0: เม
1: น
0: ่นนะ
1: ครับ
0: ลำเม่นนี่ก็ยังถือว่าอายุน้อยนะครับเท่าไหร่เอง23น่าจะป
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ะ
1: ่
0: มาณนั้นนะเซมเมนลำเม่นนะครับนะครับช่วงท้ายของนี่และแมตช์และก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้กลับมาครบ100%นะสำหรับนักเตะแมนยูนี้ครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าครึ่งหลังดูแล้วพวกบรรดาดาวรุ่งจากอะคาเดมี่เนี่ยดูจะมีความมุ่งมั่นน่าดูอยู่เหมือนกันนะต้องการพิสูจน์ตัวเองนะโอกาสในการขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่เพราะไมเคิลคาลิกนี่เอาจริงๆก็น่าจะเป็นหนึ่งในโค้ชที่น่าจะให้โอกาสเด็กๆมากกว่าพวกบรรดาอาโมริมพวกอะไรพวกนั้นแหละ
1: พูดถึงถามผมไปแล้วถามอย่าไปถามพี่มุกเลยว่าแล้วพี่มุกว่าใครบอลโลกนะชิงปีนี้แชมป์
0: ผมมองยากมากเลยนะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงอ่ะสเปนมันก็เหนียวจริงอ่ะเหนียวจริงแต่ว่าเกมรุกมันค่อนข้างฝืดนะครับส่วนอาเจนนี่ก็เหมือนมากับดวงอ่ะเอาว่ากันตามตรงอ่ะจะ
1: ค
0: ต
1: รั
0: า
1: บ
0: ยจะตายอยู่หลายครั้งก็โอ้โห
1: เหม
0: ร
1: ือน
0: อด
1: ฟ้า
0: ตัว
1: ลิ
0: มา
1: ข
0: ไ
1: ิ
0: ด
1: ต
0: ้
1: มา
0: เฉ
1: แล้
0: ย
1: ว
0: เลยอ่ะเออมันคือถ้าจะไปพูดว่าฟีฟ่าวางแผนไว้ให้เขาเข้าสู่เส้นชัยมันก็คือทั้งหมดที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็ทำให้แอบคิดไม่ได้ว่ามันเป็นมุมนั้นอะว่าแบบฟีฟ่าเขาวางแผนไว้แล้วหรือเปล่าว่าปูทางให้อาเจนแต่ว่าถ้าอย่างที่เราพูดกันไปก่อนในเบรกก่อนๆเนี่ยว่าเขาก็ไม่ได้ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบเข้ามาลอยๆเดินเฉบๆเฉบๆเข้ามานะก็หืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะอย่างบทสัมภาษณ์ของเอมี่มาร์ติเนสมันก็พูดก็จริงอ่ะแล้วไงอ่ะก็กว่าเขาจะผ่านเข้ามาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วก็ไอ้ฝั่งตรงข้ามมันก็ไปพลาดแพ้กันเองอ่ะจะมาบอกว่าฟีฟ่าเข้าข้างพวกเขามันก็ไม่ได้มันก็จริงอย่างที่เอมี่มันพูดนะ
1: ใช่
0: เพราะ
1: อ
0: ฉ
1: า
0: ะ
1: รม
0: น
1: ณ
0: ั
1: ์
0: ้
1: ป
0: น
1: ระม
0: ใน
1: าณ
0: น
1: น
0: ัั ด
1: ้นแหล
0: ช
1: ะ
0: ิงเนี่ย
1: เขาเรียกว่าอะไรนะก็ช่วยไม่ได้อ่ะมันไม่มาตามนัดกันเองอ่ะ
0: เออก็มันมาลงล็อกกับที่ผมอ่ะมันไม่ไปลงล็อกกับพวกเขาอ่ะคุณจะมาหาว่าผมมีบิ๊กหนุนหลังมันก็ไม่ใช่นะเพราะกว่าจะชนะเคปเวิร์ดมาได้ก็หืดขึ้นคอกว่าชนะอังกฤษมาได้ก็โอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นใช่ไหมกว่าจะ
1: ใช
0: ช
1: ่
0: นะได้สวิ
1: แ
0: ต
1: ล
0: เซ
1: ้
0: อ
1: ว
0: ร์
1: จ
0: แลนด์
1: ริง
0: ใช่ไหม
1: ๆอย่างแบบว่าถ้าจะบอกฟีฟ่าเข้าข้างครับผมว่าในวันอังกฤษเองอ่ะมันก็พูดไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าวันนี้มันก็ต้องไปโทษโทมัสทูเคิลอ่ะ
0: เออโทมัสทูเคิลนี่ก็คือผมก็เคยพูดไปก่อนแล้วว่าถ้าเข้าถึงรอบลึกๆได้เนี่ย8 ทีม4 ทีมหรือจะรอบชิงก็ตามเนี่ยโอกาสที่ทูเคิลจะรอดจากการโดนปลดแน่นอนแต่ว่าถ้าไปตกรอบ3-2รอบ16เนี่ยทูเคิลอ่ะกระเด็นแน่แต่ดันกลายว่าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในรอบชิงที่3ไงเออ
1: ก็
0: นะ
1: ผลงา
0: แ
1: น
0: ม้
1: เท่
0: ว
1: า
0: ่าก
1: ั
0: ม
1: บ
0: ันจ
1: น
0: ะ
1: ี่เลยทันเซอร์
0: เออ
1: โอเค
0: นะจนมันก็มีบทความขึ้นมาว่าหรือว่ามันจะได้แค่เท่ากับเซาเกตทูมัสซูเคิลเนี่ยหรือว่าจะได้แค่เท่ากับเซาเกตแล้วก็เขาก็เลยตั้งคำถามว่าอังกฤษจะหาโค้ชที่มันดีกว่าทูเคิลหรือเซาเกตไม่ได้เลยเหรอนะครับส่วนเรื่องที่ย้อนกลับมาในวันที่เจอกับเจนมันก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาก็ชะล่าใจไปนิดหนึ่งกับการที่รีบเปลี่ยนไปเล่นเกมรับถอดแนวรุกเติมหลังเป็น5เพราะว่าถ้าใครดูนัดนั้นจะเห็นว่าสัญญาณมือจากไอ้เจ้านิโก้เรลลี่ที่วิ่งลงมามันจะทำมือเลยว่าแล้วก็พูดเลยว่า5-4-1คือแผงรับเป็น5แผงกลาง4แล้วก็ทิ้ง เบลลิงแฮมไอแฮร์รี่เคนหรือเบลลิงแฮมสักคนนี่แหละไว้เป็นกองหน้าตบเป้าแค่คนเดียวนะแล้วก็เรียบร้อยเลยกลายเป็นว่าอังกฤษครองบอลได้เพียงแค่12%หลังจากที่ขึ้นนำแล้วก็ตามสถิติเขาบอกว่านี่คือทีมที่ได้เข้าถึงรอบรองที่ย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกมานะครับตั้งแต่ปี19เออ1 18เออ193กว่าๆนั่นน่ะครั้งแรกของฟุตบอลโลกอ่ะนี่คือแมตช์ในรอบรองที่มีโอกาสการครองบอลแย่ย่ำแย่ที่สุดแล้วกลายเป็นว่าอาเจนเนี่ยได้โหมเกมบุกใส่นวดนวดนวดนวดซ้ายขวากลางแบบคือหลังพิงเชือกอย่างเดียวเลยอังกฤษไม่เปิดการ์ดไม่อะไรทั้งสิ้นอ่ะแล้วสุดท้ายก็ต้านไม่อยู่พอมาโดนตีเสมอถึงได้ค่อยเริ่มเปลี่ยนเอาไอ้เจ้าใครล่ะมาคัดแรดฟอร์ดลงไปเอาใครลงไปอ่ะเปลี่ยนเกมรุกลงไปเพื่อที่จะไปไม่แน่ใจว่าเจตนามองไปถึงช่วงต่อเวลาเลยหรือเปล่านะณเวลานั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ถึงต่อเวลาใช่ไหมมันจบ90 นาทีป่ะ
1: ผู้ไหน
0: คู่อังกฤษกับเจนเนี่
1: ใ
0: ย
1: ช่ไม่ต่อ
0: ใช
1: เว
0: ่ไ
1: ล
0: หม
1: าไม่ต่อเวลา
0: น่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวให้ครบโควต้า5 คนเพื่อที่ว่าในช่วงต่อเวลาจะได้ใช้อีก1 โควต้าเผื่อฉุกเฉินอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็สุดท้ายก็เจอปาฏิหาริย์เมสซี่เจอโอ้โหอะไรเข้าไป
1: ผ
0: เม
1: ม
0: ส
1: ว
0: ซ
1: ่
0: ี
1: า
0: ่กลายเป็นว่า
1: พูดถึงนะเรื่องวันนั้นน่ะรายละเอียดอะผมว่าทูเคิลอะ รวมๆอะทำมาดีแต่ลืมนึกไปว่าปีเนี้ยอย่างหนึ่งที่ต้องชมคือเรียวทางเรียวเนลสแกโลนี่อะผมว่าไอตัวโจ๊กเกอร์ที่มาทำให้พวกเขาเข้ารอบได้อะไอพวกตัวลุกอะกู
0: โล
1: มัน
0: ต
1: ม
0: า
1: า
0: โ
1: ถ
0: ล
1: ูกที่ถูกเวลาทุกตัวเลยนะ
0: เราตาโลเนี่ยโอ้โหต่อชีวิตให้กับอาเจนน่าจะ2-3 นัดแล้ว
1: ใช่รวมไปถึงแบบเกมก่อนหน้านั้นก็เป็นคูเลียนอัลบาเลสอะแล้วจริงๆอะผมว่าถ้าพูดถึงรายละเอียดดีเทลอะผมยังไม่ว่าฝั่งอังกฤษก่อนละกันแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องชมมาเจนด้วยอะก็คือไอ้ชูเรโนมันชื่ออะไรนะชูริโนซิเมโอเน่ใช่ไหม
0: ลูกชายคนเล็ก
1: เกมนั้นอะผมว่าสปีดในการเล่นบอลอะไรโอเคแล้วแต่มันเอาชนะดีเจสเปนไม่ได้
0: ใช่โดนจับอยู่ตลอดเลย
1: ใช่เล่นดีมากแล้วดีเจสเปนเองไม่ใช่แค่ชูริโนซิเมโอเน่นะเมสซี่เองดีเจสเปนก็โอเคกว่าดีกว่าพูดตรงๆเพียงแต่ว่าทุกคนรู้แหละว่าเมสซี่อายุตั้ง39แล้วอะไอ้ดีเจสเปนมันเท่าไหร่เองคือถ้าวัด
0: ย
1: กั
0: ี
1: น
0: ่
1: เรื่
0: ส
1: อ
0: ิ
1: ง
0: บ
1: ร่าง
0: กลาก ง
1: าย
0: ๆม
1: อ
0: ั้
1: ะ
0: ง
1: ว่ากันเรื่องร่างกายอ่ะดีเจสเปนกินแน่นอนแต่ว่าถ้าวัดกันเรื่องสมองและไอคิวอ่ะผมว่าเขายังตามเมสซี่อยู่เยอะแต่ทีเนี้ยเมสซี่ในการไปปะทะไปลุยอ่ะเขาสู้ดีเจสเปนไม่ได้เขาก็เลยต้องขยับหนีตัวเองไปเรื่อยซึ่งณวันนั้นเองอ่ะมันไม่มีตัวต่อบอลมาช่วยไงจนกระทั่งไปเปลี่ยนเอาไอ้บอดี้การ์ดลงมาก็คือโร
0: โร
1: ดิ
0: ด
1: โ
0: ิ
1: ก
0: โกเ
1: ไ
0: ด
1: อ
0: ปอ
1: ชื่อ
0: ล
1: เลยโรดิโกเดปอลลงมา
0: เอ
1: เนี่ย
0: อ
1: เดปอล
0: เนี่ยคือจุดเปลี่ยนมากเลยนะเดอปอลลงมาเนี่ยเกมรุกอาเจนหวือหวาทันทีเลยยังตกใจเลยว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนขนาดนั้นเลยวะ
1: ม
0: เ
1: ั
0: ด
1: นไ
0: อ
1: ม่ไ
0: ป
1: ด้
0: อ
1: เป
0: ล
1: ลี่ยน
0: ล
1: อย่
0: ง
1: างนั้
0: ม
1: น
0: า
1: หรอก
0: เนี่ย
1: คือในมุมผมนะมันมีตัวที่ถ้าพี่มูสังเกตดูอ่ะก่อนหน้านี้ตอนไม่มีเดอปอลอ่ะเมสซี่มันต้องเล่นเองพาเข้าไปเองแต่พอมีเดอปอลอย่างน้อยๆอ่ะเมสซี่มันได้บอลเนี่ยมันยังมีคนแปะพอที่จะฝากบอลแล้วให้เมสซี่อ่ะเคลื่อนที่ไปก่อนพูดง่ายๆว่าเมสซี่มีตัวทําชิ่งแล้วอย่างน้อยเนี่ยชิ่งบอลไปเขาไม่ต้องเลี้ยงไปเองเพราะครั้งแรกอ่ะเขาเลี้ยงไปเองแล้วเขาสู้ดีเจสเป็นไม่ได้เพราะร่างกายแต่ทีเนี้ยพอเมสซี่อ่ะเขามีสมองแล้วเขามีทักษะเขาก็เลยพอมันมีตัวเลือกมาช่วยคือพูดง่ายๆว่าหนึ่งตัวไม่ไหวแต่ถ้า2-1อ่ะเสร็จกูแน่เราประมาณนั้นอ่ะพอเขามีตัวฝากบอลสังเกตดูอ่ะเมสซี่มีตัวแปะแล้วขยับแปะแล้วขยับมากขึ้นอ่ะมันทําให้อัง
0: ห
1: ก
0: า
1: ฤษ
0: พ
1: เ
0: ือ ้น
1: ง
0: ที่ได้เยอะขึ้น
1: มันก็ต้องกระจายแบบตามเมสซี่มาด้วยอ่ะเพราะว่าทุกคนรู้แหละว่าปล่อยไม่ได้แล้วพอปล่อยไม่ได้เนี่ยเมสซี่ก็รู้ด้วยแล้วว่าตอนเนี้ยผมไม่ได้เป็นตัวเป้าแล้วนะผมมีสุดยอดอาวุธลับนั่นก็คือลาวตาโร่มาแล้วนะซึ่งทุกคนน่ะลืมไปแล้วว่า เฮ้ยเออว่ะไอ้สแกโลนี่มันเอาลอตาโร่มาเพื่อที่จะเล่นเป็นหน้าเป้าแล้ว
0: เออเหมือนทุกคนไปพะวงกับเดอปอกับเมสซี่อย่างเดียวลอตาโร่มันเหมือนหายไปเลยแล้วอยู่ดีโผล่มาก็สอดปุ๊บเข้าไปเลย
1: ใช่แล้วทุกคนก็ลืมด้วยไงว่าอย่าลืมนะครับนี่คือดาวซัมโบเซเรียนะฮะ
0: อืมถึงได้
1: ใช
0: บ
1: ่
0: อ
1: ไห
0: ก
1: ม
0: นะว่าในนัดชิงกับสเปนมองยากมากเลยนะทีมหนึ่งก็เหนียวอีกทีมหนึ่งก็เหมือนมากับดวงอ่ะโอ้โหมัน
1: อืมผมว
0: ใ
1: ่
0: จ
1: า
0: หนึ่งก็อยากให้ส่งท้ายเมสซี่แบบหล่อๆนะ
1: เออ
0: แต่ใจหนึ่งก็โอ้ถ้าสเปนมันได้มันจะเทียบสถิติเก่าของยุคพวกชาบีพวกอะไรพวกนั้นได้เลยนะยู
1: ค
0: โ
1: ร
0: ร
1: ับ
0: มาต่อบอลโลกมันก็รักพี่เสียดายน้องว่ะอืมแต่ถ้าจะให้แบบโอ้โหสนั่นโลกานี้เลยนะก็ให้อาเจนเป็นแชมป์แล้วกันส่งเมสซี่แขวนสตั๊ดแบบหล่อๆไป
1: ผม
0: แ
1: ว
0: ช
1: ่าม
0: ป์โ
1: น
0: ละ กสองสมัยติดต่ออ
1: ันนี้ส่วนตัวผมนะ
0: อ
1: ผ
0: ื
1: ม
0: ม
1: แค่รู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วผมรู้สึกว่าสแกโลนี่แม่งไม่ธรรมดาว่ะแม่งอันเดอร์เรท
0: ใช่แล
1: อ
0: ้
1: ื
0: ว
1: ม
0: ในจังหวะที่ยิงขึ้นนำ2-1สกาโลนี่ไม่เฮเลยนะ
1: อื
0: สก
1: ม
0: าโลนี่พยายามยืนนิ่งเก็บอาการเหมือนเขารู้แหละว่าแบบเฮ้ยทำได้แล้วว่ะแล้วแบบจะเห็นเลยว่าสกาโลนี่เม้มปากเหมือนจะร้องไห้อะเหมือนจะปล่อยเฮออกมาแต่แบบพยายามกั้นไว้อะ
1: อืม
0: เออใครไปเชื่อนะเลเนลสกาโลนี่นะครับในตอนเป็นนักเตะก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ืมแต่พอมาเป็นโค้ชนี่ที่
1: เป
0: แน
1: ็น
0: ่
1: โค้
0: ๆโ
1: ช
0: ท
1: อ่ะ
0: ฟ
1: ก็
0: ี
1: โ
0: ่
1: ดนมองด้วยว่าแค่ขัดตาทับ
0: 3 โทฟี่ในมือแล้วไหม
1: เออใช
0: า
1: ่
0: โคปาอเมริกา2 สมัยนะครับฟุตบอลโลก1 สมัยและนี่ถ้าได้นะเท่ากับ4 ทัวร์นาเมนต์หลักของทีมชาติอาเจนเขาพาได้หมดเลย
1: ใช่
0: ก็เป
1: น
0: ็
1: ี
0: น
1: ่
0: ต
1: ยังไ
0: ำ
1: ม
0: น
1: ่
0: าร น
1: วม
0: แน่
1: ไอ
0: นอน
1: แชมป์ยุโรปเจอแชมป์เมกาใต้นะที่แกเอา
0: อ
1: ม
0: ่
1: า
0: า
1: ได้
0: ไอฟี
1: เด
0: ฟ
1: อ
0: ่า
1: ลา
0: อะ
1: ซ
0: ไริ
1: ม
0: นะ
1: ่าอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ที่ชนะอิตาลีมานะ
1: เอ
0: ครับ
1: อ
0: นั่นเท่ากับว่าเบื้องต้นอ่ะ4 ทอฟี่อยู่ในมือแล้วนะอืมนะครับก็ถือว่าน่าเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะ
1: ครับผมพี่มุกปิดเลย
0: ครับอ่ะดูจากเวลาครับเราไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับ Follow the Game ค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับ3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station แล้วพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครได้ที่3นะสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: ในการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังกันนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านปลูกบ้านเติมสุขนะครับติดตามฟังช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับในแต่ละวันนะครับเสาร์และอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นก็ฟังกันไปเมื่อวานนะครับ10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็น13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเมื่อเช้าผมก็จัดรายการไปนะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์ไปในกลุ่มหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะผมแชร์ไปหรือเปล่านะครับกลุ่มนั้นหายไปเลยนะครับจริงๆก็จัดรายการสดนี่แหละครับแต่ว่านอกจากเรื่องบ้านแล้วผมก็เมื่อเช้าเนี่ยนะครับตอนจัดไปก็มีคุยเรื่องพระนะครับก็กลายเป็นว่าอ่ะนะครับพอจะเข้าไปอีกทีหนึ่งกลุ่มก็หายไปไหนแล้วนะครับก็เลยกำลังงงๆอยู่เอ๊ะว่าหรือเราไปทำให้กลุ่มเขาหายไปหรือเปล่านะครับเพิ่งไปแชร์ครั้งแรกนะครับแล้วก็เข้าไปอีกทีนึงอ้าวกลุ่มหายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปทักกับแอดมินกลุ่มก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะผมหรือเปล่านะครับหรือไปแชร์ผิดนะครับก็หรือผมไปถูกลบออกจากกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าอุตส่าห์เสียจ่ายค่าสมาชิกไปนะครับเพื่อที่จะโพสต์ได้ในทุกเรื่องราวแล้วก็ในทุกกรณีนะครับแต่กลายเป็นว่าโพสต์ครั้งแรกแต่จริงๆพอเป็นกลุ่ม Facebook เนี่ยมันมีอะไรที่เป็น AI จับอยู่นะครับมันก็อาจจะโดนบล็อกโดนปิดนะครับเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับติดตามเดี๋ยวพอที่จะมีไลน์กับทางแอดมินนะครับของกลุ่มเดิมเดี๋ยวค่อยทักทายเข้าไปใหม่ว่าเอ๊ะกลุ่มถูกปิดหรือกลุ่มเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่หายไปนะครับแต่ว่าที่กลุ่มยังอยู่แน่นอนนะครับกลุ่มพูดถึงกลุ่มยังอยู่เนี่ยนะครับก็ผมไม่ค่อยได้โพสต์นะครับสร้างกลุ่มมาเองแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสต์นะครับก็มีหลายคนที่ไปโพสต์เป็นกลุ่มที่เผื่อท่านที่ฟังทางวิทยุนะครับทางวิทยุอยู่หรือว่าฟังรายการอยู่นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมมีกลุ่มที่เป็นใช้ชื่อกลุ่มว่าช่างรู้คู่บ้านนะครับใช้ว่ากลุ่มว่าช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูชื่อกลุ่มนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวกลุ่มผิดนะครับผมใช้ชื่อกลุ่มที่ใช่ครับช่างรู้คู่บ้านคุยเฟื่องเรื่องบ้านโฟม EPDนะครับลองเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเข้าไปโพสต์นะครับหายไปช่วงหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้โพสต์จริงๆก็มีคนไปโพสต์แล้วครับโพสต์ขายของโพสต์แชร์โพสต์อะไรต่างๆนะครับจริงๆกลุ่มพวกนี้เวลาตั้งกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะถูก AI นะครับจับแล้วก็ปลิวไปนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมเป็นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราให้ความรู้เป็นเรื่องแชร์นะครับเรื่องแชร์หรือเรื่องซื้อขายของพวกนี้นะครับมันก็เป็นของที่แต่ละคนมีกันอยู่จริงนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยเจอปัญหานะครับมีแต่ผมเองแหละครับที่ตอนนั้นโพสต์แชร์เยอะนะครับในตอนเช้านะครับเช้ามาก็โพสต์แชร์ปรากฏว่าโอ้แจ็คพอตแตกวันเดียวนะครับรุ่งอีกวันหนึ่งโดน Facebook นะครับเตือนมาแล้วก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งก็ปิดเลยโดนปิดแบบโดนปิดแบบถาวรไปเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับแต่วันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการถ้าฟังรายการทางวิทยุนะครับได้ยินแต่เสียงเนี่ยท่านก็ฟังทางวิทยุคลื่น FM 97แล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับส่วนท่านที่จะฟังภาพพร้อมเสียงพร้อมภาพก็สามารถเข้าไปได้ในเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับก็ได้ทั้งสองช่องทางนะครับจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านหรือจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ทำไมพิมพ์อะไรไปมันขึ้น QFM ขึ้นแล้วครับ QF นี่ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับมันจะมี QFM อย่างอื่นด้วยนะครับอ่ะถ้าเกิดท่านเข้าไปในเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพท่านก็จะได้เห็นทั้งภาพและเสียงนะครับก็ติดตามได้นะครับซึ่งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพเนี่ยท่านสามารถฟังแล้วก็ชมได้ทุกรายการของทางสถานีนะครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันแบบเจาะรายละเอียดนะครับก็คือการใช้ CFRP นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีหลายท่านถามนะครับถามมาการใช้ CFRP นะครับ CFRP แบบเพลทแบบชีตนะครับติดตั้งอย่างไรมีแบ่งไหมต้องซื้อยกมวลไหมหรือแบบมีกี่แบบนะครับผมอธิบายพูดถึงตัว CFRP จริงๆเนี่ยคนที่จะอธิบายเรื่อง CFRP ได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับต้องเป็นคุณสุวิชานะครับคุณสุวิชาแกเป็นคนเป็นผู้ที่ดูแลผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างการเสริมกําลังรับน้ําหนักโครงสร้างการซ่อมแซมโครงสร้างการใช้วัสดุในการซ่อมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่เป็น CFRP นะครับซึ่ง CFRP เนี่ยมันจะมีสองแบบสองแบบตามที่ผมใช้งานกันแล้วกันนะครับอาจจะในทางความเขาเรียกว่าในทางวิชาการหรือในทางวิศวกรรมเนี่ยมันมีมากกว่า2แบบนะครับมันมีมากกว่า2แบบแต่ว่า2แบบหลักๆที่เรามาใช้กันในบ้านเรานะครับหรือใช้ที่ผมใช้นํามาใช้กันในปัจจุบันนะครับผมก็ถือว่าเป็นมี2แบบก็แล้วกันนะครับแบบแรกที่ใช้กันนะครับคือ CFRP แบบเพลทแบบสตริปหรือแบบดามนะครับเป็น CFRP แบบแผ่นกว้างแค่5เซนนะครับแผ่นกว้าง5เซนนะครับเป็น CFRP แบบแผ่นกว้าง5เซนนี่ครับมาเดี๋ยวนี้มีพกอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือ CFRP แผ่นกว้าง5เซนแต่ว่าในการใช้แบบนี้นะครับนอกจากกว้าง5เซนมันจะมีกว้าง10เซนนะครับซึ่ง10เซนกว้าง5เซนหรือ10เซนการใช้งานขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบเป็นคนกําหนดนะครับว่างานเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างส่วนนี้จะต้องใช้แบบ5เซนหรือ10เซนหรือใช้5เซน2แผ่นหรือซ้อนทับ2ชั้นนะครับหรือติดแบบไหนนะครับอันนั้นแหละเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการคำนวณโดยวิศวกรโครงสร้างที่เป็นผู้ออกแบบก็จะคำนวณออกมานะครับผมเองนะครับก็ที่ผ่านมาที่มีรูปเนี่ยครับก็เป็นการติดตั้งตามที่วิศวกรออกแบบเขาออกแบบมานะครับจะถูกจะผิดผมไม่รู้นะพูดตรงๆนะครับเพราะเราไม่ใช่เป็นคนออกแบบบางครั้งเขาออกแบบมาเนี่ยเราไปติดเนี่ยบางทีเราก็ยังมีคําถามแต่เป็นคําถามที่เก็บไว้ในใจนะครับเพราะเมื่อผ่านการคํานวณจากวิศวกรผู้ออกแบบแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่ไปแย้งได้เพราะอะไรครับเพราะก่อนที่เขาจะคํานวณออกมานั้นเขาจะต้องรู้รายละเอียดของโครงสร้างนั้นก่อนว่าเหล็กเอ่ยคอนกรีตเอ่ยการรับน้ําหนักเดิมเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะถูกผ่านกระบวนการนํามาใช้ในการคํานวณเพื่อที่จะนําแผ่นตัว CFRP เนี่ยไปติด CFRP แบบเพลทเนี่ยนะครับตําแหน่งของโครงสร้างที่ติดได้คือเช่นใต้ท้องคานใต้ท้องผืนนะครับคานด้านบนพื้นด้านบนนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถติดตั้งในแนวราบในแนวยาวนะครับได้นะครับอันนี้คือการใช้ CFP แบบเพลทหรือแบบสตริปนะครับที่สามารถติดตั้งได้นะครับทีนี้ในการติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทเนี่ยนะครับมันก็จะมีวัสดุที่ใช้กันควบคู่ก็คือพวกอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ก็จะเป็นอีพ็อกซี่ที่ทํามาสําหรับการใช้กับแผ่น CFRP โดยตรงหรือโดยเฉพาะก็ว่าได้นะครับการทํางานนะครับจะมีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมพื้นผิวการผสมอีพ็อกซี่การปาดอีพ็อกซี่บนแผ่น CFRP การนําไปติดตั้งการรีดจนการปิดผิวว่าเราจะปิดผิวแบบไหนเป็นการจบงานสุดท้ายนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่เราเรียกว่าการใช้แผ่น CFRP นะครับในการที่เราจะเลือกใช้แผ่น CFRP เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการที่จะต้องเลือกนะครับหรือทําความเข้าใจนะครับว่าเราจะเลือกนะครับเลือกใช้แบบไหนอย่างไรนะครับที่จะให้ได้เป็นประโยชน์นะครับหรือจะใช้นะครับกับงานแบบไหนอย่างไรนะครับนั่นคือในส่วนของแผ่น CFRP นั่นเองนะครับนะครับอ โอเคนะครับมีถามโอ้พอมีถามมาทางไลน์ก็พอดีเลยนะครับเผื่อใครที่หรือท่านที่ฟังรายการหรือชมรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามฟังรายการและจะโทรเข้ามาสอบถามในรายการโทรมาได้นะครับโทรมาได้ที่เบอร์ที่ห้องเบอร์ห้องทรงเบอร์สถานีนะครับเบอร์สถานีนะครับ022763632และ022763633นะครับ2 เบอร์นะครับที่ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยนะครับท่านโทรเข้ามาเนี่ยถ้าท่านโทรเข้ามาปั๊บท่านก็ส่งสัญญาณเรียกได้นะครับว่าสวัสดีทักทายเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านโทรมานะครับผมไม่ได้อยู่ในห้องส่งแต่เราก็สามารถใช้นะครับพื้นที่นะครับในการออกอากาศนะครับหรือว่าพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเผื่อใครที่ฟังรายการอยู่แล้วมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่02นะครับ276-3632และ022-763633นะครับเผื่อใครที่มีคำถามแล้วอยากจะสอบถามหรืออยากจะพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับโทรคุยสดในรายการนี่แหละนะครับสำหรับท่านที่ติดตามหรือท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับเซียมอภิแบบเพลทเนี่ยในการติดก็คือที่คานหรือที่ท้องพื้นคานด้านใต้คานด้านบนท้องพื้นด้านใต้ท้องพื้นด้านบนทั้งนี้ทั้งมวลทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรที่เขาคำนวณแล้วว่าโครงสร้างแบบนี้จะต้องมีการเสริมนะครับจำนวนเท่าไหร่ติดตำแหน่งไหนนะครับอันนั้นคือแบบเพลทมันจะมีCFRP แบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแผ่นบางๆนะครับมีครับเป็นแผ่นบางๆเราเรียกว่า CFRP แบบชีตนะครับ CFRP แบบชีตนะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับหน้ากว้างคือ50 เซนนะครับหน้ากว้าง50 เซนความยาวต่อม้วนเนี่ยนะครับ100 เมตรแบบเดียวกันนะครับยาวเท่ากันนะครับแบบเพลทก็เหมือนกันนะครับกว้าง5 เซนยาว100 เมตรแบบชีตกว้าง50 เซนยาว100 เมตรนะครับอันนั้นคือม้วนเต็มนะครับในการใช้งานเยอะๆท่านก็สามารถซื้อยกม้วนได้แต่บางครั้งบางทีเราไปเสริมคานเสริมโครงสร้างนะครับบางทีเราใช้ไม่ถึงอาจจะคาน4 เมตรคาน5 เมตรคาน4 เมตรเสริม2 เส้นก็8 เมตรคาน5 เมตรเสริม2 เส้นก็10 เมตรอย่างเงี้ยนะครับหรือใต้ท้องพื้นท้องพื้นสําเร็จนะครับติดตั้งใต้ท้องพื้นสําเร็จเสริมแผ่นท้องพื้น1 แผ่นใช้1 เส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะความยาวของคานคานชนคานริมชนริมนะครับของท้องพื้นนะครับที่วางอยู่บนคานก็สามารถที่จะใช้ CFRP แบบเพลทได้นะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้งานคือ CFRP แบบชีท CFRP แบบชีทจะเป็นแบบบางๆนะครับซึ่งมันจะมีเป็นมีหลายแบบบางๆแต่มีหลายความหนานะครับมันก็จะเป็นแบ่งมี200 230กรัม200กรัม300กรัม320กรัมก็แล้วแต่ผู้นำเข้านะครับว่าจะนำเข้าแบบไหนเข้ามานะครับการใช้แบบชีตนะครับหรือแบบแฟบริกหรือแบบแรปไปติดตั้งนะครับมันก็สามารถติดตั้งได้ทั้งแต่ท้องพื้นยาวตลอดแนวหุ้มรอบเสานะครับหรือหุ้มใต้คานเป็นตัว U ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตำแหน่งและจุดที่จะติดตั้งนะครับในการติดตั้งนั้นนะครับท่านถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการวิติดตั้งวิธีการติดตั้งวิธีการผสมหรือวัสดุที่จะต้องซื้อแบบแบ่ง3เม็ด5เม็ด1เม็ด2เม็ด3เม็ด5เม็ด10เม็ด20เม็ดแบ่งแบบนี้นะครับท่านต้องการแบ่งจำตามจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ท่านสามารถสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านได้นะครับท่านโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับเบอร์ท่านติดต่อได้ที่เบอร์ผมโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือก็0917893563 0917893563นะครับหรือ LINE ID LINE นะครับ @สัญชัยนะครับ LINE @สัญชัย ID Line นะครับเครื่องหมาย @sign แล้วก็ SUNCHAI สัญชัยนะครับอันนั้นจะเป็นช่องทางที่เป็นทาง LINE นะครับ LINE @สัญชัยนะครับหรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทาง LINE หรือจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะครับสอบถามหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังแล้วก็ชมรายการนะครับเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอ่ะทีนี้นะครับในส่วนของการ ใช้นะครับการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับที่เป็น CFRP แบบเพลทกับแบบชีทนะครับแบบเพลทเสริมใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นคานด้านบนนะครับหรือท้องพื้นนั้นใต้ท้องคานใต้ท้องพื้นคานด้านบนหรือท้องพื้นด้านบนส่วนแบบชีทนะครับก็สามารถเสริมใต้ท้องพื้นแบบเต็มนะครับหรือเสริมที่ท้องคานเป็นตัว U หรือเสาแรปหุ้มเสาเป็นวงกลมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การนำไปใช้นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการนำไปใช้เนี่ยนะครับแบบเพลทหรือแบบพรีตแบบชีทเนี่ยครับวันนี้นะครับผมจะนำหน้างานนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านเนี่ยนะครับประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาสู่การแชร์หรือการพูดคุยให้ท่านได้ติดตามหรือว่าได้คุยกันนั่นเองนะครับลองไปดูครับอันนี้ผมนําหน้างานที่จะมาให้ท่านได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของการก่อสร้างใหม่นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับเป็นบ้านสองชั้นที่มีการก่อสร้างใหม่นะครับทุกอย่างโครงสร้างทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่มีความเสียหายจากการร้าวจากอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่านะครับจะมีคานอยู่ตำแหน่งคานอยู่จุดหนึ่งนะครับเป็นตำแหน่งคานที่ตอนก่อสร้างนั้นนะครับเล็กอาจจะเล็กกว่าแบบนะครับไปส่วนหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับก็ทำให้มีการเสริมนะครับออกแบบให้มีการเสริมกำลังคานเส้นนี้นะครับซึ่งคานส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคานส่วนที่เป็นอยู่ที่จอดรถและมันมีระยะที่ค่อนข้างความกว้างถ้าผมจําไม่ผิดคานมันจะน่าจะกว้างประมาณ6หรือ8เมตรจำไม่ได้แล้วนะครับมันกว้างพอสมควรนะครับกว้างเพราะว่าเขาสามารถจอดรถได้2คันนะครับก็คานค่อนข้างกว้างนะครับระยะคานและที่สําคัญคือด้านบนชั้น2นะครับมันจะมีคานอาจจะมีเสาที่รับหลังคานะครับมาอยู่กลางคานซึ่งคานส่วนนี้นะครับนอกจากรับคานซอยอยู่2คานแล้วก็ยังมีรับน้ำหนักของเสาจากด้านบนอีก1ต้นที่เป็นรับน้ำหนักจากหลังคาลงมาในระยะของคานที่อาจจะเล็กกว่าที่ควรจะเป็นแต่ทั้งหมดนั้นถูกก่อสร้างตามแบบที่กำหนดมานะครับทีนี้ในการที่จะเสริมนะครับในการที่จะเสริมนะครับในการเสริมคานเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ในส่วนของ CFRP ที่เป็นแบบเพลทนะครับ CFRP แบบเพลทก็คือ CFRP แบบที่กว้างแค่5เซนนะครับความกว้างของแผ่น CFRP นั้นคือกว้าง5เซนกว้าง5เซนหนา 1.2 มิลนะครับความกว้างแค่5เซนเองนะครับความหนาก็แค่ 1.2 มิลเองหนาไม่มากแต่ความหนาเพียง 1.2 มิลนั้นสามารถนะครับใช้แทนเหล็กบีมติดตั้งเสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งต้องติดตั้งบนนะครับพื้นผิวของโครงสร้างที่มีความแข็งแรงเราจะไม่ติดแผ่นเสียบพีไปบนปูนฉาบเราถ้ามีปูนฉาบเราต้องสกัดปูนฉาบออกก่อนนะครับจนถึงเนื้อของโครงสร้างคานหลักหรือคอนกรีตหลักนะครับพอเราสกัดจนถึงโครงสร้างคอนกรีตหลักนะครับเราถึงจะทําการติดแผ่นเสียบพีลงไปได้แต่คานส่วนนี้นะครับเป็นอาคารที่สร้างใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีการฉาบปูนปิดผิวแต่งใดๆเพราะฉะนั้นผิวของคานก็คือผิวของคอนกรีตหลักนะครับทีนี้ผิวคอนกรีตนะครับเราจะติดตั้งนั้นเราก็จะต้องขัดแต่งผิวให้เรียบเพื่อให้การติดตั้งนั้นจะได้ติดแผ่นได้สมบูรณ์แบบนะครับอันนั้นคือการเตรียมพื้นผิวการเตรียมพื้นผิวนะครับสำคัญมากนะครับจะต้องขัดแต่งผิวไว้เรียบถ้าผิวเป็นตามดเป็นรูพรุนเราก็ต้องซ่อมด้วยอีพ็อกซี่ก่อนซ่อมเสร็จเนื่องจากอีพ็อกซี่นะครับเป็นอีพ็อกซี่ที่มีเม็ดทรายพอซ่อมเสร็จนะครับมันจะมีเม็ดทรายหรือตัวเนื้อของอีพ็อกซี่นะครับมันจะคมเพราะฉะนั้นก่อนทํางานนะครับในบริเวณนั้นต้องมีการขัดพื้นผิวให้สะอาดอันนี้เป็นประเด็นสําคัญการที่เราจะติดตั้งแผ่น CFRP นะครับโดยเฉพาะแผ่น CFRP แบบชีทพื้นผิวจะต้องมีความเรียบไม่คมนะครับไม่คมนะครับลบความคมออกขัดแต่งความคมให้เรียบร้อยถึงจะติดตั้งแผ่น CFRP แบบชีทได้ส่วน CFRP แบบเพลทต้องการความเรียบความสม่ำเสมอนะครับถ้าคานวิ่งนะครับ เสมอกันการติดแผ่นก็จะติดได้แนวเสมอกันแต่บางครั้งเวลาเราเทคานนะครับบางทีปูนมันจะมีต่างระดับเพราะต่างระดับจากการที่เราวางไม้แบบซึ่งไม้แบบมันอาจจะซ้อนไม่เท่ากันถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวคานนะครับไม่เรียบไม่สม่ําเสมออันที่หนึ่งคือต้องขัดแต่งให้สม่ําเสมออันที่สองอาจจะต้องใช้ในส่วนของอีพ็อกซี่ช่วยเพื่อทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าทางสโลปนะครับเพื่อให้การติดแผ่นนั้นมันสามารถวิ่งแล้วก็สโลปไปตามเส้นได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเรื่องของการเตรียมพื้นผิวพอหลังจากเราเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของวัสดุวัสดุที่ใช้ส่วนแรกในการติดตั้งแรกก็คือแผ่น CFRP แบบเพลทกว้าง5เซนหนา1.2มิลแผ่น CFRP เนี่ยนะครับพอท่านวัดเสร็จนะครับท่านสามารถตัดด้วยลูกหมูนะครับใช้ลูกหมูตัดอย่าใช้กรรไกรพวกนี้ตัดนะครับกรรไกรตัดบางทีกว่ามันจะขาดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อเส้นใยที่มันถักอยู่ข้างในมันจะยุ่ยแต่ถ้าเราใช้ลูกหมูตัดมันจะขาดเลยนะครับผิวมันจะยุ่ยนิดหน่อยอันนั้นไม่มีผลนะครับแต่บางครั้งบางท่านถามว่าไม่เป็นไรตัดไม่ออกก็ค่อยกำไรตอนที่เรากำไกรกันกำไกรเดี๋ยวนะครับตอนที่เราจะเอากรรไกรตัดนะครับเดี๋ยวนะครับตอนที่เราจะกรรไกรตัดเนี่ยครับตรงปลายเนี่ยนะครับตรงปลายเนี่ยมันจะเป็นเส้นใยถักเพราะถ้ากำไรตัดและตัวนี้แตกนะครับถ้ามันแตกออกเรื่อยๆปุ๊บนะครับแผ่นแตกเมื่อไหร่นะครับการใช้งานมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับเพราะแผ่นเนี้ยมันจะมีการถักอยู่ด้านในที่ให้มันมีความเหนียวแล้วก็มีความแข็งแรงการติดตั้ง CFRP เนี่ยมีความแข็งแรงที่คือเขาบอกว่าติดตั้งแล้วแข็งแรงมากกว่าเหล็กนะครับแต่เอาแบบสบายใจเพราะติดตั้งแล้วก็มีความแข็งแรงเทียบเท่าเหล็กได้นะครับการให้ตัวของแผ่นนั้นคือดีกว่าเหล็กแล้วก็การป้องกันการเกิดสนิมก็จะดีกว่าเหล็กดีกว่าเหล็กโดยเฉพาะงานที่เราจะต้องไปเสริมไปติดตั้งในบริเวณที่ใกล้กับน้ําเค็มไอทะเลนะครับแผ่นพวกนี้นะครับมันก็จะทนต่อไอน้ําเค็มหรือสารเคมีพวกนี้ได้ดีกว่าเหล็กแน่นอนมันจะไม่เป็นสนิมบางแล้วก็ลดน้ําหนักนะครับบางน้ําหนักเบานะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้นะครับการเลือกใช้วัสดุนะครับที่เหมาะสมนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับการตัดเราก็จะตัดด้วยลูกหมูเพื่อให้มันขาดออกจากกันหลังจากที่เราเตรียมแผ่นเสร็จนะครับเราเตรียมแผ่นก่อนนะครับการเตรียมแผ่นนั้นเราต้องไปวัดนะครับไปวัดระยะคานเวลาวัดเนี่ยนะครับให้วัดจากริมชนริมนะครับจากคานริมชนริมแล้วต้องดูก่อนว่าเวลาวัดเสร็จปั๊บนะครับตรงมุมตรงเนี้ยมันมีเศษคอนกรีตอยู่ไหมถ้ามีเศษคอนกรีตอยู่ก็ต้องไปตัดแต่งตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับทั้งสองด้านด้านซ้ายและด้านขวานะครับถ้ามันมีซึ่งปกติเวลาเราเข้าแบบเนี่ยครับเวลาแบบเป็นเสานะครับไม้แบบมันมาชนกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่เสมอนะครับพอมันไม่เสมอหรือไม้แบบออกมามันก็จะเห็นเป็นเศษปูนนะครับซึ่งเศษปูนเหล่านี้เราต้องแต่งให้เรียบร้อยใต้ท้องคานก็ขัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตรียมในส่วนของแผ่น CFRP เพลทแล้วก็เตรียมในส่วนของอีพ็อกซี่การใช้งานนะครับแผ่น CFRP มันจะถูกยึดกับโครงสร้างคอนกรีตด้วยอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่จะพิชชนิด2ส่วนผสมนะครับเวลาที่เราใช้อีพ็อกซี่นะครับเวลาท่านมาถามผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านซื้อ CFRP แบบเพลทนะครับหรือ CFRP แบบชีทก็ตามท่านก็ต้องซื้ออีพ็อกซี่ที่มันคู่กันนอกจากนั้นมันยังมีวัสดุที่จําเป็นต้องใช้เช่นช้อนในการกวนช้อนที่เรากวนนะครับเราจะใช้ช้อนคนละอันอย่างที่นี่ผมไม่ได้ใช้ช้อนเนื่องจากว่ามันจะผสมเยอะผมใช้สว่านแต่เป็นสว่านคนละอันกันเลยนะครับสว่านอันหนึ่งปั่น A สว่านอันหนึ่งปั่น B แยกสว่านเลยแล้วถึงจะไปใช้สว่านตัวที่3ในการปั่นอีพ็อกซี่เพราะฉะนั้นเวลาที่หลังจากใช้เสร็จเราสามารถเช็ดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดช้อนหรือภาชนะได้เพราะเรากวนเสร็จเราทำความสะอาดจากนั้นครับเราก็จะตักไปแบ่งการแบ่งที่จะไปชั่งนั้นเราจะต้องชั่งใช้แต่ชั่งน้ำหนักเราจะไม่กะนะครับกะไม่ได้ครับเพราะกะเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องใช้วิธีการตวงแล้วก็ชั่งนะครับตวงแล้วก็ชั่งน้ำหนักพอเราตวงและชั่งน้ำหนักได้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะปั่นใช้สว่านปั่นนะครับใช้สว่านปั่นอีพ็อกซี่ปั่นจนมันเข้าไปเนื้อเดียวกันเห็นไหมครับอีพ็อกซี่นะครับเวลาที่มันอยู่ในกระป๋องยังไม่กวนเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างบนนะครับพอเรากวนมันปั๊บนะครับเนื้อมันก็จะค่อยๆแตกออกนะครับมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าเนื้อของมันนะครับมันจะมีการแตกกระจายของมันเองก่อนที่จะนําไปใช้ในการผสมต้องผสม A กับ B ตามสัดส่วนเท่านั้นนะครับโดยการชั่งนะครับโดยการชั่งนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดที่จะ กะเอานะครับเพราะการกะมันจะทําให้ส่งผลต่อเรื่องของการยึดเกาะและความแข็งแรงแน่นอนนะครับพอเราปั่นเสร็จผสมเสร็จนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานและการทํางานมันจะมีอีกนะครับแท่นรีดเกลียงวงต่างๆนะครับมันก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้งานแล้วก็เป็นการทํางานนะครับอีพ็อกซี่ที่เราเตรียมไว้เรากวน A กับ B นะครับพอกวน A กับ B เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะผสมนะครับผสมก็คือใช้สว่านปั่นในภาชนะที่เราเตรียมไว้ขณะเดียวกันครับแผ่นเซียมอาพีที่เราเตรียมไว้นั้นนะครับในขณะที่เราเตรียมนะครับผสมอีพ็อกซี่เสร็จผิวคอนกรีตจะต้องมีการแต่งผิวด้วยอีพ็อกซี่เพิ่มนะครับเพื่อให้มันมีความเรียบส่วนอุปกรณ์ในการปาดอีพ็อกซี่นั้นนะครับมันก็จะมีแท่นรีดครับแท่นรีดใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เรารีดอีพ็อกซี่รีดแผ่นนี้นะครับเราต้องการให้ความหนาของอีพ็อกซี่นะครับมันหนาประมาณตามมาตรฐานเนี่ยจะหนาประมาณ2มิลแต่เวลาผมทําจริงเนี่ยผมจะให้หนาประมาณ3มิลหรือ3มิลกว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดใช้หนา2มิลแล้วพื้นผิวมันไม่ได้ระดับเป๊ะไอ้2มิลที่ไปติดปั๊บนะครับมันจะเกิดช่องว่างเกิดความห่างแต่พอเราใช้3มิลหรือ4มิลเนี่ยนะครับมันเปลืองแต่ข้อดีคือมันจะยึดเกาะกับพื้นผิวได้เต็ม100%แน่นอนส่วนที่เหลือเราก็จะปาดออกนะครับอันนั้นคือการใช้งานนะครับเพราะแท่นรีดเราก็จะเตรียมไว้นะครับในการทํางานหรือว่าในการใช้งานนะครับหลังจากเราเตรียมแท่นรีดเสร็จอีพ็อกซี่เราก็นําไปชั่งเพราะตอนนี้มันอยู่ในกระป๋องเราก็ต้องแบ่งนะครับการผสมอีพ็อกซี่นั้นต้องแบ่งนะครับแบ่งตามสัดส่วนเพื่อที่จะปั่นกวนแล้วก็นํามาใช้งานนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะมารีดแผ่นนะครับรีดอีพ็อกซี่บนแผ่นกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับผมจะพามาดูกันครับว่าในการที่เราจะใช้อีพ็อกซี่ในการเสริมนะครับยึดแผ่นเซียมอาพีเสริมคานส่วนเนี้ยนะครับเป็นคานเส้นในนะครับคานเส้นในนะครับคานเส้นนอกเนี่ยครับมันเป็นส่วนของระเบียงยื่นแต่คานเส้นในท่านเห็นไหมครับมันวิ่งมาปุ๊บมันจะมีรับคานซอยอยู่2ด้านขณะเดียวกันครับด้านบนเนี่ยครับมันก็จะตรงกับตำแหน่งของคานส่วนนี้นะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่การรับน้ําหนักของโครงสร้างที่มันจะมากเกินพิกัดมันก็อาจจะต้องมีการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างเพื่อให้สามารถรับน้ําหนักได้แบบปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงวัสดุต่างๆที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับบางท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่วันนี้ครับท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยกนานท่านก็สามารถที่จะได้รับความรู้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆได้นะครับติดตามกันได้นะครับก็ฝากติดตามรายการทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับท่านที่ติดตามจะโทรเข้ามาพูดคุยกันสอบถามปรึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับโทรมาได้ที่022763632และ022763633นะครับ2เบอร์ที่จะโทรเข้ามาคุยกันกับทางสถานีนะครับหรือมีรูปภาพปัญหาต่างๆและอยากสอบถามก็ส่งไปที่ไลน์ครับที่ LINE ID สัญชัยนะครับ LINE สัญชัยแล้วก็ SUNCHAI นะครับแอดสันชัยนะครับเผื่อใครที่ติดตามก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วการติดตั้งแผ่นเซียมอาพีนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรหลังจากที่เราได้รายละเอียดแบบที่จะใช้ในการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการติดตั้งนะครับเราจะต้องทำกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ครับผมจะพาท่านมาดูตั้งแต่การเริ่มนะครับหลังจากผสมอีพ็อกซี่เสร็จนะครับเริ่มรีดอีพ็อกซี่บนแผ่นเซียมอาพีอย่างไรนะครับเรามาติดตามกันในช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนดับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

เพราะเบาๆเข้ามาช่วงที่สองนี่นะครับมีสองเสียงนะครับกระดิ่งมีสองเสียงกระดิ่งและระฆังกระดิ่งแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไลฟ์สดใช้กันเยอะนะครับคนไลฟ์สดใช้กันเยอะส่วนไอ้ระฆังแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับยกเครดิตให้กับซินแสหมิงนะครับที่แกทำรายการฮวงจุ้ยแล้วก็มีเคาะเนี่ยนะครับของแกเก่าแล้วนะของแกดูเก่าของผมยังกลางเก่ากลางใหม่นะครับแต่ที่แน่ๆของผมแตกต่างจากของแกเพราะว่าผมมียันจากอาจารย์เกิ้งนะครับเขียนมาให้นะครับอ่ะเรามาดูกันในช่วงที่สองนะครับวันนี้คุยกันแต่เรื่องการเสริมกําลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างคานนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนนะครับคอนเซปต์คือขายพร้อมสอนขายเสร็จแล้วก็สอนการติดตั้งโดยเฉพาะการติดตั้งแผ่นเซฟอพีเนี่ยต้องขายพร้อมสอน100%เลยนะครับยกเว้นว่าท่านเขาเรียกว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ขายพร้อมสอนอยู่ดีนะครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดผมก็มีคลิปวิธีการทําแบบเรียวๆแบบดิบๆให้เลยนะครับว่าท่านขั้นตอนนี้ต้องทําอย่างนี้นะครับอย่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอรูปนะครับรอรูปติดตั้งแผ่น CFRP แบบเพลทแบบชีตนะครับที่จังหวัดตรังนะครับโดยคุณง้วงนะครับเป็นผู้รับเหมานะครับซึ่งแกกำลังติดตั้งอยู่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับเผื่อใครที่อยู่ที่จังหวัดตรังและต้องการทีมนะครับที่จะติดตั้งนะครับหรือใช้นะครับวัสดุเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็ทำคุณหวงเขาเป็นวิศวกรด้วยนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนเป๊ะเลยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรกการเริ่มต้นครั้งแรกและถูกต้องนะครับมันก็จะไปถูกต้องได้ตลอดนะครับแต่ถ้า

ในส่วนของอีพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้แท่นรีดนะครับแท่นรีดเนี้ยเตรียมไว้สำหรับการปาดอีพ็อกซี่ให้ได้ความหนาตามมาตรฐานเนี้ยต้องหนาอย่างน้อย2มิลแต่เวลาผมทำจริงนะครับจากเดิมผมเคยใช้2มิลบ้าง3มิลบ้างตอนเนี้ยผมจะตั้งมาตรฐานไว้อยู่ที่ประมาณ4มิล3มิลครึ่งถึง4มิลนะครับเพราะอะไรทำไมถึงถามทำ23มิลถึง4มิลเพราะอย่างนี้ครับเวลาที่เราไปปาดบนคานเวลาที่เราไปติดตั้งเนี่ยนะครับบางทีท้องคานเราดูด้วยสายตามันอาจจะดูเรียบสม่ำเสมอแต่เวลาไปติดตั้งจริงๆนะครับมันอาจจะมีความโก่งของมันตามไม้แบบหรือตามคานค้ำยันบางส่วนนะครับอาจจะวิ่งเป็นแนวดิ่งตรงไปบางส่วนอาจจะวิ่งตกท้องช้างลงไปบางส่วนอาจจะวิ่งโค้งขึ้นมานะครับบางส่วนอาจจะวิ่งเป็นลูกคลื่นแล้วแต่นะครับแต่มันเป็นส่วนของการเป็นลูกคลื่นหรือการโค้งที่บางทีเราถ้าไม่สังเกตเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นการปรับความหนาของอีพ็อกซี่จะช่วยได้นะครับการปรับความหนาก็คือจากเดิม2มิลนะครับผมก็จะทำให้การรีดอีพ็อกซี่ไปบนแผ่นนั้นครับหนาประมาณ4มิลโดยประมาณนะครับ3ถึง4มิลโดยประมาณนะครับพอเราผสมเสร็จนะครับเรารีดนะครับเราต้องรีดแบบนี้นะครับตัวอีพ็อกซี่ที่รีดบนแผ่นนี่นะครับต้องมีความเรียบแบบนี้จะไม่มีแบบเป็นเขาเรียกว่าขาดหายหายเป็นช่วงๆนะครับต้องรีดให้เรียบถ้าเกิดเรารีดไปนะครับซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงคือบางครั้งบางทีมือมันดันเร็วหรือดึงเร็วนะครับหรืออีพ็อกซี่มันอาจจะเกิดจากจับหยิบจับของอะไรเดินผ่านแล้วอาจจะไปโดนนะครับมันอาจจะทําให้เนื้ออีพ็อกซี่หายไปเราก็จะเอาอีพ็อกซี่มาปาดตรงนั้นที่มันหายไปนะครับให้เต็มนะครับปาดให้เต็มนะครับปาดอีพ็อกซี่ตรงนี้นะครับในตำแหน่งที่มันต้องมีนะครับให้เต็มแผ่นพอมันได้เต็มแผ่นเสร็จปั๊บนะครับเราถึงจะนําแผ่นอีพ็อกซี่นั้นไปติดแต่การที่จะนําแผ่นไปติดระหว่างที่เรากําลังปาดอีพ็อกซี่อยู่บนแผ่น CMRP เราสามารถแบ่งเนื้ออีพ็อกซี่นะครับมาใส่ภาชนะอันเล็กๆแล้วก็เอาแปรงจุ่มทานะครับใช้เกลียงไหมครับจะไม่ใช้แปรงใช้เกลียงครับใช้เกลียงทาฉาบนะครับเราใช้อีพ็อกซี่ที่ผสมนะครับส่วนหนึ่งรีดบนแผ่น CFRP อีกส่วนหนึ่งแบ่งใส่ถ้วยหรือแบ่งใส่ภาชนะมาแล้วก็ใช้เกลียงจริงๆสามารถใช้เกลียง2นิ้วได้เลยเพราะแผ่นมันกว้างประมาณ10เซนนะครับเวลาแผ่นกว้าง5เซนขออภัยครับแผ่น CFRP นั้นกว้าง5เซนเพราะพอกว้าง5เซนนะครับเราสามารถใช้เกลียงอ่ะ2นิ้วนะครับเอาอีพ็อกซี่ไปปาดบนท้องคานตำแหน่งการปาดนะครับหรือตำแหน่งการติดเวลาที่เราจะติดตั้งแผ่นพวกนี้นะครับเราจะต้องขึงเอ็นก่อนนะครับเพื่อให้ได้แนวของแผ่นวิ่งจากหัวไปท้ายนะครับมันอยู่ในแนวเดียวกันโดยการที่เราแบ่งเสร็จแล้วเราจะตีเส้นนะครับเวลาเราตีเส้นเสร็จนะครับเวลาท่านไปเอาอีพ็อกซี่ไปปาดท่านต้องระมัดระวังเพราะไม่งั้นนะครับอีพ็อกซี่มันจะไปกลบเส้นหมด 100% เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราปาดอีพ็อกซี่ส่วนใหญ่มันจะออกข้างนะครับพอมันออกข้างเล็กน้อยนะครับมันก็จะทําให้ไปปิดเบียดบังในส่วนของเส้นที่เราตีไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีไว้ดีๆเป็นจุดๆแล้วปาดอีพ็อกซี่เราก็จะพยายามมองไว้อยู่นะครับมันก็จะคงอยู่ปกติเพราะเมื่อไหร่คานที่มันมีรูมดมีตามดเล็กๆนะครับเราก็จะเอาอีพ็อกซี่นะครับ2กับเกลียง2นิ้วไปปาดรองพื้นครับเราเรียกว่าปาดรองพื้นเป็นการปรับพื้นผิวของผิวคอนกรีตนะครับให้มันมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็จะเอาแผ่นที่เรารีดอีพ็อกซี่แล้วนะครับขึ้นไปติดนี่ครับอันนี้ปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็แผ่นขึ้นไปติดครับเวลาแผ่นขึ้นไปติดนะครับมันจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าลูกกลิ้งต้องเป็นลูกกลิ้งยางที่มันมีความนุ่มรีดลงไปเพื่อให้แผ่นนั้นแนบกับอีพ็อกซี่ให้มากที่สุดอย่ากดจนอีพ็อกซี่มันปรีออกเยอะๆนะครับอาจจะกดเบาๆบางส่วนอาจจะปรีออกเพราะว่าการที่กดลงไปนะครับแล้วอีพ็อกซี่มันปรีออกเป็นการกดเพื่อเพิ่มความหนานะครับหรือปรับแต่งความหนาให้มันพอดีกับตัวโครงสร้างคานเดิมนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับลูกกลิ้งก็จะเป็นลูกกลิ้งประมาณขนาด5เซนนะครับก็คือ2นิ้วนะครับเพราะอุปกรณ์ในการใช้งานในการติดตั้งแผ่น CFRP นะครับที่แน่ๆคือ1มีตัวแผ่น CFRP ตัวที่2คือนะครับลูกกลิ้งยางตัวที่3คือ epoxy นะครับตัวที่4คือชุดรีดในชุดรีดมันก็จะมีองค์ประกอบไว้ให้ครบนะว่าในชุดรีดต้องใช้อะไรบ้างและที่

0: คัญครับบางครั้งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราชอบประยุกต์การใช้วัสดุบางอย่างประยุกต์ได้ครับแต่การใช้วัสดุบางอย่างไม่แนะนําให้ประยุกต์เช่นการผสมอีพ็อกซี่ผมย้อนกลับมาเวลาเราผสมอีพ็อกซี่เนี่ยนะครับทําไมเราหาบรรจุเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับมันต้องเลือกเช่นกระป๋องที่เราจะผสมนะครับทําไมเราไม่เอากระป๋องที่มันมีลอนมีร่องนะครับผมจะหากระป๋องที่มันเรียบทั้งก้นกระป๋องและด้านข้างเพื่ออะไรครับเวลาที่เราผสมอีพ็อกซี่นะครับใบปั่นของมันสามารถปั่นเข้าวงได้ดีนะครับการไปอยู่ในร่องในจุดต่างๆนะครับมันอาจจะนะครับทำให้บริเวณนั้นแหละครับอีพ็อกซี่ไม่ A ก็ B มันลงไปค้างอยู่เวลาปั่นผสมนะครับมันไม่ได้ดึงขึ้นมามันก็จะไม่เข้าเนื้อเดียวกันสัดส่วนของอีพ็อกซี่ก็อาจจะหายไปแต่ถ้าเราผสมโดยการชั่งน้ําหนักให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็ใช้ช้อนกันคนละอันใช้สว่านปั่นให้เนื้อมันเข้าเป็นข้าวเดียวกันนะครับเวลาเรานําไปรีดไปติดมันก็จะติดตั้งได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับพอติดตั้งเสร็จข้อดีของการติดตั้งแผ่นซีวาพีนะครับพอท่านกดลงไปปั๊บนะครับเอามือรีดเบาๆนะครับปล่อยมือได้เลยครับแล้วท่านก็ใช้ลูกกลิ้งในการรีดเวลารีดลูกกลิ้งนะครับให้รีดจากด้านใดไปด้านหนึ่งเช่นเราจะรีดจากด้านซ้ายก็ต้องรีดจากด้านซ้ายลงไปขวาอย่ารีดกลับไปกลับมาเพราะการที่ด้านรีดไปแล้วก็อีกด้านมารีดนะครับสุดท้ายมันจะโก่งตรงกลางเพราะครับเพราะด้านขวาก็มาด้านซ้ายก็ไปนะครับขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดการโก่งตรงกลางได้แต่ถ้าเรารีดจากด้านใดไปด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้แผ่นนั้นเรียบไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือการติดตั้งแผ่นเซฟอพีแบบพรีดที่นี่นะครับเป็นการออกแบบให้ติดตั้ง2แผ่นหรือ2เส้นนะครับติดตั้ง2เส้นความกว้างคือ5เซนแล้วเราก็เว้นตรงกลางนะครับเวลาติดตั้งนะครับเราก็จะดูแล้วว่าแนวคานกว้างเท่าไหร่นะครับแนวเหล็กอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับเราจะติดตั้งตามตำแหน่งของแนวเหล็กเส้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการใช้ CFMP นะครับไปเสริมกำลังการรับน้ำหนักให้กับเหล็กเส้นนั้นนะครับการที่เราจะเลือกใช้นะครับหรือการติดตั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าท่านต้องปรึกษากับวิศวกรผู้ออกแบบวิศวกรโครงสร้างคำนวณมาแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าวันนี้การคำนวณจะทำเองได้ไหมโดยที่ไม่ได้ต้องการลายเซ็นแค่ต้องการคำนวณออกมาว่าถ้าอาคารคานส่วนนี้ที่เกิดปัญหาจะติดแบบไหนนะครับอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคำนวณเองได้บนพื้นฐานว่าท่านต้องมีข้อมูลทางวิศวกรรมใส่ให้ครบก็สามารถที่จะคำนวณมันคำนวณออกมาโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาว่าในความเสียหายส่วนนี้นะครับมันจะต้องทำการติดตั้งแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อได้ความแข็งแรงตามที่ต้องการนะครับอันนี้คือการติดแผ่นเซฟอาพีพอเราหลังจากที่เราติดแผ่นเซฟอาพีเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะมีการใช้อีพ็อกซี่แต่งผิวก่อนครับเพราะอะไรครับเพราะว่า2เส้นเนี่ยมันห่างกันตรงกลางเนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องมีความหนาของแผ่นเซฟอาพีเนี่ย2มิลบวกกับปูนอีกเพราะมันจะเป็นร่องลึกการติดตั้งแผ่นเซฟอาพีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราติดตั้งแล้วโชว์เปลือยเราก็สามารถแต่งให้มันเรียบแล้วก็ปล่อยเปลือยได้เลยไม่จําเป็นต้องฉาบปิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้จะฉาบปิดหรือไม่ฉาบปิดนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของงานหรือขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาที่คุยกับเจ้าของบ้านนะครับการติดแผ่นเซฟอาพีไม่ได้บอกว่าติดแล้วอาคารไปติดกับอาคารที่ต้องการจะมีปัญหาเรื่องพังไม่พังไม่ใช่นะครับการติดตั้งเซฟอาพีมันเป็นวัตถุประสงค์ในการเสริมกําลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างจะโครงสร้างใหม่โครงสร้างเก่าก็สามารถที่จะติดตั้งได้เพื่อเป็นการเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างส่วนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกนะครับในการใช้วัสดุที่จะเสริมกําลังรับน้ําหนักให้กับโครงสร้างอันนี้พอติดเสร็จเนื่องจากว่าเราจะมีการติดแรปแล้วที่เหลือจะมีการฉาบปูนเพราะฉะนั้นครับถ้ามีการฉาบปูนเราจะทําการฉาบอีพ็อกซี่ไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การยึดเกาะของปูนฉาบทั่วไปกับแผ่นนะครับได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับก็ติดตั้งเห็นไหมครับว่าพอหลังจากติดตั้งเสร็จ2แผ่นนะครับเราทํางานต่อเนื่องได้เลยนะครับข้อดีของการใช้อีพ็อกซี่พวกนี้นะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยเราสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้นะครับอันเนี้ยนะครับพอหลังจากติดตั้งไป2แผ่นเสร็จนะครับอันเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดท่านฟังอยู่ทางเพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพหรือฟังอยู่ทาง Facebook ช่างรุกคู่บ้านสันชัยกนานนะครับหรือเพจ สัญชัยนันท์หรือติดตามทาง YouTube ครับไหนๆก็คุย YouTube แล้วขออนุญาตฝาก YouTube นิดนึงนะครับฝากช่อง YouTube นะครับผมมีช่อง YouTube ที่ให้ท่านสามารถติดตามได้นะครับทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยนันท์ตอนนี้ชื่อจะสั้นแล้วนะครับถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวชื่อเดียวนามสกุลเดียวนะครับตรงกับบัตรประชาชนเลยคือสัญชัยขนานซึ่งตอนนี้นะครับต้องระมัดระวังมากเลยนะครับเพราะว่ามีมิจฉาชีพนะครับที่พยายามนะครับที่จะหาช่องว่างต่างๆในการที่จะมาดึงเราให้เข้าไปสู่ความลำบากนะครับที่จะมาหลอกเอาเงินเนี่ยต้องระวังนะครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าในการอย่างเนื่องจากผมเองโพสต์ทุกอย่างสาธารณะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่โพสต์ไปเนี่ยมันจะมีคนที่คอยเก็บแล้วก็ไปเป็นแฝงหาเงินได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งพวกนี้นะครับต้องดูว่าหลังจากติดตั้งเสร็จจะปล่อยเปลือยหรือทาสีถ้าปล่อยเปลือยหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบแต่งผิวให้เรียบจบเลยหลังจากแห้งปล่อยไว้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราปล่อยเปลือยไว้แล้วเดี๋ยวกลัวมันจะอ่านนะครับก็จะปิดผิวแล้วก็ฉาบนะครับถ้าปล่อยเปลือยใครมาเห็นท่านก็ต้องตอบคําถามแต่ถ้าเกิดปิดผิวใครมาก็จะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันมีปูนฉาบติดอยู่แต่การที่จะฉาบปูนปิดผิวพอหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ติดแผ่นเซฟอพีเสร็จนะครับรอมันแห้งเราถึงจะฉาบทาด้วยตัวอีพ็อกซี่อีกชั้นหนึ่งนะครับก็อีพ็อกซี่ที่มีอยู่นะครับมาฉาบแต่งผิวบางๆนะครับติ่งแต่งผิวบางๆเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ฉาบปูนได้นะครับเราจะฉาบปูนไปบนแผ่นเซฟอาร์พีนะครับมันจะแค่ก็เรียกว่าฉาบติดแต่การยึดเกาะมันจะไม่แข็งแรงเพราะด้วยความที่มันแผ่นเซฟอาร์พีนะครับมันมีความลื่นเพราะฉะนั้นครับถ้าจะมีการฉาบปูนอันที่หนึ่งสามารถใช้ตัวอีพ็อกซี่ตัวมันเองนะครับมาปาดบางๆบนพื้นผิวของแผ่นเซฟอาร์พีนะครับแล้วรอให้หลังจากนั้นท่านสามารถฉาบปูนทั่วไปแบบไหนก็ได้ในการฉาบแต่งผิวให้คานนั้นมีความสวยงามแล้วก็มีความหนาขึ้นนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับในการติดตั้งที่นี่นะครับนอกจากการติดตั้งในส่วนของแผ่นเซฟอาร์พีแล้วนะครับที่เป็นแบบเพลทแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งในส่วนที่เป็นเซฟอาร์พีแบบชีทนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนะครับก็อาจจะปาเอาผมพาไปให้ดูคลิปก็แล้วกันนะครับมันจะได้กระชับอันนี้คือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปาดในส่วนของเซฟอาร์พีปาดอีพ็อกซี่บนเซฟอาร์พีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าคานส่วนเนี้ยนะครับที่ต้องเสริมเนี่ยนะครับอาจจะหนึ่งขนาดคานนะครับมันจะเล็กกว่าแบบบนพื้นฐานว่าเหล็กนะครับทุกอย่างได้มาตรฐานหมดแต่ขนาดของคานเล็กกว่าแบบนะครับและที่สําคัญนะครับคานส่วนเนี้ยนะครับมันรับน้ําหนักของเสาด้านบนเสาด้านบนคือเสารับหลังคานะครับคานส่วนนี้นะครับนอกจากรับนะครับในส่วนของคานซอยทั้ง2จุดแล้วนะครับแล้วก็จะมีรับในส่วนของตัวโครงสร้างของโครงหลังคาชั้น2นะครับมันจะถ่ายน้ําหนักลงมาแล้วก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับตรงที่เป็นตัวกากบาทหรือตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มันมาชนกันนะครับแล้วก็รับฝากจากคานซอยนะครับออกมานะครับเพราะการติดตั้งนี้นะครับก็ออกแบบการติดตั้งนอกจากการติดตั้งนี้นะครับก็ยังมีในส่วนหนึ่งที่มีการติดตั้งแผ่นเซฟอาร์พีแบบชีทเสริมเข้าไปด้วยนะครับเป็นการติดตั้งเสริมเพื่อเพิ่มการรับน้ำหนักนะครับนี่ครับอันนี้เราก็เตรียมในส่วนของแผ่น CFRP แบบชีตนะครับเราก็จะตัดไปวัดคานเป็นตัว U ซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างได้ออกมาก็จะมาตัดแผ่นอันการตัดแผ่น CFRP แบบชีตเนี่ยเราสามารถใช้กรรไกรตัดได้หรือใช้มีดตัดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับพอเราตัดแผ่นเตรียมไว้เสร็จปั๊บนะครับเราก็จะไปเตรียมในส่วนของอีพ็อกซี่นะครับเราก็จะเตรียมอีพ็อกซี่ไว้นะครับอีพ็อกซี่ที่จะเตรียมนั้นจะต้องมีการกวนเช่นเดียวกันกวนแยกแล้วก็ชั่งแล้วก็นำไปทาไปปาดครับท่านสามารถใช้วิธีการใช้เกรียงฉาบหรือจะใช้แปรงทานะครับอีพ็อกซี่ไปบนผิวคานได้นะครับฉาบหรือทาอีพ็อกซี่ให้ทั่วถ้าฉาบก็ต้องใช้เกรียงถ้าทาก็ใช้แปรงทาสีนะครับฉาบให้ทั่วนะครับก็ฉาบกว้างออกมาสักประมาณ55 เซนพอไม่ต้องฉาบหนากว้างเยอะนะครับ ฉาบบ้างออกมาสัก55 เซนเนี่ยครับหลังจากฉาบบางๆ55 เซนแล้วครับหรือทาบางๆไปแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นนะครับมาติดนะครับเป็นแผ่น CFRP sheet นะครับนำแผ่น CFRP sheet นะครับมาติดแล้วก็รีดด้วยลูกลิ่งเหล็กเห็นไหมครับหลังจากรีดลูกลิ่งเหล็กเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะเอาอีพ็อกซี่นะครับทาซ้ำไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือการติดตั้งในส่วนของแผ่น CFRP ที่เราเรียกว่าเสริมกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างอันนี้เสริมครบเลยนะครับเสริมทั้งแผ่น CFRP แบบเพลทแล้วก็เสริมแบบชีทเป็น CFRP ซึ่งบ้านเราหลักๆก็จะมี2แบบคือแบบเพลทกับแบบชีทหรือแบบแฟบริกนะครับซึ่งอันนี้เราเสริมครบทั้ง2แบบนะครับและอย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่าจะมีการฉาบปูนการที่เราจะฉาบปูนบนอีพ็อกซี่นะครับซึ่งมันมีความลื่นเราก็จะโรยทรายนะครับโรยทรายแต่งผิวให้มันมีความหยาบเพื่อที่จะให้สามารถในการให้สามารถที่จะฉาบปูนได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับลองไปดูนะครับผมมีคลิปให้ดูตอนที่มีการติดตั้งนะครับนี่เป็นคลิปตอนติดตั้งเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราจะติดนะครับเราจะทาปาดทาหรือปาดอีพ็อกซี่ลงไปก่อนนะครับพอหลังจากทาหรือปาดอีพ็อกซี่ลงไปก่อนตอนนี้เป็นการรีดแผ่นด้วยลูกกลิ้งเหล็กนะครับรีดแผ่นด้วยลูกกลิ้งเหล็กนะครับรีดจะรีดตามแนวนะครับมันจะไม่รีดเขาเรียกว่าจะไม่รีดจากซ้ายกับขวาเข้ามาหากันนะครับถ้าเรารีดจากขวาไปเราจะรีดเริ่มจากขวาแล้วก็ไปหาซ้ายหรือรีดจากซ้ายไปหาขวาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราจะสะดวกในการรีดแต่ให้รีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเรารีดไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันก็จะได้ความเรียบความสม่ําเสมอในการติดตั้งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการโรยทรายนะครับเป็นการโรยทรายเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับในการฉาบปูนการโรยทรายเนี่ยจะใช้บนอีพ็อกซี่ที่มันมีความลื่นนะครับก็คือตัวอีพ็อกซี่ที่ติดกับตัวเซฟอาร์พีชีตแต่เนื่องจากเซฟอาร์พีแบบเพลทนะครับอีพ็อกซี่มันยังมีเม็ดทรายเพราะเนี่ยเราสามารถฉาบบนอีพ็อกซี่ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับน่าจะครบกับขั้นตอนใน1 ชั่วโมงนะครับกับการใช้แผ่น CFRP เสริมกำลังรับน้ำหนักให้กับโครงสร้างนะครับเผื่อใครที่กำลังมองหาว่าต้องการที่จะเสริมกำลังรับน้ำหนักแล้วจะเสริมอย่างไรนะครับเสริมแบบไหนนะครับขายพร้อมสอนนะครับกับรายละเอียดต่างๆท่านสามารถจะสอบถามมาได้นะครับท่านสอบถามมาที่ช่างรู้คู่บ้านที่ผมได้นะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับหรือ LINE นะครับ LINE ผมก็จะเป็น ID LINE @สันชัยนะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @สันชัยนะครับจะสอบถามทางโทรศัพท์หรือทาง LINE นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับหรือจะเข้าไปในกลุ่มซึ่งผมมีกลุ่มอยู่2เรื่องเรื่องเกี่ยวกับบ้านก็จะเป็นช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมีพีดีมวลเบานะครับส่วนเรื่องของความชอบเรื่องของพระเครื่องก็สามารถเข้าไปได้ในกลุ่มวัตถุมงคลพระบูชาทุกเกจิคณาจารย์ไม่ติดแล้วก็ฝากติดตามเพจ Amulet by สัญชัยขนานนะครับเดี๋ยวผมไปทำนั่นมาอีกทีหนึ่งนะครับมาก็เรียกว่าเดี๋ยวนะครับมาดูกันว่าเราจะติดตั้งกันอย่างไรนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับเวลาหมดเวลานะครับเดี๋ยวไปพบกันวันเสาร์หน้ากับรายการช่างรู้คู่บ้านครับสวัสดีครับ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
10: นายพรวิศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ทีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการไทยช็อปอินช็อปผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมารายงาน
2: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
11: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานรวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
12: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวัน

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคม2569เป็นไงบ้างครับสักครู่นี้ทั้งจะจัดรายการวิทยุทั้งจะดูทีวีทั้งจะดูฟุตบอลโอ้บุลบุญพูดวายกันไปหมด62ครับเลขที่ออกอังกฤษทำได้ดีมากฝรั่งเศสพยายามจะตีเจื้องให้ได้ก็จะเป็น4-4ได้กลับถูกซัดกลับไปคืนเป็นจาก4-3จะทำให้เป็น4-4ทั้งหน่อยกลายเป็น6-2ซะแล้วโอ้ดีโอกาสหน้าคงจะให้เพื่อนรายงานข่าวกีฬาเพราะรับผิดชอบต่อไปว่าสุขสันต์ตื่นเต้นเพียงใดเพราะว่าเกมแรก4-0อังกฤษนำไปนะครับก็ลุ้นกันใจขาดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งเศสเอ็มทเบตเป็นอะไรอ่ะกลับมาดูลูกสารคันสรุปข่าวภายในประเทศของเรากันดีกว่านะครับราคาทองคำเป็นยังไงราคาทองคำแท่งรับซื้อ63,850บาทขายออก64,050บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ20,000ขอโทษครับ62,580บาท48สตางค์นะขายออก64,850บาทก่อนอื่นชวนแงนมองดูท้องฟ้าหน่อยเพราะรายการลูกสีน้ำเงินลูกสารขันก็ชวนมองท้องฟ้าหน่อยเพื่อจะมองลูกมองจักรวาลมองชีวิตตามปรัชญาของคอลัมน์เรามองดูอะไรมองดูในวาระครบรอบ4ปีของกล้องเจมส์เว็บที่นาซาปล่อยขึ้นไปบนโน้นไปส่องดูจักรวาลแล้วดูเห็นอะไรในรอบ10ปีนี่โอ้โหส่องเข้าไป11ล้านปีแสงนะปีเห็นกาแล็กซี่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่โอ้โหอยู่ยังไงล่ะเห็นไหมแงนมองท้องฟ้าแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะทำไมต้องบอกแงนมองท้องฟ้าตั้งแต่คนเราคิดดาวเทียมได้นั่นแหละอยากยึดครองโลกเมื่อก่อนคิดเรือได้ก็ออกมาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์โปรตุเกสอังกฤษเห็นไหมจึงครองโลกครองจักรวาลทุกวันเนี่ยคิดเรือได้เร็วเรือกลไฟเรือปืนพอคิดเครื่องบินได้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเห็นไหมนี่จะเกิดสงครามโลกครั้งนี้อีกเพราะจะเขาคิดได้มากอีกเป็นดาวเทียมได้อีกก็จะอยากจะครองโลกอีกเห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าปรัชญาในการมองดวงดาวเป็นอย่างนี้ผู้นำก็จะมองคิดว่าจะคนอื่นด้อยกว่าเราจะต้องครองนั่นแหละอ้าวฉะนั้นเงยมองแล้วเจออะไรเจอเซนทรัสเอมีร่องรอยของอดีตอันน่าทึ่งเป็นการชนกันครั้งใหญ่ของกาแล็กซี่ประมาณ 2,000 ล้านปีก่อนซึ่งมันเคยปรากฏมาก่อนมีดวงกาแล็กซี่2ดวงชนกันมีการแปรผันในนี้มาก4ปีที่ผ่านมาที่ตั้งมามีภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายในนี้นายฉะนั้นใครแงนมองท้องฟ้าวันนี้แนะนำให้เปิดเว็บไซต์ของ NASA แนะนำให้ดูภาพของกาแล็กซี่ที่กล้องเจมส์เว็บเขาถ่ายมาให้ในวาระครบรอบ4ปีที่ปล่อยอยู่ในอวกาศในอวกาศอ่ะแงนเข้าไปส่วนเมืองไทยแทนที่จะสงบหมดจากข่าวสัปดาห์ที่แล้วหมดจากข่าวไฟไหม้ผับณลาดพร้าวก็น่าจะสงบก็ยังมีข่าวขึ้นมาอีกโอ้นี่หมดแล้วเหรอเนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไม่ว่าจะท้องถิ่นใช่ไหมแย่แล้วเนี่ยเห สอบท้องถิ่นถ้าราชการท้องถิ่นก็ไปแล้วอันนี้มาขยับมาที่หมออีกเอาหมอมีอะไรก็นี่ไงน้องครูทรายไงสามีของเขาในพานุพงศ์มีสุขอายุ31ปีนะไปรักษาที่โรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตนี่ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมที่กระตือรือร้นก่อนเพื่อนตอนท้ายผมจะขอเหน็บกระทรวงสาธารณสุขหน่อยยังไม่เท่าไหร่เลยยังไม่ออกแอคชั่นเท่าไหร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐุมรัตน์รองโฆษกสำนักงานประกันสังคมรูปร่างตุ้ยนุ้ยลงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาพยาบาลตอนช่วงนี้ยิ่งจะมีการเลือกตั้งอยู่นะสมัครอยู่นะเดี๋ยวท้ายจะเล่าให้ฟังนะบอกว่ายังไงสำนักงานประกันสังคมด้วยกันขั้นตอนเด็ดขาดดังนี้โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ได้ออกหนังสือด่วนให้ชี้แจงและจัดส่งสำเนาเวชระเบียนข้อมูลเบื้องต้นก็พบว่าเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569นะผู้ประกันตนโดยโรงพยาบาลหมื่นคนไข้นะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทายาทอย่างเต็มที่ที่ประกันตนเขารักษาพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยและเจ็บหน้าอกร้าวบริเวณปลายแขนโดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจจากแพทย์อายุกรรมก่อนส่งไปยังแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกซึ่งสรุปว่าอาการไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งกลับอายุกรรมอีกครั้งหนึ่งแพทย์อายุกรรมก็วินิจฉัยว่าเกิดจากความวิตกกังวลขอให้ญาติก็บอกว่านี่เหงื่อออกมากแล้วนะปกติจะเจ็บหน้าอกเราไปถึงปลายแขนเนี่ยช่วยดูหน่อยสินะปรากฏว่าปฏิเสธและให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านวันเดียวกันนั่นเองเวลา4โมงเย็นผู้ประกันตนเกิดการช็อกหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาคือใครอ่ะ คุณพานุพงศ์มีสุขเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นยังไงบ้างล่ะครับเพราะแพทย์วินิจฉัยโซเชียลก็เอามาลงโจมตีกันโยกใหญ่เมื่อโจมตีกันโยกใหญ่อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นล่ะก็จะไปยากอะไรตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอนนี้ตรวจพบว่าหากตรวจพบว่าการรักษาไม่ได้มาตรฐานและมีความบกพร่องอันเป็นการผิดสัญญาการจ้างให้บริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมจะลงโทษโดยการตัดศักยภาพสถานพยาบาลลดจำนวนผู้ประกันตนในทันทีนะเห็นไหมโอ้โหดุจังเลยนะเนี่ยลองโคศกเอาจริงหน่อยนะเอาสักทีนะให้กำลังใจนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐุมรัตน์ครับนะให้กำลังใจเอาสักทีดินะบอกว่ารักษามาได้มาฐานนี้ยังไงส่วนญาตินะครับทายาทที่รับผลกระทบเนี่ยเห็นไหมจะผมทบก็จะสามารถร้องเรียนยื่นข้อร้องเรียนได้นะครับตอนนี้กำลังพิจารณาหารือกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยเห็นไหมอ้าวตรวจสอบทายาทจะรับอะไรบ้างค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทเงินสมทบกรณีชราภาพจำนวน 58,405 บาทพร้อมดอกเบี้ยสะสมแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวนอีก 30,000 บาทหากพบว่ามีความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ก็ทายาทนะครับมีช่องทางอื่นอีกคือช่องทางไปร้องเรียนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทเห็นไหมทำประกันสังคมดีอย่างนี้เองผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังหลายครั้งแล้วว่าแนะนำให้เพื่อนมีประกันสังคมไว้เป็นใบที่สองใบแรกจะทำประกันกับบริษัทประกันภัยประกันชีวิตทั่วไปก็ได้แต่ทำไว้อีกใบได้ไหมทำไว้อีกใบไม่มาตรา33394040ก็ได้ดียังไงประกันสังคมดียังไงดีเพราะว่าเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นร้องเรียนได้ง่ายเพราะเป็นระบบราชการสรุปแค่นี้แหละจะเป็นเอกชนก็โอ้โหกว่าจะได้เงินได้ทองได้เบี้ยประกันเสียชีวิตจะโอ้สึกแซกอันนี้ไม่มีอะไรมากผมเคยถาม ทีมงานประกันสังคมว่ามีอะไรมากไหมเวลาผู้ประกันตนเสียชีวิตไม่มีอะไรมากป้าเงี้ยตายแล้วทายาทได้เลยส่วนการบอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรญาติกอไก่จะได้ขอไข่ขอควายจะได้ฉันไม่สนใครเขียนฉันเอาไปเลยแล้วไปแย่งกับตัวเองเออดีจบยังไงก็จ่ายแล้วทำไมต้องยื้อด้วยนั่นแหละแต่ประกันชีวิตประกันภัยของเอกชนมักจะยื้อยื้อหน่อยยื้อยื้อหน่อยเป็นไงครูชายก็ยังทำใจไม่ได้นะครับครูชายทำใจไม่ได้จะเป็นครูชายคือภริยานะครับบอกว่ายืนยันสูญเสียสามีไปแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายดำเนินตามกฎหมายส่วนโรงพยาบาลก็ตอนนี้ก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ว่าแพทย์ไม่ดูแลคนไข้ดีหรือเปล่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแหมออกมาอีกหนึ่งคนแล้วดีครับออกมากำชับหน่อยครับตำรวจก็พึ่งไม่ได้แล้วท้องถิ่นก็พึ่งไม่ได้แล้วโอ้อะไรก็พึ่งไม่ได้แล้วนี่ผมพูดตามข่าวนะถ้าหมอพึ่งไม่ได้อีกคนนี่แย่เลยบอกว่ายังไงเพราะท่านเป็นคนดูแลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองนี่ท่านคนดูแลคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยเป็นบุตรชายของคุณสันติพร้อมพัฒน์ดูเล่าไปเรื่อยๆจะรู้จักคนนี้มากขึ้นมากขึ้นน่ะมากขึ้นยังไงก็คนนี้แหละที่ปฏิเสธนายอัศวินน่ะดร.วินน่ะดร.วินไม่ใช่สตาฟของฉันในสอบท้องถิ่นน่ะคนนี้แหละรัฐมนตรีคนนี้แหละอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิเสธเป็นใครอ่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทวอเตอร์เกตพาวิเลียนรู้จักประตูน้ำไหมไอ้ที่ใหญ่ๆโตๆห้างแถวนั้นนั่นแหละของคุณสันติโดยมีลูกชายเขาคุณพร้อมพัฒนาเนี่ยเป็นคนดูแลผมเคยไปทำข่าวที่นี่ตอนทุบตึกใหม่ๆตอนทุบหรือจะเรียกว่าอะไรอ่ะชำลำสลัมหรือชุมชนตรงนี้ใหม่ๆเขาเดือดร้อนเคยไปทำข่าวเมื่อ10 กว่าปีก่อนตอนที่กระจับพัฒนาเป็นประตูน้ำพาริเวเลียนนี่แหละอะไรนี่แหละวอเตอร์เกตนี่แหละเนี่ยนั่นแหละแล้วก็คุณพัฒนานี่แหละคุณพัฒนาคนนี้แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนนี้แหละที่มีปัญหากับประกันสังคมในการซื้อตึกเข้าใจไหมการซื้อตึกสกายไนน์มูลค่า 7,000 ล้านบาทนะปีเกี่ยวข้องไหมจนคุณพัฒนานี่แหละก็ต้องมาตั้งโต๊ะกลมอีกว่าไม่เกี่ยวกับฉันเด้อไม่เคยรู้จักบอร์ดประกันสังคมเลยนะเห็นไหมก็เป็นไปตามกฎความระเบียบใช่ไหมตอนนี้หลบโน้ตหลบตัวอยู่ไปเพราะว่าไปวุ่นวายอยู่กับการโกงสอบท้องถิ่นอยู่เพราะว่าลูกน้องอยู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่เพชรบูรณ์เนี่ยคุณพัฒนาคุณสันติเป็นบ้านใหญ่ของเพชรบูรณ์นะครับผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้น่าจะเป็นปีที่แล้วแหละเล่าให้ฟังว่าไปนั่งกินกาแฟเฉยๆที่ตอนเช้าที่ด้านหน้าแถวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นี่เขาเล่าให้ฟังแล้วคุณสันติพร้อมพัฒน์และคุณพัฒนาอยู่ที่นี่ทำอะไรยังไงบ้างโอ้โหบ้านใหญ่พอๆกับบุรีรัมย์พอๆกับพัทยานั่นแหละนี่คือบ้านใหญ่ตัวจริงบ้านใหญ่ตัวจริงนะไปนั่งกินกระตุ้งก็เล่าให้ฟังใช่ไหมบ้านใหญ่ตัวจริงก็เลยไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับคุณพิชิตทั้งพรมดร.เอผู้ในการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีหรือเปล่าหรือไม่รู้จักพันอากาศเอกดร.ณัฐพงษ์ทั้งพรมพาณิชย์นายกทรัพย์ที่ลงตำแหน่งนายกเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นหรือเปล่าแต่ที่แน่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องหมอพูดง่ายเรื่องหมอเนี่ยที่ปฏิเสธว่าฉันไม่รู้จักดร.วินหรอกเอาละแวะมาดร.วินก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ทันสมัยดร.วินหรืออัศวินโชติพงันเป็นคนหนุ่มไฟแรงเนี่ยที่รัฐมนตรีสาธารณสุขปฏิเสธไม่รู้จักแหละนะเป็นยังไงนะถูกจับตัวเมื่อเดินทางไปที่ลาวเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายนะประวัติเขายาวมากที่ท่านรัฐมนตรีไม่รู้จักเนี่ยบอกว่ายังไงในอัศวินโชติพนังเนี่ยมีข้อมูลจากองค์การจัดน้ำเสียเมื่อปี2566ว่าจบปริญญาเอกจาก ฟิลิปปินส์จากฟิลิปปินส์ปริญญาโทรัฐศาสตร์พัฒนศาสตร์จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านี่แหละปริญญาตรีจากบริหารธุรกิจการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและก็ปริญญาตรีอีกใบรัฐศาสตร์บัณฑิตจากรามคำแหงเคยเป็นผู้บริหารบางกอกควอลิตี้ดีเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นอนุกรรมาธิการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการประปานครหลวงเป็นอนุกรรมาธิการและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสะพานปลานะแล้วส่วนสำนักข่าวเนชั่นก็เคยรายงานว่าเนี่ยคนที่ใกล้ชิดที่รัฐมนตรีปฏิเสธเนี่ยเป็นไงเคยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อมาก่อนแต่ขยันขันแข็งทำงานทำการด้วยความมุ่งมั่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเรียนดักสุดคอนเนคชั่นทางการเมืองมากมายตั้งแต่อายุ30เศษๆจนกระทั่งขยับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆตั้งบริษัทจัดหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งเป็นถึงพี่ศึกษาบริษัทจัดอบรมหลักสูตรหลักงานนี่เป็นอาชีพหนึ่งนะเป็นอาชีพหนึ่งนะพูดง่ายๆเลยตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเขามีส่วนสำนักข่าว Next New บอกว่ายังไงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการบินพลเรือนและเป็นคณะเดียวที่นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีเคยเสนอชื่อเลยเป็นกรรมการของสถาบันการบินพลเรือนเป็นหัวหน้าคณะทำงานของนายพิพัฒน์นี่เห็นไหมในวินก็ถูกคอมเมนต์ยาวมากเลยนะจบนั้นจบนี่มีความรู้สูงแล้วทำไมเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ว่าไปนะนี่ก็ว่าไปอ้าวนี่ส่วนคุณพิพัฒน์ว่ายังไงบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสักครู่นี้แถมเรื่องดร.วินไปหน่อยจะได้รู้ว่าปึกกันตึกกันตั้งแต่สมัยนู่นแต่คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยเพิ่งลาออกจากเอกชนนะครับมาเล่นการเมืองนี่ก็ช่วงนี้นะครับเนื่องจากพ่อเขาคือคุณสันติมีปัญหาเรื่องวุฒิการศึกษานี่แหละหรือไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้จะเป็นแต่งตั้งขึ้นมาหรือท่านนายกอนุทินจะถูกตรวจสอบเหมือนท่านนายกคนก่อนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันหรือท่านจะสะดุ้งจะนอนอยู่ดีกูหนิงๆเนี่ยบอกว่ายังไงในกรณีของที่สามีของครูสายเสียชีวิตนั้นได้ขอข้อมูลเวชทะเบียนจากโรงพยาบาลเอกชนในเข้าข่ายข้อต้องสัย2แห่งจากสมุด6แห่งรวบรวมขณะนี้ยังไม่พบโรงพยาบาลของรัฐที่เกี่ยวข้องนะเห็นไหมนะอ้าวก็ว่าไปของเรื่องของพบสายที่เสียชีวิตนานแต่คุณหมอพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยก็แบบมาดูแลเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่ผมรายงานให้ฟังแต่สัปดาห์ที่แล้วรายงานสัปดาห์ที่แล้วว่ามีเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์โอ้โหทำไมคนเขาอยากมาอยู่เมืองไทยกันเยอะจังเลยเนาะต่างชาตินี่อยากจะมาอยู่เมืองไทยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อแล้วกันเนาะเอาไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนยิวคนรัสเซียเอานี่เอาคุณหมอพัฒนาพร้อมพัฒน์ก่อนบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ตรวจสอบถึงขั้นยังไงต้องไปดูที่ใบรับกองเกิดมีเอกสารเกิดไหมใช่เป็นพ่อที่แท้จริงไหมพิสูจน์ความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าลูกคนนั้นนะลูกอันนี้พูดเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะอยู่จะงงกับคุณครูสายพ่อทิพย์แม่ทิพย์นี่คุณหมอพัฒนาก็เก่งนะเดี๋ยวจะหาว่าปังยังไปเบรมดิคนเพชรบูรณ์เขาจะน้อยใจน้อยใจว่าเขามีรัฐมนตรีเขาก็ภาคภูมิใจอยู่ภาคภูมิใจได้เลยครับตรวจDNA ตรวจ DNA ของพ่อกับลูกว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เอาพ่อทิพย์ก็คือข้อเป็นคนไทยเนี่ยไปใส่แต่จริงๆแล้ว DNA ไปตรงกับคนจีนเห็นไหมแม่ฟังชื่อเข้มอย่างนี้ก็เป็นที่พึ่งพาได้แล้วเนี่ยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสับสนบริการสุขภาพบอกว่ายังไงโรงพยาบาลสนแห่งเบื้องต้นพบเข้าข่ายการต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก4ยังไม่มีบทข้อสรุปนะส่วนโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งเข้าไปตรวจสอบเหมือนกัน ที่ว่านั้นคือรัฐบาลส่วนทั้งหลังนี้เป็นเอกชนกรณีมีแม่เป็นชาวต่างชาติระบุพ่อเป็นคนไทยเป็นพ่อที่แท้จริงหรือไม่หากพบว่ามีการครอบแจ้งข้อมูลเท็จจะเพิกสอนสัญชาติทั้งทีเห็นไหมพ่อทิพย์โดนแน่อยู่บนสวรรค์ล่วงแน่และก็จะดำเนินกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนมาตรการต่อไปทำยังไงครับคุณหมอมาตรการป้องกันช่องโหว่คือตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนมันทึกข้อมูลลงในเอกสารเพื่อป้องกันการแอบอ้างบุคคลอื่นหากตรวจสอบสอบสวนว่ามีพ่อทุ้งพ่อทิพย์มีใครรู้เห็นเป็นใจบ้างโดนอะไรบ้างโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนจะไม่นอกจากจะรู้เห็นเป็นใจกลับมีส่วนร่วมก็คือโรงพยาบาลน่ะมีส่วนร่วมอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยละเอียดก็จะฟ้องอีกค่อยชั่วชื่นใจหน่อยชื่นใจหน่อยที่ตรงไหนนะหมอเริ่มเป็นที่พึ่งพิงแล้วนะเห็นไหมหมอเริ่มเป็นที่พึ่งพิงแล้วนะพึ่งพิงได้ก็ดีแล้วครับนี่คือเรื่องของพ่อทิพย์พ่อแม่ทิพย์ของคนจีนที่อยากมาอยู่ในเมืองไทยส่วนที่พัทยามีรัสเซียอีกผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามีซอยชุมชนโรงแรมของคนรัสเซียโดยเฉพาะอยู่ที่พื้นที่พัทยาสูงใหญ่มีสายสุดสูงประมาณ 30-40 ชั้นนะแล้วยอดสูงสุดนั้นมีสายสลิงห้อยลงมาให้เรากระโดดหอน่ะพูดง่ายๆกระโดดหอเหมือนนั่นแหละเขาโดดหอสลิงลงมาลงมาน้องลงมาแต่นี่มาดูซิว่านอกจากพ่อทิพย์แม่ทิพย์ที่เป็นคนจีนแล้วมาแล้วอยากจะอยู่เมืองไทยแล้วรัสเซียนอมินีต่างชาติที่อำเภอบางละมุงชลบุรีมีการตรวจสอบเบื้องหลังการพฤติกรรมนี้แอบอ้างเป็นกลุ่มรัสเซียจ้างวานมีหุ้นส่วนเกินกฎหมายกำหนด 49% นะตรวจสอบทีนี้ก็ไล่เลียงกันมาเลยเพื่อนเคยเห็นก็คงทราบข่าวไปแล้วนะครับบุกจับกันตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนะมูลค่าของความเสียหายโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่สวยมากมากสวยมากมากผมขอบคุณที่เพื่อนสื่อมวลชนเป็นคนถ่ายหรือไม่รู้ว่าแหล่งหรือไม่รู้ว่าตำรวจถ่ายเองนะครับใช้โดรนถ่ายนะครับขึ้นไปข้างบนนี้เป็นบ้านเดี่ยวเต็มไปหมดนะครับบ้านเดี่ยวไปหมดนะครับอหังสาริมทรัพย์กว้านซื้อสูงถึง235ล้านบาทนะรวมทั้งหมดตั้ง 5,000 ล้านบาทมีการสวมสิทธิ์เรียบร้อยนี่อยากมาอยู่เมืองไทยก็ไม่บอกเนาะผมเห็นทีจะต้องเปิดเพลงของน้องศิลปินคนหนึ่งนะครับเรามาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีส่วนชาวยิวเป็นยังไงเอ้าแถมชาวยิวอีกหน่อยชาวยิวนี่ที่มาเลเซียเขาไล่ออกเลยนะไล่ออกเลยนะนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเนี่ยหากพบว่าพลเมืองอิสราเอลเดินทางเข้ามาหรือพำนักอยู่ในประเทศจะดำเนินการเนรเทศออกนอกประเทศทันทีเพราะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเขาโกรธกันอยู่เขาอิสลามกับมุสลิมอิสลามมุสลิมกับยิวเขาโกรธกันอยู่ทำสงครามกันอยู่ฉันไม่มีความสัมพันธ์กับเธอไล่ออกเลยส่วนคนไทยนะโอ้โหต้องไปกวาดล้างจำได้ไหมท่านนายกรัฐมนตรีไปเกาะพังงานทีถึงกับพังงะขับพังงะนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินยานเวลตอนนี้ท่านอยู่จีนเด้อพูดท่านสะดุ้งเหรอนะเมื่อวานเล่าเต็มที่อยู่นะว่าท่านเดินทางไปทำอะไรไปประชุมเอไอตัวนี้ท่านเป็นหุ่นยนต์เป็นวิญญาณนะคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะอากาศมันร้อนท่านอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ที่นู่นไปเจอวิลล่าต่างๆยิวก็อยากมาอยู่เมืองไทยก็สั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกันตรวจสอบซิเฟส1เสร็จไปแล้วนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมจะเริ่มเฟส2ตรวจเฟส2อีกเริ่มตรวจเพจ2อีกที่เกาะพะงันนะครับดูที่บุกทำลายยึดเฟสแรกแกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยยึดมูลค่าถึง150ล้านบาทนะแล้วเฟส2ปลายเดือนนี้จนถึงมาต้นเดือนกรกฎาคมนี้ใช่ไหมก็เริ่มปฏิบัติการอีกก็ได้เจ้าหน้าที่300นายนะเป็นยังไงโดยนำ นำโดยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ตรวจค้นบริษัทบริเพิ่มขึ้นอีก32-33แห่งจับกลุ่มผู้ต้องหาอีก22รายตรวจยึดที่ดินครองอีก40ไร่โอ้โหเห็นไหมอยากมาอยู่เมืองไทยแท้ติดคุกเมืองไทยทำไมเป็นไรส่วนที่อำเภอปายผมก็เลยพอพูดถึงนี้เลยคลิกไปก่อนเพราะปายเป็นจุดชนวนนะครับที่พูดถึงชาวยิวมาใสอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยก็เลยคลิกไปดูซิว่าที่ปายมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างตอนนี้เพื่อนผมที่อยู่แม่ฮ่องสอนปายผมมีเพื่อนที่แม่ฮ่องสอนนะครับคอยาวๆอยู่คนหนึ่งนะฮะนั่นแหละบอกว่าผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอุปงแหมมันก็พื้นที่เนี้ยศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมค่อนข้างจะผิดเพี้ยนไปแล้วผิดเพี้ยนไปแล้วก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นศูนย์ซาบัตบวชยิวของชาวยิวฝ่ายปกครองและตำรวจไปตรวจสอบแล้วขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็เฝ้ามองอยู่ว่าจะมีอะไรผิดเพิ่มเติมหรือไม่ไม่ได้ปิดกั้นคนไทยที่จะเดินทางเข้าออกป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพอทำถูกต้องตามกฎหมายผมก็ถอนหายใจถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีอะไรเข้ากระเป๋าหรือเปล่าฉะนั้นเมืองปลายเมืองเล็กๆนะครับสรุปเปลี่ยนไปแล้วเมืองไทยเรามีคนอยากอยู่เยอะเหลือเกินเขมรก็อยากได้พื้นดินไทยอีกเห็นไหมไม่อยากจะพูดมากอีกเขมรก็อยากได้มันอะไรกันมันหอมหวานอะไรนักหนาประเทศไทยเนี่ยเอ้าปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานนะครับเบรกหน้ามาดูเรื่องนี้ดีกว่ามาดูเรื่องที่เข้ากับตัวของชาวบ้านดีกว่านะสวัสดิการแห่งรัฐประกันสังคมสูตรแคร์อะไรพวกนี้ดีกว่าแต่รู้ว่าสิ่งดีๆก็ยังมีอยู่นะและที่น้องๆหนูๆคำว่าทำไมผมพูดว่าน้องๆหนูผมขึ้นไปเหนือผมไปสัมภาษณ์เด็กชาวเขาชาวดอยบอกว่าโตแล้วอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรผมลงมากรุงเทพไปสัมภาษณ์ลูกเศรษฐีแหละคนหนึ่งเป็นรวยร้อยล้านพันล้านไม่รู้ลูกเศรษฐีได้ไงพ่อเขาอยากให้เล่นการเมืองเป็นหนุ่มเป็นกำลังเป็นหนุ่ม25 26 27นี่แหละกำลังเป็นหนุ่มจบปตีมาอยากทำงานอะไรอยากเป็นอะไรเขาบอกป้าอยากทำอะไรก็ได้ทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ว่าทางชาวเขาและทางคนกรุงเทพที่เหลือตอบคำถามเดียวกันก็คือทำอะไรก็ได้พี่ป้าแง้มทำอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินเยอะทำงานน้อยได้เงินเยอะน่าเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยเยาวชน2กลุ่มคิดเหมือนกันเอ้าผู้หลักผู้ใหญ่จะว่าไงเด็กหน้าไปดูประกันสังคมสูตรแคร์ไปดูประกันสังคมสูตรแคร์และไปดูสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เห็นไหมนี่แหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละทำงานน้อยได้เงินเยอะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยประชาชนไม่ต้องทำรัฐบาลเอามาให้แป๊บเดียวผมก็จะให้ข้อมูลนี้กับท่าน
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนกลับมาทางนี้นะครับกลับมาดูซิว่าทำงานน้อยได้เงินเยอะคืออะไรเห็นไหมชาวเขาชาวดอยก็คิดเหมือนกับคนในเมืองหลวงนี่แหละนะเอาไม่ว่ากันดูซิว่าน้อยได้เยอะสูตรแคร์เพิ่งประกาศใช้นะครับสูตรแคร์เป็นคำย่อเป็นตัวอักษรย่อ4 คำตัวเลขเข้าใจไหม4 คำตัวเลขK C A R E ของผู้ประกันตนเป็นคำย่อสูตรแคร์ออกแบบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีความเป็นธรรมมากขึ้นสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลานานโดยหัวใจหลักมี4 ข้อคือ C Comprehensive คือการครอบคลุมผมจะขออนุญาตไปอย่างช้าๆเพื่อให้เพื่อนคิดไปเรื่อยๆคำนวณในเงินในกระเป๋าไปเรื่อยๆและตบท้ายจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนจะทำยังไงว่าถึงไม่ต้องคิดนักเห็นไหมพูดมากแต่ตัวสุดท้ายไม่ให้คิด C Comprehension คือคิดจากฐานค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิตการทำงานสะท้อนรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตน A Actual Real ความยั่งยืนทางคณิตศาสตร์ก็คืออัตราทดแทนคำนวณจากระยะเวลาส่งเงินสมทบจริงอย่างละเอียดเพิ่มขึ้น 0.125% ต่อเดือนที่ส่งเกิน15 ปี R Reductibility ลดความเหลื่อมล้ำคือปัญหาการตั้งใจปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นเฉพาะช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ E Equity ความเป็นธรรมส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มและผู้ประกันตนมาตรา39ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยโดยการคำนวณบรรนานเทียบกับสูตรเดิมก็คือสูตรเดิมคิดจาก60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ

ส่วนสูตร K C E R E สี่จะใช้ใหม่นี้คิดเฉลี่ยเงินเดือนทั้งชีวิตการทำงานโดยนำเงินในอดีตมาปรับมูลค่าเงินเฟ้อให้เป็นปัจจุบันแคร์นี่เอาเงินเฟ้อมาคิดด้วยก่อนที่นำมาคำนวณอัตราทดแทนและจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนตามระยะเวลาที่ส่งเดือนละ 0.125% ทำให้ผู้ทำงานต่อเนื่องยาวนานได้เปรียบมากขึ้นการรับเงินกรณีเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกันตนที่กำลังเกษียณทางประกันสังคมได้กำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อคุ้มครองสิทธิโดยหากผู้ประกันตนมาตรา33คำนวณด้วยสูตรใหม่คือสูตรแคร์แล้วได้เงินบำนาญน้อยกว่าสูตรเดิมจะมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้ในช่วง5ปีแรกเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เสียประโยชน์เป็นไงล่ะเข้าใจสูตรแคร์ยังผมบอกว่าอ่านให้ฟังให้จบแล้ววุ่นวายยุ่งยากไม่ต้องคิดมากไปสมัครเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วมันจะตอบหมดบัตรประชาชนท่านไปสมัครในเว็บไซต์ที่ถูกต้องแล้วมันไอ้เว็บไซต์เถื่อนเว็บไซต์ปลอมเว็บไซต์หลอกลวงไม่ได้นะคลิกไปก็จะเห็นว่าท่านส่งเงินไปเท่าไหร่ขาดส่งเท่าไหร่ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมได้เกษียณแล้วจะได้เงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อยู่ในนี้หมดเห็นไหมเขาคำนวณให้ท่านในนั้นหมดที่พูดให้ฟังนี่ไตเติ้ลนี่เฉยสุดท้ายก็คิดสูตรหมดให้เรียบร้อยแล้วเหมือนสูตรของอะไรล่ะการเก็บภาษีการคิดภาษีอ่ะใส่แปะเข้าไปอย่างนี้ก็คำนวณออกมาหมดแล้วอันนี้เล่าให้ฟังว่าสูตรแคร์จะดีกว่าสูตรเดิมอย่างไรสูตรเดิมก็คิดไปทื่อๆไปงั้นแต่สูตรใหม่สูตรแคร์เนี่ยเงินเฟ้อเขาเอามาคิดด้วยดีไหมล่ะอัตราเงินเฟ้อใช่ไหมอัตราเงินเฟ้อก็คือเมื่อ10ปีก่อนข้าวราดแกงจานละ20บาทวันนี้ข้าวราดแกงจานละ50 60บาทนี่แหละเงินเฟ้อเขาเอามาคิดให้ด้วยแถมให้อีกดีไหมครับดีไหมครับส่วนดีท้ายจะรู้ว่าเลือกตั้งด้วยที่เคยว่ากันส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นยังไงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านแถลงก่อนที่จะเดินทางไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เด้อดีฮะเก็บมาพูดตอนไหนนี่เก็บไปกับนายกอยู่นี่ล่ะเห็นแวบๆอยู่ใช่ไหมบอกว่ายังไงผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 9.51 ล้านรายและผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์สูงถึง 9.31 ล้านรายชอบอ่านเป็นจุดเนาะแต่จริงๆถ้าอ่านเป็นภาษาไทยแล้ว9,510,000ราย9,310,000รายนั่นแหละนะระบบจะคัดกรองให้มีความเป็นจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างละเอียดเนี่ย ที่ถูกชาวบ้านบ่นนี่แหละเช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้และการถือครองรถยนต์ทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปพูดง่ายๆเสียภาษีเกินครองที่ดินมีรายได้ครองถือครองยนต์ถูกตัดสิทธินี้นะซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ในระบบซึ่งหากว่าพบว่าเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็จะแสดงรายละเอียดชี้แจงอย่างชัดเจนว่านายแง้มทำไมนายไม่ผ่านเกณฑ์นะก็จะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขในข้อใดเพื่อเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้และสามารถอุทธรณ์ได้นะเห็นไหมอุทธรณ์ได้ซึ่งสามารถตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2563ผ่านเว็บไซต์ของโครงการอีกยาวยุเป็นบรรทัดเช่นเดียวกันให้รู้ไว้แค่นี้แหละแล้วก็ไปคลิกๆหาอ่านเพิ่มเติมเองหาอ่านเพิ่มเติมเองว่าไปอุทธรณ์ยังไงเพราะว่าจะใช้บัตรประชาชนกรอกตรงนี้ไปคลิกตรงนี้ทำตรงนี้โอ้ยว่าเราตรงนี้จะรู้เรื่องว่านี่เราไปก็หายเป็นอากาศแต่สรุปง่ายๆว่าจะต้องไปที่เว็บไซต์ของอะไรเว็บไซต์ของการก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถาม Google ก็ได้มั้งสามารถกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์ผลกระทบหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังมีไหมแอปพลิเคชันเป๋าตังมีไหมก็ยื่นอุทธรณ์ที่ยื่นขออุทธรณ์ผลกดคลิกเข้าไปนะหรือแอปพลิเคชันทางรัฐทางรัฐก็เหมือนกันยื่นขออุทธรณ์กดคลิกเข้าไปหรือจะไปหลาย

หรือแต่ตังเหมหรือไปที่ธนาคารอีก5แห่งวันก่อนเต็มธนาคารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนไปซะฉันจะไปอุทธรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปซะฉันจะไปอุทธรณ์ธนาคารออมสินอยู่ที่สวรรค์ควายและอีกทั่วประเทศไปซะธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ย3จุด4จุด5จุดนี้ทุกธนาคารนี่ครอบคลุมหมดแล้วแหละทั้งนั้นน่ะใช่ไหมทุกพื้นที่แต่เป็นสำนักงานหมดมีหน้าเห็นกันไปเต็มเลยนะเมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นไปทั้งหมดแล้วไปยื่นอุทธรณ์นะแล้วตรวจสอบข้อมูลด้วยไทยดีไทยดีตรวจสอบด้วยบัตรประชาชนนะบัตรคือมีบัตรประชาชนก็เริ่มตรวจสอบได้เอ้าก็ยังไม่เสถียรนะมีการถูกร้องเรียนอยู่นะครับบางคนยังมีฐานะก็ยังได้อยู่เอ้าก็เดี๋ยวนี้ยังไงอ่ะป้าเหงมอยากจะบอกอะไรหรออยากจะบอกว่ารู้สึกบัตรคนจนนี่เป็นที่ภาคภูมิใจเนาะคนไทยนี่อยากเป็นคนจนนะเป็นประเทศแรกของโลกทุกคนเนี่ยเป็นคนจนแล้วดีเพราะมีบัตรประชาชนและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประชาชนที่รัฐบาลเอาอกเอาใจผู้นี้ไม่ได้ไปชดนะพูดด้วยความจริงใจนะดูฟังเสียงดูก็รู้เนี่ยแต่ตอนนี้ฐานะดีขึ้นแล้วก็ต้องสกรีนออกเข้าใจไหมต้องเข้าใจนะเพราะเรามีเงินน้อยท่านเพื่อนมีฐานะดีแล้วก็ขอแบ่งคนอื่นได้ไหมพูดแบบแทนรัฐบาลแล้วกันแต่จริงก็อยากจะพูดอย่างนี้แหละนะว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาไปตรวจที่ไหนก็ตรวจตามแบงค์ทั้งหมดนี่แหละมีเงินฝากแบงค์เนี่ยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยฉะนั้นไม่ใช่ชี้พลูให้ก็หรอกฉันไม่ฝากเงินในธนาคารดีกว่าหัวหมอนี่ตีตายเลยนะยังไม่พอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นยังไปที่ไหนอีกไปที่การประปาส่วนภูมิภาคนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนบอกว่ายังไงในกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองเข้าใจตามนี้นะและหากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์คือผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะต้องรับภาระใช้น้ำทั้งหมดโดยกำหนดให้1บ้านเลขที่สามารถใช้สิทธิได้เพียง1สิทธิเห็นไหมทั้งนี้บอกว่ายังไงผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ผ่านพัฒนาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้ทั้งที่ผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่รายเดิมก็คือที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์รายใหม่ก็คือที่เพิ่มสิทธิ์9แสนกว่า9แสน5ใช่ไหมนั่นแหละนะผู้รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25นี่รายเดิมกรกฎาคมนี้เพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคม2569และจะรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569 100บาทเหงี่ยมๆขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2020ถึง25เหมือนกันนะแต่สิทธิของน้ำประปาในรอบบินถัดไปก็จะใช้ในเดือนตุลาคม2569และจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนใบแจ้งน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนในเดือนถัดไปทั้งนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้รีบไปซะวันนี้เท่าไหร่20ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็สัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นะครับรีบไปทำธุรกิจธุรกรรมเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เงินมาใช้เนาะเงินมาใช้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายทางการประปาส่วนภูมิภาคนะแล้วก
การประปานครหลวงแล้วไปเงียบจังเคาะหน่อยสิก๊อกก๊อกก๊อกการประปานครหลวงก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกมีโครงการนี้ไหมการประปานครหลวงดูแลที่ไหนบ้างอ่ะกรุงเทพนนทบุรีนนทบุรีและสมุทรปราการใช่ไหมสามเขตเนี่ยลองดูหน่อยสิว่าจะมีอะไรไม่เห็นเงียบเงียบเนาะการประปานครหลวงมีเขาทำงานกันอยู่เปล่าเนี่ยฮะว่ามันเงียบจังอ่ะก๊อกก๊อกหน่อยสิการประปานครหลวงตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนรู้จักศูนย์ราชการไหมรู้จักบอธุรกิจบัณฑิตไหมสำนักงานใหญ่เขาอยู่ตรงนั้นแหละใหญ่โตบุโรทึกมีริมตั้งอยู่ริมคลองประริมคลองประปาริมคลองประปาที่ยาวดึงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดที่ห้ามเอาน้ำอื่นนะไม่มีท่อน้ำทิ้งลงท่อประปานี่เลยนะไหลยาวมาปู๊ตัดช่วงมาจากปทุมธานีปู๊มาเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงแถวมอธุรกิจบัณฑิตแล้วเดี๋ยวนี้การประปานครหลวงเนี่ยเชื่อมต่อกับศูนย์ราชการเนี่ยศูนย์ราชการหลักสี่นะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติหลักสี่ที่เป็นที่ตั้งของผู้ตรวจการเป็นดินสารรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเนี่ยมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนทำงานอยู่เนี่ยสารไปจุฬาภรณ์อยู่เนี่ยเขาทำถนนทางลัดแล้วนะทางลัดแล้วนะทางลัดใครจะเดินทางไปมันต้องอ้อมมาเลือกทางนี้แล้วนะคือไปใช้บริการไหมล่ะมือใช้ก็ลองอยู่บ้างแต่การประปานครหลวงยังเงียบอยู่จะช่วยบ้างไหมนี่ยังทันนะนี่มีโครงการอย่างนี้มันเข้าบ้างไหมถ้ามีก็บอกมาจะได้รายงานให้ประชาชนทราบนะประชาชนทราบแล้วมาเรื่องสำคัญ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการลงทะเบียนกันลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวนี้เลื่อนไปเป็นวันที่25แล้วนะ25นี่เดี๋ยวเพื่อนจะไปลงคะแนนเสียงไม่ทันนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีตอนนั้นท่านบอกว่าทำไมเลื่อนน้อยจังนักข่าวก็ถามจริงผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละแกก็บอกว่าที่ต้องเลื่อนมาได้แค่วันที่25นี้กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามันจะไปกระทบกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งฉะนั้นผู้ที่ทำประกันสังคมนะครับมาตรา33 39และ40นะครับก็ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงจะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมนะตอนนี้เว็บไซต์ของประกันสังคมเมื่อวันที่15กรกฎาคมบอกว่ายังไงบอกว่ายอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนมีเพียง 1.06 ล้านรายซึ่งเทียบกับจำนวนผู้ประกันตนทั้งหมดในระบบประกันสังคมกว่า 24.86 ล้านรายคิดเป็นเพียง 4.26% เท่านั้นจิ๋วเดียวฉะนั้นผมประชาสัมพันธ์วันนี้รีบไปถึงวันที่20คือวันนี้เนี่ยวันนี้19ใช่ไหมพรุ่งนี้20เพื่อนๆครับลงทะเบียนได้24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับเงี้ยๆก็เป็นไปลงบอร์ดแล้วเหมือนกันนะครับ109ไม่อยากโฆษณาตัวเองก็แหลมไม่หน่อยเอาคนดีมีความสามารถซื่อสัตย์สุจริตไปทำงานหน่อยบอกว่ายังไงบอกว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างยิ่งน้อยลงไปอีกโดยมีผู้ลงทะเบียน100,000เฮ้ย100,000เท่าไหร่เนี่ย10,000อ่ะเอาใหม่ไม่ใช่แสนนายจ้างยิ่งน้อยผู้จำนวนลงทะเบียน 11,332 รายเทียบกับจำนวนนายจ้างทั้งหมดในระบบการสังคมที่มีสถานประกอบการทั้งหมด546,517 แห่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ 2.07% เท่านั้นโอ้โหยิ่งน้อยไปใหญ่นายจ้างครับท่านรู้ไหมรู้อะไรปะแหมรู้ว่าท่านน่ะถูกหักเงินเพราะเงินมีอยู่3ส่วน1ส่วนของลูกจ้างที่ถูกหักเงินเดือนไปส่วน1อ่ะ1บาทแล้วกันจริงๆ 1.5 1บาทส่งเข้าไปในกองทุนประกันสังคมท่านก็ต้องสนับสนุนอีก1บาทเข้าสู่กองประกันสังคมราชการก็สนับสนุนอีก1บาทเข้าสู่กองประกันสังคมว่าง่ายอย่างนี้ละกัน3ส่วนฉะนั้นท่านรีบไปลงไปลงทะเบียนซะเพื่อเลือกตั้งตัวแทนบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ที่ท่านทำอะไรที่ท่านจ่ายให้พวกนะลูกจ้างไง
ใช่ไหมอยากให้ทําอะไรจะปล่อยให้คนในหยิบมือเดียวนี่บริหารจัดการหรือและลูกจ้างก็เหมือนกันไปลงน้อยไปอ่ะเห็นไหมไปลงแค่เท่าไหร่อ่ะแค่1.06ลายเท่านั้นเนี่ยทั้งที่มีตั้ง24 ล้าน24 ล้านไปลงแค่1 ล้านอ่ะพูดง่ายๆไปลงแค่1 ล้านลูกจ้างก็รีบไปลงซะมันถึงวันที่20นี้นะครับลงได้ตลอด24 ชั่วโมงวิธีการลงยากไหมไม่ยากไปดูที่เว็บไซต์ถาม Google ได้หมดทุกอย่างเลยนะเอาตัวเดียวเนี่ยเข้าถามเข้าไปว่าจะสมัครลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผู้ประกันตนจะลงทะเบียนอย่างไรลงไปเลยลงทะเบียนเลือกตั้งผู้ประกันตนฝ่ายนายจ้างทำอย่างไรถามไปเลยถามมาเลยก็ AI ใช้เป็นประโยชน์สิใช่ไหมแชท GPT อะไรก็ถามไปเถอะไม่ไป Google อย่างเดียวหรอกถามได้หมดแล้วที่เพื่อนถนัดนะซึ่งถนัดจิมินายก็ถามไปเถอะถามไปแล้วจะได้พอไปขึ้นทะเบียนสิทธิ์เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจไหมเนี่ยคุณทำประกันสังคมมาตรา33 39และ40ถ้าคุณไม่ไปลงทะเบียนคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาโยนภาระนี้ไปให้กกต.อุ่ยหนาวเลยโอ้กกต.เป็นผู้บริหารจัดการการเลือกตั้งจะไม่โกงเหรอโอ้เขากำลังปวดหัวอยู่ปวดหัวเรื่องอะไรจำนวนผู้ลงจำนวนผู้แสดงความจำนงจะไปเลือกตั้งมีน้อยมีล้านคนอย่างเงี้ยฉะนั้นปวดหัวว่าต้องรวมศูนย์ที่ไหนให้ไปสมัครก่อนให้ไปสมัครก่อนแล้วเขาจะแจ้งมาทีหลังว่าเพื่อนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ใดอย่างเช่นโคราชแล้วกันโคราชอำเภอเสริงสางอยู่ไกลจากโคราชใช่ไหมอำเภอปากช่องก็อยู่ไกลกับโคราชร่วม100-200 กิโลใช่ไหมแล้วถ้าอำเภอปากช่องมีคนลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่1 คนเสริงสางแค่1 คนจะไปตั้งศูนย์เลือกตั้งที่นั่นก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายก็จะถูกสื่อมวลชนต่างแง่นั่นแหละด่าอีกว่าอีกกระแซะอีกฉะนั้นอาจจะต้องผู้เลือกตั้งจะต้องเดินทางไปไหนเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งในตัวกลางจังหวัดก็คือโคราชก็อาจจะไม่เดินทางอีกเห็นไหมล่ะปวดหัววุ่นวายไปหมดฉะนั้นจึงอยากให้เพื่อนลงทะเบียนเลือกตั้งทุกพื้นที่กันเยอะๆเพื่อให้กกต.แก๊งอะไรก็ไม่รู้แหละกวนใจนั่นแหละกวนตัวนี่แหละอ้าวไปจัดบริหารจัดการให้ว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรรวมศูนย์กันเข้าใจไหมไม่งั้นจะต้องเดินทางไปอย่างเช่นปทุมธานีผมอยู่ลำลูกกานะครับก็เรียนเชิญเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่อำเภอลำลูกกาลงทะเบียนประกันสังคมเพื่อเลือกตั้งเยอะๆเพื่อเราจะได้มาเลือกตั้งในอำเภอลำลูกกาถ้ามามีทะเบียนคงลงทะเบียนแค่100 คนเขาอาจเราอาจจะให้เราไปเลือกตั้งรวมกับอำเภอเมืองปทุมธานีต้องเดินทางไปอีกเห็นไหมฉะนั้นก็เสียค่าโสหุ้ยและเราจะต้องช่วยพิทักษ์อะไรอ่ะพิทักษ์หลายอย่างการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนปีนี้เลือกตั้งไปพิทักษ์อะไรพิทักษ์กองทุนของเรากองทุนประกันสังคมมีมากถึง3 ล้านล้านบาทเห็นไหม3 อย่างแล้วกันสวัสดีครับเจ้านายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต